ต้องไปฆ่ามนุษย์หนึ่งคนเอานิ้วมือหนึ่งนิ้วให้ได้ 1,000 นิ้วนำมาประกอบวิชาแสดงว่าอหิงสกะกุมารจะต้องฆ่าคนถึง 1,000 คนอหิงสกะกุมารเชื่ออาจารย์อย่างสนิทไม่มีข้อแม้ใดๆเธอได้ออกล่าเอานิ้วมือโดยการฆ่ามนุษย์ถึง999คนแล้วก็เอานิ้วมือของมนุษย์มาร้อยเป็นพวงแขวนคอจากนั้นเธอก็ได้นามใหม่ว่าค่ะองคุลิมานโจรยังเหลืออีก1นิ้วจะครบ 1,000 นิ้วเธอก็พยายามตามล่ามนุษย์คนสุดท้ายเผอิญได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอดีเธอดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ฆ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอานิ้วที่ 1,000 เธอถือดาบอันคมกริบวิ่งรี่เข้าไปหมายจะฆ่าเอานิ้วมือโดยกล่าวว่าหยุดหยุดมาให้เราฆ่าเสียโดยดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราหยุดแล้วแต่ยังทรงเดินต่อไปองคุลิมานโจรตะโกนว่าอ้าวไหนว่าหยุดหยุดทำไมยังเดินพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเราหยุดจากการทำชั่วเราละอายการทำความชั่วเราต่างหากเธอต่างหากไม่หยุดจากการทำความชั่วไม่ละอายต่อการทำความชั่วการตรัสของพระพุทธเจ้าออกไปจากพลังจิตได้สยบความร้ายกาจขององคุลิมานโจรองคุลิมานโจรได้สติเนื่องจากพลังจิตของพระพุทธองค์มีกระแสที่แกร่งและอ่อนนุ่มเข้าสู่ใจขององคุลิมานโจรองคุลิมานโจรได้สติในทันทีระลึกได้ว่าเรานี้ได้ทำความผิดเสียแล้วองคุลิมานโจรได้วางดาบที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปแล้วถึง999คนขอบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาในเรื่องขององคุลิมานโจรนี้แสดงให้เห็นว่าโจรใจของมนุษย์ที่โหดร้ายสามารถแก้ไขได้ด้วยอำนาจพลังจิตดังนั้นการทำสมาธิสามารถที่จะแก้ไขจิตใจของบุคคลให้บังเกิดขึ้นซึ่งความละอายต่อความชั่วมีศีลธรรมและแก้ไขความโหดร้ายได้เพราะว่าสมาธิเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่สามารถผลิตพลังจิตให้แก่มนุษย์ได้และการทำสมาธิก็ไม่ยากสามารถทำได้ทุกๆคนเมื่อเป็นเช่นนี้จึงอยู่ที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่อยู่ร่วมโลกและมีสติปัญญาพร้อมทั้งมีโอกาสหาหนทางที่จะให้บุคคลทั้งหลายทำสมาธิให้เกิดการละอายต่อความชั่วความเกรงกลัวต่อความชั่วเกี่ยวข้องกับสมาธิความเกรงกลัวต่อความชั่วเกิดขึ้นจากความสำนึกและความรับผิดชอบในตนเองเพราะถ้าทำความชั่วเช่นการทำร้ายคนอื่นหรือฆ่าคนอื่นหรือโกงคนอื่นเป็นต้นตัวของตนจะต้องถูกลงโทษเข้าคุกเข้าตารางหรือถูกคนอื่นฆ่าตอบแทนความกลัวความชั่วเช่นนี้เป็นธรรมชาติแห่งความสำนึกในแต่ละบุคคลแม้มนุษย์ทั้งหลายมีความสำนึกเช่นนี้อยู่ก็ตามกระนั้นก็ยังมีมนุษย์อีกจำนวนมิใช่น้อยที่ไม่เกรงกลัวความชั่วร้ายพากันทำความชั่วอยู่ดาดเดินได้สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมในโลกนี้ตลอดมาแม้นว่าทางบ้านเมืองมีกฎหมายลงโทษอย่างรุนแรงก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งบุคคลทำความชั่วได้และแล้วบุคคลผู้ทำความชั่วก็ก่อปัญหาให้แก่สังคมโลกนี้ไม่หยุดยั้งสมาธิอันเป็นแนวทางเอื้ออำนวยส่งเสริมให้เกิดการขัดเกลาจิตใจด้วยพลังจิตและสามารถควบคุมจิตให้เกิดความเกรงกลัวต่อความชั่วพร้อมกับมีเหตุผลในการดำเนินการในสังคมต่างๆเป็นเหตุให้เกิดความชอบธรรมในสังคมเพราะว่าในโลกนี้นะคะมีบุคคลเพียงคนเดียวย่อมเป็นโลกไม่ได้แต่เพราะมีชุมชนจำนวนมากรวมกันนับเข้าหลายพันล้านคน

จึงชื่อว่าโลกและบุคคลในโลกอยู่ร่วมกันก็ต้องอาศัยกันและกันสัมพันธ์กันมากบ้างน้อยบ้างจึงเรียกว่ามนุษย์ร่วมโลกปัญหาต่างๆในสังคมโลกนี้นะคะก็เกิดขึ้นตามมาแบบรุนแรงบ้างแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างและก็มีปัญหาให้แก้ไขกันแบบไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าไม่เกรงกลัวต่อความชั่วเป็นจุดหนึ่งที่เป็นตัวก่อปัญหาดังนั้นค่ะสมาธิจึงต้องเข้ามามีบทบาทต่อการแก้ปัญหานี้เนื่องจากใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าใจของบุคคลนะคะเป็นผู้ออกความเห็นต่างๆเมื่อความเห็นตรงกันก็อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขเมื่อความเห็นขัดแย้งก็เกิดความวิวาทอยู่ด้วยความเป็นทุกข์เพราะว่าต่างถือว่าตนค่ะพวกของตนเป็นฝ่ายถูกความวิวาทเกิดความรุนแรงตามลำดับทำให้เกิดอันตรายในสังคมสมาธิคือการเพิ่มพลังจิตสามารถควบคุมจิตได้เมื่อจิตได้รับการควบคุมจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นสามารถลดความขัดแย้งแม้ความขัดแย้งรุนแรงเพียงใดพลังจิตจะทำให้เกิดสติยับยั้งแล้วก็ลดระดับลงได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเป็นเช่นนี้นะคะอันตรายต่างๆก็จะค่อยๆหมดไปเนื่องจากการมีสติเกิดความเกรงกลัวต่อความชั่วกลายเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมขึ้นมาอย่างน่าทึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวค่ะสมาธิจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มหาชนมองเห็นความสำคัญเพราะว่าสมาธิมิได้เป็นประโยชน์เฉพาะตนเองเท่านั้นมีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วยนะคะถึงคราวแล้วหรือยังที่ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายจะพึงได้ช่วยกันรณรงค์ให้มหาชนหันมาสนใจในเรื่องของการทำสมาธิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสมาธิต้องเป็นสมาธิที่เป็นพื้นฐานให้เกิดพลังจิตและเป็นระบบที่ง่ายๆไม่ให้เป็นภาระหนักแก่ผู้ทำสมาธิแต่มีประสิทธิผลเพิ่มพูนพลังจิตนะคะการสร้างธรรมะรักษาโลกด้วยสมาธิค่ะมีความเป็นไปได้เพราะว่ามีสมาธิเป็นหลักการแห่งการดำเนินงานสำคัญอยู่ที่จะมีบุคคลที่มีจิตสำนึกในการสร้างงานนี้จำนวนสักเท่าใดที่จะใช้ความพยายามให้เกิดความเข้าใจในประโยชน์ส่วนรวมเพราะว่าการสร้างงานค่ะเป็นงานสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลชนจำเป็นต้องอาศัยบุคคลที่เสียสละมีเมตตาจิตร่วมมือกันแต่เมื่อมองดูโดยทั่วไปแล้วนะคะยังมองเห็นว่าการที่มีความเสียสละและมีเมตตาจิตจำนวนไม่ใช่น้อยในโลกนี้ค่ะดังนั้นจำเป็นต้องมีวิถีทางนะคะที่จะเรียกร้องให้เขาเหล่านั้นร่วมมือสร้างงานให้เป็นกลุ่มก้อนมีความตั้งใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องในระยะยาวบุคคลคณะหนึ่งค่ะกำลังทำงานนี้อยู่คณะนั้นก็คือสถาบันนะคะพลังจิตตานุภาพแต่ยังเป็นคณะที่เล็กเกินไปค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรทั่วโลกเนื่องจากการเรียนการสอนนะคะได้สอนสมาธิให้แก่ประชาชนฟรีด้วยสมาธิที่ง่ายต่อการกระทำทางสถาบันก็ได้ใช้ความพยายามขยายงานโดยท่านประธานก็ออกดำเนินการด้วยตนเองแบบเสียสละนะคะถึงกระนั้นก็ขยายงานยังไม่กว้างขวางยังมีอุปสรรคงานสมาธิที่เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประชากรทั่วโลกต้องอาศัยบุคคลหลายๆฝ่ายเข้าใจเหตุผลการดำเนินงานเพราะเป็นงานใหญ่ที่จะต้องใช้ทั้งสมองและการเงินบุคลากรจำนวนมากพร้อมทั้งความมั่นคงในหลักการสามารถดำเนินงานแบบต่อเนื่องไม่ยึดตัวบุคคลให้มีการยึดหลักการปัจจุบันค่ะก็มีโครงการเกิดขึ้นอย่างเช่นโครงการลดจำนวนประชากรโลกโครงการอาหารโลก

โครงการลดอาวุธร้ายแรงของโลกในโครงการทั้งหลายเหล่านี้นะคะล้วนเกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีความหวังดีต่อโลกเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนการกระทำของบุคคลเกิดขึ้นมีความรับผิดชอบสูงนะคะเขาเหล่านั้นคะได้ใกล้บังเกิดความคิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะว่าพวกเขามีสติปัญญาตั้งใจจริงต่อโครงการใช้ความพยายามรวมกำลังเป็นการกระทำที่ไม่ง่ายนะคะที่จะผลักดันโครงการที่มีประโยชน์ต่อโลกให้เกิดเป็นรูปธรรมบุคคลทั้งหลายค่ะคิดกันแต่เพียงตัวใครตัวมันเหมือนกับคำโบราณวัวใครก็เข้าคอกของคนนั้นถ้ามีบุคคลคิดกันแต่เพียงเท่านี้โครงการทั้งหลายที่เป็นประโยชน์แก่สังคมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะปัญหายิ่งใหญ่ที่จะก่อความเดือดร้อนให้แก่สังคมโลกก็จะตามมาเกิดความทุกข์ยากเพราะเป็นการสายเกินแก้เนื่องจากความชล่าใจสุดจะแก้ไขแต่ด้วยกลุ่มบุคคลมีสติปัญญาความรับผิดชอบสูงหวังดีต่อมนุษยชาตินะคะร่วมกันสร้างโครงการได้สำเร็จเป็นผลปรากฏชัดเจนน่ายกย่องโลกนี้ค่ะมีอายุยืนยาวนานตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยธรรมชาติมิได้หยุดนิ่งนับได้มากมายหลายล้านปีการเป็นเช่นนี้เพราะใจของมนุษย์ได้พัฒนาโดยธรรมชาติเพื่อต่อต้านสิ่งที่เข้ามาทำลายที่มิให้มีการสูญพันธุ์หรือสูญสิ้นนะคะเหมือนกันกับพืชพันธุ์แห่งต้นไม้ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติมันจะมีการต่อต้านสิ่งที่มาทำลายขยายพืชพันธุ์แพร่กระจายไปในทิศทางต่างๆทั้งต้นไม้ที่มีประโยชน์และต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์ส่วนมนุษย์ค่ะก็พยายามขยายการเกิดมาเป็นมนุษย์มิได้มีการหยุดยั้งนะคะแต่มนุษย์มีจิตวิญญาณความรู้ความเฉลียวฉลาดจึงมีอิสระเหนือสิ่งอื่นใดดังนั้นมนุษย์จึงมีความทนงตนจากความเป็นอิสระความยึดตนเป็นใหญ่นะคะอิสระทางใจจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้แต่ละใจจึงมีทิฏฐิยอมใครไม่ได้เมื่อมีคนมาข่มเหงก็ต้องต่อต้านเมื่อมีการแพ้เกิดขึ้นค่ะเพราะสู้เขาไม่ไหวใจไม่ยอมแพ้ความเครียดแค้นรุมอยู่ที่ใจจะต้องหาทางแก้ไขนะคะแก้แค้นปรากฏการเช่นนี้มีอยู่ทั่วไปความเป็นเช่นนี้ค่ะนักปราชญ์ก็ได้กล่าวว่ามันเป็นธรรมชาติของโลกเมื่อกล่าวเช่นนี้คงไม่มีทางหาทางแก้ไขจะต้องให้โลกมันเป็นเช่นนี้ตลอดไปกันนั้นหรือนะคะผู้เขียนก็คำนึงถึงคำโบราณคำนี้อยู่เหมือนกันแต่ยังมีความหวังว่ามีหนทางแก้ไขจิตใจมนุษย์ได้เช่นมนุษย์แก้ไขความมืดให้สว่างความดึกดำบรรพ์มาแต่ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้นะคะให้มีแสงสว่างปัจจุบันทำน้ำให้กลายเป็นไฟฟ้าได้แสงสว่างอย่างมโหฬารนี่คือความสามารถของมนุษย์แก้ไขปัญหาได้อย่างวิเศษและวิเศษจริงๆเพราะไฟฟ้าได้ทำสิ่งอัศจรรย์ต่างๆเกิดขึ้นมาในโลกนานนับประการเมื่อเป็นเช่นนี้การที่จะแก้ไขในทางด้านจิตใจของมนุษย์ให้ยอมลดทิฏฐิมานะลงมาสู่ระดับที่ไม่ให้เป็นอันตรายก็จะต้องทำได้ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะอาศัยผู้มีสติปัญญาความสามารถและความรับผิดชอบร่วมกันสร้างโครงการให้เป็นรูปธรรมโดยระบบที่เดินสายกลางและเป็นระบบที่ไม่ขัดข้องต่อการปฏิบัติแห่งความเชื่อถือเนื่องจากสมาธิที่แท้จริงในระบบพื้นฐานที่ให้เกิดพลังจิตพอเพียงเพื่อควบคุมจิตไม่จำกัดบุคคลที่จะมาปฏิบัติทำได้ทุกๆคนไม่มีการกีดกั้นเปิดหนทางกว้างให้

แก่บุคคลทั้งหลายทุกประการนะคะบทที่11แผนผังแห่งสมถะวิปัสสนาความจริงแผนผังสมถะวิปัสสนามาจากการกำหนดระยะทางของการดำเนินไปของการทำสมาธิไปตามลำดับที่กล่าวไว้เป็นข้อๆเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเพราะเวลาทำสมาธิจิตเป็นผู้เลาะลัดไปตามวิถีทางโดยผู้ที่ทำสมาธิค่ะจะไม่ต้องกำหนดตามขั้นตอนที่เขียนไว้จิตขณะทำสมาธิจะดำเนินการไปเองตามกำลังของแต่ละบุคคลจึงเพียงเพื่อศึกษาเอาไว้นะคะเมื่อดำเนินจิตไปตามวิธีการของการกำหนดจิตกิริยาอาการต่างๆก็จะปรากฏไปตามความเป็นจริงของแต่ละบุคคลเพราะว่าการดำเนินจิตความเป็นจริงย่อมมีเป็นระยะของการดำเนินจิตดำเนินการจะต้องตัดความกังวลความเป็นจริงจึงจะปรากฏนะคะในที่นี้ค่ะจึงอยู่ที่จุดประสงค์จุดประสงค์ของสมถะคือพลังจิตจุดประสงค์ของวิปัสสนาคือการพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อทราบถึงจุดประสงค์แล้วนะคะก็อยู่ที่จะเอาจุดประสงค์ของหน่วยงานใดสำหรับหน่วยงานสมถะว่าด้วยเรื่องของความสงบจิตเมื่อสะสมกำลังนั้นก็ได้อธิบายมาแล้วในเรื่องของสมาธินะคะเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าในทุกๆขั้นตอนจะกล่าวถึงจุดประสงค์ของวิปัสสนาที่จะย่อให้เข้าใจถึงจุดประสงค์วิปัสสนามี2ประการคือรู้แจ้งเห็นจริงข้อ1ความรู้แจ้งหมายถึงญาณคือกระแสที่เกิดขึ้นจากจุดพลังอำนาจเกิดความรู้ซึ่งเป็นปัญญาอบรมมาด้วยพลังจิตเป็นลักษณะกระแสของความรู้จะเปรียบเทียบกับการเรียนหนังสือเริ่มด้วยการเรียนทั้งอักษรและสระเริ่มแรกจะไม่ทราบเลยว่าตัวหนังสือหมายความว่าอะไรเขาก็เรียนต่อไปเริ่มจะรู้แล้วว่ากอถึงฮอสระอะสระอาตอนนี้เราเปรียบด้วยญาณได้เริ่มต้นจากจุดพลังอำนาจขยายเป็นหน่วยงานของวิปัสสนาต่อจากนั้นผู้เรียนเริ่มอ่านออกเขียนได้แต่ยังไม่มากเปรียบด้วยญาณที่จุดพลังอำนาจอบรมจิตตามหน่วยงานของวิปัสสนาเริ่มชัดขึ้นตามลำดับข้อ2ความเห็นจริงของญาณก็ปรากฏขึ้นเพราะเขาอ่านออกเขียนได้และรู้เรื่องขึ้นต่อจากนั้นผู้เรียนจบมัธยมปลายความกว้างขวางของการรู้แจ้งเห็นจริงก็ปรากฏขึ้นแก่เขาเขาต้องการรู้อะไรก็จับหนังสือมาอ่านต้องการเขียนอะไรก็เขียนได้ตนเองก็รู้ได้คนอื่นก็รู้ได้เปรียบเหมือนจุดพลังอำนาจได้อบรมจิตเกิดรู้แจ้งแทงตลอดความสว่างสวัยของญาณก็กว้างขวางออกไปตามลำดับต่อจากนั้นเขาก็เรียนระบบมหาวิทยาลัยได้ปริญญาตรีโทเอกคราวนี้เขาได้บรรลุจุดประสงค์แล้วตามความปรารถนาเนื่องมาจากการรู้แจ้งเห็นจริงจนกลายเป็นหลักวิชาการตามที่ถูกกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ตามโลกาภิวัตน์เปรียบเหมือนจุดพลังอำนาจขยายหน่วยงานวิปัสสนาเพราะการอบรมอันเกิดจากพลานุภาพแห่งพลังจิตได้พบกับของจริงที่เรียกว่าญาณความรู้สู่ความสำเร็จหมายถึงพลังจิตเข้าสู่หน่วยงานขยายสู่วิปัสสนาเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ถึงความบริสุทธิ์ในคำนี้ภาษาบาลีหรือภาษาอินเดียเดิมเรียกว่าวิสุทธิหมายความว่าได้มีการทำลายกิเลสต่างๆที่มีในใจจนหมดแล้วจึงจะเรียกว่าวิสุทธินี้คือจุดประสงค์ของวิปัสสนาคำพูดที่เขียนมาในที่นี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ง่ายมากแต่เราลองคิดดูว่าที่เขียนมานี้ใช้เวลาเพียง 5-10 นาที
แต่การ

ทำนั้นต้องใช้เวลานับ10นับ100ปีไม่ทราบว่าจะสำเร็จไหมตัวอย่างเช่นเราพูดว่าสร้างอาคาร120ชั้นพูดเพียงวินาทีเท่านั้นก็เสร็จแล้วแต่พอเราไปทำการก่อสร้างอาคาร120ชั้นด้วยการลงมือเขียนแปลนก่อสร้างจะต้องเป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ใช้เวลาหลายๆปีมากทีเดียวกว่าจะสำเร็จนี้พูดถึงมีเงินถ้าจะทำโดยไม่มีเงินอาจจะคอยหลายร้อยปีจึงจะสำเร็จได้ฉันใดก็ฉันนั้นพูดเพียงว่าทำให้สำเร็จวิปัสสนาญาณถึงวิสุทธิการทำให้เป็นเช่นนี้สำเร็จก็ต้องใช้เวลานานและนานมากการเดินทางของจิตในรูปแบบแผนผังของสมถะคือความรู้ความสงบความมีสติเราจะจัดแผนผังสมถะดังนี้สมถะ1บริกรรมสมถะ2ตั้งไว้สมถะ3วางลงสมถะ4กำหนดสมถะ5จิตสงบสมถะ6หยุดบริกรรมสมถะ7จิตนิ่งสมถะจิตรวมสมถะ9จิตเข้าสู่ภวังสมถะ10จิตเข้าภวังไม่รู้สมถะ11เข้าภวังรู้สมถะ12เห็นจุดพลังอำนาจสมถะ13ใช้จุดพลังอำนาจได้สมถะ14เริ่มจุดหน่วยสมถะ15ใช้จุดหน่วยได้สมถะ16เข้าฌานได้สมถะ17ใช้งานฌานได้สมถะ18ดำรงความสงบได้แผนผังวิปัสสนาวิปัสสนา1เริ่มหน่วยวิปัสสนา2เห็นหน่วยวิปัสสนา3ใช้หน่วยได้วิปัสสนา4ขยายหน่วยวิปัสสนา5มีกระแสวิปัสสนา6มีตาทิพย์เกิดจากอาทิสมันกายหรือกายทิพย์วิปัสสนา7ใช้ตาทิพย์พิจารณาวิปัสสนา8เกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายวิปัสสนา9เกิดรอบ3อาการ12วิปัสสนา10ลักษณะความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นใหญ่วิปัสสนา11การเข้าทำลายจุดดำวิปัสสนา12การพอเพียงแห่งความต้องการแต่ละครั้งวิปัสสนา13ถึงขั้นแห่งความเป็นจริงวิปัสสนา14จิตมีกำลังพร้อมถึงหนทางวิปัสสนา15ลักษณะการบรรลุถ้าการดำเนินจิตเป็นไปตามความเป็นจริงทั้งสมถะและวิปัสสนาบุคคลผู้นั้นก็จะได้พบสิ่งต่างๆมากมายในจิตนั้นเราจะทราบสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรว่ามันคืออะไรจึงจำเป็นจะต้องมีแผนผังที่จะเป็นแนวทางให้ทราบเพราะว่าเราศึกษาเพื่อความรู้ความเข้าใจมิใช่จะรู้เพียงเพื่อส่วนตัวผู้เดียวแผนผังนะคะจึงจะชัดเจนในการเข้าใจเหมือนการสร้างบ้านก็จะต้องมีแบบแปลนแผนผังเฉพาะผู้เรียนค่ะแผนผังคือสถาปนิกต้องใช้เวลาหลายปีนะคะกว่าจะเรียนจบแบบแปลนของบ้านหมายถึงการออกแบบบ้านจึงจะถึงศาสตร์หนึ่งการวางแผนการสมถะวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อวางแผนสำเร็จการทำก็ง่ายมากมีความคลายอึดอัดไม่ต้องกังวลเกิดความโปร่งใสที่จริงแล้วนั้นแผนผังสมถะวิปัสสนาเป็นโครงสร้างมาตรฐานสามารถดำเนินการตามแผนนี้แผนเดียวได้ตลอดเวลาแผนงานของจิตใจคือต้นเหตุแห่งแผนงานทั้งปวงจึงอยู่ที่ความเข้าใจและศึกษาตามระบบของความเป็นจริงเช่นเมื่อจิตดำเนินงานไปตามความสงบก็จะทราบถึงโครงสร้าง
หมายถึงจิตได้สร้างรากฐานขึ้นขณะมีการสร้างของจิตเริ่มขึ้นก็หมายความว่าตนของตนได้วางโครงสร้างขึ้นแล้วในที่นี้นะคะเราหมายความว่าได้เกิดขึ้นซึ่งสมาธิโดยเฉพาะพลังจิตเริ่มก่อตัวขึ้นตามระยะการที่จิตได้เริ่มสมาธิกี่ครั้งกี่ขนนั้นก็ได้เพิ่มพลังจิตขึ้นทุกๆไปเมื่อการต่อเนื่องของสมาธิเป็นไปตามระบบความกว้างขวางก็จะมีให้เห็นเมื่อเป็นเช่นนี้ตนของตนก็ไม่ละความพยายามจิตก็เริ่มความเป็นขั้นขึ้นความเยือกเย็นและสบายพื้นฐานอันนี้จะก่อตัวขึ้นแบบอัตโนมัติหมายความว่าจุดต่อเนื่องได้เกิดความผ่องใสขึ้นอย่างน่าทึ่งเพราะความละเอียดพร้อมกับกำลังใจมีการต่อระยะให้ใจก่อตัวเป็นความลุ่มลึกในขณะเดียวกันความเฉลียวฉลาดก็เกิดขึ้นตามมาหมายถึงปฏิภาณบุคคลนั้นจะมีความมั่นใจในการกระทำงานนั้นของตนและจะมีหัวคิดการงานอื่นๆถ้าไม่มีสมาธิจะทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะสมาธิได้พัฒนาให้จิตที่คิดต่ำๆให้สูงขึ้นยิ่งเยาวชนหากมีจิตเป็นสมาธิด้วยการฝึกเขาจะมีแผนการดีๆเกิดขึ้นความจดจำที่ประสงค์ของมวลชนก็จะเป็นความจดจำที่ดีกว่าผู้ไม่ทำสมาธิหลายเท่าหากจะนำเอาเยาวชนมาฝึกสักจำนวนหนึ่งโดยทำตามระบบที่ถูกต้องและง่ายๆเยาวชนจำนวนนี้จะมีชาวปัญญาเฉียบแหลมกว่าเยาวชนอื่นๆสรุปแผนผังสมถะดังนั้นแผนงานของสมถะจึงควรแก่ทุกๆคนที่จะมาฝึกฝนเพราะเป็นการสร้างโครงสร้างที่ดีของคนทุกๆคนประกอบกับการดำเนินงานทุกประเภทแต่ว่าการกระทำนั้นต้องมีครูอาจารย์หรือผู้นำที่ถูกต้องจึงจะประสบผลสำเร็จด้วยเหตุนี้ผู้ที่ต้องการแสวงหาธรรมะขั้นสูงต่อไปจึงต้องใช้แผนงานดำเนินการตามลำดับขั้นซึ่งในที่นี้เราจะกล่าวถึงสมถะที่จะไปเป็นฐานของวิปัสสนาตามแผนจึงต้องใช้จุดพลังอำนาจคือแผน1ทำจิตให้ถึงจุดพลังอำนาจได้เป็นเป้าหมายอันดับสุดท้ายของสมถะแผน2ดำเนินงานตามแผนผังของสมถะคือเริ่มบริกรรมทำความสงบเจริญให้มากกระทำให้มากแผน3จิตตั้งได้แล้วแผน4กำหนดถูกจุดแผน5จิตสงบแผน6หยุดบริกรรมแต่จิตก็สงบได้แผน7จิตนิ่งไม่หวั่นไหวแผน8จิตรวมไม่วอกแวกแผน9เข้าภวังค์แผน10เข้าภวังค์แบบไม่รู้สึกตัวแผน11เข้าภวังค์แต่รู้ตัวแผน12เข้าสู่จุดพลังอำนาจแผน13สามารถใช้จุดพลังอำนาจได้แผน14จุดพลังอำนาจตั้งหน่วยได้แผน15ใช้จุดพลังอำนาจได้แผน16จุดพลังอำนาจสร้างหน่วยฌานได้แผน17ใช้งานในฌานได้แผน18ดำรงความสงบไว้ได้นานตามความประสงค์วิปัสสนาหน่วยหมายถึงหน่วยงานอันเกิดจากการพิจารณาตามความเป็นจริงแผน1ใช้กระแสจิตหรือความสว่างของจิตแผน2สามารถเห็นหน่วยนั้นได้ด้วยตาทิพย์แผน3เกิดความชำนาญจนสามารถใช้หน่วยนั้นได้แผน4มีกำลังเพียงพอแก่ความต้องการแล้วขยายหน่วยนั้นได้แผน5กระแสคือความผ่องใส
เป็นกระแสโซ

ว่างเฉียบคมแผน6มีตาทิพย์หมายความว่าจิตมีกำลังสูงอยู่ในอาทิสมานกายจนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแผน7ตาทิพย์จะเกิดกำลังจากจิตที่มีพลังสูงนั้นเพ่งพิจารณาได้ตามประสงค์แผน8เพราะความที่ตาทิพย์นั้นเป็นธรรมจักษุเห็นของจริงเกิดญาณขึ้นแผน9เมื่อเป็นเช่นนั้นการพิจารณาต่างๆทำได้อย่างสม่ำเสมอดำเนินจิตไปตามญาณโดยทั่วถึงแผน10โดยเฉพาะกำลังที่เกิดความสมบูรณ์หมายถึงเป็นดุจผู้ใหญ่สามารถยกของหนักได้แผน11ญาณเกิดขึ้นจากความเป็นใหญ่เริ่มมีจิตทรงพลังกำจัดขั้นตอนของกิเลสแผน12ทำลายจุดดำมีขั้นตอนมากหลายจึงต้องมีญาณญาณหมายถึงความรู้สู่ความสำเร็จนะคะส่วนฌานอันนั้นคือเกิดจากสมาธิแผน13ในการที่เป็นเช่นนี้ต้องเป็นของจริงหมายความว่าสัจธรรมแผน14ในที่นี้ไม่มีหลงหนทางแล้วทราบชัดด้วยญาณและดำเนินไปตามแบบหมดความหวั่นไหวแผน15เมื่อประกอบพร้อมด้วยรอบ3อาการ12ก็มีพลังทำลายจุดดำจนหมดนะคะที่กล่าวมาทั้งสิ้นนี้คือขั้นตอนของการปฏิบัติแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นขั้นตอนของการฝึกสมาธิเริ่มจากบทที่1เหตุผลการทำสมาธิบทที่2การเริ่มต้นของการทำสมาธิกายใจบทที่3การเริ่มต้นทำสมาธิบทที่4สิ่งที่ต่อต้านสมาธิบทที่5ฌานบทที่6สมาธิทำให้เพิ่มสมรรถภาพบทที่7ประโยชน์ของการใช้สมาธิในเวลาคับขันบทที่8สมาธิและสติอาศัยซึ่งกันและกันบทที่9การบริหารเกี่ยวข้องกับสมาธิบทที่10สมาธิกับธรรมะรักษาโรคและบทที่11ค่ะแผนผังแห่งสมถะวิปัสสนานะคะท่านใดที่ต้องการให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะก็ให้ฝึกสมาธิซึ่งจะยังผลข้ามภพข้ามชาติค่ะรายการดอกไม้ใจวันนี้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและ Supply Chain นะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่12นะคะเป็นการพูดถึงโลจิสติกสีเขียวและพลังงานสะอาดนะคะในคราวที่แล้วเราก็ได้ทำการรู้จักกับธุรกิจโลจิสติกและโซ่อุปทานกันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจให้บริการขนส่งนะคะนอกจากนี้ยังมีธุรกิจเรื่องของการให้บริการเช่าคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้านะคะแล้วก็ธุรกิจ Delivery นะแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มออนไลน์กับการนะใช้แอปพลิเคชันในการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ชำระสินค้าปลายทางอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นธุรกิจโลจิสติกเนี่ยนะก็เน้นในเรื่องการขนส่งแล้วก็การทำกิจกรรมภายในพื้นที่นะคะซึ่งมันอาจจะก่อให้เกิดมลพิษขึ้นหรือก๊าซคาร์บอนขึ้นนะคะซึ่งมันก็เป็นมลพิษทางอากาศนะอีกทั้งยังอาจจะมีเรื่องของขยะนะก็เลยทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของมลพิษนะคะแล้วก็ขยะล้นโลกเป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นในวันนี้นะคะเราก็มาดูอีกมุมมองหนึ่งนะในเรื่องของโลจิสติกสีเขียวและพลังงานสะอาดซึ่งมันเป็นตัวขจัดมลพิษต่างๆนะอันนี้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะธุรกิจที่ทำการผลิตหรือให้บริการขนส่งแล้วก็ในภาครัฐนะที่จะมีนโยบายขับเคลื่อนและส่งเสริมกิจกรรมโลจิสติกสีเขียวแล้วก็ค้นหาแหล่งพลังงานสะอาดด้วยกันนะคะในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับโลจิสติกสีเขียวหรือ Green Logistics นะคะแล้วก็พลังงานสะอาดนะจะเรียกว่า Green Energy นะคะแล้วก็ดูซิว่าในฝั่งภาคเอกชนเนี่ยนะคะมีโอกาสนะที่จะดำเนินกิจกรรมโลจิสติกสีเขียวนะคะมีโอกาสที่จะยกระดับอุตสาหกรรมขนส่งไทยสู่ความยั่งยืนนะแล้วก็ดูว่ามีการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกสีเขียวในทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศของไทยเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเรามองไปถึงอนาคตนะโอกาสทางอนาคตที่เรา

จะลดปัญหาเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองนะคะในโลจิสติกสีเขียวนะคะหรือว่า Green Logistics เนี่ยนะก็เป็นการจัดการห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการขนส่งสินค้าที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะเช่นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะลดมลพิษนะหรือตัวคาร์บอนเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจกโดยการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างรถไฟฟ้านะคะ EV นั่นเองนะคะการใช้เชื้อเพลิงสะอาดนะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานการวางแผนเส้นทางให้มีประสิทธิภาพนะคะในแนวหลักคิดนะในแนวคิดหลักของโลจิสติกสีเขียวนะคะก็เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะโดยมีการใช้ยานพาหนะที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำนะคะเช่นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะเลือกใช้ยางที่ประหยัดน้ำมันและปรับปรุงกระบวนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวมอันที่3นะคะก็คือบริหารจัดการขยะลดปริมาณขยะในกระบวนการโลจิสติกตลอดโซ่อุปทานอันที่4ก็คือใช้เทคโนโลยีเช่นระบบบริหารจัดการขนส่งนะ TMS หรือ Transportation Management System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนเส้นทางการจัดสรรรถแล้วก็การจัดส่งนะคะประโยชน์ของโลจิสติกสีเขียวนะก็เพื่อลดมลพิษนะช่วยลดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะลดต้นทุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการวางแผนที่ดีช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในฐานะธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งดึงดูดลูกค้าและนักลงทุนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการใส่ใจต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรธุรกิจนะก็จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีนะก็ทำให้เกิดการเติบโตของธุรกิจนะอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ประโยชน์ในเรื่องของการเปิดโอกาสทางการค้าอันนี้ก็ช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันนะเนื่องจากหลายประเทศก็มีกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นนะทีนี้มาดูพลังงานสะอาดนะคะพลังงานทดแทนหรืออาจจะเรียกได้ว่าพลังงานสะอาดนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะหรือเกิดมลภาวะที่เป็นพิษอย่างน้อยที่สุดในทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตแปรรูปการนำไปใช้จนถึงการจัดการของเสียนะซึ่งพลังงานสะอาดเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จำกัดและมีหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์ที่คุณเคยกันค่ะพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลหรือแล้วก็พลังงานอื่นๆนะที่ยังรอการสำรวจและศึกษาวิจัยเพิ่มเติมนะคะซึ่งพลังงานดังกล่าวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานะจากพลังงานสำรองเป็นพลังงานหลักได้ในอนาคตที่ไม่ไกลเกินไปนักนะคะเนื่องจากต้นทุนผลิตพลังงานจากพลังงานสะอาดถูกลงอย่างมีนัยสำคัญด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีนำมาซึ่งประสิทธิภาพที่สูงขึ้นจึงมีความสามารถในการผลิตพลังงานทดแทนแหล่งพลังงานดั้งเดิมดังนั้นสังคมมีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีแนวโน้มรักโลกกังวลถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีการแสดงออกที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งภาครัฐบาลเนี่ยก็ได้

มีการสนับสนุนพลังงานสะอาดมากกว่าพลังงานรูปแบบเดิมๆด้วยปัจจัยเหล่านี้ก็ทำให้พื้นฐานของพลังงานสะอาดได้เปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันเราได้มีการใช้พลังงานเดิมก็คือจากฟอสซิลนะซึ่งมันมีการหายากมากขึ้นมีราคาแพงมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปค่ะอันนี้ก็คือจำเป็นจะต้องค้นหาแหล่งพลังงานที่หลากหลายนะเพื่อมาทดแทนพลังงานฟอสซิลที่เป็นพลังงานหลักนี่เองค่ะพลังงานสะอาดมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างล่ะนะคะอันแรกเลยก็คือพลังงานแสงอาทิตย์นะก็เป็นพลังงานแสงและพลังงานความร้อนที่ได้จากรังสีที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้สองรูปแบบได้แก่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนเช่นการนำเช่นการผลิตน้ำร้อนและการอบแห้งและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยอุปกรณ์เป็นตัวกลางที่เรียกว่าเซลล์แสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์นะสองก็คือพลังงานลมก็เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ได้มาจากลมซึ่งมีทั้งลมทะเลและลมนอกชายฝั่งปัจจุบันได้มีการนำพลังงานลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้นโดยอาศัยกังหันลมเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนรูปพลังงานให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นการสูบน้ำการบดเมล็ดพืชและการผลิตไฟฟ้าต่อไปก็เป็นพลังงานน้ำนะคะก็คือพลังงานสะอาดที่ได้มาจากการเคลื่อนที่ของน้ำที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยอาศัยกังหันน้ำในการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานเช่นเดียวกับพลังงานลมก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์เช่นการสีทอผ้าการใช้งานในโรงเลื่อยการผลิตกระแสไฟฟ้านะพลังงานที่ได้จากแหล่งน้ำที่รู้จักกันโดยทั่วไปได้แก่พลังงานน้ำตกนะพลังงานน้ำพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงนะแล้วก็พลังคลื่นต่อไปเป็นพลังงานชีวมวลนะคือพลังงานสะอาดที่ได้จากการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกากอุตสาหกรรมเช่นเศษไม้ฟางข้าวชานอ้อยสังข้าวโพดกะลามะพร้าวน้ำเสียจากโรงงานหรือมูลสัตว์ต่างๆซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายวิธีเช่นการนำไปหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพการใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือไอน้ำในโรงงานเป็นต้นต่อไปเป็นพลังงานความร้อนใต้พิภพก็คือพลังงานที่ได้มาจากความร้อนใต้ผิวโลกซึ่งอาจจะมีอุณหภูมิสูงถึง 5,000 องศาเซลเซียสรู้จักโดยทั่วไปในรูปของพลังงานน้ำพุร้อนไอน้ำร้อนและโคลนเดือดซึ่งต้องอาศัยกังหันไอน้ำเพื่อเปลี่ยนความร้อนดังกล่าวเป็นพลังงานก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นการผลิตไฟฟ้าในการอุตสาหกรรมการเกษตรกรรมเป็นต้นในส่วนของพลังงานสะอาดในโลจิสติกเนี่ยนะเราก็สามารถนำแหล่งพลังงานต่างๆที่ได้ศึกษามาเนี่ยนะมาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานต่างๆเพื่อใช้ในกิจกรรมด้านโลจิสติกนะคะเพราะนั้นพลังงานสะอาดก็เป็นส่วนสำคัญในกิจกรรมของโลจิสติกสีเขียวนั่นเองนะโดยเน้นการใช้แหล่งพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นพลังงานไฟฟ้านะอันนี้ก็ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสินค้านะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้นะพลังงานไฮโดรเจนก็ใช้รถยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะซึ่งปล่อยน้ำเป็นเปลือกพันธุ์จากการทำงานเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนะก็เป็นระบบไฮบริดใช่ไหมคะก็สลับกันระหว่างน้ำกับแก๊สแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะ

แล้วก็อีกอันนึงก็คือเชื้อเพลิงชีวภาพนะก็ใช้เชื้อเพลิงที่ได้จากแหล่งชีวภาพที่ยั่งยืนนะเพื่อนำมาผลิตเป็นไฟฟ้านะคะให้กับยานพาหนะนะคะข้อดีของพลังงานสะอาดนะก็เป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่โดยทั่วไปมีความสะอาดแล้วก็หมุนเวียนได้นะคะเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีต้นทุนและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้นช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าจากต่างประเทศมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมน้อยมากช่วยลดผลกระทบจากการเพิ่มของก๊าซเรือนกระจกอันเกิดจากกระบวนการแปรรูปเชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นพลังงานสามารถกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนทุกระดับโดยไม่ทำลายวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนแต่ก็ยังมีข้อจำกัดของพลังงานสะอาดนะคะเช่นพลังงานบางชนิดไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างต่อเนื่องเช่นหากท้องฟ้ามืดครึ้มก็จะไม่มีแสงอาทิตย์หากลมสงบก็จะไม่มีลมใช้หมุนกังหันก็เป็นการเก็บกระแสไฟฟ้าตามช่วงเวลานะนะก็จึงไม่สามารถที่จะนำตัวอุปกรณ์ต่างๆนะเก็บไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะคะพลังงานบางชนิดนะพบได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นเช่นพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานลมกระบวนการผลิตพลังงานบางอย่างอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงเช่นพลังงานลมการผลิตพลังงานบางประเภทต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบเช่นพลังงานน้ำและมีต้นทุนในตอนเริ่มต้นที่สูงนะคะอนาคตของพลังงานสะอาดเนี่ยนะคะเราก็มองเห็นว่ามันมีโอกาสนะที่จะเข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาดแล้วก็นำมาใช้นะในปัจจุบันเนี่ยทุกๆประเทศนะต่างก็ให้ความสำคัญและมีการร่วมมือกันทางด้านพลังงานนะเพื่อให้สามารถก้าวสู่ยุคนะเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานสะอาดในอนาคตผ่านกระบวนการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนารูปแบบพลังงานหรือ Energy Vision ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการพลังงานทั้งในด้านอุตสาหกรรมและความต้องการของประชาชนอย่างการใช้เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดมาใช้เป็นพลังงานหลักที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมลพิษก็จะลดลงด้วยสิ่งแวดล้อมนะได้รับการฟื้นฟูก็จะช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในที่สุดนะพลังงานสะอาดหรืออาจจะเรียกว่าเป็น clean energy ก็ได้หรือ green energy ก็ได้เนี่ยนะจึงเป็นหนึ่งในธีม global mega trends นะที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันนี้เราก็มาดูว่าเมื่อเราทำเป็นกรีนโลจิสติกหรือโลจิสติกสีเขียวแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการยกระดับนะมีโอกาสที่จะยกระดับอุตสาหกรรมขนส่งไทยไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ของธนาคารกรุงเทพนะคะจากเว็บไซต์ bangkokbanksme.com นะคะนะก็ได้ชวนให้เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมขนส่งไทยสู่ความยั่งยืนนะด้วยโลจิสติกสีเขียวนะเรานะไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะภาคเอกชนหรือภาครัฐบาลเนี่ยก็ช่วยกันปรับนะแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนโลกนะให้โลกเปลี่ยนที่มีความสะอาดขึ้นสดใสขึ้นนะคะมีการขนส่งที่ลดคาร์บอนนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืนนะคะอันนี้
นะก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่เรียกว่า climate change จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันนะคะทั่วโลกก็พากันออกมาตรการ

แต่การเผาไหม้ก็ไม่ได้อยู่แค่อุตสาหกรรมขนส่งอย่างเดียวนะคะก็อาจจะมาจากอุตสาหกรรมนะแล้วก็ในภาคเกษตรด้วยนะคะที่มีการเผาพืชผลทางการที่ทำการเผาวัสดุทางการเกษตรนะในหลักในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือนะอีสานตอนบนนะก็มีการทำนานะคะก็ทำการเผาสั่งข้าวนะหรือพืชผลอื่นๆนะนี่ก็เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละพื้นที่ทางการเกษตรก็จะสูงมากเช่นเดียวกันในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรมก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกันนะนี้ก็จะเป็นหนทางนะทางภาคการขนส่งว่าจะลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไรนะเพื่อลดปัญหาภาวะก๊าซเรือนกระจกนั่นเองเพราะนั้นในภาคการขนส่งนะนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนของภาคอุตสาหกรรมนะสู่โลจิสติกสีเขียวแบบครบวงจรนะถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งนะเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการจัดการโลจิสติกยั่งยืนนะในปี2500ในปีคริสตศักราช2024นะ2567เนี่ยที่ผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกไม่ควรมองข้ามนะเพราะนั้นในบทความนี้ก็จะให้เราเข้าใจและดูแนวทางในอนาคตได้ชัดเจนขึ้นนะคะสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคขนส่งจากรายงานสถานการณ์การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคพลังงานรายปีในปี2566ของสำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงพลังงานระบุว่าภาคการขนส่งก็มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณ 79.6 ล้านตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 เป็นผลมาจากเศรษฐกิจของประเทศที่กลับสู่ภาวะปกตินะรวมถึงการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวนะหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยการปล่อยก๊าซ CO2 นะคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานในภาคการขนส่งมีสัดส่วนร้อยละ32คิดเป็นอันดับที่2รองจากภาคการผลิตไฟฟ้าที่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ร้อยละ36แนวคิดโลจิสติกสีเขียวนะคะกรีนโลจิสติกเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ภาคขนส่งนะหันมาให้ความสำคัญในการจัดการกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานนะโดยช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาต่อระบบนิเวศวิทยาให้ดีขึ้นภายใต้การบริหารจัดการโลจิสติกที่มุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมการดำเนินงานอีกทั้งก็ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคธุรกิจเช่นการลดต้นทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มนะการประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันตลอดจนสอดคล้องกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ภาครัฐหรือนานาชาติกำหนดไว้เป็นข้อจำกัดทางการค้าสำหรับภาคธุรกิจนะเพราะนั้นในเรื่องของการกีดกันทางการค้านะฮะที่ไม่ใช้ภาษีนะนะก็เป็นเรื่องของการตั้งข้อจำกัดทางการค้าสำหรับภาคธุรกิจนะก็คือประเทศที่จะส่งสินค้าไปยังประเทศที่มีการกีดกันทางการค้ายกตัวอย่างในสหภาพยุโรปเนี่ยก็จะถูกให้ได้รับการประเมินซะก่อนนะว่าเป็นการผลิตสินค้าที่มีกิจกรรมกรีนโลจิสติกด้วยนะมีกิจกรรมที่ลดมลพิษนะลดการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆนะก่อนที่จะส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปนั่นเองเพราะนั้นก็จะทำให้ภาคธุรกิจมีต้นทุนในการประเมินที่สูงขึ้นนะซึ่งต้นทุนตรงนี้มันก็จะถูก

ผลักไปเป็นราคาค่าขนส่งนะเพราะนั้นเมื่อไปสู่ประเทศผู้นำเข้าเนี่ยนะราคาสินค้านะที่ได้รับการประเมินผ่านแล้วเนี่ยจะมีราคาที่แพงกว่าราคาในท้องถิ่นของประเทศนำเข้านะคะเพราะนั้นโลจิสติกสีเขียวนะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ไปเน้นในเรื่องของการส่งออกสินค้าในสหภาพยุโรปก็ได้แต่มันสะท้อนในเรื่องของการลดมลภาวะแล้วก็การบริหารจัดการในธุรกิจของไทยเราเองนะคะนะซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการกระบวนการทั้งหมดในการทั้งในส่วนของการเคลื่อนย้ายสินค้าการจัดเก็บนะการขนส่งวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ํานะของวงโซ่อุปทานทั้งไปและย้อนกลับค่ะโดยลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาตินะลดการปล่อยก๊าซปล่อยมลพิษเช่นก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุดนะเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกทั้งหมดอาทิการขนส่งการบริหารสินค้าคงคลังการจัดการคลังสินค้าการขนส่งขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์นะการสื่อสารด้านโลจิสติกและการดำเนินการด้านคำสั่งซื้อการบริการลูกค้าและโลจิสติกย้อนกลับตัวอย่างเช่นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายและการขนส่งนะการจัดเก็บการเลือกรูปแบบการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งที่เหมาะสมจัดสินค้าขึ้นรถให้เต็มคันนะลดการวิ่งเที่ยวเปล่าขับรถอย่างปลอดภัยและการทำeco driving นะใช้เส้นทางในการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งทีนี้ก็นะย้อนกลับมาถามว่าทำไมผู้ประกอบการ SME จะต้องมีการปรับตัวสู่โลจิสติกสีเขียวด้วยนะซึ่งเราอาจจะไม่ได้มองไปแค่ส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปนะคะแต่เราให้เกิดเครดิตนะให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ความเป็นมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการเรือนกระจกให้กับทั้งโลกนะคะในทีนี้เหตุผลข้อที่หนึ่งนะคือต้องการที่จะลดต้นทุนการขนส่งในระยะยาวเพราะการลงทุนและวางแผนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างมากเช่นการเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าในการขนส่งการช่วยลดต้นทุนพลังงานและค่าบำรุงรักษาร้อยละ 69.87 นะเนื่องจากค่าซ่อมบำรุงและต้นทุนพลังงานถูกลงอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานการวางแผนเส้นทางการขนส่งและสินค้าที่ขนส่งเพื่อให้คุ้มกับการเดินทางทั้งไปและกลับและการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อลดต้นทุนดังกล่าวเหตุผลข้อที่สองนะคะก็คือการปรับตัวรองรับมาตรการสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศนะแนวโน้มการค้าในปัจจุบันก็มุ่งเน้นการค้าที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลให้กฎระเบียบด้านที่เกี่ยวข้องมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยมาตรการส่วนใหญ่เน้นความสามารถในการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานมาใช้ได้โดยเร็วก็จะได้เปรียบคู่แข่งทางการค้าเพราะนั้นถ้าผู้ประกอบการไม่ตามในเรื่องของมาตรการนะการค้าระหว่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อาจจะล้าหลังนะหรือไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะคะอาจจะถูกปฏิเสธในการนำเข้าสินค้าไปอย่างประเทศที่กำหนดกฎระเบียบนี้นะเหตุผลข้อที่3นะคะก็คื
เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะโลจิสติกสีเขียวสามารถเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรและนะอาจจะทำให้ธุรกิจนั้นมีข้อได้เปรียบจากธุรกิจอื่นๆได้ด้วยนะถือว่าได้รับการยอมรับจากลูกค้านะทั้งในและต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าทำให้เกิดการภักดีต่อแบรนด์ด้วยได้ด้วยนะคะการภักดีต่อแบรนด์เมื่อลูกค้ารู้จักแบรนด์ของเรานะพร้อมมีเครื่องหมายการเครื่องหมายการค้าแล้วก็มาตรฐานกำกับนะอยู่บนฉลากของสินค้านั้นนะหรือบริการนั้นๆเนี่ยนะก็จะจดจำแบรนด์ของเราได้นะทีนี้การจะเลือกใช้แบรนด์ของเราแล้วไปใช้แบรนด์อื่นที่ไม่ได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนของเรา แบรนด์อื่นที่ไม่ได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนแบรนด์ของเราเขาก็จะเกิดความไม่ได้ภาคภูมิใจเหมือนกลับมาเหมือนการใช้แบรนด์ของเรานะคะเพราะนั้นแบรนด์ของเราที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นที่จดจำแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือกับผู้บริโภคนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการซื้อซ้ำนะแล้วก็บอกต่อถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะนะถ้าธุรกิจนะได้มีการดำเนินธุรกิจหรือผลิตสินค้าออกมาให้บริการออกมาแล้วมันสะท้อนกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจนั้นนะคะนะเหตุผลที่4นะคะเรื่องของการจ่ายภาษีที่ถูกลงนะเนื่องจากภาครัฐมีมาตรการและนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเช่นกรมการขนส่งทางบกมีการลดภาษีป้ายรายปีให้ครึ่งหนึ่งสำหรับรถบรรทุกที่ใช้พลังงานทดแทนนะเหตุผลที่5นะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าเนื่องจากในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขึ้นหากบริษัทนะหรือธุรกิจให้บริการขนส่งไม่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมก็อาจจะถูกกีดกันทางการค้าได้นะการใช้เทคโนโลยี IT นะลดคาร์บอนในภาคการขนส่งและโลจิสติกในปัจจุบันเนี่ยนะการนำเทคโนโลยี IT นะระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารการขนส่งและโลจิสติกนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนทางการขนส่งได้แล้วนะยังนำไปสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IT อันแรกนะคะที่ในปัจจุบันนิยมใช้ก็คือ Transportation Management System หรือ TMS นะอันนี้ก็เป็นระบบบริหารจัดการการขนส่งนะเป็นแผ่นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับการจัดการทั้งกระบวนการงานขนส่งที่ช่วยมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในงานขนส่งพร้อมประหยัดต้นทุนและค่าขนส่งและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการขนส่งเช่นการวางแผนการจัดเที่ยววิ่งเส้นทางและลำดับจุดที่ส่งที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลงการจัดสรรการใช้รถบรรทุกขนส่งและการจัดสินค้าขึ้นรถเพื่อให้คุ้มกับการเดินทางทั้งไปและกลับและการใช้ข้อมูลประวัติงานขนส่งในการบำรุงรักษารถเพื่อลดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์นะคะนอกจากระบบ TMS จะช่วยบริหารเส้นทางนะควบคุมไม่ให้วิ่งออกนอกเส้นทางนะที่จะทำให้เกิดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นนะควบคุมการวิ่งบนเส้นทางและเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยนะก็จะต้องทำนะการบำรุงรักษาเพื่อถนอมอุปกรณ์นะตัวถังรถนะเครื่องยนต์นะไม่ให้เสื่อมสภาพไปโดยเร็วนะคะแล้วก็

การเผาไหม้ด้วยนะคะลดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ด้วยก็จะทำให้ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงด้วยไอทีอันที่สองนะคะก็คือเทเลเมทริกซ์นะคะก็เป็นเทคโนโลยีสำหรับติดตามการใช้งานรถบรรทุกขนส่งแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ดูแลงานขนส่งรู้พิกัดตำแหน่งรถความเร็วในการขับขี่พฤติกรรมการขับขี่ปริมาณการใช้น้ำมันในการวิ่งรถและการใช้งานเครื่องยนต์เช่นรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิเครื่องยนต์และน้ำมันเครื่องรวมถึงการใช้อุปกรณ์กล้อง MDVR หรือ All in One นะสำหรับเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการขับรถแก่ผู้ขับแก่คนขับเพื่อป้องกันความปลอดภัยระหว่างการขับขี่เช่นแจ้งเตือนความเร็วการเปลี่ยนเลนกระทันหันการขับรถระยะกระชั้นชิดการละสายตาจากพวงมาลัยเป็นต้นการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะช่วยให้การขนส่งปลอดภัยแล้วเนี่ยยังจะช่วยลดต้นทุนที่เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะช่วยรักษารถแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะถือว่าเป็นการใช้อุปกรณ์ติดตั้งนะเพื่อที่ดูพฤติกรรมการขับขี่จับสัญญาณความเร็วอุณหภูมินะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในขณะขับขี่นั่นเองนะ IT อันที่3นะคะก็คือ Maintenance Management System หรือ MMS นะอันนี้เป็นขากลับแล้วนะระบบบริหารงานบำรุงรักษารถ MMS อันนี้นะคะก็เป็นเทคโนโลยีสำหรับการจัดการงานซ่อมบำรุงรถขนส่งทั้งสำหรับการเตรียมตัวให้แก่คนขับรถที่หน้างานด้วยการใช้แอปพลิเคชันแบบบนสมาร์ทโฟนส่งข้อมูลออนไลน์เรียลไทม์เพื่อทำการเช็คลิสต์สำหรับสอบสภาพรถอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนและหลังวิ่งงานโดยส่งแจ้งซ่อมได้ทันทีหากพบปัญหาและมีระบบหลังบ้านด้วยนะที่เรียกว่าเว็บแอปพลิเคชันสำหรับฝ่ายบริหารงานบำรุงรักษาสามารถตรวจสอบและอนุมัติการแจ้งซ่อมวางแผนกำหนดเวลาการซ่อมบำรุงรถที่เหมาะสมส่งนัดหมายเมื่อถึงกำหนดเวลาตรวจเช็คสภาพหรือซ่อมและจัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อมแซมการบำรุงรักษาและการตรวจสอบสภาพรถเมื่อการบริหารจัดการซ่อมบำรุงเป็นไปด้วยดีนะฮะรถบรรทุกขนส่งสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่งแก่ธุรกิจทั้งการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะตัวอย่างโลจิสติกสีเขียวในต่างประเทศนะคะอันนี้ก็มีหลายประเทศด้วยการที่ให้ความร่วมมือนะในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นโลจิสติกสีเขียวนะคะอย่างเช่นประเทศจีนปัจจุบันเนี่ยธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะได้เติบโตอย่างรวดเร็วอุตสาหกรรมการจัดส่งแบบด่วนต้องเผชิญปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นจากการส่งพัสดุจำนวนมากโดย Greenpeace รายงานว่าเฉพาะปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในจีนคาดว่าจะสูงถึง 41.3 ล้านตันภายในปี2568นะธุรกิจอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่างอาลีบาบานะจึงนำ Smart Green Logistics มาปรับใช้เพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มโลจิสติกในการขนส่งสินค้าสำหรับการค้าออนไลน์จากผู้ผลิตไปจนถึงลูกค้าปลายทางโดยมีเป้าหมายคือสามารถจัดส่งสินค้าภายในประเทศจีนให้ได้ใน24ชั่วโมงและทั่วโลกใน72ชั่วโมง

เบื้องหลังในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือโลจิสติกอัจฉริยะที่ผสานเข้ากับความยั่งยืนทั้งนี้จากข้อมูลของ Carbon Stop ซอฟต์แวร์การจัดการคาร์บอนที่และที่ปรึกษาที่ช่วยองค์กรต่างๆในการคำนวณวิเคราะห์จัดการและรายงานการปลดปล่อยคาร์บอนระบุว่าในปี2566บริการจัดส่งสินค้าคิดเป็นสัดส่วน 29% ของการปล่อยคาร์บอนที่เกิดจากอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของจีนขณะที่บรรจุภัณฑ์คิดเป็นอีก 18% ทำให้มาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นหนึ่งในตัวอย่างที่ทำให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในภารกิจโลจิสติกสีเขียวก็คือการสนับสนุนให้ผู้ใช้แพลตฟอร์มของอาลีบาบากว่า4ล้านคนรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับในช่วงเทศกาลช้อปปิ้งระดับโลก 11.11 เมื่อปี2564ซึ่งจะช่วยลดคาร์บอนลดการปล่อยคาร์บอนได้มากถึง 53,000 ตันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็มีแคมเปญนะให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับภารกิจโลจิสติกสีเขียวร่วมกับอาลีบาบานะคะไปที่ประเทศเยอรมันระบบนิเวศเส้นทางเดินเรือที่ชื่อว่า Sea Routes ช่วยลดการใช้พลังงานและช่วยการจัดการส่งสินค้าทางเรือเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเพราะอุปสรรคและความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของการขนส่งทางเรือนะขนส่งสินค้าทางเรือก็คือสภาพอากาศที่พยากรณ์ได้ยากทำให้การขนส่งในแต่ละรอบต้องใช้เวลานานขึ้นเรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นทั้งยังทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นตามด้วยเทคโนโลยีนี้นะที่เป็น Sea Routes เนี่ยก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการใช้ข้อมูลประวัติการเดินเรือที่บันทึกไว้โดยคลื่นวิทยุจากนั้นอัลกอริทึมนะจะคำนวณออกมาเป็นเส้นทางที่ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากที่สุดพร้อมระบุสภาพอากาศระดับคลื่นตลอดจนน่านน้ำที่ควรหลีกเลี่ยงและยังสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเดินเรือในแต่ละครั้งได้อีกด้วยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์การขนส่งสินค้าจากร้านค้าไปยังลูกค้าปลายทางก็คือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดซึ่งถึงแม้ในปัจจุบันนี้ในบ้านเราในประเทศไทยเราจะมีผู้ให้บริการ Delivery หลายรายแต่ยังต้องแข่งขันกันในเรื่องของราคาค่าส่งที่มีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปีนอกจากนี้ระหว่างที่รถขนส่งต้องเผชิญกับรถติดอยู่บนท้องถนนก็ยังปล่อยมลพิษเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากนะRigitech ของสวิตเซอร์แลนด์เป็นนวัตกรรมโดรนขนส่งสินค้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหานะโดยโดรนสามารถเดินทางได้ไกลถึง80กิโลเมตรต่อครั้งและสามารถเดินทางถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเผชิญกับรถติดซึ่งสามารถลดการปล่อยมลพิษในการขนส่งได้ไม่น้อยเลยนะคะส่วนในประเทศเนเธอร์แลนด์สำหรับธุรกิจโลจิสติกที่ให้บริการขนส่งสินค้าแบบแช่เย็นหรืออิเล็กทริกคูลิ่งรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิก็เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดการนำรถขนส่งมาดัดแปลงติดตั้งตู้แช่แข็งเพื่อให้ใช้รักษาอุณหภูมิของสินค้าประเภทอาหารสดอาหารแช่แข็งผักผลไม้และเครื่องดื่มเพื่อรักษาความสดใหม่และช่วยป้องกันไม่ให้คุณภาพสินค้าเสียหายระหว่างการเดินทางแต่รถขนส่งประเภทนี้ยังต้องใช้พลังงานจำนวนมากและเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซคาร์บอนปริมาณมากเข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วยเช่นกัน Nomad Power นะบริษัทจากประเทศเนเธอร์แลนด์จึงได้คิดค้นรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิที่ทำงานด้วยไฟฟ้าทั้งช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่งในระยะยาวและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 70%
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยเข้ามาพลิกโฉมวงการโลจิสติกส์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทยนะมีตัวอย่างการใช้โลจิสติกส์สีเขียวอันแรกนะก็คือรถเมล์พลังงานไฟฟ้าโดยขอสอมกไปรษณีย์ไทยนำร่องใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อส่งพัสดุอันนี้ก็เป็น Green Transportation นะคะการขนส่งสีเขียวนั่นเองนะโดย Swap and Go นะก็เป็นแบรนด์นะคะให้บริการเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยปตท.การใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในการจัดส่งพัสดุนะ Delivery Service การใช้พลังงานเชื้อเพลิงไบโอดีเซลหรือก๊าซธรรมชาติในรถบรรทุกการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำหรือ reuse เช่นกล่องบรรจุกล่องพัสดุพลาสติกกันกระแทกซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากนะอันนี้ก็สามารถที่จะนำพลาสติกกันกระแทกนะหรือบับเบิ้ลเนี่ยนะนำกลับมาใช้ซ้ำนะในไปรษณีย์ไทยนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือแฟรนไชส์ Base Expressนะเป็นธุรกิจรับส่งพัสดุด่วนทั่วไทยที่มีศูนย์บริการกว่า 1,000 สาขาครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยมีการเปิดตัวเป็นรถบรรทุกไฟฟ้าขนส่งพัสดุด่วนเจ้าแรกเลยค่ะก็จะเห็นได้ว่าบริการขนส่งในประเทศไทยนั้นเริ่มมีการใช้ยานพาหนะ EV นะก็คือรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลพิษทางอากาศแล้วไฟฟ้านับเป็นพลังงานที่มีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับน้ำมันจึงสามารถช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้อีกด้วยแนวโน้มโลจิสติกสีเขียวในอนาคตนะการใช้พลังงานและยานพาหนะทางเลือกนะเพื่อรับมือกับความผันผวนของราคาพลังงานโลกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแนวทางที่สำคัญในการจัดการโลจิสติกสีเขียวเช่นการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงทางเลือกและพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดนั่นเองการปรับเปลี่ยนไปใช้รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าในการขนส่งซึ่งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ต่อเนื่องนะคะทำให้ในอนาคตเนี่ยการใช้พลังงานดังกล่าวอาจจะมีต้นทุนที่ต่ำลงและมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาวที่มากขึ้นการใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการขนส่งสินค้าหรือการจัดเก็บสินค้าวัสดุและบรรจุภัณฑ์เช่นกล่องลังพาเลทหีบห่อควรทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือเป็นวัสดุที่มีความทนทานเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อไม่ให้เกิดขยะจากบรรจุภัณฑ์และลดต้นทุนในการจัดซื้อการใช้ระบบดิจิทัลนะหรือ AI เนี่ยนะคะก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโลจิสติกการนำระบบดิจิทัลมาใช้บันทึกตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานก็เป็นแนวโน้มที่สำคัญของโลจิสติกสีเขียวมาเพื่อลดการใช้กระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลให้เข้าถึงได้จากระบบกลางและมีความเป็นปัจจุบันหรือเรียลไทม์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะสำหรับในหัวข้อโลจิสติกสีเขียวแล้วก็พลังงานสะอาดเนี่ยนะก็ขมวดกันเป็นโซลูชันที่น่าสนใจจากทั่วโลกเลยนะคะที่คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อสนับสนุนแนวคิดกรีนโลจิสติกนะแล้วก็กรีนเอเนอร์จีด้วยนะหากผู้ประกอบการยกระดับธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและช่วยการสูญเสียเชื้อเพลิงนะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ทันสมัยที่นักศึกษาก็ควรจะให้ความสนใจและศึกษาในเชิงลึกมากขึ้นนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงบรรจุภัณฑ์รักโลกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อม

0: ถ้าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Digital Indian Empowering Data to Business หรือการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในตอนที่4นะคะในตอนที่4ก็จะเป็นตอนที่ต่อเนื่องกับตอนที่3ตอนที่4อาจารย์กุ้งจะพาทุกท่านสร้าง Interactive Chart เป็นครั้งที่2นะคะซึ่งก็จะเป็นตอนต่อเนื่องกับตอนที่3เดี๋ยวเราไปลงมือปฏิบัติกันเลยนะคะว่าเวิร์กช็อปของสัปดาห์นี้เราจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนเปิดข้อมูลเดิมนะคะข้อมูลเดิมสัปดาห์ที่แล้วในตอนที่3อาจารย์กุ้งพาให้ทุกคนรู้จักกับฟิลเตอร์ใช่ไหมคะย้อนไปนิดนึงก่อนจะฟิลเตอร์ก็คือถ้าท่านผู้ประกอบการหรือนักเรียนนักศึกษาที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะคะแล้วไม่มี Data อยู่ในมือถ้าเป็นอดีตก่อนที่จะเป็นยุคปัญญาประดิษฐ์ทุกคนทำยังไงทุกคนก็จะค่อยๆพิมพ์แล้วก็ใส่ข้อมูลเข้ามาที่ Google Sheet หรือ Excel ใช่ไหมคะอาจารย์ปู้หมายถึงยุคก่อนยุคปัญญาประดิษฐ์นะคะพฤติกรรมทุกคนก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะค่อยๆสร้างข้อมูลมาเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัตินะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มี Data หรือว่าผู้ประกอบการก็แล้วแต่นะคะที่ไม่มี Data สำหรับฝึกปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องสร้างข้อมูลขึ้นมาก่อนดั้งเดิมเราก็จะสร้างแบบแมนนวลเลยนะคะค่อยๆพิมพ์ Copy แล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปซึ่งก็จะทำให้ใช้เวลาในการทำงานเนี่ยนานนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมคะเราสามารถให้ AI เนี่ยสร้าง Data สำหรับฝึกปฏิบัติได้ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งก็สาธิตนะคะวิธีการที่ให้ GPT นะคะสร้าง Data สำหรับฝึกปฏิบัติซึ่งบอก AI ด้วยว่าเป็นข้อมูลนะคะทางธุรกิจแล้วก็มีการบอกข้อมูลที่ต้องการนะคะก็คือวันที่สั่งซื้อรายการที่รายการสินค้าใช่ไหมคะวันที่ขายรายการที่ขายจำนวนที่ขายราคาที่ขายแล้วก็จำนวนรวมนะคะแล้วก็บอก AI ไปว่าขอทั้งหมด200ข้อมูลหรือว่า200แถวและสำคัญที่สุดคือขอเป็นไฟล์ CSV นะคะเพราะว่าไฟล์ CSV เป็นไฟล์ที่สามารถ import เข้ามาใน Google Sheet หรือว่า Excel ได้แบบสะดวกเลยอันนี้อาจารย์กุ้งทวนของครั้งที่3นะคะคือสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงว่าเริ่มต้นตั้งแต่ข้อมูลเนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลก็สามารถฝึกปฏิบัติไปด้วยกันได้นะคะเพียงแค่เรามีแพลตฟอร์มนะคะ AI ของค่ายใดก็ได้นะจะเป็น ChatGPT Gemini นะคะ Perplexity หรืออื่นๆนะคะที่เราใช้งานกันในชีวิตประจำวันนะแต่อาจารย์กุ้งสาธิตนะคะการขอข้อมูลนะคะจาก ChatGPT เนาะแล้วก็ได้เป็นไฟล์ CSV มาแล้วก็สาธิตการ import นะคะเข้าGoogle Sheet นะคะก็คือนำข้อมูลเข้ามาในไฟล์ Google Sheet นะคะหลังจากนั้นอาจารย์กุ้งทำอะไรต่ออาจารย์กุ้งก็สาธิตนะคะวิธีการฟิลเตอร์ฟิล

ก็คือการกรองข้อมูลเพื่อที่จะแสดงผลเฉพาะข้อมูลที่จะดูเพื่อใช้งานนะคะเช่นอะไรเช่นต้องการจะดูเฉพาะยอดขายปี2024หรือต้องการจะดูเฉพาะยอดขายปี2025นะคะยกตัวอย่างนะหรือต้องการจะดูเฉพาะรายการสินค้าบางรายการนะคะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็จะมีสินค้าหลากหลายรายการในชีวิตการทำงานจริงๆเนี่ยแน่นอนเราอาจจะต้องการข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจนะคะเพื่อนำมาประกอบการสั่งซื้อนะคะสินค้าเข้าร้านก็ได้นะคะหรือว่าจะดูยอดขายว่าสินค้าชนิดใดยอดขายน้อยที่สุดตรงนี้ก็ดูได้เนาะที่จำนวนที่ขายได้เนี่ยค่ะแล้วก็อาจารย์กุ้งสาธิตอะไรอีกฟิลเตอร์แล้วใช่ไหมคะฟิลเตอร์มีวิธีการฟิลเตอร์ทำได้หลากหลายวิธีนะคะก็คือ3วิธีนะเราเลือกหัวตารางก่อนนะคะหัวข้อมูลหัวคอลัมน์ก่อนแล้วก็ไปคลิกที่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วยังไงอีกจะคลิกขวาเลือกฟิลเตอร์ก็ได้นะคะหรือจะไปที่เมนูข้อมูลนะคะแล้วก็เลือกอะไรตัวกรองหรือฟิลเตอร์ก็ได้นะคะมี3วิธีสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดนะคะเสร็จแล้วจันกุ้งพาให้รู้จักอะไรสไลเซอร์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นปุ่มไว้ควบคุมฟิลเตอร์อีกทีก็จะเห็นสีสวยๆสีส้มกับสีฟ้าพาสเทลนะคะตรงนี้นะคะก็ถ้าเห็นสัญลักษณ์รูปกรวยนะคะตรงนี้แปลว่ามีการฟิลเตอร์ก็คือการกรองคอลัมน์อะไรคอลัมน์วันที่ขายสินค้าใช่ไหมคะมาดูแสดงว่ากรองให้โชว์เฉพาะปี2025นะคะเพราะว่า Data เนี่ยมีปี2024ด้วยตรงนี้จะบอกอะไรจะบอกว่าโชว์เฉพาะ134 โรนะคะ134 โรหรือ134แถวจาก Data ทั้งหมดเท่าไหร่อ๋ออาจารย์กุ้งขออภัยนะคะโชว์นะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งลองเลือกทั้งหมดก่อนจริงๆทั้งหมดมี200แถวนะคะ200แถวนี่200โรเนาะตัดหัวออกไป1นะคะก็จะเป็น200นะทีนี้ฟิลเตอร์นะคะก็คือโชว์เฉพาะอะไร2024ยกตัวอย่าง2024แล้วกดเลือกก่อนนะคะเลือกแล้วก็ตกลงเนาะขออภัยสาธิตอีกทีนึง2024นะคะเสร็จแล้วกดเลือกนะคะแล้วก็กดตกลงเนี่ยถึงเปลี่ยนเนาะทำซ้ำๆหลายครั้งนะคะจะได้คุ้นเคยแล้วก็ชำนาญเนาะกับการใช้ Google Sheet นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่3ทีนี้สัปดาห์นี้ทำอะไรสัปดาห์นี้เป็นตอนภาคต่อของสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ในหัวข้อ Interactiveชาร์ตใช่ไหมคะแต่สัปดาห์ที่3เนี่ยทุกคนบอกว่ายังไม่เห็นชาร์ตแบบอินเตอร์แอคทีฟเลยก็เป็นการทำให้ Data เนี่ยอินเตอร์แอคทีฟบางคนอาจจะคิดแบบนั้นสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งพาใช้ฟิลเตอร์เนาะพาใช้สไลเซอร์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นตอนที่3ย้อนไปตอนที่1กับตอนที่2อาจารย์กุ้งพาสร้างอะไรสร้างชาร์ตหรือสร้างกราฟหรือสร้างแผนภูมินะคะแบบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเลือก Data เสร็จแล้วก็ไปเลือกที่แทรกใช่ไหมคะแล้วก็เลือกแผนภูมิทุกคนเป็นเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์กุ้งตีต่างว่าทุกคนเป็นแล้วถ้าดูตอนที่1กับตอนที่2มาแต่ละตอนเนี่ยก็จะเป็นการพาใช้ทีละสเต็ปนะคะเราสร้างกราฟหรือแผนภูมิแบบธรรมดาเป็นแล้วใช่ไหมคะก็คือตอนที่1กับตอนที่2ตอนที่3ของสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งพาใช้ฟิลเตอร์พาใช้สไลเซอร์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเพื่อที่จะทำการกรองแล้วก็ทำการควบคุมปุ่มสำหรับการกรองข้อมูลอันนี้คือสัปดาห์ที่3แล้วสัปดาห์ที่4ล่ะทำอะไรสัปดาห์ที่4เนี่ยก็จะทุกอย่างมารวมกันอันนี้คือผลลัพธ์ที่เป็นตัวอย่างนะคะที่จะฝึกเวิร์กช็อปกันภายในวันนี้นะมีอะไรบ้างมีของสัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมคะจันกุ้งก็ยังพาใช้สไลเซอร์

อยู่เหมือนเดิมเลยแล้วมีอะไรเพิ่มมามีในส่วนของกราฟกราฟนะคะกราฟซึ่งทุกคนมีพื้นฐานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเวิร์กช็อปแบบฟูลฟังก์ชันกันเลยเราจะทำการสร้างกราฟนะคะแล้วก็จะมีปุ่มสไลเซอร์ที่ควบคุมการเลือก Data นะคะตรงนี้เวลาเราเลือก Data นะคะฉันกุ้งเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างสมมติว่าฉันกุ้งเลือกรายการสินค้า3รายการเท่านั้นนะคะแล้วก็กดตกลงให้สังเกตที่ตัวกราฟนะคะกราฟก็จะเปลี่ยนตามข้อมูลที่เราเลือกลักษณะแบบนี้จะเป็นการทำ Interactive Chart นะคะแบบเต็มรูปแบบในระดับเบื้องต้นเนาะวิธีการทำเราไปเปิดไฟล์ครั้งที่แล้วนะคะที่เราทำไว้นะคะไฟล์ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่เราทำไว้เนี่ยก็จะมีปุ่ม Slicer ที่สร้างใช่ไหมคะทุกคนลบได้เลยนะลบได้เลยแต่ก่อนลบเนี่ยเราให้โชว์ข้อมูลทั้งหมดก่อนนะคะให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเนาะแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มแล้วเรากด delete ได้เลยนะคะเราก็จะได้ข้อมูล original นะคะที่เราฝึกปฏิบัติเมื่อครั้งที่แล้วนะคะโดยที่ยังไม่มีการปรับแต่งข้อมูลนะเราจะได้เริ่มไปพร้อมๆกันวิธีการนะคะวิธีการเราเลือกข้อมูล1คือเราจะสร้างชาร์ตก่อนชาร์ตหรือกราฟนะคะแต่เราจะไม่ได้ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีเนี่ยในการสร้างสมมุติว่าเราต้องการจะสร้างทำการเปรียบเทียบแล้วกันเนาะหลักๆก็จะมีอะไรถ้าเปรียบเทียบก็จะเป็นน่าจะเปรียบเทียบยอดขายใช่ไหมคะเปรียบเทียบยอดขายเราก็จะมีเราจะใส่ใจคอลัมน์ไหนเราจะใส่ใจแปลว่าเราเลือกเนาะเราก็จะเลือกคอลัมน์ product แน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะทำการเปรียบเทียบยอดขายก็จะมีคอลัมน์ product นะคะที่เราจะเลือกแล้วก็ยอดขายยอดขายตรงนี้เป็นยอดขายรวมนะคะยอดขายรวมของรายการสินค้านะคะตรงนี้ฉันกุ้งใส่สีเอาให้ก่อนแปลว่าเดี๋ยวเราจะทำจากข้อมูลทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6คอลัมน์เราจะทำการเลือกข้อมูลนำมาสร้างกราฟแค่2คอลัมน์ก็คือคอลัมน์ B คอลัมน์ B ก็คือ product นะคะแล้วก็คอลัมน์ F F ตรงนี้ก็คือยอดขายรวมเพราะว่าเราต้องการจะดูเฉพาะยอดขายรวมของสินค้าที่ขายได้อันนี้เป็นโจทย์ที่อาจารย์กุ้งตั้งให้ทุกคนเนาะแต่ถ้าบางคนบอกว่าอาจารย์กุ้งเอารายการอื่นได้ไหมเอาที่เรามีข้อมูลเลยเราต้องการจะเปรียบเทียบอะไรกับอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะเลือกเฉพาะคอลัมน์ที่เราจะนำมาทำการเปรียบเทียบโดยการสร้างกราฟเนาะวิธีการเลือกนะคะเราก็คลิกที่คอลัมน์นะคะคอลัมน์ B ขอจันกุ้งอยู่คอลัมน์ B เนาะและจันกุ้งกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็มาคลิกที่คอลัมน์ F แบบนี้นะคะทันไหมถ้าไม่ทันอีกทีนึงอาจารย์กุ้งคลิกที่ว่างเพื่อยกเลิกก่อนนะคะ1คือคลิกที่คอลัมน์ B B boy นะคลิกที่ตัว B เลยนะคะตัว B boy เนี่ยก็จะเป็นการเลือกลงมาทั้งหมดเลยของคอลัมน์ B boy นะเสร็จแล้วกดปุ่มอะไรค้างไว้ฟังทันไหมกดปุ่มอะไรค้างไว้ปุ่ม control นะคะกดปุ่ม control ค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่คอลัมน์ F นะคะคอลัมน์ Fเพราะคอลัมน์ F คือคอลัมน์ยอดขายรวมนะคะหลังจากนั้นเราได้ข้อมูลสำหรับนำไปสร้างกราฟแล้วทบทวนนิดนึงการสร้างกราฟเราไปคลิกที่เมนูอะไรเอ่ยแทรกใช่ไหมใช่นะคะคลิกที่เมนูแทรกนะคะเสร็จแล้วเห็นคำว่าแผนภูมิไหมเราก็มาคลิกที่คำว่าแผนภูมินะคะแผนภูมิอันนี้ทวนให้นะคะเราก็จะได้แผนภูมิหรือว่ากราฟมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำยังไงเราเลื่อนนะคะเลื่อนรูปภาพเนี่ยให้มาอยู่ข้างๆเนาะไม่ให้ทับข้อมูลแล้วก็ทำการขยายเดี๋ยวด้านบนเนี่ยเราจะวางปุ่มสไลเซอร์นะคะซึ่งเป็นปุ่มที่เอาไว้ควบคุม
แผนภูมิหรือกราฟอีกทีหนึ่งเนาะสมมติว่าดีไซน์ไว้แบบนี้หรือว่าจะวางไว้ด้านล่างก็ได้นะคะวางไว้ตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการแต่สมมติว่าฉันกุ้งวางไว้ด้านบนนะคะตรงนี้เราก็จับให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะเอาปุ่มสไลเซอร์มาวางนะคะเราไปปรับแต่งข้อมูลในแผนภูมิหรือกราฟให้สวยงามก่อนนะคะเรามาที่ด้านขวามือเนาะสมมติว่าด้านขวามือเนี่ยไม่มีเอากราฟออกมาแล้วแต่ว่าด้านขวามือเนี่ยไม่มีแท็บสำหรับปรับแต่งข้อมูลวิธีการนะคะเอาแท็บสำหรับปรับแต่งข้อมูลออกมามีวิธีง่ายๆเลยดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกปุ๊บนะคะที่รูปภาพแผนภูมินะคะก็จะมีแผงเครื่องมือสำหรับแก้ไขข้อมูลเนี่ยปรากฏขึ้นมาขั้นตอนที่หนึ่งไปเลือกรูปแผนภูมินะคะไปเลือกรูปแผนภูมิทีนี้แต่ถ้าเราเลือกรูปแผนภูมิตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลเยอะข้อมูลเยอะก็คือข้อมูลส่วนที่เป็นโปรดักต์นะรายการนะคะเพราะว่าเขาจะโชว์ทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี้ยเท่าไหร่200รายการจำได้ไหมคะที่เราสร้างข้อมูลมา200รายการแปลว่าส่วนตรงเนี้ยก็คือ200รายการ200โปรดักต์เลยก็จะมีทั้งสินค้าที่ซ้ำๆกันด้วยนะคะทีเนี้ยเราต้องการให้โชว์เฉพาะโปรดักต์ที่ไม่ซ้ำกันนะคะเรามาตรงนี้เลย1อยู่ที่ตั้งค่านะคะ2เลื่อนลงมานะคะตรงแกน X ให้เราติ๊กข้อมูลสรุปให้เราติ๊กข้อมูลสรุปนะคะถ้าแกน X ที่เป็นแนวนอนเนี่ยจะให้โชว์ชื่อสินค้าหรือว่าชื่อโปรดักต์เนาะเราก็เลือกโปรดักต์เพราะว่าย้อนนิดนึงตะกี้เราเลือกข้อมูลมากี่คอลัมน์คอลัมน์โปรดักต์กับคอลัมน์ total amount ยอดขายรวมใช่ไหมคะแกน X คือแกนแนวนอนตรงนี้นะคะแกน X ก็จะโชว์โปรดักต์กับยอดขายรวม total amount ตามที่เราได้เลือกช่วงข้อมูลมาในตอนแรกตรงนี้ก็จะตรงกันกับที่เราเลือกเห็นไหมทุกคนเสร็จแล้วนะคะแกน X จะให้โชว์เฉพาะข้อมูลสรุปแปลว่าโชว์เฉพาะชื่อสินค้าที่ไม่ซ้ำกันใช่ไหมคะก็จะมีทั้งหมดตามที่เห็นเลยนะคะตรงนี้ก็คือไม่ซ้ำกันแล้วตะกี้อาจารย์กุ้งติ๊กตรงไหนติ๊กตรงข้อมูลสรุปตรงนี้นะคะพอข้อมูลอยู่ในรูปแบบของสรุปก็คือทำให้เราดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นขั้นตอนต่อไปเราก็ไปปรับเปลี่ยนประเภทภูมินะคะทีนี้เราก็จะเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นแล้วลองคลิกนะคะลองคลิกดูมีอะไรบ้างแผนภูมิเส้นใช่ไหมคะแผนภูมิพื้นที่ตรงนี้แผนภูมิคอลัมน์นะคะก็จะเป็นรูปแท่งเนาะส่วนแผนภูมิแท่งก็จะเป็นแนวนอนนะคะแผนภูมิอะไรอีกวงกลมวงกลมนี่เขาก็ตะกี้เราตั้งค่าเป็นข้อมูลสรุปแล้วใช่ไหมคะข้อมูลก็จะโชว์มาเป็นรายการเลยไม่ซ้ำกันนะคะไม่ซ้ำกันแต่ถ้าเราเอาออกนะคะเอาข้อมูลสรุปตัวนี้ออกเมื่อไหร่ก็จะโชว์กี่รายการกี่แถว200แถวนะคะก็จะเยอะมากเลยแล้วอะไรอีกนะคะตรงนี้เราคลิกทวนดูได้ฉันกุ้งก็จะบอกคลิกเล่นๆทุกคนบอกไม่ได้เล่นนะนี่ตั้งใจเรียนอยู่นะอันนี้ก็เลือกให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างแต่ว่าการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลใช่ไหมคะก็ควรจะเลือกลักษณะของแผนภูมินะคะที่ดูง่ายนะคะแล้วก็ดูแล้วเข้าใจได้ทันทีถ้าอาจารย์กุ้งเลือกแผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิเส้นแผนภูมิเส้นก็จะดูง่ายดูรู้เลยว่าอ้าวโค้ชนะคะขายได้เท่าไหร่ไม่รู้ขายได้เท่าไหร่ไม่รู้เพราะไม่มีตัวเลขโชว์แต่ว่ามีรู้ว่ายอดรวมแกน Y เนี่ยจะเป็น total amount นะคะยอดรวมยอดรวมของสินค้าทั้งหมดนะคะทั้งหมดนะไม่ใช่รายการเดียวนะคะเช่นโค้ชนะคะวันที่21เดือน6เนี่ยขายได้104บาทใช่ไหมคะยอดรวมที่ทั้งหมดเลย
ปี2024และปี

2025เนี่ยอยู่ระหว่าง 15,000 นะคะถึง 20,000 อยู่ระหว่างแปลว่าแล้วเท่าไหร่ล่ะถ้าอยากรู้ต้องเอามาวิชี้ตรงนี้ลำบากไหมลำบากแสดงว่าโค้ชขายได้เท่าไหร่ถ้ายอดรวมปี

ทำยังไงเราก็ไปตั้งค่าต่อตั้งค่านะคะวันนี้ตะกี้อาจารย์กุ้งเลือกประเภทแผนภูมิใช่ไหมคะถ้าใครอยากได้เป็นประเภทไหนก็เลือกตามที่ต้องการนะคะนี้สมมติว่าอาจารย์กุ้งเลือกเป็นแผนภูมิเส้นละกันนะเสร็จแล้วอ่ะลองติ๊กอันอื่นดูรู้เรื่องไหมถ้าไม่รู้เรื่องก็ติ๊กกลับยกเลิกนะคะถ้าเราต้องการให้โชว์เฉพาะชื่อโปรดักต์นะคะพอดีมีคำว่าโปรดักต์ที่เป็นหัวคอลัมน์รวมมาด้วยถ้าเราต้องการให้โชว์ชื่อเลยไม่ต้องการให้โชว์หัวคอลัมน์เราติ๊กที่ช่องใช้แถวหนึ่งเป็นส่วนหัวได้เลยนะคะใช้แถวหนึ่งเป็นส่วนหัวก็จะไม่มีคำว่าโปรดักต์โปรดักต์คือหัวคอลัมน์นะคะที่เราสร้างไว้ก็จะไม่มีชื่อหัวคอลัมน์รวมอยู่ในแกน X นะคะจะมีเฉพาะชื่อสินค้าเท่านั้นนะคะที่โชว์ต่อไปนะคะมาที่ปรับแต่งนะมาที่ส่วนของการปรับแต่งรูปแบบแผนภูมินะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งเลือกเป็นเส้นนะคะก็จะเห็นตัวอย่างชัดเท่ากับแผนภูมิแท่งนะแผนภูมิแท่งก็จะเห็นชัดเดี๋ยวฉันกุ้งไปเปลี่ยนเป็นแท่งให้ก็ได้นะคะจะได้เห็นโอเคแบบนี้เช่นอะไรนี่แบบนี้นะคะอาจารย์กุ้งสาธิตนะมาที่ปรับแต่งนะคะถ้าเลือกแบบสามมิติอันนี้เหมือนตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งสาธิตเปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคาบแล้วเนาะตรงนี้ก็คือเป็นแบบสามมิตินะคะแต่เป็นสามมิติที่ภาพรวมเนี่ยยังดูรู้เรื่องอยู่นะคะแล้วต่อไปถ้าอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมนี้ลองคลิกแบบคลิกดูได้นะคะชื่อแผนภูมินะคะชื่อแผนภูมิ

่งแต่งนะคะมาที่ชื่อแผนภูมิชื่อแผนภูมิคือชื่อที่โชว์ที่ด้านบนนะคะเช่นรูปภาพนี้เป็นการอะไรเปรียบเทียบใช่ไหมคะโอ้ไม่ใส่ปีดีกว่านะคะใช้คำว่าเปรียบเทียบยอดขายสินค้านะคะที่ไม่ใส่ปีเพราะว่าถ้าเราทำการฟิลเตอร์เนาะข้อมูลก็จะขึ้นมาตามที่เราต้องการดูนะคะเราต้องการดูเปรียบเทียบยอดขายสินค้านะตรงนี้ก็จะเลือกแบบอักษรนะคะขนาดอักษรสีตัวอักษรได้นะคะอันนี้อาจารย์กุ้งเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะรูปแบบอักษรก็คือตรงนี้นะคะขนาดตัวอักษรนะต่อไปตรงนี้คือสีแผนภูมินะคะสีแผนภูมิอยากจะให้โชว์สีอะไรนะเราสามารถเลือกได้นะคะความโปร่งใสนะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งคลิกให้ดูจะได้เห็นผลลัพธ์นะคะจะได้เห็นผลลัพธ์สีเส้นนะคะป้ายกำกับข้อมูลนะคะป้ายกำกับข้อมูลตรงนี้คือยอดรวมของสินค้านะคะจากข้อมูลทั้งหมดเลยเช่นสินค้าโค้ชนะคะก็จะเป็นยอดรวมตั้งแต่เปิดร้านมาเลยก็คือตั้งแต่ขายได้นะคะปี2024และ2025เนี่ยรวมกันมาทั้งหมดเนี่ยก็คือขายได้17,60017,265.43 บาทนะคะตรงนี้เป็นยอดรวมตัวเลขจะขึ้นมานะคะก็ต่อเมื่อเราติ๊กที่คำว่าป้ายกำกับข้อมูลนะคะป้ายกำกับข้อมูลจะให้แสดง

็นอะไรนะคะก็มีให้เลือกแบบเดียวก็คือเป็นค่าแล้วมีตำแหน่งให้เลือกด้วยมีตำแหน่งกลางกลางนะคะด้านนอกอันนี้อยู่ใกล้ๆใกล้ๆกับชื่อด้านในอาจารย์กุ้งคลิกให้ดูเป็นตัวอย่างนะถ้าอัตโนมัติ

ตัวเลขที่โชว์นะคะตรงนี้ยอดขายลูกค่ะก็คือถ้าเราต้องการจะให้แสดงรูปแบบตัวเลขแบบใดเรามาเลือกตรงช่องรูปแบบตัวเลขนะคะตรงนี้ที่อาจารย์กุ้งเอามาวนไว้เนี่ยถ้าต้องการจะให้โชว์เป็นแบบเปอร์เซ็นต์เราก็เลือกเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นแบบการเงินเนี่ยแบบที่เราต้องการจะให้เป็นแบบใดก็ได้นะคะเราก็มาเลือกตามการใช้งานสมมติว่าอาจารย์กุ้งต้องการจะให้โชว์เป็นแบบการเงินนะคะอาจารย์กุ้งก็เลือกการเงินต่างกันยังไงสังเกตจะมีรูปอาจจะมีสัญลักษณ์คอมม่าเนี่ยขึ้นมานะคะขั้นขึ้นมาก็จะเป็นสัญลักษณ์ทางการเงินเนาะต่อไปนะคะต้องการจะให้โชว์อะไรอีกต้องการจะให้โชว์คำอธิบายคำอธิบายรูปกราฟนะคะกราฟที่เป็นสีฟ้าๆตรงนี้ว่าหมายถึงอะไรนะคะอาจารย์ตอนแรกคือไม่มีเนาะไม่มีคือไม่ได้โชว์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรานานๆกลับมาดูทีหนึ่งแล้วอาจจะจำไม่ได้ว่าข้อมูลนะคะในกราฟเนี่ยคือตัวเลขของอะไรนะคะเราอาจจะให้แสดงไว้ก็ได้ก็คือ total เมาส์แปลว่ายอดขายรวมมาจากคอลัมน์ F นะคะคอลัมน์ F เป็นยอดขายรวมของสินค้าก็คือของ product นะคะตรงนี้แกน X กับแกน Y แล้วมีคำอธิบายขึ้นมานะคะตรงนี้เราสามารถเลือกตำแหน่งของคำอธิบายได้ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะป้ายเสร็จแล้วตั้งค่าเสร็จแล้วกดปิดนะคะกดปิดถ้าสังเกตว่าสีแผ่นภูมิจะกลืนกับสีตัวอักษรใช่ไหมคะเราปรับได้ถ้าเลือกไม่มีเขาก็จะกลับเป็นสีดั้งเดิมเนาะสมมติว่าจันกุ้งกลับเป็นค่าดั้งเดิมแล้วก็ขยายต่อไปตรงนี้สร้างแผ่นภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่เลือกข้อมูลนำมาสร้างเนี่ยก็คือข้อมูลจากคอลัมน์ Product นะคะกับคอลัมน์ Total Amount เนาะต่อไปนะคะเราจะนำปุ่มควบคุมฟิลเตอร์ออกมาก็คือสไลเซอร์ใช่ไหมคะสไลเซอร์เรามาวางแผนกันก่อนว่าเราจะเลือกสไลเซอร์หรือว่าปุ่มควบคุมฟิลเตอร์ของข้อมูลไหนในกราฟเนี่ยค่ะในกราฟข้อมูลที่เราเลือกมาเนี่ยจะมีแค่ product กับ total amount ใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีฟิลเตอร์ก็เราก็จะเห็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั้งหมดเลยที่มี200แถวเนี่ยโชว์แล้วก็รวมมาให้เราเท่านั้นแต่ถ้าเราต้องการจะดูข้อมูล product เฉพาะบางรายการแสดงว่าเราต้องใช้อะไรฟิลเตอร์ใช่ไหมคะฟิลเตอร์มากรองหรือจะดูยอดรวมของสินค้าบางรายการเราก็ต้องใช้ฟิลเตอร์แต่เราจะใช้สไลเซอร์ในการควบคุมการฟิลเตอร์อีกทีหนึ่งแปลว่าเราจะใช้ปุ่มสไลเซอร์กี่ปุ่มคะ2ปุ่มเนาะเพราะว่าในกราฟเรามีข้อมูลที่นำมาสร้างเนี่ย2คอลัมน์แสดงว่าปุ่มสไลเซอร์ก็จะตามจำนวนคอลัมน์ที่เรานำมาแสดงกราฟถ้าเข้าใจกันง่ายๆเนาะลงมือทำกันเลยปุ่มสไลเซอร์ปุ่มแรกนะคะก็จะเป็นปุ่มที่ควบคุมข้อมูลของคอลัมน์ Product แปลว่าถ้าเราจะเลือกสินค้าบางรายการเราก็ต้องกดที่ปุ่มสไลเซอร์

ไพรเซอร์แล้วก็เลือกสินค้าใช่ไหมคะกราฟก็จะปรับเปลี่ยนตามที่เราเลือกตอนนี้แสดงว่าเราต้องเลือกคอลัมน์ก่อนเลือกข้อมูลเพื่อที่จะนำไปสร้างปุ่มหนึ่งคือมาคลิกที่คอลัมน์ B นะคะหรือว่าคอลัมน์ Product เนาะสองไปที่ข้อมูลนะคะเมนูข้อมูลเสร็จแล้วเลือกเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะคะเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะได้ปุ่มออกมาแล้ว3เลื่อนปุ่มไปไว้นะคะที่ด้านบนอาจารย์กุ้งออกแบบมาว่าจะวางไว้ที่ด้านบนนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะวางตำแหน่งอื่นๆก็สามารถทำได้นะต่อไปทำการตั้งค่าปุ่มนะคะมี2แท็บให้เราตั้งค่าสมมุตินะคะสมมุติว่าแท็บหายแท็บหายไปอีกแล้วทำยังไงเหมือนตอนตั้งค่าแผนภูมิเลยก็คือดับเบิลคลิกนะคะที่ปุ่มนะก็จะมีแท็บกลับมานะคะให้เราตั้งค่าได้การตั้งค่าขั้นที่1นะคะเลือกคอลัมน์ก่อนว่าปุ่มเนี้ยจะไปสั่งงานที่คอลัมน์ไหนสั่งงานหรือว่าดึงข้อมูลที่คอลัมน์ไหนตะกี้เราออกแบบไปแล้วว่าเราจะสั่งงานหรือว่าควบคุมข้อมูลที่คอลัมน์ Product ใช่ไหมคะเราก็มาเลือกตรงนี้เลย Product ชื่อปุ่มก็จะเปลี่ยนตามคอลัมน์ที่เราเลือกก็คือคอลัมน์ Product นะคะแต่แล้วมาที่ปรับแต่งนะคะชื่อนะคะเราก็เปลี่ยนได้อันนี้เป็นรายการสินค้าคอลัมน์ Product ก็คือคอลัมน์รายการสินค้านะคะเลือกแบบอักษรได้นะคะขนาดตัวอักษรเนาะใหญ่กว่าเดิมได้นะคะสีตัวอักษรสีพื้นหลังนะคะ18ใหญ่ไปหน่อยนะคะเอาขยายก็ได้นะถ้าเราไม่ปรับขยายขนาดตัวอักษรยังเท่าเดิมนะคะเราพิมพ์ได้ไหมพิมพ์ไม่ได้นะคะ14แล้วไป18เลยอาจารย์กุ้งอยากได้16นะคะไม่มีนะตอนนี้เราเอาปุ่มออกมา1ปุ่มยังไม่เรียบร้อยแปลว่าขาดอีก1ปุ่มนะคะ total amount ก่อนที่จะเอาอีกปุ่มหนึ่งออกมาเนี่ยเรามาดูก่อนว่าปุ่มที่เราเอาออกมาเนี่ยจะมาคอนโทรลข้อมูลที่โชว์ในแผนภูมิหรือว่ากราฟได้ไหมนะคะสกุ้งปิดก่อนตรงนี้คือแผนภูมิที่เราสร้างเอาไว้เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเป็นแผนภูมิธรรมดาที่ยังไม่มีการไดนามิกหรือว่าปรับเปลี่ยนตามที่เราต้องการเรานำปุ่มสไลเซอร์ออกมาแล้วนะคะซึ่งเป็นปุ่มที่ใช้คอนโทรลควบคุมคอลัมน์โปรดักต์การใช้งานนะคะเราก็คลิกทั้งหมดนะคะทั้งหมดเหมือนการใช้งานฟิลเตอร์เลยนะคะเสร็จแล้วเราล้างก่อนนะคะล้างคลิกที่ล้างเพื่อเคลียร์เราต้องการจะให้โชว์สินค้ารายการใดนะคะเราก็ติ๊กอยากดูข้อมูลของ T-shirt ใช่ไหมคะก็ติ๊กสเกิร์ตนะคะสมมติว่าอยากดู2รายการแล้วคลิกตกลงกราฟเนี่ยก็จะปรับตามที่เราเลือกนะคะกราฟจะปรับตามที่เราเลือกจะเหลือข้อมูลที่มาโชว์นะคะที่เป็นกราฟเนี่ยเฉพาะสเกิร์ตกับทีเชิร์ตตามที่เลือกแต่ถ้าทุกคนสังเกตว่าดูยากอาจารย์กุ้งดูยากถ้าเราอยากเปลี่ยนแผนภูมินะคะเป็นเส้นแบบเส้นหรือแบบอื่นได้ไหมได้นะคะเราเข้าไปดับเบิลคลิกใช่ไหมคะดับเบิลคลิกที่แผนภูมินะคะแล้วก็ตั้งค่าแล้วก็ไปเลือกอาจารย์กุ้งเปลี่ยนมาเป็นเลือกแบบเส้นเนาะแล้วก็ใส่สีข้างหลังหน่อยแล้วกันเพราะว่าเส้นเยอะมากสีข้อความ
สีพื้นหลังนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเนาะเราดับเบิลคลิกได้ดับเบิลคลิกตรงนี้คือส่วนที่พิมพ์ชื่อแผนภูมินะคะจุดข้อมูลสีเส้นอ๋อตรงนี้ส่วนแรกเลยสีพื้นหลังนะคะสีพื้นหลังอาจารย์กุ้งใส่สีขาวนะคะเพราะว่าจะได้ดูง่ายๆนะคะจะได้ดูง่ายๆ

เราเลือกรูปแบบของแผนภูมินะคะที่ดูง่ายนะคะดูแล้วไม่สับสนเนาะตะกี้ซันกุ้งก็สาธิตวิธีการเปลี่ยนแผนภูมิเนาะตอนแรกเราเลือกแล้วแล้วเราก็ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบอื่นใช่ไหมคะทีนี้หลังจากเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมินะคะเราก็มาดูผลลัพธ์ที่ได้จากการกรองนะคะโดยใช้ปุ่มสไลเซอร์เนาะปุ่มสไลเซอร์ที่เรากรองเนี่ยเราเลือกอะไรจาก10รายการ10โปรดักต์เรามีสินค้าอยู่10รายการเราโชว์มาเฉพาะ2รายการก็คือสเกิร์ตกับทีเชิร์ตนะคะแล้วก็กดตกลงตัวในส่วนของแผนภูมินะคะก็จะโชว์นะคะทั้งหมดตามที่เรากรองนะคะตรงนี้โชว์ทั้งหมดตามที่เรากรองสมมติเป็นแจ็คเก็ตนะคะจีนนะคะเชิ้ตสเกิร์ต4รายการนะคะทุกคนดูการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วกดตกลงนะคะก็จะโชว์มาตามรายการนะคะที่เรากรองไว้อันนี้คือคุณสมบัติของปุ่มสไลเซอร์ที่ควบคุมการทำงานของฟิลเตอร์อีกขั้นหนึ่งนะคะทีนี้เรามีปุ่มสไลเซอร์เพียง1ปุ่มแต่ว่าตะกี้เราได้ออกแบบก่อนไว้คร่าวๆแล้วว่าเผื่อจะมีการควบคุมดูข้อมูลของยอดขายรวมใช่ไหมคะยอดขายรวมเราก็ต้องเอาปุ่มสไลเซอร์ออกมาอีก1ปุ่มก่อนอื่นเราไปเลือกคอลัมน์ F นะคะคอลัมน์ F ก็คือคอลัมน์ Total Amount เนาะไปที่ไหนต่อไปที่ข้อมูลนะคะเสร็จแล้วเลือกเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะคะก็จะได้ปุ่มที่2ออกมาแล้วนะคะแล้วก็เราก็เลื่อนไปวางก่อนเลื่อนไปวางด้านบนนะคะเสร็จแล้วทำการเลือกคอลัมน์คอลัมน์นี้ก็จะเป็นคอลัมน์ Total Amount เนาะเราก็เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการจะคลิกเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ไปตัดแต่งยอดขายจะเป็นยอดขายสุทธิอาจารย์กุ้งใช้คำว่ายอดขายสุทธิด้วยเนาะยอดขายรวมหรือยอดขายสุทธิก็ได้นะคะสีพื้นหลังนะคะเลือกเลย

สีตัวอักษรแบบอักษรนะคะแบบอักษรตัวหนาอันนี้น่าจะ18แล้วโอเคเท่ากันสีพื้นสีเข้มไปหน่อย

โฟโต้เอาเมาส์นะคะคำอธิบายย้ายไว้ด้านบนอาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนทุกส่วนได้ตลอดเวลานะคะถ้าเราสร้างแล้วเรารู้สึกว่าข้อมูลตรงนี้ควรจะอยู่ตรงนั้นสิ่งนั้นควรจะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ในส่วนของแผนภูมินะคะเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ตั้งค่าได้เลยเนี่ยดับเบิลคลิกแล้วก็ตั้งค่าแบบนี้นะคะแต่เราจะมาทดลองนะคะทดลองเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้ปุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ฟังก์ชันเพิ่มโอเคอีกปุ่มหนึ่งคือปุ่มอะไรปุ่มยอดขายสุทธินะคะปุ่มนี้ควบคุมคอลัมน์ Total Amount นะคะทีนี้ยอดขายสุทธิคนบอกว่าก็โชว์ขึ้นมาบนนี้แล้วไงแล้วมีอะไรพิเศษไหมมีพิเศษนะคะมีพิเศษเรากดทั้งหมดนะคะทั้งหมดเนี่ยยอดขายสุทธิทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่200แถวนะคะ200แถวรายการแรกก็คือยอดขายรวมขายได้104.04 บาทใช่ไหมคะทีเนี้ยกรณีที่ข้อมูลเยอะๆแล้วเราต้องการให้โชว์ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์กุ้งอยากรู้ว่ายอดขายรวมที่ต่ำกว่า200 บาทยอดขายรวมที่ต่ำกว่า200 บาทมีสินค้าอะไรบ้างนะคะสินค้าอะไรบ้างที่มียอดขายรวมที่ต่ำกว่า200 บาทถ้าตัวเลขที่น้อยกว่า200นะคะเยอะไหมถ้าข้อมูลเยอะเนี่ยเราหาต้องใช้เวลาในการดูเนี่ยนานเราสามารถใช้คำสั่งกรองแบบมีเงื่อนไขนะคะตรงนี้ซึ่งอยู่ในฟิลเตอร์ซึ่งมีอยู่ในฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็คือเรากรองตามสิ่งที่ต้องการจะโชว์ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เงื่อนไขเพิ่มไปอีกว่ายอดขายรวมที่น้อยกว่าเปลี่ยนเป็นน้อยกว่า100แล้วกันนะคะสมมติว่าขายไม่ดีเลยเราอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างที่ขายไม่ดีเลยนะคะตั้งแต่เปิดร้านมาปี2024ถึงปี2025เนี่ยเราจะได้รู้ข้อมูลภาพรวมใช่ไหมคะเราก็มาคลิกนะคะที่ทั้งหมดแล้วก็คลิกที่กรองตามเงื่อนไขคลิกตรงคำว่าไม่มีนะคะไม่มีก็คือไม่มีเงื่อนไขข้อมูลจะโชว์ทั้งหมดเลยแต่ทีนี้เปลี่ยนใจต้องการจะให้โชว์ยอดขายรวมที่น้อยกว่า100 บาทแล้วกันนะคะน้อยกว่า100 บาทเราก็เลื่อนลงมาเลื่อนเงื่อนไขนะคะทั้งหมดเนี่ยว่างเปล่าไม่ว่างเปล่าข้อความนะคะวันที่นะคะมากกว่าหมดเนี่ยค่ะคือเราสามารถสร้างเป็นเงื่อนไขได้เดี๋ยวเราลองดูวันที่เนาะแต่ก่อนที่จะไปวันที่เนี่ยเรามาหายอดที่น้อยกว่า100 บาทก่อนแสดงว่าเราต้องเลือกเงื่อนไขอะไรน้อยกว่าเท่าไหร่100อ๋อมีน้อยกว่า100อ๋ออาจารย์กุ้งใส่ผิดขอไปอาจารย์กุ้งใส่ที่ช่องเซิร์ชนะคะต้องใส่ช่องนี้นะคะช่องที่อยู่ใกล้ๆกับเงื่อนไขนะคะน้อยกว่า100นะคะน้อยกว่า100เสร็จแล้วอาจารย์กุ้งกดตกลงข้อมูลโชว์เฉพาะมองเรามองที่คอลัมน์ Total Amount นะคะเพราะว่าโจทย์ที่ตั้งไว้ก็คือยอดขายรวมหรือยอดขายสุทธิไม่ได้เนาะยอดขายรวมที่น้อยกว่า100 บาทมีอะไรบ้างนะคะเราเลือกจากสไลเซอร์ซึ่งเป็นตัวควบคุมฟิลเตอร์นะคะทีนี้เขาเป็นตัวควบคุมฟิลเตอร์ควบคุมคอลัมน์ Total Amount แปลว่าคอลัมน์เนี้ยถ้าถูกต้องก็คือจะโชว์ตัวเลขที่น้อยกว่า100ตามเงื่อนที่เรากำหนดไปแล้วก็มาเช็คกันว่าถูกต้องหรือเปล่ามีอะไรเกินตัวเลข100บอกอาจารย์กุ้งได้เลยนะคะมีไหม
อู้อันนี้ใกล้ใกล้100แต่ไม่ถึง99.16นะคะก็ถูกต้องตามเงื่อนไขนะคะข้อมูลนะคะข้อมูลโชว์เฉพาะที่เราต้องการแล้วเราไปดูกราฟหรือแผนภูมินะคะกราฟหรือแผนภูมิก็จะโชว์ข้อมูลรวมในรูปข้อมูลในกราฟแผนภูมิที่เป็นแท่งเนี่ยจะเป็นข้อมูลรวมนะคะข้อมูลรวมถ้ามองด้วยตาตอนเนี้ยอะไรที่ขายไม่ดีเลยยอดน้อยสุดก็คือ head ใช่ไหมคะยอดรวมก็คือ42.50 บาทเท่านั้นตั้งแต่เปิดร้านมาเปิดร้านก็คือปี2024ถึง2025เนี่ยค่ะปีกดหน่อยๆเนี่ยหมวกเนี่ยขายได้เท่านี้นะคะหมวกขายได้เท่านี้เพราะว่ายอดอ๋อราคานะคะราคาขายต่อหมวกเนี่ยใบละเท่าไหร่21.25 บาทนะคะยอดรวมตั้งแต่เปิดร้านมานะคะก็ได้42.50 บาทเองนะคะตรงเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ประกอบการนะคะหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะสั่งของเข้าร้านนะคะหรือว่าจะจัดโปรโมชั่นว่าสินค้าอะไรที่ยอดขายน้อยนะคะเพื่อที่จะทำการกระตุ้นนะคะยอดขายของรายการที่ขายตอนเนี้ยถ้าดูจากแผนภูมินะคะโชว์มาก็จะมีแฮทเนี่ย42.50แล้วมีอะไรอีกมีนะคะสคราฟเนี่ย52.23ที่ไม่ถึงยอดน้อยเนี่ยจะมีประมาณ3รายการเนาะ3รายการนะคะทีนี้ถ้าดูข้อมูลแล้วอยากจะจัดแคมเปญอะไรก็คือจะเป็น next step ขั้นตอนถัดไปนะคะนี้คือเป็นการดูเพื่อประกอบการตัดสินใจนะนะคะเดี๋ยวลองยกเลิกนะคะยกเลิกเงื่อนไขเป็นยังไงคลิกที่เงื่อนไขนะคะที่เราตั้งค่าเพิ่มนะคะแล้วเราตรงนี้กรองเงื่อนไขนะคะกรองตามเงื่อนไขตอนนี้ข้อมูลน่ะมีการใช้เงื่อนไขในการกรองอยู่นะคะเราก็คลิกแล้วเลือกคำว่าไม่มีเลือกคำว่าไม่มีนะคะแล้วก็กดตกลงข้อมูลก็จะกลับโชว์ทั้งหมดนะคะตามปกติแล้วตามปกติเลยนะคะก่อนที่เราจะทำการตั้งค่าทีนี้อาจารย์กุ้งทบทวนนะคะการกรองแบบมีเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งการกรองแบบมีเงื่อนไขเนี่ยถ้าเราใช้ฟิลเตอร์นะคะจะมีให้เราเลือกอยู่ตรงนี้นะคะติดการกรองตามเงื่อนไขนะคะกรองตามเงื่อนไขนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ conditional formatting นะคะแล้วเราก็ไปเลือกตั้งค่าซึ่งก็คือเลือกเหมือนที่อาจารย์กุ้งเลือกนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการเลือกแบบวิธีรัดซึ่งวิธีไม่รัดก็มีนะคะก็คือต้องเข้าไปที่เมนูเนาะเมนูรูปแบบนะคะรูปแบบหรือว่าภาษาอังกฤษคืออะไร format ใช่ไหมคะแล้วก็เลือกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะก็คือรายการเดียวกันกับกรองตามเงื่อนไขนะคะการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเราก็ไปเลือกช่วงข้อมูลแล้วก็ไปกำหนดเงื่อนไขนะคะซึ่งเป็นลักษณะเหมือนกับที่อาจารย์กุ้งกำลังสาธิตให้ดูนะคะก็คือเป็นการตั้งค่าเหมือนกันนะแต่ตรงนี้เป็นทางลัดนะคะกรองแบบมีเงื่อนไขนะคะ

ยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างก็คืออาจารย์กุ้งต้องการจะดูตรงนี้เป็นรายการสินค้าเนาะเราก็ถ้ากรองแบบนี้เงื่อนไขเราเลือกเป็นฟิลเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็งั้นขอยกเลือกก่อนเดี๋ยวไปดูเอาวันที่มาเอาวันที่ออกมาก่อนไหมเอาวันที่ออกมาดีกว่าเนาะถ้าเอาวันที่ออกมาเราเลือกหนึ่งคอลัมน์ order date ใช่ไหมคะจะแล้วไปที่ไหนไปที่ข้อมูลเลือกเพิ่มตัวควบคุมข้อมูลนะคะเพิ่มตัวควบคุมข้อมูลเลือก order date นะคะ order date แล้วเราก็เอาปุ่มไปวางตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะ

จุดสังเกตนะในแผนภูมิเนี่ยจะไม่มีวันที่นะคะเราไม่ได้ดึงข้อมูลวันที่เข้ามานะคะในการสร้างแผนภูมิแต่เดี๋ยวเราลองดูการเปลี่ยนแปลงนะคะวันที่ขายสินค้านะคะก็คือคอลัมน์แรกเลยเนาะเราลองดูวันที่ขายสินค้าอาจารย์กุ้งกองแบบมีเงื่อนไขนะคะวันที่เห็นไหมอาจารย์กุ้งเลือกอะไรมีวันที่ก่อนหน้าด้วยแล้วก็วันที่มีวันที่นะคะวันที่

ลองกำหนดลองกดตกลงดูไม่มีอะไรโชว์เลยนะคะอาจารย์กุ้งแก้ไขนิดนึงนะคะอ๋อยังไม่ได้เลยอยู่ระหว่างอ๋อขออภัยขออภัยเราต้องเลือกอยู่ระหว่างนะคะต้องการจะดูข้อมูลนะคะอันนี้เราเดือนหนึ่งแล้วกันเนาะสมมติว่านี้ปี2024วันที่หนึ่งนี้วันที่หนึ่งถึง12เฮียอาจารย์กุ้งใส่เงื่อนไขไปทุกคนดูทันไหมอาจารย์กุ้งเลือกกรองตามเงื่อนไขใช่ไหมคะแล้วก็เลือกเงื่อนไขคือระหว่างแปลว่าต้องการจะดูยอดขายตั้งแต่วันเริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุดที่กําหนดอาจารย์กุ้งอยากดูวันที่หนึ่งเดือน11นะคะสมมตินะคะวันที่หนึ่งเดือน11ปี2024ถึงยอดขายวันที่30สิ้นปีเลย31เดือน12ปี2024นะคะก็คือดูกี่เดือน2เดือนนะคะเดือน11กับเดือน12เนาะตั้งแต่วันที่1เดือน11ถึงวันที่31เดือน12นะคะ2เดือนแต่อาจารย์กุ้งก็กดตกลงพอเรากดตกลงปุ๊บนะคะดูในส่วนของตัวเลขนะ Data นะคะที่โชว์ในคอลัมน์ Order Date ก็จะแสดงเฉพาะตามเงื่อนไขที่อยู่ระหว่างวันที่1เดือน11ถึงวันที่31เดือน12นะคะไม่เกินนะก็จะโชว์มาเลยเห็นไหมแต่อาจจะไม่ได้เรียงวันที่น้อยมาวันที่มากนะคะซึ่งเราก็สามารถเรียงได้นะคะแต่ทีนี้มาดูก่อนผลลัพธ์ได้ตามที่เรากำหนดตามเงื่อนไขนะคะเสร็จแล้วเรามาดูตัวแผนภูมินะคะแผนภูมิก็จะปรับเปลี่ยนนะคะตามข้อมูลที่อัปเดตนะคะบนชีตที่แสดงตัวเลขทุกคนเห็นภาพหรือยังคะว่าตอนนี้เรากำลังทำ Interactive Chart อยู่ถ้าข้อมูลนะคะที่เป็น Data ข้อมูลดิบเนี่ยมีการเปลี่ยน

ฟิลเตอร์จากการกรองหรือการกรองแบบมีเงื่อนไขก็ตามนะคะส่งผลกระทบมาที่แผนภูมินะคะซึ่งจะแสดงข้อมูลแบบไดนามิกก็คือเปลี่ยนตามข้อมูลที่มีทุกคนบอกอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งมีประโยชน์มากๆนะคะวันนี้ก็เป็นตอนที่4นะคะที่อาจารย์กุ้งพาทำอินเตอร์แอคทีฟพาร์ทนะคะครั้งที่2เดี๋ยวจะมีครั้งต่อๆไปนะคะครั้งหน้าที่จะเพิ่มฟังก์ชันต่างๆที่มีอยู่ใน Google Sheet นะคะให้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการนะคะที่จะเอาข้อมูลที่มีเนี่ยมาสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอันให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านคะเข้าสู่รายการอยู่เป็นเห็นสุขดิฉันอาจารย์ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธรค่ะกราบนมัสการพระครูวิบูลย์ธรรมทัตดร.ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญค่ะเรามาพบกันนะคะว่าวันนี้ท่านใดจะเป็นแขกรับเชิญของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะผอ.โชติภาคลุเสนีนะคะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชบพิตรค่ะสำนักงานเขตพระนครสังกัดกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ในวันนี้นะคะน้องๆคะเราจะทราบกันไหมคะว่าเราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นอะไรเอ๊ะเมื่อสักครู่นี้ท่านผอ.แต่งกายชุดลูกเสือมาไม่พลาดแน่นอนค่ะประเด็นในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความสำคัญของลูกเสือค่ะกิจกรรมลูกเสือเนี่ยนารีมีความสำคัญอย่างไรคะท่านพระครูคะ
2: จริงๆอาตมาก็อาจจะมีความรู้ไม่เต็มร้อยเหมือนกับท่านผอ.นะเพราะว่าท่านผอ.อยู่ในวงการนักเรียนนักศึกษาที่อยู่กับวงการลูกเสือโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาขอความรู้กับผอ.ให้ผอ.เป็นธุระในการให้ความรู้น้องๆที่อยู่ทางบ้านว่าลูกเสือนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วทำไมต้องเรียนลูกเสือเรียนแล้วจะได้ประโยชน์อะไรซึ่งในแต่ละโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนี้อยู่แล้วอาตมานะท่านดร.เอิงท่านผอ.สมัยเป็นเด็กๆใส่ชุดลูกเสือก็ยังสนุกไปกับกิจกรรมนั้นอยู่เลยก็เชื่อว่ากิจกรรมนี้คงจะถ่ายทอดความสนุกให้กับน้องๆยิ่งวันนี้หลายๆคนที่ไม่มีความรู้ว่าลูกเสือเรียนเพื่ออะไรเรียนแล้วจะได้อะไรวันนี้เราจะได้การฟังกับผอ.อีกทีนึง
0: เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะต้องขอสอบถามท่านผอ.ก่อนเลยค่ะว่าปัจจุบันนี้ค่ะการเรียนลูกเสือค่ะทำไมถึงต้องมีการเรียนลูกเสือแล้วก็บิดาแห่งลูกเสือค่ะคือท่านใดคะ
1: ค่ะเราจะเล่ากันง่ายๆเลยเนาะว่าจริงๆแล้วลูกเสือค่ะไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยนะคะจ้ะลูกเสือจริงๆเรามีทั่วโลกนะคะใช่แต่ว่าในประเทศไทยอะค่ะผู้ที่ให้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยก็คือสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือว่ารัชกาลที่6ค่ะรัชกาลที่6อ่ะท่านทรงมีพระเนตรสายตาที่กว้างไกลมากที่จะบอกอยากให้เด็กๆไทยเรามีวินัยมีความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วท่านก็เลยอยากให้เด็กๆเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กก็เลยพระราชทานกำเนิดให้ตั้งกองลูกเสือไทยขึ้นมาเป็นครั้งแรกในสมัยท่านรัชกาลที่6ค่ะ
0: ท่านมองไกลๆมากนะคะท่านครูค่ะ
2: แล้วผอ.ถามนิดนึงเขาแบ่งกันยังไงว่าประถมเรียกว่าอะไรมัธยมเรียกว่าอะไรอุดมศึกษาเรียกว่าอะไรเขามีแบ่งอีกไหมอ๋อ
1: เราก็จะแบ่งเป็นระดับนะคะเข้ามาแรกๆเลยค่ะเขาก็จะเป็นลูกเสือสำรองนะคะลูกเสือสำรองที่เราเห็นง่ายๆคือเสื้อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเสื้อสีขาวก็จะเป็นกางเกงสีน้ำเงินก็ได้สีดำก็ได้แล้วแต่โรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีผ้าพันคอแล้วก็จะมีหมวกลักษณะของหมวกก็จะเป็นลักษณะของหมวกแก๊ปเวลาเขาอ่ะน้องทำความเคารพลูกเสือสำรองเขาก็จะใช้สองนิ้วใช่ไหมคะเวลาทำความเคารพ
0: อย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ต้องกางนิ้วอย่างนี้ไหม
1: กางนิดนึงสองนิ้วนะคะแล้วทีนี้ถ้าหากว่าโตขึ้นมา
2: ป.4
1: ทีนี้ระหว่างจากสำรองขึ้นมาสู่กองลูกเสือสามัญนะคะเขาจะมีพิธีด้วยนะคะก็คือต้องส่งน้องสำรองเนี่ยเข้าพิธีประจำหมู่เพื่อเข้าเป็นประจำกองลูกเสือสามัญก็จะเป็นลูกเสือสามัญชุดก็จะเปลี่ยนละค่ะก็จะเป็นชุดสีกากีสีน้ำตาลเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนต้องผอ.อย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็จะมีผ้าพันคอส่วนผ้าพันคอค่ะก็จะแล้วแต่ว่าสังกัดโรงเรียนที่จะกำหนดขึ้นมาว่าจะเป็นสีอะไรนะคะส่วนอื่นก็จะคล้ายๆกันก็จะมีหมวกที่เปลี่ยนเนาะก็จะเป็นหมวกปีกกว้างแล้วพอเป็นสามารถจะเพิ่มเป็น3นิ้วเวลาทำความเคารพนะคะก็จะเป็น3นิ้วทีเนี้ยค่ะพอน้องจบป.6ไปแล้วไปเข้ามัธยมระดับมัธยมต้นก็จะเรียกว่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ
2: ่สามัญรุ่นใหญ่
1: ก็จะเปลี่ยนหมวกค่ะชุดเหมือนเดิมนะคะก็จะเปลี่ยนหมวกก็คือจะเป็นหมวกสีแดงก็จะเป็นหมวกเปเล
2: ่
1: สีแดงค่ะแล้วพอจบม.3ก็จะมีม.4เนาะค่ะในโรงเรียนที่สอนก็จะเป็นเปลี่ยนหมวกค่ะเป็นหมวกสีเขียวค่ะลูกเสือผู้หญิงก็มีนะคะ
0: มีผู้หญิงด้วยเหรอ
2: เล่นนารีไหม
1: ใช่ค่ะลูกเสือผู้หญิงเราเรียกเขาว่า

0: เป็นนา
1: เ
0: ร
1: ล่
0: ี
1: น
0: น
1: น
0: า
1: ารร
0: ี
1: ีอ๋อ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เมื่อสักครู่นี้พูดถึงการแต่งกายนะคะท่านประภูคะสังเกตเห็นวอกเกิลนั่นผอ.ค่ะแตกต่างยังไงกับน้องๆแล้วก็ผ้าพันคอค่ะ
0: อ๋อผ้าพันคอจริงๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: มีหลายแบบมากเลยนะคะแต่ผ้าพันคอที่ผอ.ผูกมาวันนี้จะเป็นผ้าพันคอสำหรับใช้ในการจัดฝึกอบรมแต่อันเนี้ยค่ะจะต้องผ่านการตัวผอ.เองหรือว่าตัวผู้กำกับหรือคุณครูเองก็ตามที่จะสวมผ้าพันคอเนี้ยได้ก็ต้องผ่านการอบรมเหมือนกัน
1: อ๋อ
0: ก็เป็นอบรมผู้นำหรือว่าเป็นผู้สอนที่เราเรียกว่าขั้นสูงขึ้นมาก็จะได้เป็นผ้าพันคอสี
2: ไม่
0: น
2: ใช
0: ี
2: ่
0: ้
2: ว่า
0: ไ
2: อ
0: ม
2: า
0: ่
2: จ
0: ใ
2: า
0: ช
2: รย
0: ่
2: ์เอิง
0: ไ
2: อ
0: ม
2: ยา
0: ่
2: กใส่
0: ใช่
2: ก็
0: ว่
2: ใส
0: า
2: ่
0: ใส
2: ได
0: ่
2: ้
0: ใส่
2: นะ
0: ใช่ค่ะแม้กระทั่งตัวอันนี้เรียกว่าบีดใช่ไหมคะ
1: ค
0: อั
1: ่
0: น
1: ะ
0: นี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกถึงคุณวุฒิข
1: ออ ื
0: ง
1: ม
0: ผู้กำกับหรือว่า
1: อื
0: ของผู้
1: ม
0: ที่สวมใส่
1: อือ
0: ันนี้ก็
2: ม
0: คือจะเป็นสองท่อน
2: อืม
0: เขาเรียกว่าวุฒิแบตสองท่อนถ้าเกิดเข้ารับการอบรมสูงไปอีกก็จะเป็นสามท่อน
1: อื
0: สี่ท่อน
2: อ
0: ขึ้นไปก็ต้องเข้าไปแล้วก็ต้องมาทําเหมือนกับประเมินเงี้ยค่ะ
1: อ๋ออ
0: ันนี้เป็นแบบฝึกอบรมเวลาเราสอนหรือเราเปิดประชุมหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นพิธีการว่าพิธีถวายราชสดุด
1: ค
0: ี
1: ่ะอ๋อ
0: หรืออะไรที่เป็นพิธีการเราจะใช้ผ้าพันคอผ้าผูกคอที่เรียกว่าต้นสังกัด
2: อ๋อ
0: ต้นสังกัดก็จะเป็นอย่างของกรุงเทพมหานครก็จะเป็นน้ําเงินเหลือง
2: อืม
0: เด็กก็น้ําเงินเหลืองอ่ะคุณครูก็เหลืองน้ําเงินจะสลับกันนะคะเหลืองน้ําเงินน้ําเงินเหลือแต่คล้ายๆกันของเด็ก
1: แสดงว่าน้องๆทางบ้านก็ต้องสังเกตนะคะว่าของตัวเองเป็นสีอะไร
2: อ่าน ใ
1: ะ
2: ช
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช
1: ใช
2: ่ใช่
0: ค่ะ
1: ท่านพระภูขาเดี๋ยวเรามาทราบกันนะคะว่าในส่วนของหน้าที่
2: อ่
1: น
2: า
1: ะค
2: ค
1: ะ
2: รับ
1: ว่าที่น้องๆเรียนลูกเสือค่ะมีหน้าที่อะไรบ้างค่ะท่านผอ.
2: อืม
0: จริงๆแล้วว่าหลักสูตรที่เขากำหนดไว้เนาะลูกเสือมันเป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตรนะคะ
2: อืม
0: ก็คือเด็กๆนอกจากที่เขาจะเรียนวิชาการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: เขาจะมีกิจกรรมตัวนี้ค่ะเรียกว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งหลักสูตรได้กําหนดเอาไว้ว่าเด็กทุกคนจะต้องผ่านก็คือจะมีกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีหรือว่ายุวกาชาดน
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ค
1: ม
0: ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นกิจกรรมแนะแนว
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะในส่วนผอ.จะขอพูดเฉพาะเรื่องของกิจกรรมลูกเสือละก
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: นะคะในหลักสูตรก็จะมีกําหนดไว้ค่ะว่าในเวลาแต่ละเขาเรียนเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างกําหนดเอาไว้เลยว่าของป .1 เรียนเรื่องอะไรบ้าง
2: อื
0: ของ
2: ม
0: ป .2 ป .3 เรียนเรื่องอะไรบ้าง4 5 6เนี่ยค่ะเรียนเรื่องอะไรบ้างเขาจะมีกําหนดไว้ในหลักสูตรเลยค่ะแต่หลักๆแล้วสําหรับเด็กเล็กนะคะป .1 เล็กๆน้องๆเนี่ยค่ะป .1 2 3ลูกเสือสำรองเขาก็จะเน้นในเรื่องของเกม
2: อื
0: ค่ะเพ
2: ม
0: ลงนิทานแต่ว่าไม่ใช่ว่าเกมเพลงนิทานที่ไม่ได้มีสาระนะ
2: อื
0: ก็
2: ม
0: จะเป็นเกมเพลงนิทานที่เราจะ
2: อื
0: ปลูก
2: ม
0: ฝังสาระเนื้อหาสิ่งที่เราต้องสอดแทรกลงไปในนั้นเช่นความสามัคคี
2: อื
0: เราม นิทานเรื่องความสามัคคีเกมก็อาจจะเป็นเกมที่เขาได้ใช้กิจกรรมร่วมกันเขาก็
1: ค
0: จะ
1: ่ะ
0: มีการที่แบบว่าฝึกความรักความสามัคคีฝึกทักษะการเป็นผู้นําผู้ตาม
2: อื
0: ฝึกทักษ
1: ม
0: ะการปรับตัวการเอาย
1: อด
0: ต
1: เ
0: ั
1: ล
0: ว
1: ยน
0: ระ อ
1: ค
0: ด
1: ะ
0: มันเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่ง
1: อ
0: น
1: ื
0: ะคะ
2: ม
0: พอเขาเรียนมาเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยสามัญก็เหมือนกันเขาก็จะเรียนในหลักสูตรในหลักสูตรเขาก็จะสอนในเรื่องทั่วๆไปนะคะเรื่องระเบียบแถวเรื่องทักษะการเอาชีวิตรอดเรื่องของการผูกเงื่อน
2: อื
0: เร
2: ม
0: ื่องของความปลอดภัยใด
1: ค
0: ๆ
1: ่ะ
0: ต่
1: อื
0: าง
2: ม
0: ๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทักษะ
1: อ๋
0: ใน
1: อ
0: การนำมาใช้ในชีวิต
1: เหม
0: ป
1: ื
0: ร
1: อน
0: ะจ
1: ที่เรา
0: ำวัน
1: เคยไปหุงข้าวบุกเ
2: น
1: ง
2: ่า
1: ื่อ
2: ส
1: น
2: นุกน่
0: ใช
2: า
0: ่
2: สนุก
0: ใช
2: ส
0: ่
2: นุ
0: แ
2: ก
0: ต่อัน
2: น
0: น
2: ะ
0: ี้คือเขาเรียนในห้องเรียนนะคะแต่พออ
1: ๋อ
0: ปลายเทอมเนี่ยค่ะพอปลายเทอมขึ้นมาเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทั้งหมดเลยที่เขาเรียนมาเราจะจัดค่ายเพื่อให้เขาได้นําสิ่งที่เขา
1: อ
0: ได
1: ๋
0: ้
1: อ
0: เรียนมา
1: ไปใช
0: ทั
1: ้
0: ้งเทอมใช่เอามาใช้เข้าค่ายอย่างตอนนี้ค่ะโรงเรียนราชบพิตรก็จัดเหมือนกันก็คืออ จ
2: ื
0: ะ
2: ม
0: มีการเข้าค่ายนะคะก็เข้าค่ายก็จะมีแบบพักแรมก็ได้หรือว่าจะแบบว่าไม่พักแรมที่เรียกว่าวันเดย์
2: อ๋อ
0: แคมป์ก็ได้
1: อื
0: นะ
1: ม
0: คะพอเขาไปเข้าค่ายจริงๆค่ะเขาก็จะได้เอาความรู้ที่เขา
2: อื
0: มี
2: มอืมอื
0: ท
2: ม
0: ี่มันเป็นทักษะที่เขาเกิดอะค่ะเอา
1: ค
0: ม
1: ่
0: า
1: ะ
0: ใช้ได้จริงๆในสถานการณ์ที่เขามาเจอจริงๆที่เขาต้องห่างคุณพ่อห่างคุณแม่ห่างคร
2: ออ ื
0: บ
2: ม
0: ครัวมาน
2: ี่ฟังดูก็น่าสนุกน่าจั
1: ค
2: ง
1: ่ะน่าสนุกมากคิดถึงในวัยเด็กเลยค่ะทีนี้เมื่อสักครู่ค่ะท่านผอ.พูดถึงว่าลูกเสือมีทั่วโลกน
0: ใ
1: ะ
0: ช
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: แปลว่าทั่วโลกก็คือจะเรียนเกี่ยวกับ
0: ค
1: แบ
0: ล
1: บ
0: ้าน ย
1: ี้ไห
0: ๆ
1: ม
0: กั
1: ค
0: น
1: ะหรือว่าหลักสูตรแบบ
0: ใช
1: น
0: ่
1: ี้หรือว่าหนูเอิ้งเคยเห็นด้วยในทีวีค่ะเขามีการแลกเข็มกันด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะก็คือเขาจะมีงานชุมนุม
1: อ่า
0: ในแต่ละปีเขาก็จะมีงานชุมนุมนะคะเขาก็จะมีลูกเสือในหลายๆประเทศเขาก็จะมาเจอกันมาจัดเป็นงานชุมนุมแล้วเขาก็จะมีการได้เพื่อนใหม่ด้วยนะ มีการแลกใช่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เด็กๆต่างชาติต่างประเทศเขาก็ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน
1: ทีนี้เรียนถาม

0: ผอ.ค่ะถ้าเกิดน้องๆทางบ้านสนใจค่ะท่านพระครูค่ะว่าอยากจะเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออย่างเงี้ยค่ะเราสามารถติดต่อช่องทางหรือว่ามีช่องทางการสื่อสารอย่างไรบ้างอะคะ
1: ก็ต้องดูก่อนว่าน้องๆที่เป็นลูกเสือส่วนใหญ่น้องๆเขาก็จะมีสังกัดเนาะ
0: ค่ะ
1: สังกัดของเขาใช่สังกัดเป็นลูกเสือสังกัดโรงเรียนนี้อย่างเงี้ยอย่างของโรงเรียนของผอ.เองใช่ไหมคะผอ.เองอ่ะสังกัดกรุงเทพมหานครเวลามีงานชุมนุมลูกเสือโลกเราก็จะไปในฐานะของตัวแทนของกรุงเทพมหานครไปแบบนี้ก็คือต้องถามหน่วยงานของต้นสังกัดที่โรงเรียนน้องๆอยู่
0: ถ้าเกิดน้องๆสนใจก็สามารถติดต่อคุณครูที่สอนลูกเสือหรือว่าทางโรงเรียนได้นะคะท่านประครูคะลำดับต่อไปค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยเราทราบถึงประวัติแล้วพูดถึงหน้าที่ของลูกเสือแล้วนะคะพูดถึงทักษะการเรียนแล้วลำดับต่อไปค่ะท่านผอ.คิดว่าถ้าเกิดน้องๆเรียนตรงนี้ค่ะจุดประสงค์ว่านอกเหนือจากที่เราอะค่ะได้รู้เรียนรู้ในหลักสูตรแล้วน้องๆสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคะ
1: โอ้โหจะบอกว่าใช้ได้ตั้งแต่เขาตื่นเช้าลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งเขาเข้านอนเลยนะคะเอาง่ายๆค่ะคือการเรียนลูกเสือหนึ่งเลยฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาถูกต้องไหมคะเช้ามาน้องเขาจะต้องรู้เลยว่าถ้าเขาได้รับการฝึกมาเช้าเขาต้องตื่นอย่างแบบไม่อิดออดเพราะเขารู้ว่าถ้าว่าเขาช้าเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างรถอาจจะติดมาเรียนไม่ทันมาเรียนสายใช่ไหมคะเนี่ยตื่นมาปุ๊บเขาต้องรู้เรื่องของการที่เขาจะต้องมีวินัยอาบน้ำมาเรียนปกติแล้วเวลามาเรียนเด็กบางคนค่ะเดินมาเด็กบางคนเดินมาเรียนทีนี้ทักษะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะได้ฝึกก็คือการที่ความปลอดภัยดูซ้ายดูขวาดูรถการข้ามถนนหรือว่าไฟแดงไฟเขียวข้ามได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันหลากหลายเน
0: า
2: ะ
1: ใช
2: ่
1: ใช
2: ่
1: แล้วพอเข้าข้ามมาเรียนใช่ไหมคะเขาต้องอยู่รวมกันกับเพื่อน
2: ๆ
1: อยู่รวมกันกับเพื่อนๆเวลาที่สมมติว่ามารับประทานอาหารเช้าเขาก็ต้องรู้หน้าที่แล้วล่ะว่ารับประทานอาหารเสร็จต้องอาจารย์ไปเก
2: ็บ
1: ไว้ไหน
2: วินัย
1: มีวินัยเห็นชัดๆเลยในเรื่องของระเบียบวินัยการเข้าแถวของรบธงชาติก็เหมือนกันเขาต้องรู้ว่าเวลาเนี้ยเขาต้องเข้าแถวของรบธงชาติเขาต้องมาทำให้ห้องเขาเนี่ยเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีเสียงดังเพราะว่ามันเป็นการอยู่ของคนส่วนใหญ
0: ่
1: คือนะคะเป็นการอยู่ของคนส่วนใหญ่แล้วก็ไปจนเขาก็เรียนเขาปกตินะคะการอยู่ในห้องการปรับตัวการเป็นทักษะผู้นำผู้ตามทักษะการแก้ปัญหาทักษะการแก้ปัญหานี่สำคัญมากนะคะเอาง่ายๆสิว่าเด็กไปกับเดินกับพวกหลง
0: ค่ะ
1: หลงทางลูกเสือสอนทักษะการสังเกตนะคะ
0: มีจะทิ้ง
2: ยัง
0: ไง
2: พอแล้ว
0: เราส
2: ื่อเรา
0: จ
2: ะฟังอย่าง
1: ไ
2: ร
1: เ
2: พราะว่าบางทีน้องๆฟังอยู่ทางบ้านอาจจะเกิดเราหลงทางขึ้นมาจะต้องทำยังไง
1: จำได้ไหมคะตอนเด็กๆเวลาเราไปเดินทางไกล
0: เข็มทิศหรือเปล่า
1: แล้วจะมีเข็มทิศใช่แต่ว่าปัจจุบันสมมติเราไม่มีเข็มทิศล่
0: ะ
1: เขาจะมีการสอนว่าอะไรที่เป็นจุดสังเกตใช่ไหมคะสมมติเดินไปหลงกับแม่เราก็มีคือทักษะลูกเสือเขาจะสอนว่าแต่ละ
2: เดี๋ยวนะขอแบ่งนิดนึงช่วงนี้อยากให้น้องๆทางบ้านตั้งใจฟังนิดนึงเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดกับน้องๆอยู่ได้
0: กระทันหัน
2: ตอนนี้พอพูดเราจะได้เป็นความรู้แล้ว
1: ก็เวลาเราไปสมมติเราเดินไปห้างสรรพสินค้าก็ได้ง่ายๆเราต้องรู้จักสังเกตค่ะลูกเสือสอนให้เป็นคนที่ช่างสังเกตเอ๊ะมีประชาสัมพันธ์ตรงไหนบ้างมีจุดหลักๆจุดใหญ่ๆที่สมมติถ้าเราพัดหลงกับแม่เราจะต้องแจ้งคุณแม่ได้ใช่ไหมคะว่าเราอะอยู่ตรงไหนเราอยู่หน้าแมคโดนัลด
0: ์
1: หรือว่าเราอยู่ชั้นไหนอยู่ใกล้อะไรนะคะเราก็ต้องรู้ว่าใครที่จะสามารถช่วยเหลือเราได้อันนี้ก็เป็นทักษะอันนึงทักษะการจำทักษะการสังเกตใช่เป็นทักษะที่ติดตัวกับลูกเสือที่เขาฝึกมาอันนี้ค่ะคือในกิจกรรมบางทีเราเห็นว่าทำอะไรไร้สาระไปจริงๆไม่ใช่นะคะมันเป็นการฝึกทีละเล็กทีละน้อยพอเขาไปเจอเหตุการณ์จริงๆอะค่ะเขาก็จะได้นำมาใช้
0: ค่ะท่านพระครูค่ะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบไปหลักธรรมตรงจุดนี้ค่ะคือหลักธรรมในข้อใดคะอยากจะให้น้องๆรับทราบว่าการจำการมีสติการสังเกตตรงนี้ค่ะ
2: ก็เมื่อกี้ที่ดร.เอิงพูดถูกแล้วก็คือเรื่องสติ
0: ค่ะ
2: ตอนที่ผอ.พูดก็ถ้าจะนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาบวกเข้าก็คือเรื่องของสติอย่างแรกเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราหลงปั๊บตั้งสติก่อนว่าเอ๊ะใครจะช่วยเราได
0: ้
2: เมื่อกี้พอบอกว่าจุดประชาสัมพันธ์ตั้งสติก่อนเลยว่าโอ้เราต้องมองหาว่าจุดไหนคือจุดประชาสัมพันธ์ในห้างสรรพสินค้าหรือ2ตั้งสติใหม่ว่าเราอยู่ชั้นไหน3ใครจะช่วยเหลือเราได้บ้างเหมือนที่พอพูดถึงเมื่อกี้ก็เป็นอัน

0: คือเรื่องของสติ
1: สตินะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะทีนี้เนี่ยในสมัยที่เราเรียนนะคะเรามีการทำอาหารนะคะทำไมโรงเรียนไม่ทำอาหารให้เราทานนะคะค่ายลูกเสือ ทำไมเราต้องมาแบบจุดเตาถ่านทำไมเราต้องมาแบบทำอะไรทานเองอย่างเงี้ยท่านผอ.
2: คือกิจกรรมเหล่านี้มันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นนะเราต้องมองลึกๆว่าเอ๊ะการประกอบอาหารนะมันเป็นวิชาหนึ่งของลูกเสือเนาะสุธกรรมเนาะทีเนี้ยกว่าจะได้มาซึ่งอาหารเราคิดง่ายๆว่า1ลูกเสือเขาทำงานกันเป็นกลุ่มถูกต้องไหมคะกว่าเขาจะทำเขาต้องชวนเพื่อนเขาคิดแล้วล่ะว่า
0: เมนู
2: อะไรแล้วเมนูเนี้ยใช้วัตถุดิบอะไรบ้างแล้วในการไปเข้าค่ายค่ะเขาจะขนหมูไป 2-3 โลมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะเขาก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าเอ๊ะเราจะประยุกต์เป็นอะไรดีใช่ไหมคะแล้วนอกจากว่าวัตถุดิบแล้วเขาต้องคำนวณให้ได้ด้วยว่าเท่าไหร่ใคร
1: ศรก็มานะคะ
2: ใช่มันเป็นการบูรณาการใครนำอะไรไปเธอเอาหม้อเธอเอาเตาหลิวเธอเอากระทะเธอเอากาไปมันเป็นการแบ่งเห็นไหมคะ
1: ที่กำลังผิดชอบ
2: ใช่ทักษะง่ายๆเลยค่ะที่เขาเรียกว่ามันสอนไม่ได้ในห้องอ่ะมันต้องไปเจอทีเนี้ยพออ่ะของมาละวัตถุดิบมาละเครื่องไม้เครื่องมือมีละวิธีการทำถ้าไม่มีแก๊สเหมือนจะง่ายนะแต่จริงไม่ง่ายเคยเจอแบบว่าถ้าเป็นหลักสูตรสูงๆอะค่ะถ้าแบบระดับแบบที่อย่างผู้ใหญ่ไปฝึกเนาะพวกระดับครูอ่ะให้ต้องไปเอาฟืนมานะแล้วก็มาจุดใช่ไม่มีถ่านไม่มีอะไรเลย
1: ต้องทำอาหารเหมือนกันเหรอคะที่เรียน
2: เหมือนกันค่ะ
1: แล้วก็เฉพาะเด็กๆ
2: ค่ะจนเป็นผอ.นี่ยังต้องแบบมีการอบรม
1: เหมือนกัน
2: ใช่ๆสำหรับเด็กอะค่ะเราอาจจะมีถ่านให้แต่ว่าฝึกให้เขาจุดเตาเด็กสมัยนี้จุดเตาไม่เป็นเนาะแต่เชื่อไหมคะว่าเด็กเขารู้สึกเขาชาเลนจ์มากกับการที่เขาจุดเตาแล้วติดเนี่ยเขาแบบจุดติดแล้วแล้วผู้มันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเพื่อนล้อมวงกันจุดเตาเขาก็เชียร์กันติดแล้วแบบเมื่อภาพบรรยากาศอ่ะพอเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มละไอ้คนเขาจะมีในนั้นนะคะอยู่ดีจะมีคนหนึ่งเป็นผู้นำขึ้นมาเลยเป็นผู้นำมาเลยค่ะเป็นคนบอกว่าต้องทำอะไรเป็นผู้บริหารขึ้นมาเลย
1: บริหารผู้นำก็เกิดนะคะ
2: อัตโนมัติ
1: คำว่าผู้นำก็
2: เกิดเลยค่ะคนที่ได้รับคำสั่งเขาก็ทำตามเนาะพออ้าทำประกอบอาหารขึ้นมาเสร็จกินได้ไหมพอทานกระปุกเขาจะภูมิใจมากแต่เขาจะมีความสุขมากกับสิ่งที่เขาทำแต่ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์มันพลิกหุงข้าวลำไม
1: ้ค่ะดิบด้วยค่ะ
2: ดิบด้วยใช่ดิบด้วยไม่ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะคะที่เด็กๆเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าถ้าข้าวดิบขึ้นมาเขาจะแก้ปัญหายังไงและสิ่งที่เขาทำอะค่ะเราก็จะต้องไม่โทษกันนึกออกไหมคะเราก็จะต
1: ้
2: อง
1: ชอบร่วมกัน
2: ชอบร่วมกันอันนี้คือบางทีมันสอนไม่ได้ในหนังสือจริงๆเด็กอาจจะต้องไปเจอสถานการณ์นี้จริงนะคะถ้าหม้อเขาไหม้เนี่ยแล้วเขาจะต้องทานแล้วอะเขาก็ต้องแก้ปัญหา
1: อย่างไร
2: บางทีอะค่ะเขาก็เดินไปบอกคุณครูส่วนใหญ่เขาก็เตรียมไว้ให้อะแหละเขาก็รู้มันก็ต้องมีบ้าง
1: ยังไงก็ต้องมีทานแน่นอนใช่ไหมคะวันนี้
2: ใช่คืออย่ามองว่าวิชาลูกเสือมันไม่โอเคเขาจะเอาเด็กไปลำบากจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกอย่างอะค่ะคุณครูเตรียมไว้หมดแล้วว่าถ้ามือเนี้ยข้าวไม่สุกข้าวดิบอะเราอะ
1: สบายใจแล้วนะ
2: ใช่เราก็จะมีข้าวสำหรับกองกลางเนี่ยแหละให้เขาไปทานได้แต่อย่างน้อยเขาก็เรียนรู้แล้วล่ะว่าอ๋อข้าวที่เขาทำเนี่ยทำไมมันไม่สุก
1: ที่สำคัญ
0: ท่านผอ.พูดถึงเรื่องการผูกเชือกนี่เพราะว่าอาตมายังมีความรู้ส
1: ึ
0: กตอนเด็กๆอ่ะตอนที่เราผูกเชือกผูกนี้ในมุมมองของผอ.คิดว่าเด็กผูกอย่างเงี้ยเขาจะไปต่อยอดยังไงต่อไอ้มหัดผูกเชือกนี
2: ่อันนี้เป็นทักษะสำคัญมากนะคะมากๆเลยอ่ะแต่ว่าการสอนจริงๆเราจะสอนจากง่ายแบบ
1: พี่รอด
2: เงินเบสิกเลยจากง่ายไปยากพี่รอดตะกุดเบสไปผูกซุ้งอะไรไปถามว่าเขาไปต่อยอดอะไรใช่ไหมคะก็คือเขาจะไปต่อยอดได้ตอนเขาโตสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าต้องลากรถลากรถเสียน้องได้ใช้นะทักษะเนี้ยค่ะผูกจูงรถไปอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เขาจะต้องต่อไม้ขึ้นมาให้ ให้สูงหรือไม้หากต้องการตอบหมายเขาได้ใช้ได้ใช้จริงๆค่ะหรืออาจจะง่ายๆเด็กๆไปแคมปิ้ง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไปแคมปิ้งกำลังนิยมใช่ไหมคะการที่ไปแคมปิ้งอ่ะบางทีผูกเชือกกับกับต้นไม้เนี่ยค่ะเขาก็จะได้ใช้แต่อย่างน้อยๆเด็กสมัยนี้เขาก็จะได้เอาไปผูกอะไรเล็กๆน้อยๆหลังจากที่เขาได้เรียนนะคะ

0: เรื่องของผูกเชือก
1: ผูกเชือก
0: เพราะว่ามันรู้สึกมันสนุกกับตรงนั้นแต่ว่าอีกอันหนึ่งพอนึกถึงเชือกเสร็จปั๊บมันจะมีเชือกอีกอันเส้นยาวๆแล้วก็ไปยืนอยู่บนเชือกมันจะมีสองเส้นเส้นหนึ่งเหยียบอีกเส้นหนึ่ง
2: ฐานอันนั้นเป็นฐานผจญภัย
0: พอบอกว่าเชือกเสร็จปั๊บอาตมานึกถึงตรงนี้ก็เลยชอบตรงนี้เพราะมันสนุกจะมีอยู่ไม่พอมีไหม
2: มีค่ะ
1: แล้วข้างล่างเป็นน้ำแน่เลยใช่ไหมคะข้างล่างเป็นน้ำหรือเปล่าม
2: ีทั้งน้ำทั้ง
1: บกแสดงว่าท่านพระครูเนี่ยชอบกิจกรรมเกี่ยวกับฐานต่างๆนะคะสำหรับตัวของเอิงนะคะเอิงชอบกิจกรรมรอบกองไฟค่ะ
2: เป็นกิจกรรมที่สนุกมาก
1: กิจกรรมที่สนุกมากเพราะน้องๆค่ะจากการที่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ชอบหน้ากันทำให้น้องๆเนี่ยได้มารวมตัวกันรอบกองไฟนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะเรียนสอบถามท่านผอ.ว่ากิจกรรมรอบกองไฟค่ะในส่วนของการเรียนรู้ค่ะน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ค่ะแล้วก็มีทักษะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยมีเต้นด้วยค่ะแล้วก็มีการแสดงละครมีการร้องเพลงนะคะพูดตามข้าพเจ้า3ครั้งว่านะคะเยี่ยมสุดๆเยี่ยมสุดๆเยี่ยมสุดๆทำไมต้องพูดแบบนี้นะคะเพื่ออะไรอะคะ
2: เดี๋ยวก่อนที่จะตอบคำถามแต่ขอเล่าที่มาก่อนนะว่ารอบกองไฟอะค่ะเขามีไว้จุดประสงค์เขาเพื่ออะไรเมื่อตอนนู้นนะคะที่ต่างประเทศที่เกาะก่อนหนึ่งแล้วก็มีการเนี่ยแหละเป็นอบรมลูกเสืออย่างเงี้ยค่ะของต่างประเทศที่เขากลัวเด็กๆเหงา
1: ค่ะ
2: กลัวเด็กๆเหงาก็เลยมีการก่อกองไฟขึ้นมาแล้วก็ทำกิจกรรมเหมือนกันเลยค่ะพอเด็กๆมาเข้าค่ายใช่ไหมคะอ่ะสองคืนพอคืนที่สองเนี่ยเขาก็อยากกลับบ้านแล้วอยากคิดถึงแม่อะไรเงี้ยเน
1: า
2: ะ
1: โฮมซิกเริ่มเหงา
2: เริ่มเหงาก็จะจัดกิจกรรมรอบกองไฟให้กับเด็กๆเพื่อที่ว่าใครก็เหมือนจะเขาฝึกมาทั้งสองวันละส่วนใหญ่มันจะเป็นคืนที่สองรอบกองไฟเหมือนเขาฝึกหนักมาทั้งวันละเนี่ยแหละเราจะจัดกิจกรรมเพื่อให้เขาเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็มีความสนุกสนานแต่ในความสนุกสนานนั้นก็มีแอบแฝงบางอย่างเหมือนกันอย่างเช่นอย่างที่บอกเหมือนมันก็จะคล้ายๆกระบวนการทำกับข้าวนั่นแหละเหมือนเมื่อกี้เลยคือกระบวนการทำงานเป็นทีมมันสำคัญมากนะคะมันจะเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตของเขาเลยพอรอบกองไฟมันมีการแสดงด้วยการแสดงรอบกองไฟถูกไหมคะมันเริ่มตั้งแต่เขาเริ่มเรื่องที่จะแสดงละโดยส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะมีแนวว่าเรื่องที่จะแสดงต้องเป็นแนวประวัติศาสตร
1: ์
2: ประเพณีวัฒนธรรมไทยหรือว่าอะไรที่แบบสร้างสรรค์มันจะไม่ใช่แบบว่าอยากจะแสดงอะไรก็แสดงไม่ใช่เน
1: า
2: ะ
1: ครูจะมีธีมมาให้หรือรูปแบบของการแสดง
2: ให้เขาเลือกเขาจะมีหัวข้อมาประมาณนี้เนาะศิลปะวัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร์อะไรพวกปลุกใจเกี่ยวกับอย่างเงี้ยค่ะรักชาติ
0: เด็กเลือกเอง
2: ใช่ทีเนี้ยแล้วก็เด็กๆเขาก็ไปคิดตัวเองแต่ทีเนี้ยพอสิ่งที่พอเขาได้โจทย์ไปปุ๊บอะค่ะกระบวนการกลุ่มเริ่มไปแล้วนะคะลูกเสือเราจะเน้นกระบวนการกลุ่
0: ม
2: ค่ะกระบวนการกลุ่มเริ่มละเอาเรื่องอะไรใครจะเป็นคนแสดงเป็นอะไรใครจะเขียนบทใครจะเป็นคนพากย์ใครจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ทำเพราะเขาได้ออกจริงๆอะค่ะเชื่อไหมคะว่ามันตื่นเต้นนะ
1: มีน้องๆที่แบบขี้อายเนี่ยครู
2: มีแต่ว่าบางทีเราเห็นเด็กที่แบบอุ๊ยไม่น่าที่จะแบบกล้าแสดงออกเขากับเปาะเปล่งแสงเปล่งประกายมาในรอบกองไฟวันนั้นก็มีนะคะมันก็เป็นอะไรที่
0: เรียกว่าคนพบตัวเอง
2: ใช่ค่ะบางทีเราได้เห็นตัวจริงๆของเด็กเขาเลยเขาเป็นเด็กที่แบบอยากแสดงอ่ะแต่ในห้องเขาเรียบร้อยก็มีนะคะนี่แหละเป็นประโยชน์มากๆเลยเขาได้ฝึกคิดฝึกจินตนาการแม้แต่กระทั่งเขาสร้างเรื่องขึ้นมาค่ะที่เป็นเรื่องที่เขาแต่งเขาก็ได้ใช
1: ้ทักษะการคิดสุดยอด
0: เลย
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ูดีๆเชื่อว่าน้องๆที่ติดตามรายการของเราอยู่ตอนนี้คงจะมีอีกหลายๆคนที่แบบเอ้ยเริ่มสนุกแล้วอยากเข้าค่ายบ้าง
1: ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่เข้าค่ายของโรงเรียนด้วยไหมคะ
2: ใช่ค่ะช่วงนี้เป็น
1: ประมาณเทอม2
2: ประมาณเทอม2
1: เทอม2
0: งั้นเดี๋ยวตอนนี้เราให้น้องๆไปติดตามดูกิจกรรมการเข้าค่ายหน่อยไหม
1: ได้ค่ะ
2: ค่ะ
1: เชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: for this temple at all? Because I don't know anything.
1: I don't know too.
0: Yeah?
1: How about where is this temple located?
0: That I don't know either. So, anyways.
1: Let's ask someone.
0: Yeah, for sure.
1: ว่าแต่ทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ย
0: เออนั่นดิแล้วก็วินตาต้าน้องฟ้าแล้วก็พีพีหายไปไหนกันหมดวะ
1: ไม่รู้เหมือนกันวัดนี้ก็ใหญ่ด้วยน่าจะหากันยากน่าดูเลย
0: เฮ้ยนั่นไงไป
1: ไป

0: พอละพี่ว่าลองมาถ่ายวิดีโอกันดีกว่าHi guys, I'm here with my sister here. Say hi. I'm here at Wachilathamawa here with at the meditating area, and this is the holy statue. So you can come here to meditate here and wish for good luck, like when you want something or when you want peacefulness in your life.
1: Oh, hey.อ้าวอะไรอยู่อ่ะเขากำลังถ่ายบรรยากาศอยู่ความถึงความสงบแล้วสัมภาษณ์เสร็จยังอ่ะ
0: ยังไม่ได้ทำเลยต้องไปทำที่ไหนหรออ
1: ๋อตรงนี้ไงเดี๋ยวซ้ายไปก็ถึงแล้ว
0: แล้วถ่ายเกี่ยวกับอะไ
1: รอ๋อถ่ายเกี่ยวกับพระอรหันต์ทั้งสามแบบใหม่ของที
0: ่ได้ข้อมูลครบปะ
1: ครบบรรยากาศกำลังสวยเลยอ้าวแล้วพี่อ่ะยังไม่เห็นเลยนี่เที่ยงแล้วนะ
2: เออเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวจะไปตามอยู่นะเฮ้ยว่าแต่ไปเถอะ
1: โอเคงั้นถ่ายต่อละ
2: โอเค
0: บายระวังตัวนะ
1: ถ่ายต่อ

โอ้โหกินเหนียวตัวอะไรตายอ่ะตายพี่ว่าใหญ่กว่านั้นต้องเป็นอะไรที่เหม็นพี่พีนะหน้าตาก็ดีทำไมถึงเป็นคนแบบนี้เนี่ยโอ้ผมคอ

0: พี่พีตื่นยังไม่เห็นตั้งแต่เช้าเนี่ย
1: เข้าไปดูเองละกันอธิบายไม่ถูกอะขนลุกไปนะไปแล้วคะ
0: ไปไปดูกันโอ้โหพี่พีห้องนอนถังขยะเนี่ยมันสกปรกจังเลย
2: ห้องก็เย็นเจี๊ยบโอ้โหแล้วดูเนี่ย18องศานี่วัดนะไม่ใช่บ้านโอ้ยหัดประหยัดไฟกันหน่อยดิพี่
3: เป็นจะบอกไปว่าอะไรกันนอน
2: ร้อนเปิดแอร์ดิเหนื่อยก็พักหิวก็กินทำผิดตรงไหนเนี่ย
4: ไปเก็บกวาด
0: โอ้โห
4: กล่องรับเยอะเลยเนี่ย
0: พี่ชูก็เยอะ
3: ไปไปไปไม่ต้องบ่นไม่ต้องบ่น
0: นี่มันที่วัดมันไม่ใช่ที่บ้านที่จะมาทำศพผมไม่ได้
3: ถ้าไม่ทำไม่ได้แต่กระป๋องนี่เดี๋ยวแม่บ้านก็มาเก็บ
4: อู้ไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยแล้วเนี่ยไปอาบน้ำแล้วเนี่ยไปนอนไป
2: ไป
4: อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำ
2: โอ้ยมาชะตา
4: หนี
2: ้หนู

0: เนี่ยซันต้ารู้ป่ะเมื่อทีเนี่ยมีแจกโรงทานทุกวันเสาร์อาทิตย์ด้วยมีของเยอะมากมายไปหมดเลยเช่นพวกขนมเครื่องดื่มข้าวสารอาหารแห้ง
1: โอ้มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลย
0: ไปไหนอ่ะ
1: เอาก็ต้องไปเอาขนมอยู่แล้วสิเผื่อนะอาจจะมีทุเรียนด้วย
0: เดี๋ยวก่อนกลับมานั่งนี่เลย
1: โอ้แรงเยอะจัง
0: ของพวกนั้นอ่ะเขาแจกให้เฉพาะคนที่ลำบากเรามีอ่ะเราควรไปแจกพวกเขามากกว่าอย่าเป็นคนโลภสิ

0: ก็จริงเหมือนกันนะ
1: จะไปไหนอ่ะ
0: อ๋อก็เพิ่งบอกเมื่อกี้เองไม่ใช่เหรอว่าถ้าเรามีอ่ะเราต้องไปแจกให้คนที่เขาลำบากเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็จะไปแจกให้คนที่ลำบากด้วยเหมือนกันเจอกัน
2: บอกว่ามันอะไรก็ไม่รู
0: ้โอ้โห
2: ยีสกปรกมากเลยเธอ
1: สกปรกแล้วยังมาจับเราอีก
2: อ่ะไม่รู้อ่ะ
1: พี่เจออะไรมาเจอผีเหรอ
2: ยิ่งกว่าผีซะอีกต้องไปดูเองอ่ะเราไม่รู้แล้วคิดก็สกปรกโอ้งั้นเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดก่อนดีกว่า
1: ไปนะ
2: ซันต้ามานั่งทำอะไรตรงนี้อ่ะ
0: ก็เมื่อกี้เพิ่งมา
2: เออช่างเถอะช่างเถอะอย่าวิ่งชนใครเขาล่ะ
0: ยอดตา
2: สกปรกอ่ะไม่ไหวแล้ว

0: ไม่น่าเชื่อเนาะที่วัดในกรุงเทพขึ้นมา3ชั้นบรรยากาศก็สวยขนาดนี้เลย
1: เอ้าคุณวินทำไมอ่ะ
0: ถ่ายรูปอยู่ดูบรรยากาศสิสวยมากเลยนี่วัดในกรุงเทพนะเนี่ย
1: โอเคงั้นเจอกันข้างล่าง
0: ได้
1: นะ
0: ได้อ้าวพี่พี
2: อ้าวตกใจอะไรไม่เคยเห็นคนหล่อหรอ
0: หล่อถามจริงแต่งตัวอย่างนี้ไม่ร้อนหรอคิดว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์หรือไง
2: อ้าวร้อนอะไรนี่แต่งตัวคูลๆเป็นเด็กสวิตเซอร์แลนด์อ่ะแต่งตัวแบบบ้านๆเฉยๆหุ้ยไม่เอาได้หรอก
0: ถ้าไม่ร้อนลงไปกินข้าวกันไหม
2: โอ้ยไม่เอาไม่เอาพอดีสั่งแหละสั่งพิซซ่าสั่งไก่ทอดมาจากเจ้าดังเจ้าดัง
0: พี่วัดเราก็มีอาหารกินให้นะฟรีด้วย
2: โอ้ยไม่รู้อะไรแล้วไม่คูคนทูคูเท่ๆเขานี่ใช้ตรงใช้ตังกินร้านอาหารดังๆเข้าใจป่ะ
0: เอ้าตามใจแล้วกัน
2: ไปโอเควันนี้ก็สวยอย่างเงี้ยถ้ามีร้านอาหารนู้นนะนี่หมาตรงนี้โหร้านกาแฟตรงนี้แถมติดแอร์ทั้งวัดเพอร์เฟคจริงโคตรร้อนเลยอากาศเมืองไทย

0: ุ้ย
1: เฮ้ย
0: โหโอ้โห
1: อะไรตะลึงในความเท่พี่เหรอ
0: เกินนี่นึกว่าอยู่ในเมืองหนาวสิ
1: แน่นอนส่วนสบายสบายก็ต้องแต่งตัวสบายสบายดิ
0: โอเคโอเคพิซซ่ากับไก่ทอดมาส่งแล้วนะฮะจะไปกินก็กินเลย
1: ได้ได้ได้ได
0: ้แต่ว่านะเสื้อเยอะขนาดนี้ไม่ร้อนหรอเหงื่อชุ่มๆแล้วนะ
1: ไม่ร้อนเห็นเหงื่ออะไรเพิ่งอาบน้ำมาร้อนตรงนั้น
0: เฮ้ยพี่ใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเร็วพี่พีตายแล้ว
2: เสียงดังจังตะโกนทำไมเนี่ย
3: เอ้าพี่ทำไมพี่พีเป็นไรเหรอ
0: ก็จู่ๆคุยกันก็ล้มลงไปเลยอ่ะ
3: แต่งตัวซะขนาดนี้ไม่ดูสถานที่ไม่อยู่บรรยากาศเลยช่วยกันถอดเสื้อเร็วเผื่ออากาศจะถ่ายเทมากขึ้น
0: ก็ว่าอยู่ใส่เยอะซะขนาดเนี้ยคงจะร้อนอยู่หรอก
3: เอาพี่ดินันโทรเรียกรถพยาบาลให้หน่อยสิ
4: วันนี้นี่บรรยากาศดีจริงๆ

0: เที่ยวต่างประเทศมาเยอะก็จริงแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยน่าอยู่ที่สุดเลยว่าไหม
1: น่าอยู่มากเลยอะแต่หน้าหนาวเมืองไทยนี่แทบไม่เห็นเลยนะ
0: มีก็อยู่ทั้งภาคเหนือไงบนๆน่ะ
1: แต่มีบางคนอะอยู่เมืองไทยดีๆไม่ชอบชอบทำตัวเหมือนอยู่เมืองนอก
0: คุ้นๆนะเหมือนเรารู้จักอะน้องฟ้าใครจะชดที่รับไปกัน
2: ฮัลโหลค่ะพี่ซานต้า
0: ก็ภูเก็ต
2: ฮะจริงเหรอ
0: มีอะไรอ่ะน้ำฟ้า
2: ก็พี่พิงเป็นลมค่ะ
0: ฮะพี่บีเป็นลมเนี่ยนะโอเคโอเคงั้นพี่ไปดูกันเถอะไป
3: ใกล้ๆนิดๆใกล้ๆนิด
4: ๆก็งี้แหละแต่งตัวไม่ดูสภาพอากาศเลยดีนะไม่ช็อกเอา
5: แถมห้องก็รกอีกไม่รู้สุขภาพเป็นยังไงบ้าง
6: โอ้ยสำนึกผิดไปแล้วครับขอโทษครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะพ่อหนุ่มเอสกิโมชอบน้ำแข็งยังหนาวอยู่ไหมคะ
6: โอ้ยผิดไปแล้วครับ
2: สมหน้า
1: เอาหน้าเอาหน้าไม่เป็นไรก็ดีแล้ว
6: นี่พูดถูกพูดถูก
5: อุ้ยแย่แล้ว
4: เป็นแหละเราเนี่ยซานต้าเสียงดังตลอดเลย
5: คือว่าซันหิวข้าวอีกแล้วอ่ะมีใครสนใจเลี้ยงข้าวไหม
0: โอ้โหยังไม่สิ้นเดือนจ้ะขอโทษที
5: กินดีนะ
7: ขอเจริญพรสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายจากละครธรรมะที่ได้รับชมและรับฟังไปแล้วนั้นถ้าเราสังเกตดูการอยู่ในถิ่นอันสมควรนั้นก็จะประกอบไปด้วยทำให้สถานที่อยู่นั้นเป็นไปเพื่อสุขกายสบายใจไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่ทำงานเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศถ้าเราอยู่ที่ไหนที่นั่นมีความสุขกายสบายใจแล้วก็ถือว่าที่ตรงนั้นเป็นถิ่นที่อยู่อันสมควรสำหรับเราจึงขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนทำที่ที่เราอยู่นั้นให้สุขกายสบายใจก็จะขึ้นชื่อว่าอยู่ในถิ่นอันสมควรขออำนวยพร

0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆค่ะรับชมกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือสนุกสนานไหมคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันค้างไว้นะคะท่านพระครูค่ะว่าเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะของลูกเสือค่ะต้องเรียนถามท่านผอ.นะคะว่าทางโรงเรียนนะคะมีการเรียนการสอนอย่างไรคะใน5วันที่น้องได้เรียนนะคะต้องเรียนทุกๆวันหรือเปล่าหรือว่าเรียนเป็นเฉพาะบางวันนะคะแล้วก็เรียนกี่ชั่วโมงอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะอย่างที่เราได้แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นเนาะว่ากิจกรรมลูกเสือค่ะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่กำหนดเอาไว้ว่าให้เด็กทุกคนต้องได้เรียนนะคะทีนี้หลักสูตรก็ได้กำหนดเอาให้วิชาลูกเสือเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเราได้กำหนดโครงสร้างรายวิชาเอาไว้ให้น้องๆได้เรียนกันสัปดาห์ละ1ชั่วโมงนะคะสัปดาห์ละ1ชั่วโมงก็คือสัปดาห์ละ1วันค่ะส่วนแต่ละโรงเรียนก็แล้วแต่ว่าจะไปจัดวันไหนที่ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนแต่อย่างโรงเรียนราชบพิตรค่ะเราจัดไว้ที่วันพฤหัสบดี
0: มาเรียนสบายดีนะคะทีนี้เมื่อสักครู่ค่ะเกี่ยวกับถึงการเรียนนะคะทางโรงเรียนนะคะมีการวัดแล้วก็ประเมินผลหรือว่าเกรดออกไหมคะ
1: เออทายสิคะลูกเสือมีเกรดไหม
2: ถ้าจะมาคิดนะมันจะมีคำว่าผ่านกับไม่ผ่าน
0: หรือเปล่าคะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: อ๋อจะได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม
1: เพราะว่าลูกเสือเราจะไม่ได้มีเกรดนะคะแต่ว่าเราอ่ะจะประเมินจากหนึ่งเลยค่ะเวลาเรียนว่าเวลาเรียนพอไหมสองกิจกรรมที่ทำมาค่ะผ่านไหมคือหมายว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วผ่านตามคุณลักษณะที่ต้องพึงประสงค์ที่ต้องการไหมตามตัวชี้วัดที่เขากำหนดเอาไว้อะค่ะถ้าผ่าน2 อย่างนี้ผ่านในเงื่อนไขของเวลาผ่านในเงื่อนไขของการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้วก็ผ่านค่ะ
0: ผ่านค่ะ
2: สมมุติว่าพอ

0: เกิดในกรณีแค่สมมตินะถ้าไม่ผ่านจะทำยังไง
1: ก็ต้องเอาง่ายๆก็คือต้องมาซ่อม
0: มาซ่อมอ๋อ
1: ใช่ถึงแม้ว่าจะได้เกรด4ทุกวิชานะคะแต่ลูกเสือคุณมอผอ
2: แปลว่าไม่ผ่าน
1: ไม่จบเลยค่ะ
0: ไม่มาเรียน
1: แปลว่าไม่จบเลยมผคือไม่ผ่านก็คือไม่จบเลยแม้ถ้าวิชาอื่นได้เกรด4ทุกวิชาก็ตาม
0: แสดงว่าเกรดบางทีอาจจะไม่ทันแ
1: ต่ว่าต้องดูด้วยว่าถ้าอย่างวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยคุณไม่ผ่านเพราะถ้าไม่ผ่านก็แปลว่ายังไม่ได้รับการพัฒนาครบถ้วนตามหลักสูตรใช่ไหมคะ
0: ฉะนั้นอย่ามองข้าม
1: อย่ามองข้าม
0: อย่ามองข้าม
2: แล้วหน้าต่อไปค่ะถ้าเกิดเราพูดถึงอะค่ะการเรียนผ่านกับไม่ผ่านตรงเนี้ยค่ะแล้วบางครั้งเมื่อกี้เมื่อสักครู่พูดถึงการเข้าค่ายนะคะถ้าเกิดมันไปเข้าค่ายได้ไหมคะ
1: ไม่ไปเข้าค่ายได้ไหมถ้ามีความจำเป็นถ้ามีความจำเป็นนะคะคือโรงเรียนไม่ได้ใจร้ายขนาดโอ้โหแบบว่าไม่มียืดหยุ่นอะไรเลยถ้าหากว่ามีความจำเป็นก็สามารถที่จะทำได้อาจจะทำเป็นรายงานส่งหรือว่าอาจจะไปค้นคว้า
2: เผื่อน้องป่วยไม่ได้เดินทางไปก็สามารถทำรายงานได้
1: คือถ้าบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตเราก็ไม่สามารถที่จะพาน้องไปได้เช่นกันใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องทำงานทำรายงานหรือบางทีอาจจะทำโมเดลอะไรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาใช
0: ่อันนี้เข้าใจเนา
2: ะ
0: เพราะว่าบางทีพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยรักลูกเกินไปไม่อยากให้ลูกห่างจากตัวเองหรือเหตุผลอื่นอะไรก็แล้วแต่อันนี้เข้าใจ
1: บางทีน้องอาจจะมีโรคประจำตัวเงี้ยค่ะเราก็ต้องเซฟเซฟไหมเซฟไปก่อน
2: เซฟไปก่อนนะคะ
0: ใช่ใช่
2: ค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงกิจกรรมไปแล้วนะคะทางท่านผอ.ค่ะทางโรงเรียนนะคะแต่ละโรงเรียนนะคะต้องมีการเข้าค่ายทุกโรงเรียนอยู่แล้วนะคะทีน้องๆค่ะเวลาที่เราไปค่ะน้องๆมีฟีดแบ็กกลับมาอย่างไรบ้างคะในกิจกรรมเข้าค่ายการที่น้องๆฟีดแบ็กกลับมาว่าอยากให้จัดกิจกรรมอีกหรือว่ากิจกรรมมันหนักไปหรืออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเป็นปัจจุบันนี้เด็กๆชอบนะคะเพราะว่าถ้าส่วนตัวของผอ.เองอ่ะผอ.มองว่าเด็กส่วนใหญ่อ่ะเรียนเยอะพอเรียนเยอะเขาก็อยากที่จะออกเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวร่างกายบ้างโดยที่แบบออกไปเจอกับสถานการณ์จริงๆแล้วพอเขาไปทำกิจกรรมข้างนอกอะค่ะที่มันนอกเหนือจากหนังสือเรียนนอกเหนือจากตำราเรียนแล้วมันเป็นสิ่งใหม่ที่บางครั้งคือเราเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเราจะมองว่าโอ้มันก็เฉยๆเนาะมันธรรมดาแต่มันคือสิ่งใหม่สำหรับเด็กวัยเขาเขาจะตื่นเต้นมากแล้วเขาก็จะแฮปปี้มากแต่เชื่อไหมคะวันแรกเป็นเรื่องปกติมากเลยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าคืนแรกค่ะส่วนใหญ่ไม่นอนไม่รู้เป็นยังไง
0: ต
1: ื่
0: นเต
1: ้นค่ะอาจจะแบบว่าแปลกที่หรือยังไงไม่นอนไม่นอนไม่นอนเลยจริงๆก็คือแบบว่าคุณครูเวรนะคะต้องเดินมาแต่ละที่แต่ละที่ว่าต้องมาคอยดูกันว่าให้นอนนะอย่างนี้ค่ะแต่พอคืนที่สองเท่านั้นแหละค่ะ
0: หลับเป็นตา
1: หลับหลับสนิทเลยค่ะ
2: ต้องเรียนสอบถามท่านครูค่ะบางครั้งนะคะเห็นมีฐานที่แบบว่าปะแป้งก็ดีนะคะทาลิปสติกก็ดีหรือว่ามีแบบล้วงอะไรแบบเป็นปลาเป็นกบอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องมีฐานพวกนี้ด้วยนะคะ
1: จริงๆแล้วค่ะในแต่ละฐานนะเขาก็ต้องมีจุดประสงค์ของฐานนั้นฐานเช่นเชือกที่พระจะบอกเนาะคะที่เป็นเชือกสองเส้นให้เด็กข้ามไปใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหนึ่งก็คือเขาต้องการให้เด็กกล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็มีความกล้าหาญในการที่จะแบบก้าวข้ามไปนะแต่ว่าในทุกครั้งโรงเรียนเซฟให้อยู่แล้วโรงเรียนเซฟให้อย่างเซฟมากๆเลยเพราะเราก็ไม่อยากให้เด็กเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะไออย่างฐานล้วงไห่ล้วงอะไรเนี่ยที่แบบว่าคือจริงๆแล้วค่ะในนั้นอ่ะเราไม่ได้ใส่อะไรเราไม่ได้ใส่ปลาไหลเราไม่ได้ใส่อะไรขนาดนั้นหรอกค่ะเราก็คือแบบอยากให้เด็กอ่ะเขาได้แบบเขาได้ตัดสินใจได้มีจิตใจที่แบบเอาแล้วกล้าอะไรเงี้ยในนั้นอ่ะเอาเฉลยก็คือบางทีก็เป็นเฉากล้วยลอดช่องอะไรที่แบบว่าลอดช่องเน
2: า
1: ะ
2: ขนาดท้ายคือ
1: ลอดช่องสิงคโปร์ที่ตัวยาวๆเหนียวๆเนี่ยแล้วก็แบบอะไรที่แบบเละๆอย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะจริงๆก็ไม่ได้แบบเราไม่ได้แกล้งเด็กเราไม่ได้ใจร้าย
0: พอเอามือไปเองเด็กๆด้วย
1: ใช่เขาก็จะมีแต่ละอันเขาก็จะมีวัตถุประสงค์ของฐานนั้น
2: ๆแล้วเราคลิกการ์ดกันไหมคะ
1: โอ้สุดๆเลยค่ะอย่างบางอย่างอ่ะเอาฐานง่ายๆเนาะกู้ระเบิดที่จะมีแบบเป็นหนังยางเชือกเป็นเชือกยาวๆแล้วก็ให้ไปเอาขวดเอาดึงทุกคนต้องดึงพร้อมกันนะคะแล้วค่อยๆปล่อยพร้อมกันเพื่อที่จะแบบหยิบขวดขึ้นมาให้ได้อันนี้มันก็ทำให้เราต้อง

0: ใช้ทักษะที่ทำงานเป็นทีมมากๆเลยสกีบกหรืออะไรโหทุกอย่างเลยค่ะ
1: พูดง่ายๆว่าเราไม่สามารถเก่งคนเดียวได้ใช่ไหมคะท่านครูคะเราต้องมีการรวบรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นสติสัมปชัญญะนะคะความกล้าการคิดวิเคราะห์นะคะที่สำคัญที่สุดคือการทำงานเป็นทีมนะคะ
0: แล้วก็สิ่งหนึ่งค่ะที่เรามักจะพบได้ในค่ายเนาะค่ะบางทีอาจจะมีการที่แบบว่าทำอะไรผิดพลาดแล้วเขาให้อภัยกันเป็นภาพที่น่ารักมาก
1: น่ารักมากเลยนะคะ
2: เป็นการสอนนอกห้องเรียน
0: ค่ะให้อภัยกันบางทีก็เราเห็นภาพที่เขาช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องสอนเลยเนาะคือการที่สอนแบบว่าคุณหนูต้องช่วยเหลือกันนะบางทีมันไม่ต้องสอนเลยค่ะเหตุการณ์ให้สถานการณ์เนาะสถานการณ์พาไปให้เขาแบบได้เรียนรู
2: ้เหมือนกับว่าไม่ซ้ำเติมกัน
0: ใช่
2: พอคนนั้นผิดก็บอกไม่เป็นไรหรอก
0: แล้วภาพผิดภาพเหนือค่ะยังเดินทางไกลเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามันจะมีเด็กที่แข็งเด็กที่แข็งแรงเขาก็จะเดินแบบไม่เหนื่อย
1: ชอบ
0: แล้วก็จะมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เหนื่อยมากเหนื่อยเขาช่วยกันนะคะเราจะไม่เห็นเลยที่ว่าไอ้คนที่เดินแข็งแรงเดินไปก่
2: อ
0: นปล่อยเพื่อนทิ้ง
1: ก็จะรอกันใช่ไหม
0: รอกันพากันจูงกันเดินกอดคอกันไปมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเนี่ยแหละทำไมแบบมันเป็นกิจกรรมที่มันสอนอะไรหลายๆอย่าง
1: เมื่อสักครู่เราพูดถึงฐานที่เดินแล้วทีนี้เนี่ยในกิจกรรมค่ะต้องมีบ้างนะคะที่แบบว่าไปแบบเปิดนั่นเปิดนี่โดนลวดน้ำเกี่ยวโดนอะไรเกี่ยวมีบาดแผลน้องๆสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วอะค่ะน้องๆทำได้ไหมด้วยความที่อย่างของเรียนผอ.เป็นเด็กเล็กเนาะได้บ้างแต่ก็ไม่ได้แบบว่ามั่นใจให้เด็กเขาทำเองเพราะเราเป็นเด็กเล็กเราก็กลัวในเรื่องของความไม่สะอาดแต่ทีเนี้ยในการที่ไปอย่างเงี้ยค่ะก็เราจะต้องมีทีมงานดูแลในเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วจะมีทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลยเตรียมพร้อมคือไปอย่างเงี้ยค่ะทางโรงเรียนต้องเซตบุคลากรว่าใครต้องดูตรงนี้แม้กระทั่งเดินทางไกลอ่ะเราจะต้องมีรถเดินตามรถขี่ตามเด็กเดินเลย
2: กันพลาดกันพลาด
0: ปฐมพยาบาลก็เป็นหนึ่งบทเรียนนะคะ
1: น้องๆได้เรียนด้วยเหรอคะ
0: ได้เรียนค่ะ
1: นอกจากว่าเดินทางไกลแล้วกิจกรรมผ่านแล้วทำอาหารแล้วรอบกองไฟก็ยังมีได้เรียนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0: ได้เรียนอย่างน้อยๆค่ะจริงๆเขาทำแผลอะไรเขาทำไม่ได้ดีเท่าผู้ใหญ่หรอกแต่ว่าเขาจะรู้ว่าสมมติว่า
1: โดนลดบาดค่ะลดหนังบาด
0: เขารู้ต้องน้ำสะอาดล้างก่อนเลยเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้เป็นเบื้องต้นเนาะเขารู้ว่าต้องเอาน้ำสะอาดล้างแล้วต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดยังไงนะคะแต่สิ่งที่เขาได้เห็นช้าที่สุดเลยถ้าเขาล้มเขาจะรู้เลยว่าเขาขยับไม่ได้แล้วถ้าเห็นเพื่อนล้มเขาจะต้องรู้เลยว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปยกเพื่อนได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นการบาดเจ็บทางไขกระดูกสันหลังหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้ว่าแบบมันต้องอย่างนี้นะหรือว่าการติด
1: ก็ใช่
0: อย่างน้อยๆอ่ะเขายังเล็กมากเขาอาจจะยังดูแลคนอื่นไม่ได้แต่สิ่งที่เขาทำได้คือเขาอ่ะดูแลตัวเองได้แล้วเขารู้ว่าต้องปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างไร
1: ค่ะสุดยอดเลยค่ะท่านพระครูค่ะ
2: ดีถ้าที่ฟังผอ.พูดมาทั้งหมดรู้สึกว่าอยากย้อนกลับไปวัยเด็กเหมือนเดิมเพราะว่าที่พ่อพูดนี่คือภาพตอนเด็กๆนี่โผล่ขึ้นมาตลอดเลยแต่ว่าเด็กสมัยนั้นกับเด็กสมัยนี้กิจกรรมต่างกันเนาะ
0: ต่างกันค่ะสมัยนี้เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเราต้องเพลย์เซฟให้เด็กมากขึ้นในหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าบางทีอันตรายมันปัจจุบันอันตรายมันมากขึ้นหรือยังไงไม่รู้เนาะว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคะ
2: เจนเรานี่คือเจ็บได้สีทนได
1: ้สีทนได้
2: เจนนี้สีทนไม่ได้
0: สมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทำกิจกรร
2: ม
0: แบบนี้
1: ทีนี้ในระหว่างที่เราเรียนลูกเสืออย่างเงี้ยค่ะเราต้องขอเรียนสอบถามนะคะท่านผอ.แล้วก็ถามแนวคิดของท่านครูด้วยค่ะว่าด้วยปัจจุบันนะคะมี AI เข้ามานะคะท่านผอ.ได้ใช้ AI อะไรเกี่ยวกับการบูรณาการในรายวิชาลูกเสือหรือเปล่าค่ะ
0: ในคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าถามว่าใช้ AI ไหมเราอาจจะยังไม่ได้ถึงกับขั้นนั้นแต่ณตอนนี้ตอนเนี้ยอย่างเช่นเรื่องเข็มทิศเรามีสอนเรื่องเข็มทิศใช่ไหมคะปกติเรามีพกเข็มทิศไปเลยตั้งเลยเข็มทิศอันนี้ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวัน แต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะ

0: เรามีโทรศัพท์
1: อ
0: ค
1: ื
0: ่ะ
1: ม
0: แล้วในแอปอ่ะมันก็จะมี
1: อ๋อ
0: ใน
1: เข็
0: โท
1: ม
0: ร
1: ท
0: ศ
1: ิ
0: ัพท์
1: ป
0: จะมีเข็มท
1: อื
0: ิปที่มันอยู่เนี่ย
1: ม
0: ซึ่งถ้าถามว่าอันไหนตรวจมากกว่ากันณปัจจุบันนี้
1: ค่ะ
0: เราก็น่าจะเป็นที่มันอยู่ในโทรศัพท์ถูกต้อง
1: ค
0: ไหม
1: ่ะ
0: คะเพราะว่ามันใช้ได้มันมีจริงเพราะว่าปกติออกจากบ้านเราพกโทรศัพท์
1: ค่ะ
0: คงไม่ค่อยมีคนที่ออกจากบ้านแล้ว
1: เพ
0: พ
1: ราะ
0: ก
1: เข็ม
0: เข
1: ท
0: ็
1: ิ
0: ม
1: ป
0: ทิศอันนี้แหละค่ะที่เราประยุกต์ใช้ให้มันทันสมัยมาก
1: เพราะว่า
0: ขึ้น
1: น้องๆเนี่ยก็มีเครื่องมือการสื่อสารก็คือโทรศัพท์มือถือนะคะน้องๆสามารถโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เปิดเข็มทิศแล้วน้องๆดูเป็นไหมคะ
0: เป็นค่ะ
1: น้องๆดูเป็นด้วย
0: มันง่ายนิดเดียว
1: อ๋อดูทิศได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วมันมีกิจกรรมที่สนุกด้วยนะเราก็จะให้เขาไปหาของเราก็จะของไปซ่อนไว้แล้วเราก็จะมีโจทย์ให้เขาว่าไปทางทิศเหนือ19
1: ค่ะ
0: พอเจอแล้วปุ๊บให้หันไปทางทิศตะวันออกอีก29เ
1: น
0: ี
1: ใช
0: ้
1: ้
0: ย
1: การบูรณาการจากทางออนไลน์นี่หรอ
0: ใช่แล้วเขาก็ไปสุดท้ายเขาก็หาชิ้นอันนั้นเจอสนุกค่ะสนุก
1: แล้วมีน้องๆที่ดูไม่เป็นไหมคะน่าจะน้อยมาก
0: น้อยมาก
1: น้อยมากเพราะว่าปัจจุบันนี้มีการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้สื่อนวัตกรรม
0: ใช่ใช่มัน
1: เกี่ยวกับการสื่อสารเข้ามานะคะสุดยอดมากนะคะท่านพระผู้ขา
2: เรียกว่าตามยุคตามสมัย
1: ค่ะนอกจากการที่เราเนี่ยใช้ในการดูเข็มทิศแล้วอะค่ะในระหว่างที่เราเรียนในคลาสเรียนอย่างเงี้ยค่ะคุณครูได้เปิดสื่อตรงจุดเนี้ยค่ะให้น้องๆดูไหมคะเกี่ยวกับทางออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันเนี้ยก็จะมีบ้างที่เราจะใช้สื่อทางออนไลน์มาสอนให้น้องๆดูมีในบางเรื่องที่มันเหมาะสมอย
1: ่
0: างเงี้ยค่ะ
1: ให้เขาสำคัญแล้วก็เรียนอ่อนทุกจุดนะท่าน
0: บางทีเราก็ให้เขาเป็นคนกวาดด้วยเนาะการจัดกระโปรงกระเป๋าเงี้ย
1: แล้วน้องคุณว่าจะทางมือถือหรอ
0: ทางมือถือก็ได้ทางคอมพิวเตอร์ก็ได้
1: เพราะว่าน้องๆเนี่ยได้เกิดกระบวนการบูรณาการเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยใช้ AI เข้ามาอาจจะถาม ChatGPT เราจะไปเข้าค่าย
0: ใช้อะไรบ้าง
1: ต้องใช้อะไรบ้างใช่ไหมคะแสดงว่าแบ่งเบาภาระนะคะ
2: ถือว่า AI ช่วยทุกเรื่องเลย
0: โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนดิจิทัลด้วยค่ะ
1: ว้าว
2: โรงเรียนแรกมาพิเศษธรรมดา
0: เป็นโรงเรียนดิจิทัลด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆจะมีทักษะในการค้นหาหรือว่าสืบค้นข้อมูลได้เก่งมากๆเลยอย่างจัดกระเป๋าอย่างไรเขาสามารถให้ช่วย AI ช่วยคิดได้เลยนะคะ
2: ถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กสมัยนี
1: ้
2: สมัยเราต้องมานั่งคิดเตรียมอะไรบ้าง
1: มีกระดาษแล้วค่อยติ๊ก
0: เขาก็จะมีเทคนิคอีกนะจัดกระเป๋าคือมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะคือถ้าแบบเนี่ยคนทั่วไปจะแบบอะไรควรที่จะเอาไว้ข้างล่างสุดอะไรควรที่จะไว้บนตูดมันก็มีเทคนิค
1: ท่วงแบบบาลานซ์ในการที่เราจะแบบแครี่สะพายหลัง
0: ใช่ใช่ด้วยแล้วก็ความอะไรลำดับการใช้
1: สำคัญทุกจุด
0: ใช่เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าวิชาลูกเสือ
1: สำคัญมากๆเลย
0: สำคัญน่าเรียนนะน่าเรียน
1: อยากจะ
0: ใช้ได้ในชีวิตจริง
1: กลับไปอีกรอบได้ไหมท่านครู
2: นั่นสิก็มาถึงจุดนี้แล้วอาตมาก็เชื่อว่าน้องๆที่ติดตามรายการของเราอยู่ตอนนี้ท่านผอ.ได้พูดมาทั้งหมดนั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่กำลังอยู่ในวัยเรียนถ้าหากว่าคนไหนหรือน้องๆคนไหนที่คิดว่าลูกเสือไม่สำคัญก็ขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่เพราะจริงๆแล้ววิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญกับพวกเราทุกๆคนสามารถนำไปต่อยอดได้ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความสามัคคีเราจะเห็นว่ากิจกรรมลูกเสือนั้นเมื่อเรามาเรียนแล้วมาอยู่รวมกันแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต่อยอดให้สูงสุดในอนาคตต่อไปก็คือเรื่องความสามัคคีนั่นเองและถ้าเกิดเราอยู่เป็นแล้วก็จะเห็นความสุขคำว่าอยู่เป็นเห็นสุขก็คือหมายความว่าเรามีกิจกรรมอะไรแต่ละวันเราทำแล้วกิจกรรมนั้นอยู่กับเราแล้วให้เรามีความสุขจึงจะมีความสุขเรียกว่าอยู่เป็นก็จะเห็นความสุขขออนุโมทนากับพวกเราทุกท่านทุกคนในการติดตามวันนี้ขอเจริญพร
1: น้องๆคะก่อนที่จะจบรายการในวันนี้นะคะอยากจะให้ท่านผอ.นะคะช่วยฝากอะไรให้กับทางบ้านค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะพอขอฝากให้น้องๆนะคะเปิดใจนะคะแล้วก็ให้สนใจในกิจกรรมลูกเสือให้มากมากๆเลยเพราะว่าถ้าหากว่าน้องๆสนใจในกิจกรรมลูกเสือค่ะกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่สนุกไม่น่าเบื่อนะคะและที่สำคัญน้องๆจะสามารถนำทักษะที่น้องๆได้เรียนไปอะค่ะเอาไปใช้ได้ในอนาคตจริงๆนะคะค่ะพอก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะ
1: ค่ะและในลำดับถัดไปนะคะก็ต้องพวกเรานะคะทั้งอาจารย์เอิงนะคะแล้วก็ท่านผอ.นะคะต้องขอกราบลานะคะท่านพระครูวิบูลย์ธรรมทัตด็อกเตอร์นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: และเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
2: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
3: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
2: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
2: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
0: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
2: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
2: แม่ทำอะไรอยู่

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตรวันนี้เรามาพูดถึงการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืนนะคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงการเขียนแผนธุรกิจนะซึ่งนักศึกษาก็จะต้องมีการฝึกทักษะนะในการเขียนแผนธุรกิจในแต่ละด้านนะอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวที่เป็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะที่จะเป็นพระเอกในการที่จะใจหรือนำเสนอคุณค่าแก่ผู้บริโภคนะคะนะเมื่อผลิตภัณฑ์เราดีแล้วช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น 4P นะ Price Place Promotion หรือแม้กระทั่งทรัพยากรอื่นๆน่ะมันก็จะรอตามกันมาทีนี้ในการจัดการธุรกิจเนี่ยมันเป็นการผลิตที่มันใช้ทรัพยากรอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของดินหรือแม้แต่แหล่งน้ำนะป่าไม้นะหรือแม้แต่ชั้นบรรยากาศนะอากาศบริสุทธิ์เนี่ยนะคะน้ำบริสุทธิ์พวกนี้นะคะมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องรักษาไม่ให้มันเสื่อมไปอย่างรวดเร็วนะในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้เนี่ยนะหรือไม้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพืชสาขาพืชต่างๆเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการฟื้นฟูนะเพราะนั้นการฟื้นฟูเราก็มองย้อนไปที่ที่ดินนะที่ดินจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็ผลิตผลจากไม้นะเมื่อทำการใช้ไม้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการปลูกขึ้นมาใหม่ทดแทนนะเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวนะเป็นปอดในการฟอกอากาศนะให้กลับมาบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานะเพราะนั้นในการดูแลรักษาดินที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญในเรื่องของการทำการเกษตรเนี่ยก็ต้องมีวิธีศึกษาวิธีการบำรุงดินนะให้อากาศให้อาหารแก่ดินนะไม่ให้ดินนั้นเสื่อมสภาพนะก็จะมีการใช้วิธีการเกษตรแบบยั่งยืนนะแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพนะเพื่อไม่ได้ทำลายคุณค่าหรือความอุดมสมบูรณ์ของดินลงไปนะคะเพราะนั้นแนวคิดของการเกษตรอย่างยั่งยืนเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างมากเลยในปัจจุบันนะเพื่อที่จะให้ลูกหลานนะเข้ามาทำธุรกิจการเกษตรนะทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเขาเองหรือแม้กระทั่งเพื่อการค้านะทำธุรกิจต่อไปด้วยความยั่งยืนด้วยเช่นกันนะคะในทางเว็บไซต์ของ Research Cafe ของ TSRI นะคะก็ได้นำเสนอ7หลักการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนนะคะนะซึ่งระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเนี่ยให้ชุมชนได้มีการพัฒนารูปแบบการเกษตรบนฐานของภูมินิเวศสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรที่มีอยู่นะเกิดการพึ่งตนเองนะแล้วก็มีความเป็นธรรมพร้อมเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะคะมันก็จะสอดคล้องกับแนวการพัฒนาเศรษฐกิจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ที่จะมีความ

ดุลนะทั้งการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงความสมดุลดังกล่าวนี้นะคะมุ่งที่จะทำธุรกิจโดยใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองนะคะเพื่อสร้างผลกำไรสร้างความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนนะคะรายได้ที่ได้มาก็เอามาเยียวยานะร่างกายที่เราได้มีการบริโภคสารเคมีใช่ไหมฮะบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีหรือแม้แต่สภาวะแวดล้อมที่มีมลพิษเนี่ยนะคะเพราะนั้นเราก็เอากำไรหรือเงินที่ได้มาจากการขายสินค้าก็มารักษาตัวเองเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้เกิดความสมดุลเห็นว่าเมื่อประชากรมีการเจ็บไข้ได้ป่วยปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้การเรียนรู้หรือการพัฒนาเศรษฐกิจนะมันก็หยุดชะงักไปชั่วคราวนะจนกว่าประชากรเหล่านั้นเนี่ยจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะเขาก็จะทำการสร้างสรรค์ทำให้เกิดนวัตกรรมมีไอเดียต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจก้าวหน้าไปอีกนะคะจึงมีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์นะเช่นเดียวกันมนุษย์ก็ย่อมมีสังคมมีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ของเขานะเพราะนั้นมนุษย์ที่อยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีแต่มลพิษมันก็ยังวนเวียนในเรื่องของการเจ็บไข้อยู่ดีนะคะนะเพราะนั้นแม้ภาคการเกษตรจะเป็นแหล่งผลิตอาหารป้อนประชากรโลกที่สำคัญแต่ความจริงที่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็คือภาคการเกษตรนั้นน่ะในปัจจุบันได้สร้างปัญหาขึ้นมามากมายรู้หรือไม่ว่าพื้นที่การเกษตร1ใน3ของโลกอยู่ในดินภาวะดินเสื่อมโทรมเพราะมีการใช้ประโยชน์จากระบบเกษตรกรรมแบบแผนปัจจุบันขณะเดียวกันระบบเกษตรกรรมแบบแผนปัจจุบันนี้เองก็ยังเป็นระบบที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปด้วยหากทุกอย่างยังคงดำเนินต่อไปเช่นนี้ก็มีความเป็นไปได้มากว่าภาคเกษตรนะยังต้องเผชิญกับปัญหาพื้นที่ผลิตอาหารที่ไม่เพียงพอรวมถึงระบบนิเวศเสื่อมโทรมลงซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารทั้งสิ้นนะในเรื่องของระบบเกษตรกรรมแบบตั้งเดิมที่แบบเป็นเชิงเดี่ยวนะปลูกพืชชนิดเดียวเราใช้พื้นที่อย่างกว้างขวางเนี่ยใช้พื้นที่มากเกินไปเนี่ยเราก็ต้องใช้ทรัพยากรน้ำปุ๋ยยาฆ่าแมลงต่างๆมันก็จะมีปัญหาเรื่องของดินเสื่อมโทรมแล้วก็เกษตรกรก็จะได้รับมลพิษนะเข้าไปในร่างกายสารเคมีเข้าไปในร่างกายนะปัจจุบันก็ได้มีการเปลี่ยนมาเป็นเกษตรแบบผสมผสานนะซึ่งใช้หลักทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพราะนั้นแนวคิดแบบเกษตรผสมผสานนะฮะจึงแก้ปัญหาในเรื่องของการใช้ทรัพยากรดินนะเพราะว่ามันมีการออกแบบเป็นที่ดินนะมีการแบ่งสรรปันส่วนนะแล้วก็มีส่วนที่เป็นบ่อน้ำด้วยในการจัดสรรน้ำนะคะนะอีกทางก็มีการใช้ระบบมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพนะลดการใช้สารเคมีลงนะคะจากสถานการณ์ดังกล่าวก็หลายประเทศนะคะก็ได้มีการพัฒนาระบบเศรษฐกรรมใหม่นะเศรษฐกรรมใหม่ขึ้นมาซึ่งรูปแบบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ได้ก็คือระบบเกษตรแบบยั่งยืนนะคะทั้งนี้ระบบเกษตรแบบยั่งยืนก็จะเป็นระบบที่ให้ชุมชนนั้นมีรูปแบบของการเกษตรบนฐานของภูมินิเวศสังคมวัฒนธรรมรวมทั้งบนฐานทรัพยากรในแต่ละด้าน

ที่เกษตรกรและภูวินิเวศสังคมนะและวัฒนธรรมนั้นๆมีอยู่แต่จะให้คุณค่าและมูลค่าที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันอย่างน้อยก็ก่อให้เกิดการพึ่งตนเองเป็นธรรมมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะมีอยู่7แนวทางที่จะทำให้เกิดเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะรูปแบบของการผลิตการใช้ปัจจัยการผลิตตัวของเกษตรกรแล้วก็ชุมชนเองนะคะแล้วก็ระบบอาหารในชุมชนการปฏิรูปการเกษตรการค้าแล้วก็การกำหนดราคาแล้วก็นโยบายสิ่งแวดล้อมอันนี้ในเชิงของมหาภาคเนี่ยโดยเฉพาะนโยบายจากภาครัฐน่ะถือว่าเป็นกลไกสำคัญเลยในการให้สิทธิ์หรือบังคับหากมีการละเมิดใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเกินไปนะคะหรือว่าลุกที่ป่าสงวนอย่างนี้เป็นต้นหรือการผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษเกิดคาร์บอนอย่างเช่นการเผาป่าอย่างเงี้ยค่ะเห็นได้ชัดเลยการเผาป่าทำให้เกิดคาร์บอนสภาวะเรือนกระจกก็จะต้องมีกฎหมายในการกำกับนะคะนี้ถ้าเรามาดูในแต่ละตัวนะคะอย่างหลักการที่หนึ่งนะคะในเรื่องของอาหารเพราะว่าเราต้องทำให้เกิดครัวไทยสู่ครัวโลกแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมีการลำดับความสำคัญในการผลิตอันนี้ผู้คนก็จะเข้าถึงแหล่งอาหารอย่างเพียงพอแล้วก็มีการผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายในชุมชนเพราะนั้นอาหารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีพเพราะว่าเป็น1ใน4ของปัจจัย4อาหารที่มีความสำคัญในปัจจุบันก็คืออาหารที่ลดการปนเปื้อนจากสารเคมีเห็นไหมคะปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการผลิตในประเทศก็ดีหรือว่าการนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของคุณภาพการปนเปื้อนสารเคมีอย่างผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนเข้ามาพืชผักหรือว่าผลไม้ก็ตามก็จะมีข่าวเรื่องของการมีการตรวจสอบพบว่ามีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ในผลไม้และผักเหล่านั้นนะคะทีนี้มันก็ส่งผลต่อห่วงโซ่เนาะในเมื่อมีการนำเข้าสินค้าที่มีการปนเปื้อนเข้ามาเนี่ยผู้บริโภคก็ร้องเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ส่งผลให้หน่วยงานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเมื่อพบเห็นเนี่ยความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้าชนิดนั้นก็ลดลงหรือไม่มีเลยก็เลยแม่ค้าทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะจำหน่ายสินค้าได้ไม่สามารถที่จะจำหน่ายสินค้าที่ปนเปื้อนสารเคมีนั้นได้ก็เลยต้องเลิกการจำหน่ายสินค้านั้นไปแล้วก็สินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ก็ทำยังไงที่จะระบายให้ได้มากที่สุดจำหน่ายหรือลดราคาให้ถูกที่สุดเพื่อที่จะยังคงมีเงินหมุนเวียนยังมีเงินที่จะไหลเข้ามาแล้วก็ไปซื้อสินค้าประเภทอื่นทีนี้ในเรื่องของอาหารเนี่ยก็มีความจำเป็นในการดำรงชีพของนักศึกษานักศึกษาก็ถ้าเกิดอยู่หอพักไม่มีเวลาที่จะทำอาหารกินเองเนี่ยก็ต้องไปซื้ออาหารจากข้างนอกมานะเพราะนั้นก็อาจจะมีการบริโภคณร้านที่นักศึกษามีความไว้ใจนะคะสามารถที่จะกำกับบอกส่วนผสมอื่นๆที่เราต้องการให้แม่ค้าเนี่ยทำการปรุงให้เราได้เพราะนั้น

ถ้านักศึกษาสามารถที่จะทำการปรุงอาหารในบ้านของนักศึกษาเองก็ถือว่าเป็นการดีนะเพราะว่าสามารถที่จะกำหนดชนิดของวัตถุดิบได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีการใส่อาหาร

ก็ทำให้เกิดความมั่นคงความปลอดภัยทางด้านอาหารก็ถือว่าเป็นหลักการแรกเลยนะนี่เรื่องของความมั่นคงนะคะก็ถือว่าการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆเนี่ยมันมีปริมาณมากพอที่จะเลี้ยงทั้งคนในครอบครัวเราเลี้ยงทั้งคนในประเทศแล้วก็ยังส่งขายไปยังต่างประเทศนะเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยก็มีความเข้มแข็งทางด้านของสินค้าเกษตรนะมีทรัพยากรที่เหมาะสมต่อการผลิตสินค้าเกษตรนะจึงเป็นที่น่าสนใจเป็นที่จับตามองของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนเกี่ยวกับการผลิตแปรรูปสินค้าอาหารนะคะสองก็คือหลักการด้านทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรการผลิตนะคะนะเพราะนั้นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติก็คือสภาพดินและทรัพยากรที่ประกอบกับในดินนะไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำความอุดมสมบูรณ์ของดินป่าไม้นะคะก็จะต้องเหมาะที่จะทำการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆนะเพราะนั้นที่ดินหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยตัวชุมชนนะประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้นนะก็จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและเข้าถึงทรัพยากรเพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียมนะเพราะนั้นเพื่อความยั่งยืนเนี่ยจะต้องให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรนะจัดอาสาสมัครนะที่จะตรวจตราว่ามีใครเข้ามาบุกรุกทรัพยากรของเรานะมีใครเข้าไปบุกรุกสวนนะหรือไร่นาที่เป็นของชุมชนของเรานะหรือเป็นกลุ่มอาสาสมัครนะที่ก่อตั้งเพื่อที่จะเป็นมอนิเตอร์นะเพื่อเตือนภัยในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะที่มันจะกระทบต่อดินน้ำอากาศนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นนิเวศใช่ไหมคะชุมชนสมาชิกในชุมชนก็เป็นหนึ่งในนิเวศนั้นด้วยก็ต้องมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆนะเขาก็มีเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสมาชิกในชุมชนเราด้วยก็ต้องได้รับความเป็นธรรมและความเท่าเทียมนะก็จะเห็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะที่เป็นหมาจรแมวจรทั้งหลายเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่เหมือนกันนะที่ทำให้ชุมชนสังคมเนี่ยได้รับผลกระทบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมาจรแมวจรที่มีปริมาณมากเกินไปแล้วส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนตรงนี้ก็จะต้องมีการหารือกันนะว่าจะทำการควบคุมปริมาณหมาจรแมวจรยังไงนะอาจจะมีการสร้างบ้านเป็นจัดโซนนิ่งให้เขานะซึ่งมีความห่างไกลจากชุมชนนะก็อาจจะอยู่ในผืนป่านะหรือที่ทำการจัดสรรสำหรับพวกเขานะคะนะแล้วการปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องมีมนุษยธรรมนะคะเพราะนั้นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะก็ต้องมีการจัดตั้งอาสาสมัครนะคะอย่างที่ได้กล่าวไว้เขาก็จะเป็นกลไกหนึ่งนะในการสอดส่องดูแลนะเผื่อมีคนภายนอกเข้ามาลุกล้ำทรัพยากรในถิ่นของเราแล้วก็จะมีหนทางในการที่จะกีดกันไม่ให้เขามาทำร้ายทรัพยากรของเราได้ค่ะแนวทางอันที่3นะคะก็คือรูปแบบการผลิตปัจจัยการผลิตนะคะก็ถือว่าในการทำเกษตรแบบผสมผสานนะคะก็เป็นไอเดียที่จะทำให้เกิดประโยชน์นะแล้วก็แก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการทำแบบเกษตรเชิงเดี่ยวนะ

เพราะว่าอย่าลืมว่าในเกษตรผสมผสานเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งพื้นที่นะที่เป็นทำนานะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้สำหรับทำนาเอาไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์นะที่อยู่อาศัยนะปลูกพืชล้มลุกปลูกพืชยืนต้นนะฮะขุดบ่อนะเพื่อการบริหารจัดการน้ำนะในบ่อน้ำเนี่ยมันก็จะมีสัตว์น้ำนะเพื่อที่จะทำให้เราได้มีความมั่นคงทางอาหารได้ด้วยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะพึ่งพากันนะก็สมมติว่าในฟาร์มของเราเนี่ยมีการเลี้ยงไก่ใช่ไหมคะเลี้ยงไก่นะในเชิงจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยนะก็เพื่อที่จะเสริมสร้างทำให้ผลผลิตของตนนั้นน่ะมีผลผลิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้สารเคมีนะนี่ก็ใช้ระบบของจุลินทรีย์ในการผสมเกสรหรือในการกำจัดศัตรูพืชนะทางนี้ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเลยเพราะนั้นระบบอาหารเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นได้ทั้งการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือการแปรรูปนะการปฏิรูปการเกษตรที่ใช้นะนวัตกรรมเข้ามาแล้วก็มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแนวทางที่6นะฮะก็คือการค้าราคานะทีนี้ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมในชุมชนเนี่ยในการดำเนินการค้าขายสินค้าในชุมชนน่ะมันก็เป็นแบบพึ่งพานะไม่ได้เอากำไรมากนะคะโดยเฉพาะการถ้ามีการรวมตัวในรูปแบบของสหกรณ์น่ะนะคะอันเนื่องมาจากการที่ประชาชนในชุมชนนั้นมีความเดือดร้อนทางด้านที่ผลผลิตเนี่ยมีความผันผวนด้านราคาและปริมาณนะก็เลยมีการก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นมานะเป็นสหกรณ์การเกษตรนะคะก็ทำหน้าที่ในการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรที่มีราคาถูกนะหรือจัดสรรสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าธนาคารพาณิชย์นะแล้วก็เป็นศูนย์ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรนะแล้วก็หาตลาดนะตลาดก็อาจจะเป็นตลาดในชุมชนนั่นเองนะคะแล้วก็ตลาดข้างนอกชุมชนนะเพราะนั้นถ้าเป็นตลาดในชุมชนเนี่ยก็จะขายผลผลิตของสมาชิกในราคาที่ไม่แพงนะแล้วก็หาตลาดภายนอกชุมชนนะที่อาจจะเป็นร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่สามารถจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกในราคาที่สูงขึ้นนะแล้วก็รายได้ที่ได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะหรือผลกำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่สหกรณ์เพื่อที่จะแบ่งปันกระจายรายได้ให้กับสมาชิกนะตามสัดส่วนที่ถือหุ้นกับเกษตรกรที่ถือหุ้นกับสหกรณ์นะนี่ก็เป็นรูปแบบที่จัดตั้งในรูปแบบของสหกรณ์เพื่อทำการผลิตและการค้านะนะหรือถ้าเป็นลักษณะของผู้ประกอบการนะที่ไม่ได้ไปอิงกับสหกรณ์นะก็จะทำในรูปแบบของผู้ค้ารายเดียวหรือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นบริษัทก็แล้วแต่นะก็ทำกระบวนการที่คล้ายคลึงกันกับสหกรณ์เพียงแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกที่มีความเดือดร้อนนะเพราะนั้นผู้ประกอบการก็เล็งเห็นว่าเขาควรจะทำประกอบการอะไรนะแล้วก็ทำเพื่อจุดประสงค์ที่เป็นกำไรเป็นหลักนะคะนะเพราะนั้นผลผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถจำหน่ายจ่ายแจกจำหน่ายไปยังลูกค้าในชุมชนแล้วก็นอกชุมชนได้แล้วก็การตั้งราคาก็อาจจะแพงกว่าการจัดตั้งเป็นสา

ากรนะคะนี่ในการอยู่ร่วมกันในชุมชนเนี่ยก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะคะเพื่อความยั่งยืนเพราะนั้นผู้ประกอบการก็ไม่ควรที่จะตั้งราคาที่แพงจนเกินไปนะแล้วในขณะเดียวกันนะคะถ้าผู้ประกอบการนั้นอ่ะมีความเข้มแข็งมีกำไรมีทุนมากพอแล้วเนี่ยนะก็อาจจะทำเป็นลักษณะของกิจการเพื่อสังคมต่อได้นะคะก็คือเริ่มต้นอาจจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรนะนะทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ก็แล้วแต่หรือรับซื้อผลผลิตจากสหกรณ์เลยก็ได้นะในราคาที่เป็นธรรมนะแล้วก็ให้เกษตรกรอยู่ได้ด้วยนะแก้ไขหนี้สินของเขาได้ด้วยนะเมื่อรับซื้อมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตแปรรูปต่างๆนะแล้วก็มีการขายจำหน่ายสินค้าในตลาดชุมชนก็มีช็อปนะที่เป็นการก่อตั้งของผู้ประกอบการนะหรือสมาชิกชุมชนร่วมกันนะคะนะเช่นเดียวกันนะเมื่อมีผลกำไรผู้ประกอบการก็อาจจะมีการคืนกำไรสู่ชุมชนได้นะคะนะเพราะนั้นการค้านะที่เกิดจากการประกอบการนะที่เป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในภาคเกษตรกรรมได้ในแนวทางที่7นะก็คือนโยบายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะคะนโยบายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนเป็นการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่เชื่อมโยงระบบนิเวศนะเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ย ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เกิดความยั่งยืนนะเพื่อที่ให้ชนรุ่นหลังนะลูกหลานของเราเนี่ยได้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ได้ให้นานที่สุดนะคะเมื่อมันมีการถูกทำลายอย่างเช่นไฟป่าหรือน้ำท่วมต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการฟื้นฟูการฟื้นฟูก็อาจจะมีการเยียวยาจากภาครัฐหรือชุมชนร่วมกันช่วยกันฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกป่าทดแทนนะหรือการทำกั้นดินนะคะฝายชะลอน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นเรื่องของการแก้ปัญหาลดปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในสิ่งที่ได้ทำนะได้มีการสนับสนุนให้ทำก็คือการปลูกหญ้าแฝกใช่ไหมคะนะตามคันดินนะเพราะนั้นการปลูกหญ้าแฝกก็มีความสำคัญอย่างมากนะในการชะลอการพังทลายของดินนะเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมนะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกอันนึงที่มีความสนใจในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการผลิตที่ก่อให้เกิดคาร์บอนนะเพราะว่าตัวคาร์บอนเนี้ยมันส่งผลต่อการเกิดภาวะเรือนกระจกที่รุนแรงมากขึ้นนะแล้วก็เกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามมานะเพราะนั้นทาง EU นะก็มีแนวทางในการที่จะทำให้เกิดการผลิตนะที่ลดคาร์บอนนะโดยอันหนึ่งก็คือดูว่าสินค้าที่นำเข้านะเพื่อจะเอาไปขายใน EU เนี่ยจะสินค้าไหนที่มีการผลิตนะที่ทำให้เกิดมลพิษนะหรือว่าคาร์บอนที่สูงเนี่ยก็จะถูกแบนนะถูกกีดกันไม่นำเข้าในกลุ่มประเทศ EU หรือถ้าจะนำเข้าจริงก็จะมีราคาที่สูงมากนะเพราะนั้นเรื่องของ

นโยบายสิ่งแวดล้อมนะก็เป็นมาตรการกีดกันการค้าอย่างหนึ่งนะคะก็เพื่อที่จะลดการผลิตนะที่ทำให้เกิดคาร์บอนนะแล้วก็ยังนำไปเป็นเครื่องมือในการลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะนะเพราะนั้นเรื่องของเครดิตคาร์บอนนะมันก็อาจจะทำให้เป็นเครื่องมือในการให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์นะนะว่าการผลิตที่มันไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนเนี่ยมันทำให้ธุรกิจเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคนะแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐก็สนับสนุนนะสามารถที่จะไปเครดิตภาษีนะคะเพราะเรื่องเจ็ดหลักการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนเนี่ยก็นักศึกษาก็ศึกษาแล้วก็เทียบเคียงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพราะว่าแนวทางดั้งเดิมเนี่ยเราก็เพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจแบบสมดุลนะระหว่างเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันนะคะทีนี้ในเรื่องของที่ดินนะคะในเรื่องของที่ดินเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะการมีที่ดินนะหรือว่าเป็นแหล่งผลิตนะการมีแหล่งผลิตถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนะเป็นสิ่งสำคัญของเกษตรกรเลยนะปัจจุบันเนี่ยที่ดินที่ทำการเกษตรเนี่ยก็เหลือน้อยลงเนื่องจากว่าได้ถูกนำไปขายให้กับภาคธุรกิจนะโรงงานต่างๆนะเพราะนั้นถ้าเราจะทำการผลิตหรือจะกลับเข้ามาทำการผลิตการเกษตรเนี่ยบางทีที่ดินมันก็หายากนะอาจจะต้องมีการเช่าที่ดินนะคะมันก็ทำให้เกิดต้นทุนค่าเช่าเกิดขึ้นก็ทำให้ความสามารถในการแข่งขันเนี่ยลดลงบ้างแล้วนะคะเพราะนั้นการมีที่ดินเป็นของตัวเองถือว่าเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะเพราะนั้นครอบครัวของนักศึกษานะถ้าเกิดมีที่ดินอยู่นะคะก็อย่าเพิ่งเอาไปขายเพื่อทำกำไรเลยนะคะมันก็ยังทำให้เกิดการยั่งยืนในการดำรงชีวิตของเราในอนาคตเราจะทำกินบนที่ดินนั้นในภาคเกษตรหรือบริการหรืออุตสาหกรรมใดๆก็ได้นะขอให้มีที่ดินเถอะนะเพราะนั้นการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนหรือว่า sustainable soil management หรือว่า SSM เนี่ยนะคะก็ให้ความสำคัญกับทรัพยากรดินนะที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์พืชสัตว์สิ่งมีชีวิตรวมถึงเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศนะส่วนใหญ่ก็ใช้เพื่อการเกษตรกรรมหากขาดการจัดการที่ดีก็จะก่อให้เกิดสภาวะดินเสื่อมโทรมนะส่งผลต่อความสามารถในการผลิตของดินที่ลดลงแล้วก็กระทบต่อระบบการผลิตเพราะนั้นดินเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดนะความมั่นคงทางอาหารและภาวะโภชนาการอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเรื่องของอาหารเนี่ยมันจะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนแล้วก็ในส่วนของภาวะโภชนาการก็ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของดินด้วยนะคะถ้าดินมันเปรี้ยวมันใช้การไม่ได้ปลูกอะไรไม่ดีพืชที่ออกมาก็แค่แกนนะมันก็ไม่สามารถที่จะไปทำประโยชน์อย่างอื่นต่อได้นะถึงแม้ว่าดินนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามสภาพเนี่ยแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดภาวะโภชนาการของพืชที่มีความแตกต่างกันนะเพราะนั้นในการปลูกพืชก็ต้องดูคุณสมบัติของดินนะเพราะนั้นในการศึกษาเรื่องของการเกษตรพื้นฐานของการเกษตรนักศึกษาก็ถ้ามีความสนใจนะก็จำเป็นจะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งถึงเรื่องของการใช้ดินเลยนะคะดินมีสภาพอย่างไรมีความเป็นกรดด่างอย่างไรเราจะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ต้องมีการบำรุงดินอย่างไรนะ

บางชุมชนอาจจะมีปราชญ์ชาวบ้านที่เรียกว่าหมอดินก็ได้นะคะนะจากนั้นเนี่ยนะทรัพยากรดินที่ดีก็ก่อให้เกิดระบบนิเวศที่ดีด้วยนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างภายในดินที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเป็นอาหารของเหล่าจุลินทรีย์หรืออาหารของพืชอาหารของสัตว์ใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวอ่อนของแมลงเนี่ยนะก็เติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะมันก็จะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อพวกบรรดาเป็ดไก่ต่างๆนะคะมันก็จะเป็นนิเวศพึ่งพาซึ่งกันและกันนะทรัพยากรดินที่ดีเนี่ยนะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะเมื่อเกษตรกรมีรายได้มีกำไรจากการจำหน่ายสินค้าของตัวเองแล้วก็เอามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองเพิ่มเติมในเรื่องของการศึกษาสุขอนามัยอย่างนี้เป็นต้นนะสามารถที่จะเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนะที่มีคุณภาพนะการมีความมั่งคงทางเศรษฐกิจก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้บริการที่ดีขึ้นนะคะแล้วถ้ามีทุนมากๆนะมีกำไรมากๆเนี่ยก็สามารถที่จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะที่มีระบบนิเวศนะดินน้ำอากาศป่าไม้ที่ดีนะเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะสภาพทรัพยากรดินที่ดีนั้นทำให้เกิดการปรับตัวและลดปัญหาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะเพราะว่ามันเป็นการลดคาร์บอนในตัวใช่ไหมคะในฟาร์มของเราที่มีสีเขียวมากๆเนี่ยนะมีไม้ล้มลุกไม้ยืนต้นนะมันก็จะไปดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะตรงนี้สามารถทำคาร์บอนเครดิตนะเพราะนั้นเรื่องของคาร์บอนเครดิตถ้านักศึกษาสนใจก็สามารถที่จะทำการศึกษาในเชิงลึกได้นะเพราะว่ามันมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ทำลักษณะของป่าไม้นะคะเพราะฉะนั้นผลจากการลดคาร์บอนเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้ความรุนแรงของภาวะเรือนกระจกมันค่อยๆลดลงนะหรือถ้ามันจะเกิดความรุนแรงมันก็จะเกิดอย่างช้าเลยนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมันก็อาจจะมีส่วนช่วยทำให้กลับมาสู่ภาวะปกติซึ่งบางทีมันก็ยังยากอยู่นะคะมันก็ชุมชนก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็ต้องมีการปรับตัวนะคะอะไรก็ตามก็ต้องมีวิธีการในการรับมือด้วยนะคะเพราะว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็ทำให้ปริมาณน้ำฝนนะการเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันอาจจะล่าช้าออกไปก็ต้องมีการรับมือด้วยนะคะนะกฎสุขภาพดินดีนะนะมันก็จะมีเรื่องของการเพิ่มรากพืชเห็นไหมดินดีพืชก็จะแตกแขนงรากให้ลึกขึ้นนะคะนะลดการไถพรวนนะเสริมความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เพิ่มสิ่งปกคลุมดินนะนั้นสุดทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กันนะเพื่อป้องกันการสูญเสียคุณภาพของดินนะแล้วก็ยังช่วยรักษาคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์นะในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะฮะมันก็เป็นลักษณะของนิเวศที่มีการพึ่งพากันนะในระบบฟาร์มนะเพราะนั้นถ้าเป็นลักษณะการผลิตแบบฟาร์มเปิดอย่างเงี้ยมันก็จะมีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นนะมากกว่าระบบฟาร์มปิดแต่มันก็จะมี

ีข้อด้อยแตกต่างกันนะมันก็จะทำให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะถ้าเราใช้ระบบฟาร์มแบบเปิดจะเห็นได้อาจจะเห็นได้จากการทำฟาร์มนะคะอย่างฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ค่ะในพื้นที่แห่งหนึ่งนะแล้วแบบเปิดนะฟาร์มเปิดเพราะนั้นปศุสัตว์เนี่ยหมูไก่วัวต่างๆเนี่ยนะก็จะมีอารมณ์ดีนะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็มีกิจกรรมมีการออกกำลังกายนะก็มีการได้รับอาหารตามธรรมชาตินะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้ส่งผลต่อการใช้ดินนะดินมันก็ถูกพรวนถูกปกคลุมด้วยหญ้าแล้วหญ้าเนี่ยมันก็ไปเสริมที่เป็นอาหารต่อปศุสัตว์เนี่ยค่ะเรามีการใช้เลือกใช้วิธีการทางการเกษตรที่เหมาะสมกับพืชพื้นที่และสภาพแวดล้อมนะอาทิการตรวจวิเคราะห์ดินนะการใช้ปุ๋ยตามคำวิเคราะห์ดินนะใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะคะเพราะนั้นหมอดินก็จะมีการวิเคราะห์ดินแล้วก็มีการตรวจคุณสมบัติของดินก็สามารถที่จะทำให้เราบริหารการใช้ปุ๋ยได้ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ลดการไถพรวนการใช้วัสดุคลุมดินนะการปรับค่า pH ในดินนะการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานนะการปลูกพืชหมุนเวียนนะนะเพราะนั้นการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจัดการแบบนิเวศนะที่มีการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสิ่งมีชีวิตในฟาร์มนะโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปราบศัตรูพืชนะแล้วก็การปลูกพืชหมุนเวียนนะพืชยืนต้นสลับกับพืชล้มลุกนะมันก็จะได้มีการใช้ดินสลับกันไปนะแล้วก็กิ่งใบที่หลุดร่วงลงมาก็เป็นอาหารของพืชด้วยนะคะการเลือกวิธีการจัดการทางเกษตรให้เหมาะสมกับช่วงการเจริญเติบโตของพืชนะช่วยลดต้นทุนการผลิตนะเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อหาเคมีพันธุ์ต่างๆนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อดินมีคุณภาพดีมันก็จะไปเพิ่มคุณภาพของผลผลิตตามมาแล้วก็เป็นการรักษาทรัพยากรดินให้สามารถผลิตพืชได้อย่างยั่งยืนนะอันนี้ก็เป็นแนวทางของการจัดการดินอย่างยั่งยืนนะคะของ ESC DOAE.GO.TH นะคะก็เป็นแนวทางเพื่อนักศึกษาเนี่ยจะได้นำไปใช้ทั้งกับครัวเรือนของนักศึกษาเองหรือว่าชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในชุมชนของเราในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจเกษตรขนาดย่อมและการประยุกต์ใช้กับผลการวิจัยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่12แล้วนะคะเราจะเข้าสู่ในหัวข้อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการส่งเสริมทักษะอาชีพค่ะในสังคมปัจจุบันนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะจึงเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการที่จะเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชนนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นในเรื่องของการดำเนินชีวิตด้วยความพอดีรอบคอบและยั่งยืนและสามารถนำมาใช้นะคะเป็นกรอบในการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของด้านอาชีพนะคะได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในภาคเกษตรนะคะเพียงเท่านั้นนะคะแต่ครอบคลุมถึงทุกสาขานะคะในเรื่องของการตัดสินใจนะคะอย่างมีเหตุผลนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะทำให้เราตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงต่างการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะภายใต้กรอบแนวคิดนะคะที่จะเสริมสร้างความมั่นคงในการทำงานนะคะแล้วก็การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนบทเรียนเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะกับการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะก็มีความสำคัญต่อการพัฒนานะคะให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบันนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นแนวคิดนะคะในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยนะคะแล้วก็มุ่งเน้นในการดำรงชีวิตบนเส้นทางสายกลางนะคะก็คือไม่สุดโต่งและไม่ประมาทต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะทำให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสามารถที่จะนำมาพัฒนานะคะแบบยั่งยืนได้นะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมิได้หมายถึงการหยุดนิ่งหรือปฏิเสธความก้าวหน้าแต่เป็นการพัฒนานะคะโดยคำนึงถึงความสมดุล นะคะในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบของหลักปรัชญานี้นะคะก็ประกอบไปด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลและก็มีความมีภูมิคุ้มกันที่ดีความพอประมาณนะคะก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของการดำเนินชีวิตและประกอบกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับศักยภาพของตนและความมีเหตุผลก็จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจนะคะบนพื้นฐานของข้อมูลความรู้แล้วก็การพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้านการมีภูมิคุ้มกันก็เป็นการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเงื่อนไขสำคัญ2ประการด้วยกันก็คือความรู้และคุณธรรมความรู้นะคะจะช่วยให้เรานะคะสามารถวางแผนแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมส่วนคุณธรรมบ่อหลอมให้เรานะคะให้เกิดคุณธรรมยกตัวอย่างเช่นความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความอดทนเมื่อบุคคลนะคะเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนแนวคิดนี้นะคะเรานำไปใช้นะคะแล้วปรับประยุกต์ใช้ในทุกระดับนะคะตั้งแต่ระดับบุคคลระดับครอบครัวระดับชุมชนหรือระดับประเทศนะคะช่วยให้รู้จักการประมาณตนในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าในระดับครอบครัวนะก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมความมั่นคงและความอบอุ่นถ้าในระดับชุมชนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างนะคะในเรื่องของการพัฒนาร่วมกันส่วนในระดับประเทศนะคะก็จะช่วยในเรื่องของลดความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะยังช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของความคิดทำให้บุคคลต่างๆนะคะไม่ตกไปอยู่ในภายใต้ของวัตถุนิยมนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบนะคะให้สอดคล้องกับบริบทนะคะในการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมไทยในปัจจุบันนะคะเพราะว่าการนำหลักปรัชญานี้ไปใช้นะคะจะไม่จำกัดเฉพาะในช่วงวิกฤตเท่านั้นนะคะแต่เราสามารถนำแนวทางตรงนี้นะคะมาดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องเมื่อสังคมนะคะได้ยึดถือในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะนำไปสู่ในเรื่องของความเข้มแข็งแล้วก็ความยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะต่อไปเรามาดูองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแนวคิดที่เป็นกรอบในเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วก็คือการที่จะทำมีเป้าหมายนะคะเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนหลักปรัชญานี้นะคะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3ประการด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือ1ความพอประมาณนะคะอย่างที่2ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวทางในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็การดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างรอบคอบพอประมาณนะคะก็หมายถึงการ

เนินชีวิตในเรื่องของการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะในระดับที่เหมาะสมกับศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปหรือขาดแคลนจนเกินไปความมีเหตุผลก็คือการพิจารณาตัดสินใจโดยต้องอาศัยในเรื่องของข้อมูลความรู้การคาดผลการผลกระทบต่างๆในระยะสั้นและระยะยาวค่ะส่วนการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะหมายถึงการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงและวิกฤตที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ต่างๆนะคะเราก็มีการมีภูมิคุ้มกันในการเตรียมความพร้อมด้วยนะคะและเราก็จะสามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างมีประสิทธิภาพได้นอกจากนี้นะคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะยังตั้งอยู่บนเงื่อนไขทั้ง2ประการนี้คือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมโดยความรู้นะคะก็หมายถึงการใช้ความรอบคอบความเข้าใจการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนำหลักไปประยุกต์ใช้ส่วนคุณธรรมนะคะก็คือความยึดมั่นนะคะในคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความอดทนการมีจิตสำนึกที่ดีนะคะต่อสังคมองค์ประกอบเหล่านี้นะคะสามารถเชื่อมโยงแล้วก็เกื้อหนุนกันนะคะซึ่งกันและกันต่อไปเรามาดูในเรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขกันนะคะ1ความพอประมาณความพอประมาณนะคะเป็นหลักของสำคัญมากนะคะของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับศักยภาพและทรัพยากรที่เรามีอยู่โดยที่เราจะต้องไม่ทำมากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปนะคะให้พอประมาณและรู้จักประมาณตนเองว่าเราเนี่ยมีความประมาณนะคะในเรื่องของตนเองนะคะโดยวัดจากนะคะความพอนะคะไม่หลงไปกับกระแสของสังคมหรือความต้องการที่เกินความจำเป็นแล้วก็ตัดสินใจนะคะบนพื้นฐานของความพอประมาณนะคะตัดสินใจอย่างรอบคอบลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนแล้วก็การใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองนะคะอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลของรายได้รายจ่ายและคุณภาพชีวิตด้วยนะคะความพอประมาณนะคะไม่ได้หมายถึงการหยุดพัฒนาแต่พัฒนาค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่างสมดุลกันนะคะสอดคล้องกันกับสภาพความเป็นอยู่นะคะแล้วก็ความเป็นจริงด้วยเมื่อเรายึดหลักพอประมาณในการทำงานหรือการประกอบอาชีพเนี่ยจะสามารถวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นคงและไม่ตกไปอยู่ในสภาวะหนี้สินหรือความกดดันของเศรษฐกิจมากจนเกินไปค่ะต่อไปมาดูในเรื่องของความมีเหตุผลความมีเหตุผลก็คือการตัดสินใจแล้วก็การดำเนินชีวิตโดยพิจารณาจากข้อมูลความรู้และบริบทสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะไม่ใช่เกิดจากการกระทำหรือว่าอารมณ์ของตนเองบุคคลที่มีเหตุผลนะคะก็จะสามารถวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็สามารถที่จะเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้นะคะก่อนเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองนะคะและสภาพความเป็นจริงนะคะความมีเหตุผลจะช่วยในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือยและก็ไม่ก่อให้เกิดภาระเกินศักยภาพของเราที่มีอยู่ด้วยนะคะในบริบทของการประกอบอาชีพนะคะความมีเหตุผลเนี่ยก็จะสามารถทำให้บุคคลสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความถนัดความสามารถและก็ความต้องการของตลาดอย่างเหมาะสมเมื่อบุคคลยึดความมีเหตุผลควบคู่กับความรู้และคุณธรรมเนี่ยก็จะนำไปสู่การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพนะคะที่มั่นคงสมดุลแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวค่ะค่ะต่อไปก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะก็คือความสามารถของบุคคลชุมชนในการเตรียมพร้อมการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยอาศัยความคิดอย่างรอบคอบไม่ประมาทแล้วก็มีแผนรองรับสถานการณ์อย่างเหมาะสมการมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็จะช่วยในเรื่องของผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเช่นความผันผวนทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเทคโนโลยีหรือภัยพิบัติต่างๆนะคะจะทำให้เราสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงหลักการนี้นะคะเราก็จะเน้นให้รู้จักการประเมินศักยภาพของตนและทรัพยากรที่มีอยู่พร้อมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องและก็เพิ่มความสามารถในการปรับตัวการมีภูมิคุ้มกันนะคะยังเกี่ยวข้องกับการมีทางเลือกที่หลากหลายไม่พึ่งพาปัจจัยนะคะที่มากจนเกินไปซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในอนาคตนอกจากนี้นะคะยังยึดมั่นในคุณธรรมความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบยังเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความน่าเชื่อถือ

0: ด้วยนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของความรู้ความรู้เนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถดำรงชีวิตและพัฒนาตนเองได้อย่างมีทิศทางความรู้เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจบุคคลเข้าใจสภาพแวดล้อมนะคะเข้าใจสังคมและโลกที่เรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะความรู้นะคะจึงมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าความรู้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผลด้วยนะคะความรู้นะคะไม่ได้จะเกิดจากการศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากประสบการณ์ก็ได้เกิดจากการปฏิบัติจริงเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นก็ได้ผู้ที่มีความรู้นะคะย่อมจะนำความรู้นะคะไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมนะคะความรู้เนี่ยยังเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคมและบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนะคะการที่เรามีความรู้ก็จะลดในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนั้นความรู้จึงเป็นรากฐานนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์นะคะแล้วก็สังคมประเทศชาติก้าวหน้าอย่างมั่นคงแล้วก็มีเหตุผลและสมดุลกันค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของคุณธรรมนะคะคุณธรรมนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะบนพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะคะในเรื่องของคุณธรรมนะคะก็จะช่วยในเรื่องของเป็นกรอบในเรื่องของการกำกับการตัดสินใจแล้วก็การกระทำไปให้ถูกต้องถูกทางและก็เหมาะสมนะคะหล่อหลอมให้บุคคลแยกแยะระหว่างสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและก็ส่วนรวมค่ะค่ะคุณธรรมนะคะยังส่งเสริมในเรื่องของการเกิดความอดทนความเสียสละความมีวินัยการดำรงชีวิตนะคะคุณธรรมเนี่ยจะช่วยสร้างความไว้วางใจของคนในสังคมความร่วมมือกันนะคะภายในองค์กรบุคคลในระดับสังคมและคุณธรรมยังเป็นรากฐานทำให้มีความสงบเรียบร้อยและลดความขัดแย้งเมื่อสังคมนะคะก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะว่ามีคุณธรรมคุณธรรมนะคะจะช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาวนะคะผู้ที่มีคุณธรรมนะคะก็จะคำนึงถึงผลกระทบนะคะเวลามีปัญหาก็ผลกระทบต่อตนเองผู้ร่วมงานนะคะแล้วก็สังคมคุณธรรมเนี่ยยังเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราเกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพราะบุคคลตระหนักถึงคุณค่าของความดีและความรับผิดชอบของสังคมจนส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนน่ะดีขึ้นด้วยนะคะ
1: คุณคะพูดถึงเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่จะได้รับการยอมรับเฉพาะเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าทั่วโลกก็ให้การยอมรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่านี้นะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆในอีกมุมนึงก็มีทั้งคนที่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจและคนที่นำมาใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเวลาของ TNN Good Morning ค่ะขออนุญาตอัญเชิญพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับบุคคลต่างๆที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเมื่อวันที่4ธันวาคม2541มาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเข้าใจเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานค่ะ
2: พอเพียงอีกอย่างคำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ในศาลานี้เมื่อเท่าไหร่24 ปีเมื่อปี2517ก็2541นี่ก็24 ปีใช่ไหมวันนั้นได้พูดถึงว่า

เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่มีพอมีพอกินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้จะบางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็ทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียงได้แปลพอเพียงนี่คือตอนที่พูดพอเพียงแปลในใจแล้วก็ได้พูดออกมาด้วยว่าจะแปลเป็น self sufficiency ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเองแต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวางกว่า self sufficiency คือ self sufficiency นั้นหมายความว่าผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่นอยู่ได้โดยตนเองที่เขาแปลจากภาษาฝรั่งกันว่าให้ยืนบนขาตัวเองไอ้คำว่ายืนบนขาตัวเองนี่มีคนก็บางคนก็พูดว่าจอบกลใครจะมายืนบนขาคนอื่นมายืนบนขาเราก็โกรธแต่ตัวเองยืนบนขาตัวเองก็หกล้มอันนี้ก็เป็นความคิดที่มันอาจจะเฟื่องไปหน่อยแต่ว่าเป็นตามที่เขาเรียกว่ายืนบนขาของตัวเองหมายความสองขาของเรานี่นะยืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้มไม่ต้องไปขอยืมขาคนอื่นมาใช้เพื่อที่จะยืนอยู่แต่ว่าพอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีกคือคำว่าก็เพียงพอเพียงนี่ก็พอนี่นั่นเองคนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขไอ้พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณพูดจาก

พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงอย่างที่เคยพูดเหมือนกันว่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่พอเพียงคืออยากจะไปนั่งบนเก้าอี้ของผู้ที่อยู่ข้างๆอันนั้นไม่พอเพียงและทำไม่ได้ท่านนั่งอย่างนั้นก็เดือดร้อนแน่เพราะว่าอึดอัดจะทำให้ทะเลาะกันแล้วเมื่อมีการทะเลาะกันไม่มี

้ามีใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอื่นมีความคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไม่ถูกอันนี้ก็ไม่พอเพียงการพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิดของตัวความเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้างและมาพิจารณาว่าที่เขาพูดกับที่เราพูดอันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่องถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกันโดยที่ไม่รู้เรื่องกันมันก็เป็นการทะเลาะจากการทะเลาะด้วยวาจาก็กลายเป็นทะเลาะด้วยการทะเลาะด้วยกายซึ่งในที่สุดก็นำมาสู่ความเสียหายเสียหายแก่คนสองคนที่เป็นตัวการเป็นตัวละครที่สองคนถ้าเป็นหมู่ก็เลยเป็นการตีกันอย่างรุนแรงซึ่งจะทำให้คนอื่นอีกมากเดือดร้อนฉะนั้นความพอเพียงนี่ก็แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผลนี่ก็ที่พูดอย่างนี้ก็เท่ากับชักเอาจากคำว่าพอเพียงที่คนไม่เข้าใจเมื่อปีที่แล้วจนกระทั่งเมื่อถึงมันสองสามอาทิตย์หนึ่งไม่เข้าใจแล้วก็ที่แปลกที่สุดคนที่มาพูดก็นึกว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเป็นคนที่เคยได้คุยมากแล้วก็คุยในเรื่องพันอย่างนี้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องความหมายของคำแต่ก็ยังไม่หมายฉะนั้นต้องอธิบายอย่างกว้างขวางพอใช้ไม่ทราบว่าวันนี้พูดเข้าใจหรือไม่ถ้าพูดไม่เข้าใจวันนี้อาจจะต้องอธิบายต่อปีหน้าเพราะน่าเบื่อถ้าต้องอธิบายต่อไปอย่างนี้มันน่าเบื่อคนที่อยู่ตอนหน้าเนี่ยชัดจะง่วงแต่ว่านี่ก็ได้อธิบายที่ท่านทั้งหลายหัวรอกก็คงแปลว่าท่านก็เริ่มเข้าใจนิดหน่อยก็ดีแล้วเข้าใจนิดหน่อยดีกว่าไม่เข้าใจอันนี้ก็มาอีกเรื่องมาอีกเรื่องหนึ่งที่นายกได้กล่าวว่าทรงทำอะไรที่ทำให้ดีคล้ายๆว่าเป็นทำอยู่คนเดียวความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำคนอื่นทำยกตัวอย่างการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่เป็นการกระทำของคนอื่นของเจ้าหน้าที่การพัฒนาส่วนและของประชาชนเองที่ทำตามทฤษฎีใหม่และทฤษฎีใหม่นี้เป็นทฤษฎีได้กล่าวออกมาหรือได้แสดงออกมาเมื่อประมาณปี2538 37 38เขียนพิมพ์ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์

0: เป็นสามขั้นและพยายามที่จะทำให้สั้นที่สุดการทำให้สั้นที่สุดย่อมเข้าใจยากแต่ว่าเมื่อทำให้สั้นที่สุดและให้มีใจความก็น่าจะเข้าใจได้จึงให้ผู้ที่มีหน้าที่ได้ดูและให้เข้าไปเลยไม่ได้นึกว่าทฤษฎีใหม่นี้จะไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆแต่ว่าผู้ที่รับทฤษฎีใหม่นี้ไปก็เกิดเข้าใจและไปปฏิบัติ
1: ทักษะอาชีพนะคะในบริบทปัจจุบันนะคะหมายถึงความสามารถรอบด้านที่บุคคลนะคะใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจนะคะสังคมไทยนะคะในปันนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทักษะอาชีพนะคะไม่ใช่จำเป็นที่เราจะต้องอาศัยความชำนาญเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เราต้องอาศัยในเรื่องของเทคนิคฝีมือต่างๆในครอบคลุมในเรื่องของทักษะความคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลบุคคลนะคะที่จำเป็นจะต้องมีความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานนะคะตลาดอาชีพด้วยนอกจากนี้ทักษะการสื่อสารก็ยังสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราสื่อสารดีนะคะก็จะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะคะและถ้าในยุคปัจจุบันนะคะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไปด้วยนะคะก็จะเพิ่มในเรื่องของทักษะอาชีพนะคะได้อย่างเต็มร้อยเลยทีเดียวนะคะการจัดทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการมีวินัยความรับผิดชอบจริยธรรมในที่ทำงานก็จะช่วยให้เรานั้นนะคะสร้างความน่าเชื่อถือในองค์กรนะคะแล้วก็สามารถเสริมความมั่นคงในระยะยาวได้ด้วยทักษะอาชีพนะคะในยุคปัจจุบันนะคะไม่ได้หมายถึงทักษะฝีมือเฉพาะด้านเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงนะคะความคิดการวางแผนการปรับตัวการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยทักษะอาชีพในปัจจุบันนะคะถ้าเรามองก็จะเป็นในเรื่องของความชำนาญด้านฝีมือหากแต่กระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลน่ะถ้ามีรอบด้านนะคะก็จะสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์การคิดอย่างมีเหตุผลก็สำคัญจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็มีการวางแผนงานที่ดีนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังต้องใช้ทรัพยากรนะคะที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าปรับตัวให้ทันต่อโลกปัจจุบันยืดหยุ่นในการทำงานรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับความไม่แน่นอนทักษะการรู้ตลอดชีวิตนะคะยังเป็นหัวใจในการพัฒนาทักษะอาชีพเนื่องจากความรู้เทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นใหม่ๆอย่างรวดเร็วเราจะต้องมีการเปิดรับความรู้นะคะมันพัฒนาตนเองอยู่เสมอจะทำให้เรานะคะประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็สามารถพัฒนาสังคมได้ในระยะยาวด้วยค่ะค่ะโลกการทำงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะก็มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีส่งผลให้หลากหลายอาชีพจะต้องปรับรูปแบบนะคะในเรื่องของการประกอบอาชีพนะคะเพราะว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆนะคะที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะเทคโนโลยีจึงเข้ามานะคะอย่างเต็มตัวนะคะที่จะส่งผลในเรื่องของรูปแบบการทำงานการประกอบอาชีพนะคะโดยที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่ามีเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในเรื่องของแรงงานนะคะขณะเดียวกันก็สร้างอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นตามเฉพาะด้านด้วยเศรษฐกิจผันผวนการจ้างงานไม่แน่นอนแรงงานนะคะก็ต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับยุคใหม่นะคะโดยแรงงานยุคใหม่นะคะจะต้องเก่งในเรื่องของ IT เทคโนโลยีซะด้วยนะคะเพราะว่าจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพในเรื่องของด้านอาชีพเนี่ยนะคะจะส่งผลในเรื่องของให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เรายังใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะในการทำงานผสมผสานกันระหว่างทักษะการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทำงานร่วมกันนะคะก็จะทำให้เรามีความมั่นคงในอาชีพในระยะยาวด้วย ถ้าเราเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราสามารถที่จะนำมาเชื่อมโยงกันได้ด้วยนะคะเพราะว่าการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะหลักเศรษฐกิจเพียงกับความพอประมาณการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านหลักเศรษฐกิจพอเพียงในมิติของความพอประมาณเป็นแนวคิดที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพนะคะตามความสามารถของตนเองโดยไม่เร่งรัดหรือขยายเกินกว่าความพร้อมที่มีอยู่เมื่อเราพอประมาณก็จะช่วยให้เราสามารถเลือกพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ประสบการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆลดความเสี่ยงจากการลงทุนด้านทักษะอาชีพที่เกินกำลังความพอประมาณก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้นะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยนะคะทำให้เราไม่หมดไปป้องกันการแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรเช่นด้านเงินการลงทุนและพลังงานอื่นๆมากมายนะคะโดยเราจะยึดหลักความพอประมาณทำให้บุคคลสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานได้อย่างมีสติไม่หลงตามกระแสหรือผลกระทบระยะสั้นนอกจากนี้นะคะความพอประมาณก็ยังมีการส่งเสริมการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นจริงและการประเมินตนเองต่อไปเรามาดูการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับความมีเหตุผลแน่นอนค่ะเมื่อเราประกอบอาชีพนะคะเราจะต้องยึดความมีเหตุผลเป็นแกนสำคัญในการที่จะพิจารณาตัดสินใจนะคะในการทำงานอย่างรอบคอบโดยที่เราจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้นะคะข้อมูลนะคะพิจารณานะคะในทุกมิติเพื่อประเมินศักยภาพของตนเองและรู้จักเลือกทักษะอาชีพให้เหมาะสมกับตนเองค่ะค่ะผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรอบด้านจะส่งผลให้การพัฒนาทักษะอาชีพมีทิศทางที่ชัดเจนและตอบโจทย์ในการดำเนินชีวิตในระยะยาวการใช้เหตุผลนะคะในการวางแผนการทำงานต่างๆการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้ทักษะและการจัดการความเสี่ยงนะคะก็จะมุ่งในเรื่องของการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่บุคคลและสังคมนะคะต่อไปเรามาดูการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับความภูมิคุ้มกันนะคะเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างความพร้อมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะการที่เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีในการประกอบอาชีพนะคะก็จะสามารถให้เราเนี่ยสามารถรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ความไม่แน่นอนวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะก็จะทำให้เรานั้นนะคะเกิดวิกฤตน้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะมีทางด้านปัจจัยภายนอกและภายในการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะด้านเดียวนะคะแต่ควรที่จะบูรณาการกับหลากหลายแล้วก็ความสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะการมีทักษะสำรองนักยกตัวอย่างเช่นความเปราะบางเมื่ออาชีพหลักได้รับผลกระทบนะคะก็พร้อมเปิดโอกาสในการปรับเปลี่ยนพัฒนาเส้นทางข้อมูลอาชีพของเรานะคะภูมิคุ้มกันเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการวางแผนความรอบคอบศักยภาพของเรานะคะนอกจากนี้เราต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกระบวนการสำคัญที่จะเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเมื่อบุคคลมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะก็จะสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบันตลาดแรงงานสภาพเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนค่ะต่อไปเรามาดูการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับความรู้แน่นอนค่ะความรู้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในยุคปัจจุบันนะคะความรู้เนี่ยเป็นฐานในการเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็การประกอบอาชีพถ้าเราไม่มีความรู้สายงานวิชานั้นนะคะเวลาที่เราจะไปประกอบอาชีพก็ต้องยากเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยประสบการณ์การเข้ารับการอบรมต่างๆความรู้เนี่ยจะช่วยให้บุคคลสามารถเข้าใจตนเองเข้าใจบริบททางสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของเราเนี่ยรอบด้านนะคะมีความรู้ที่ถูกต้องในการตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพไม่ยึดติดไปกับกระแสสังคมว่าเขาชอบอะไรอยากมีอาชีพอะไรแต่เน้นในเรื่องของการพอประมาณนะคะรู้ศักยภาพของตนเองนะคะความถนัดของตนเองเพื่อจะลดความล้มเหลวในอนาคตนอกจากนี้ความรู้นะคะยังเป็นเครื่องมือนะคะใน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของตลาดแรงงานด้วยนะคะอีกทั้งถ้าเราใช้ความรู้นะคะและความรับผิดชอบนะคะก็จะเสริมความน่าเชื่อถือและนำความรู้นะคะมาใช้พัฒนาทักษะอาชีพของเรานะคะก็จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยค่ะการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านเศรษฐกิจพอเพียงกับการมีคุณธรรมการมีคุณธรรมนะคะในยุคปัจจุบันนะคะมีความสำคัญมากนะคะเพราะช่วยในเรื่องของการหล่อหลอมให้บุคคลที่ประกอบอาชีพนั้นนะคะยึดหลักนะคะในเรื่องของมีคุณธรรมด้วยนะคะการมีคุณธรรมเนี่ยก็จะได้รับความเชื่อถือจากสังคมคุณธรรมเนี่ยเป็นเงื่อนไขพื้นฐานนะคะที่กำกับการใช้ความรู้และทักษะนะคะไปในทางที่ถูกต้องโดยที่เมื่อเรามีคุณธรรมเราก็จะไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่มุ่งหาอาชีพแสวงหาประโยชน์นะคะเกินความจำเป็นเกินความเหมาะสมผู้ที่มีคุณธรรมนะคะก็จะมีความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็ผลลัพธ์ของงานของตนเองนะคะนอกจากนี้คุณธรรมก็จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจอย่างรอบคอบมีเหตุผลและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมค่ะการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านเศรษฐกิจพอเพียงกับการมีคุณธรรมการมีคุณธรรมนะคะในยุคปัจจุบันนะคะมีความสำคัญมากนะคะเพราะช่วยในเรื่องของการหล่อหลอมให้บุคคลที่ประกอบอาชีพนั้นนะคะยึดหลักนะคะในเรื่องของมีคุณธรรมด้วยนะคะการมีคุณธรรมเนี่ยก็จะได้รับความเชื่อถือจากสังคมคุณธรรมเนี่ยเป็นเงื่อนไขพื้นฐานนะคะที่กำกับการใช้ความรู้และทักษะนะคะไปในทางที่ถูกต้องโดยที่เมื่อเรามีคุณธรรมเราก็จะไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่มุ่งหาอาชีพแสวงหาประโยชน์นะคะเกินความจำเป็นเกินความเหมาะสมผู้ที่มีคุณธรรมนะคะก็จะมีความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็ผลลัพธ์ของงานของตนเองนะคะนอกจากนี้คุณธรรมก็จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจอย่างรอบคอบมีเหตุผลและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม

0: พอเพียงคำคำนี้แท้จริงแล้วมีความหมายอย่างไรความสุขที่เกิดขึ้นจากคำว่าพอเพียงคืออะไรและใครบ้างที่จะนำไปปฏิบัติได้ปัญหาของการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานของเราส่วนใหญ่หนีไม่พ้นเรื่องปากท้องกินอยู่ปัญหาหนี้สินในพุทธศักราช2517โครงสร้างสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสับสนวุ่นวายเกิดวิกฤตเงินเฟ้อสูงสุดในประวัติศาสตร์18กรกฎาคมพุทธศักราช2517พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานหลักคิดในเรื่องความพอเพียงให้กับคนไทยเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2540เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งที่เรายังจำภาพของความสิ้นหวังของผู้คนกระทบกันเป็นวงกว้าง
1: วันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
2: พระราชประสงค์หลักก็คือว่าอยากจะให้พวกเราคนไทยเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ต่างจังหวัดให้มากอย่าไปคิดเรื่องเมืองกับอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเท่านั้นตอนนั้นเนี่ยเมืองลำบากใช่ไหมพอเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยก็มีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยกลับไปภาคเกษตรที่เคยทิ้งมาแล้วเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยนะเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเทียบกับประเทศอื่นๆที่เจอปัญหาวิกฤตทั้งหลายเนี่ยนะเขากลับไปที่เกษตรไม่ได้ก็ทำให้เราเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็หลายคนก็กลับไปอยู่บ้านแล้วก็ทำเกษตรระหว่างที่มีวิกฤตต้มยำกุ้งได้อันนี้ทำให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาภาคเกษตรกับภาคเมืองได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย
3: ไอ้นี้หมดแล้วนอกระบบอะไรหมดปี57อ่ะผมหมดนี่เลยอ่ะตอนนั้นข้าวมีราคาผมทำถึง20ไร่อ่ะมันได้300กว่ากระสอบอ่ะได้เงินเป็นแสนแล้วเออผมดีใจอ่ะมีเงินใช้นี่แล้ว
4: มีความสุขที่ยั่งยืนจริงๆแต่ก่อนนอนกินน้ำตาเดี๋ยวนี้หลับสบายรออย่างเดียวเมื่อไหร่จะสว่างฉันจะทำงานอย่าดูถูกเงินน้อยความจนกลัวคนขยันค่ะ
5: ผมว่าทุกคนเรามีความอดทนอยู่ในงานของแต่ละคนอยู่แล้วนะว่าแต่ว่ามีความเชื่อมั่นหรือเปล่าว่าวิธีเนี้ยเราจะไปได้ไหมเราจะมีความสุขกับมันหรือเปล่านะ
6: ปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของท่านเนี่ยมันมีเยอะมากแต่ผมเอาแค่หนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นขอคำว่าปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มันก็ไปได้แล้ว

0: านพยายามชี้ให้เห็นต่างกันอย่างไรชี้ให้เห็นว่าไม่ควรเป็นหนี้นะแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเรื่องทางสายกลางเป็นยังไงชี้ให้เห็นว่าการประหยัดคืออะไรมัธยัสถ์คืออะไรความที่พิจารณาแล้วตกลงก็เลยกลายเป็นแนวคิดเป็นหลักคิดแล้วก็หลักปฏิบัติที่มาจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ท่านรับสั่งเลยว่าใช้ได้ทุกระดับทั้งระดับส่วนตัวระดับครอบครัวระดับองค์กรบริษัทองค์กรเอกชนองค์กรรัฐใช้ได้หมดแม้แต่ประเทศนะแล้วก็ตอนหลังเมื่อต่างประเทศก็สนใจก็เอาไปใช้ด้วยเนี่ยท่านก็รับสั่งบอกว่าดีสิคนทั้งโลกจะได้มีความสุข
1: This philosophy guidance resonates deeply with the 2030 agenda for sustainable developmentadopted by the United Nations in 2015, which sets an ambitious and bold blueprint to advance human dignity and to protect our planet.
2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนานาประเทศในฐานะนักพัฒนาผู้ประสบความสำเร็จพระราชดำริด้านการพัฒนาบนพื้นฐานความเข้าใจเข้าถึงในสภาพภูมิสังคมรากฐานและวิถีชีวิตจนประสบความสำเร็จในประเทศไทยจึงได้รับความสนใจจากนานาประเทศน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตน

ที่นี่เยนันชองภาคมักเวตอนกลางของประเทศเมียนมามีปริมาณฝนเฉลี่ยเพียง10มิลลิเมตรต่อปีสภาพผืนดินที่เป็นดินทรายชาวบ้านปลูกได้เฉพาะถั่วและงาปศุสัตว์ที่มีความเสี่ยงท่ามกลางความแห้งแล้งและอากาศที่ร้อนจัดการจัดสรรทรัพยากรทางการเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเช่นนี้จะต้องให้ชาวบ้านนั้นช่วยเหลือตัวเองและพึ่งพาตัวเองเป็นหลักโดยเน้นไปที่การพึ่งพาตัวเองด้านอาหารก่อนนำไปสู่การนำเอาเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้เริ่มต้นจากการส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานในการเพาะปลูกเช่นแหล่งน้ำดินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ5แห่งในพื้นที่สำเร็จได้ด้วยแรงงานจากชาวบ้านนับหมื่นคนต่อมาได้มีการส่งเสริมความรู้ในการเพาะปลูกจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์จัดหาเมล็ดพันธุ์ให้ชาวบ้านไปปลูกกันเองในหมู่บ้านไม่ต้องซื้อหาจากข้างนอกมีพืชที่หลากหลายหมุนเวียนไว้ปลูกกินกันเองภายในระยะเวลา5ปีกองทุนนี้สามารถลดรายจ่ายให้เกษตรกร2ล้านบาทเพียงระยะเวลา6ปีจากจุดเริ่มต้นความเพียรความอดทนในการเอาเกษตรทฤษฎีใหม่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พบว่าสิ่งที่ได้ตอบแทนมาคือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและความสุขของชาวบ้านที่เพิ่มมากขึ้นพื้นที่เกษตรกรรม 3,000 ไร่ใน9หมู่บ้านของเมืองนาทรายทองเป็นพื้นดินที่ไม่สามารถเพาะปลูกทำการเกษตรได้ผลเนื่องจากการขาดแคลนน้ำฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลดินเป็นทรายแป้งและทรายละเอียดขาดความอุดมสมบูรณ์โดยสิ้นเชิงพื้นที่แห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงหลังการเกิดของศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวหลัก22การพัฒนาพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชและวิธีปลูกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ผลดีในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่ชาวลาเป็นอย่างมากทุกวันนี้เกษตรกรที่ร่วมโครงการและนำไปปฏิบัติจริงสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยปีละ 13-20 ล้านกีบต่อคน

0: แก้วพิมพ์พี่สวยหนึ่งในสมาชิกของศูนย์เป็นต้นแบบที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สมาชิกคนอื่นๆในการดูแลขยายพันธุ์ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีที่เคยทำจนสร้างชีวิตพอเพียงแบ่งปันความสุขให้คนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน
1: มันจะเฮ็ดยังไงอยู่ในน้ำเขาอันมันอยู่ในน้ำมันก็มีอันน่าพักการจองพักโต๊ะพักอีหินพักเวนเอามาใส่อยู่ในน้ำมันเป็นเงินไม่ได้จุดนี้ใกล้ใกล้น้ำขึ้นไปให้มันพักนอกปลูกได้ใกล้ใกล้ขึ้นไปแล้วมันพักกุ้มปลูกได้ขึ้นไปให้ละหัวชีไข่ขึ้นไปให้ละมันต้นมันสลางกันเลย
0: สงครามที่ยาวนานทำให้ติมอร์เลสเตสูญเสียประชากรจำนวนมากสภาพบ้านเมืองเสียหายหนักจนไม่มีแม้แต่โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศติมอร์เลสเตจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีงานทำการขาดแคลนพื้นที่เพาะปลูกภัยพิบัติทางธรรมชาติยิ่งซ้ำเติมความยากลำบากให้กับคนติมอร์รายได้เฉลี่ยของคนที่นี่ยังอยู่ที่วันละ 1.25 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นความจำเป็นเร่งด่วนของติมอร์จึงต้องเริ่มต้นด้วยความมั่นคงทางอาหารการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และหมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเองในเมืองเฮราตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2553ต่อมาได้ขยายผลไปยังพื้นที่เป้าหมายอื่นๆอีกหลายหมู่บ้านเมืองเฮราแห่งนี้เป็นที่รวมตัวของสมาชิกหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านละ20คนที่จะมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พวกเขาได้รับประโยชน์ด้วยตัวเองแล้วมาขยายผลและถ่ายทอดให้คนอื่นๆต่อไปรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อต่อยอดทั้งด้านการถนอมอาหารการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตรวมทั้งการทำบัญชีครัวเรือน
2: ยามอสกุเมซาฮาวยาฮานวิงดากาตากาดัมวันฮิดาควันดูเบเฮเนมาคาอิสตาดูควันดูฮาการาคาตูยูซอฟฟาลีไรดันเนมอสฮาควันดูบาฟาลีฮาวเนียดิสตริกเอาทิ้งคิมเพลเมนต์ตาฟาลีโอนาฮาวเนียเบมพลานูดันเนทิ้งคิบาอิมเพลเมนต์ตาวานาฮาวเนียดิสตริกปาราเบเลไซดีอาคาเนซาดาราโอคิฮาเบมาซอมเซล
0: เลโซโธประเทศเล็กๆทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารและต้องพึ่งพาการนำเข้ากว่าร้อยละ70ของการบริโภคทั้งหมดอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีแต่จะสร้างหนี้ไร้หนทาง

ที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นความร่วมมือระหว่างเลโซโทและไทยในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนสโกเนผู้นำโครงการนี้ไปช่วยเหลือชุมชนในการเปลี่ยนวิธีคิดให้ชาวบ้านนั้นปลูกพืชแบบผสมผสานแทนการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวที่นี่จึงกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะอยู่แบบพอเพียง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการเสริมพลังการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของมนุษย์ในทุกระดับเพราะปรัชญานี้ได้เล็งเห็นคุณค่าของคนและสิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความสุขที่พอเพียง

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนะคะเรามาดูนะคะตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนะคะในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะในเรื่องของการประกอบอาชีพที่มีหลากหลายบริบทนะคะโดยเราอาจจะโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่มีการลงทุนในขณะที่เหมาะสมกำลังทรัพย์แล้วเหมาะสมความสามารถของเราทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมันคุ้มค่าไหมและมันก่อหนี้และความเสี่ยงหรือเปล่าการดำเนินงานในลักษณะนี้ก็จะสะท้อนในเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุผลอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงในระยะยาวเมื่อมีอาชีพเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นก็จะค่อยๆพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของการขยายรูปแบบการทำงานอย่างรอบคอบขนาดเดียวกันนะคะแรงงานหรือพนักงานก็สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นะคะในการดำรงชีวิตนะคะในการประกอบอาชีพได้แล้วก็เป็นแนวทางที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเราจะได้เสริมทักษะต่างๆนะคะให้เราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางเศรษฐกิจนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการผสมผสานนะคะระหว่างการพัฒนาทักษะอาชีพกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงนำไปสู่ความมั่นคงในการทำงานคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นในระดับบุคคลครอบครัวและก็สังคมสรุปชั่วโมงที่12นะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะส่งเสริมในเรื่องของทักษะอาชีพเพราะจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจแนวคิดสำคัญในการดำเนินชีวิตนะคะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เทคโนโลยีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีกรอบนะคะที่เน้นในเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุผลและก็ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทักษะอาชีพโดยที่เราจะมุ่งเน้นนะคะในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนด้วยผู้เรียนนะคะก็ความสำคัญในการเลือกพัฒนาอาชีพตามศักยภาพและก็ทรัพยากรที่เรามีไม่เร่งรัดจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ขยายเกินความพร้อมแล้วก็ใช้เหตุผลประกอบในการตัดสินใจว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรนะคะโดยเมื่อเรามีการตัดสินใจที่ดีแล้วเราก็จะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็จะช่วยในเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

แรงงานและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมก็ยังมีความสำคัญอีกนะคะเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะให้เรายังนั้นนะคะเป็นคนดีนะคะมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะนำประสบการณ์ตรงนี้นะคะไปใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพได้นะคะแล้วก็คุณธรรมก็จะหล่อหลอมให้มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ความอดทนในการทำงานเมื่อผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับทักษะอาชีพได้ก็จะนำไปสู่ความมั่นคงในการประกอบอาชีพที่เราจะต้องพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะสัปดาห์หน้าพบกับชั่วโมงที่13 PLC เพื่อการเรียนรู้ในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะมาพบกันผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงเป็นผู้นำเสนอนะคะงานการประดิษฐ์พานพุ่มนี้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเป็นของที่มีอยู่ตามพื้นบ้านท้องที่เนี่ยเช่นดอกรักเนี่ยนะคะเราก็นำมาปิดกลีบนะคะปิดกลีบออกก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะเพื่อมาทำพานพุ่มกลีบดอกรักนะคะพานพุ่มกลีบดอกรักนะคะมันก็จะมีลักษณะที่แปลกกว่าของทั่วไปคือเราใช้ดอกไม้ค่ะนี่เป็นเครื่องของกลีบจากปิดกลีบใช้ดอกรักแล้วนะคะเราก็มีดอกรักเนี่ยมีกลีบใช่ไหมคะแล้วก็มาตัดกลีบออกแล้วก็นำมาทำนะคะก็มีโดยมีพานพุ่มมีพุ่มอันนี้นะคะนี่สำเร็จแล้วนะคะถ้าให้ผู้ชมชมเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะรูปที่มันแปลกเล็กน้อยนะคะมันก็ไม่ค่อยได้เห็นคนทำเท่าไหร่นะคะก็ของที่มีตามพื้นบ้านเด็กๆก็หาดอกไม้ที่พื้นบ้านตามท้องถิ่นเรามาทำนะคะเป็นสีขาวก็ได้เป็นสีม่วงก็ได้นะคะเรื่องขั้นตอนเราต้องมีอันนี้ลักษณะของพุ่มเราจะใช้ขนาดที่เบอร์3เบอร์4แล้วแต่พุ่มใหญ่ก็ใช้มันจะใช้เป็นนานๆมันก็จะมีความแห้งเหี่ยวแห้งเร็วแล้วก็ใช้พุ่มเล็กละกันนะคะเวลาวางบูชาพระมันก็จะสวยงามนะคะเข็มหมุดเราก็จะใช้เข็มหมุดขนาดเล็กนี่ค่ะเช่นนี้นะคะเพราะว่ากลีบนี่มันจะเล็กนะคะกลีบนี่เล็กเราก็ใช้เข็มขนาดเล็กหน่อยหนึ่งนะคะจากนั้นกลีบนี่เราก็จะเรียงนะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มทำไว้ก่อนแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นนะคะปักโดยรอบแล้วให้กลีบของเขาเนี่ยหุ้มไปตรงส่วนที่ว่างๆของเขาของพุ่มเนี่ยนะคะกลีบก็จะเริ่มไปตรงพุ่มนี้นะคะเริ่มก็วางไปเลยอย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะให้กลีบซ้อนกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะต้องใช้กลีบลักษณะที่หุ้มรอบไปข้างในเนี่ยนะคะเนี่ยโดยรอบนะคะเนี่ยนะคะหุ้มไปโดยรอบนะคะนะคะเนี่ยนะคะหาหุ้มกลีบที่เข้าไปข้างในนะคะนี่นะคะแล้วก็วางเรียงกันไปเลยนะคะวางเรียงออกไปนะคะนี่นะคะมันก็จะปิดรอยตรงนี้นะคะเป็นพุ่มนะคะแต่ตัวเรื่องของสีสันนั้นแล้วแต่ดอกไม้นะคะขาวก็จะขาวไปเลยนะคะทีนี้เราก็ต้องหาลักษณะที่หุ้มเป็นลักษณะที่งอม้วนเข้าไปนิดหนึ่งนะคะตรงทีเดียวมันก็จะออกจากส่วนตรงยอดพุ่มนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนั้นก็สับหว่างไปเรื่อยนะคะเนี่ยพุ่มแรกจะต้องเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะสับหว่างนะคะสับหว่างลงมานะคะก็เรียงไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะอันนี้ทำไว้แล้วจากที่ทำไว้นะคะขั้นต้นนะคะต่อไปเราก็จะเป็นเรื่องของเรียงกลีบนะคะส่วนข้างล่างต่อไปนะคะ

เรียงไปเรื่อยๆนะคะถ้าเผื่อกลีบมันก็บางทีมันก็โค้งออกมานอกด้านนอกคือกลีบที่มันดอกไม้มันจะเก่าแล้วค่อนข้างหลายวันแล้วนะคะมันก็จะเนี่ยนะคะเรียงไปเรื่อยๆ

เรื่อยๆนะคะวางนะคะจับกลีบส่วนที่งอนิดนึงจะอยู่ด้านนอกนะคะ

วางลงไปนะคะตรงนี้กลีบไม่สวยนิดนึงนะคะมันขาดต้องแยกออก

นี่นะคะเอาขาวมาจุดข้างล่างนิดหนึ่งนะคะคือปลายของดอกรักนะคะ

เราก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะหมดถึงได้หนึ่งทุ่มนะคะเวลาจะให้เป็นของขวัญใครหรือไงเนี่ยนะคะเราควรจะให้เป็นคู่นะคะไม่ให้พานพุ่มเดียวนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้ของสดมีของแห้งเราบางทีบางอย่างเป็นก้านอะไรพวกนี้เรามาทำได้นะคะบางอย่างนี่มันประดิษฐ์เป็นดอกกลมๆเล็กๆเนี่ยค่ะปักบนพานพุ่มมันก็จะเป็นของที่อยู่ทนนานนะคะอันนี้ของสดของสดนี่คือหาได้ตามพื้นบ้านนะคะ

แล้วก็นำมาทำพันธุ์พุ่มนะคะริมข้างทางบางทีเห็นดอกรักเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะคะข้างทางที่เราจะที่มันชนบทหน่อยนะคะดอกรักจะขึ้นเองแล้วก็หาง่ายนะคะนำมาทำพันธุ์พุ่มใครที่มีความสามารถร้อยมาลัยแล้วก็จะทำพันธุ์พุ่มขายไปด้วยก็ดีนะคะเราก็จะเป็นการเพิ่มเติมเสริมรายได้ได้อีกนะคะ

เวลาหยิบเข็มหมุดมันค่อนข้างของที่มันเล็กบางทีก็มีความละเอียดอ่อนนะคะเราก็ต้องใช้มือหยิบมันก็ไม่ได้ต้องให้มาจบข้างที่เราต้องการได้เหมือนกันนะคะบางทีใช้มือหยิบมันก็จะบาดได้นะคะการทำงานเวลาทำงานพวกที่จะของที่จะไหว้พระเราก็พูดให้เป็นมงคลนะคะเวลาเด็กๆบางทีล้อเล่นกันไม่ควรทำนะคะแล้วการใช้ยอดพุ่มก็ต้องเป็นยอดที่ทำลักษณะเดียวกันนะคะเช่นเราใช้ดอกลักนี้เป็นทานพุ่มแล้วก็ต้องทำส่วนของกลีบดอกลักนะคะอย่างแต่ถ้าเปิดเป็นดอกบัวอะไรเงี้ยเราก็ทำดอกบัวก็ได้แต่ถ้าเผื่อไม่มีเราก็ทำพันทำยอดไปได้เลยเหมือนกันนะคะทำเป็นไปใส่ดอกบัวเป็นยอดรักเงี้ยได้นะคะ

จบแล้วทีนี้ต่อไปก็ท่านต่อไปนะคะเรียงไปเรื่อยๆนะคะเหนือที่ว่าก็สอบวางไปเลยนะคะต่อไปนะคะหยิบมาวางนะคะ

มันค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ทำให้เรามีสมาธิในการทำงานนะคะดอกกลีบเนี่ยจะซึ่งที่เราบางทีเราไม่ใช้เราก็สามารถนำมาร้อยเป็นมาลัยพวงมาลัยก็ได้เหมือนกันนะคะกลีบดอกรักนะคะแล้วก็มาทำพานพุ่มได้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ได้อีกนะคะดอกกลีบดอกรักนี่มาร้อยตัดกลีบแบบนี้นะคะเรามาเรียงร้อยเรียงไปเลยนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยกลีบดอกรักนะคะก็ร้อยไปแบบปกติธรรมดาจับปลายกลีบนิดหนึ่งก็แล้วก็สอดเข้าไปในเข็มนะคะก็จะได้พวงมาลัยกลีบดอกรักทั้งขาวทั้งถ้าเผื่อเราสลับสีเป็นดอกดอกขาวอีกก็ได้สับหว่างเป็น3 2 3 2เราก็จะได้เป็นลายขึ้นมานะคะสอดดอกรัก3ใบกลีบรัก3แล้วก็กลีบอีกกลีบนึงเป็นสีต่างกันนะคะก็จะเลื่อยแล้วก็สับวางกันไปเรื่อยมันก็จะได้เป็นพวงมาลัยที่สวยงามมีลายด้วยนะคะ

นอนเสร็จแล้วนะคะในเวลาอันสมควรนะคะเราถ้าเกิดเราทำคู่แล้วก็ทำเบอร์เล็กๆหน่อยจะได้คู่หนึ่งอะไรเงี้ยฮะมันก็จะเสร็จเร็วแล้วก็กราบไหว้พระเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะ

ะคะและอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเข็มหมุดก็ต้องเป็นเข็มหมุดตัวเล็กนะคะการหยิบใช้ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะคะ

ใช้คว่ำลงไปนะคะกรีบเลยนะคะเราไม่ได้หงายออกไปนะคะเราไม่ได้ใช้อย่างนี้ออกด้านนี้ด้านนี้มันมีด้านที่โค้งนิดนึงนะคะเข้าไปวางนะคะวางลงไปเลยถ้าเผื่อกรีบไว้ถ้าเผื่อกรีบออกด้านนอกมันจะบานออกนะคะมันไม่หุ้มเข้าไปข้างในไม่หุ้มตามรูปทรงของพุ่มนะคะ

ล้วก็ออกอุ้มเบาๆนะคะเนี่ยคอยจับมือเวลาอย่างเงี้ยนะคะเบาๆ

เสร็จแล้วนะคะพานพุ่มนะคะทีนี้เราต้องดูรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะคะวางลงไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้นะคะเสียบลงไปเลยนะคะนี่นะคะรายการพันธุ์พุ่มนะคะประดิษฐ์พันธุ์พุ่มวันนี้นะคะเรื่องของกลีบดอกรักนะคะสีม่วงนะคะก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทันเวลานะคะอันนี้เราจะทำไว้ก่อนนะคะโดยใช้ดอกรักเนี่ยของดอกรักตัวนี้นะคะมาทำนะคะวางพานก็ต้องใช้พานโฟมเบอร์3นะคะพุ่มเบอร์3แล้วก็หาซื้อพานให้มันเข้ากันก็ลักษณะของเบอร์3อีกเช่นกันนะคะท่านผู้ชมก็จะได้พานพุ่มตรงนี้นะคะที่เหมาะสำหรับการไปกราบไหว้บูชาพระนะคะงานวันนี้นะคะก็ทันเสร็จในทันเวลาก็ได้งานที่ต้องการแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นการเลือกดอกรักนั้นต้องท่านต้องดูดอกรักว่าดอกรักนั้นกลีบของเขาเนี่ยจะต้องไม่บานออกไปนะคะที่นำมาใช้นะคะการนำดอกรักที่บานมาใช้แล้วมันกลีบเวลาใช้งานมันจะไม่หุ้มเข้าไปข้างในพานพุ่มนะคะมันจะออกบานออกนะคะเนี่ยถ้าเปิดเราทำแล้วมันจะบานออกนะคะเราก็ต้องใช้กลีบดอกรักที่หุ้มเข้าไปที่ส่วนข้างในของดอกรักเนี่ยจะลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเผื่อเราใช้กลีบที่บานออกมันจะลักษณะเป็นมันจะไม่สวยค่ะมันจะไม่งุ้มไหมคะไม่งุ้มเข้าแล้วมันก็จะบานออกแล้วก็จะเป็นแฉกๆม้วนด้วยนะคะเราก็ไม่ใช้เราต้องใช้ลักษณะที่ถูกต้องนะคะการทำพุ่มนี้นะคะเนี่ยกลีบของเขาเนี่ยนะคะนี่เราก็ไม่ใช่เรานั่นนะคะเราบานแกะให้มันบานออกไปนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็วางส่วนบนส่วนล่างนะคะงานพานพุ่มนี้นะคะเราต้องดูวัสดุการทำให้ดีอย่างเช่นเด็กที่อยู่ตามชนบทเราก็จะเห็นต้นดอกรักขึ้นมากมายแล้วก็นำมาร้อยดอกพวงมาลัยได้นะคะโดยใช้เข็มไม่เข็มก็เป็นลวดตัดปลายให้แหลมก็ร้อยมาแต่เราก็ถ้าเปิดเข็มเนี่ยมันต้องมีก้นของเข็มนะคะมีส่วนที่จะได้นะคะมันไม่มีนะเพราะว่าถ้าเผื่อซื้อได้ก็เราก็ต้องใช้เข็มที่ลักษณะใหญ่หน่อยนึงนะคะร้อยดอกรักนะคะร้อยก็ใช้ส่วนของดอกรักเนี่ยนะคะมันจะมีนะคะตัวหนึ่งส่วนนี้นะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ร้อยไปเลยนะคะเนี่ยร้อยเป็นเขาเรียกบันไลเขี้ยวงูนะคะเราก็ต้องปลิดไปกลีบหนึ่งนะคะแล้วก็ร้อยไปเรื่อย

ส่วนนี้ตรงขั้วเขียวนี่มันจะวนไปรอบเลยนะคะท่านผู้ชมก็เป็นมาลัยนะคะได้สวยงามนะคะประโยชน์ของนี่เป็นของกราบไหว้เพื่อเป็นพานพุ่มกราบไหว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นของขวัญได้ของจำร่วยได้นำไปให้ผู้ใหญ่ได้พออันสมควรเหมาะสมก็ได้นะทำให้เหมาะสมแล้วก็ทำไปว่ากราบผู้ใหญ่ได้นะคะที่ท่านผู้ใหญ่ก็จะนำพานนี้ไปบูชาพระได้นะคะวันนี้รายการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะคะก็วันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนพลนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้น

เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำรู้บำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่องไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตว่องไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

ิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จาก

0: พนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับอันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์

0: 12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการสนุกภาษาและครูมะขามภาวินีอุ่นวัฒนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายการสนุกภาษาในวันนี้นำเสนอในชื่อตอนว่า subject verb agreements ซึ่งมี2ตอนนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนักเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้ เสียงแห้งไปบ้างนะคะแต่ก็ยังพอสบายยังพอไหวอยู่ค่ะในครั้งก่อนนะคะเราพูดถึงคำที่เป็น root เป็นรากศัพท์แล้วก็มี prefix suffix ใช่ไหมคะก็ขอทบทวนนิดนึงนะคะก่อนจะเข้าในเรื่อง subject verb agreement นะคะอย่างเช่นคำที่น่าสนใจที่คิดว่าท่านผู้ชมน่าจะคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นคำว่า subscribe subscription subscriberSubscribe ตัวนี้เราน่าจะได้ยินบ่อยหรือบางทีชอบพูดกันเล่นๆว่าสับตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ Subscribe ตัวนี้เป็นคำกริยานะคะพอเราเติมชันไปเติม suffix เข้าไปก็เป็นคำนามหรือเติมจาก Subscribe เติม R เข้าไปก็เป็นคำนามเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคบอกว่า Peter subscribes to several women magazineก็แปลว่าปีเตอร์เนี่ยเขาเป็นสมาชิกสมัครสมาชิกนิตยสารสตรีจำนวนหลายเล่มหลายฉบับนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นิตยสารหลายๆฉบับที่เคยมียอดขายจำนวนมากหรือว่าเป็นที่นิยมในหมู่นักอ่านก็น่าเสียดายนะคะที่ว่าต้องปิดตัวลงนะคะเพราะว่าการอ่านเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ได้อ่านหนังสือเป็นเล่มๆอีกต่อไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะCable television companies have launched major campaigns to increase the number of subscribers. อย่างเช่นบริษัท Cable television ใช่ไหมคะ Cable TV เนี่ยเขา have launched ตัวนี้ก็คือแปลว่าเหมือนการเปิดตัวอย่างเช่นจะทำธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็ใช้คำว่า launch ตัวนี้นะคะ Major campaign major ก็ตรงข้ามกับmajor แปลว่าหลักหรือสำคัญนะคะก็เป็นโครงการหลักหรือโครงการสำคัญในการที่จะเพิ่ม

จำนวนสมาชิกของเขาให้มากขึ้นนะคะ to increase ก็คือเพิ่มนะคะถ้าลดลงก็คือ to decrease ทีนี้ในวันนี้เราพูดถึง subject verb agreement มันคืออะไรนะคะในตำราภาษาอังกฤษที่เจ้าของภาษาเขียนไว้นะคะอย่างเช่นที่ครูมะขามนำมาเนี่ยก็จะมาจากตำราของคุณ Betty S. Asia Stacy A. Hagens แล้วก็ Martin Hewings นะคะซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นปรมาจารย์ในด้านทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะคะ subject verb agreement คือความสอดคล้องกันระหว่างประธานและกริยาในประโยคไม่ว่าจะภาษาใดก็ตามใช่ไหมคะต้องมีประธานและกริยาซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการละประธานก็ได้ในฐานที่เข้าใจแต่ว่าจำเป็นต้องมีกริยาถึงจะเรียกว่าเป็นประโยคนะคะเปรียบเหมือนกับ การทำหน้าที่ใช่ไหมคะมีหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องเนี่ยก็จะต้องไปด้วยกันนะคะหรือว่าในครอบครัวใช่ไหมคะมีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำหน้าที่กันเช่นคุณพ่ออาจจะทำงานบ้านคุณแม่อาจจะต้องไปประกอบอาชีพนอกบ้านหาเงินเข้าหาเงินเลี้ยงครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะก็แบ่งภาระหน้าที่กันแต่ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไปในทิศทางเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะ subject verb agreement ในภาษาอังกฤษก็จะต่างกับภาษาไทยคำกริยาในภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นเอกพจน์เนี่ยคำกริยามักจะเติม s นะคะถ้าสังเกตง่ายๆเติม s หรืออาจจะเติม es ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นพหูพจน์เนี่ยเขาจะไม่เติมนะคะแต่กลับกันถ้าเป็นคำนามเอกพจน์ภาษาอังกฤษเราก็เป็นเอกพจน์ไม่ได้เติม s ใช่ไหมคะคำนามเอกพจน์ไป กริยาก็จะใช้เหมือนกันนะคะถ้าประธานเป็นพหูพจน์เนี่ยคำนามที่ประธานเป็นพหูพจน์กริยาก็ต้องเป็นพหูพจน์ก็คือไม่เติม s นะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคง่ายๆนะคะในประโยคแรกเป็น plural verb นะคะ good friends ตัวนี้เป็นประธานของประโยคมี adjective good มาขยายนะคะ friends นี่เป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานนะคะว่า good friends are importantเพื่อนที่ดีมีความสำคัญใช่ไหมคะจะบอกว่าเพื่อนมีความสำคัญก็ไม่ได้นะคะเพื่อนที่ไม่ดีก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่คบค้าสมาคมให้มากนะคะเพราะนั้นเพื่อนดีๆเนี่ยเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเรานะใช้ verb to be คำว่า are verb to be ในภาษาอังกฤษท่านผู้ชมคุ้นเคยใช่ไหมคะ is am are ที่เป็น present นะถ้าเป็น past ก็เป็น was were นะคะอันนี้ในประโยคนี้เป็น plural verb ใช่ไหมคะเพราะว่าใช้ are ไม่ได้ใช้ is เพราะว่า friends มีมากกว่า1คนนะคะ good friends are important my friend lives in England she's studying at แล้วก็เติมไปสถาบันการศึกษาอะไรหรือว่าประเทศบอกว่าเรียนที่อังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ไปมหาวิทยาลัยหรือว่า college อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ถือว่าเป็น singular verb นะ singular verb ของเขาเห็นไหมคะ lives เติม s นะคะหรือว่ากริยาบางตัวก็อาจจะเติม es นะคะ my friends ในประโยคถัดมานะคะประโยคแรกประโยคที่สองที่คำว่า my friend อันนั้นเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะกริยาเป็นเอกพจน์พอประโยคต่อมา my friends live in England แล้วต่อมา pronoun สรรพนามที่ใช้แทน my friends ก็คือ they นะคะ they are studying at แล้วก็เติมสถาบันการศึกษาไปอย่างเงี้ยนะคะMore people live in Asia than in any other continent. Continent ก็คือทวีปใช่ไหมคะในถ้าเราเรียนตามหลักเรียนวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยค่ะเขาก็จะแยกว่ามีกี่ทวีปนะคะก็มีการสำรวจออกมาซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะท่านผู้ชมต้องไปตรวจสอบดูว่าประโยคนี้จริงหรือเปล่านะคะ More people live in Asia than in any other continent บอกว่ามีประชาชนหรือว่ามีพลเมืองมีประชากรจำนวนมากอาศัยอยู่ในทวีปเอเชียนะมากกว่าทวีปอื่นๆนะคะ people ตัวนี้เป็นคำนามในภาษาอังกฤษคำว่าคนประชากรพลเมืองอันนี้เราถือว่าเป็นคำนามที่เป็น plural นะคะพอคำนามที่เป็น plural verb ก็ต้องใช้เป็น plural นะคะสังเกตคำว่า live ก็ไม่ได้เติม s นะคะประโยคต่อมา Tom sings when he takes a shower Tom sings when he takes a shower อันนี้ก็เป็น singular verb เพราะว่าประธาน Tom ใช่ไหมคะ Tom เป็น

proper noun ที่เรียกชื่อคนเหมือนถ้าเราจะใช้คำว่า he หรือ Tom เป็นผู้หญิงก็ใช้ she นะคะก็เป็นเอกพจน์ third person เป็นเอกพจน์บุรุษที่3ในภาษาอังกฤษนะคะกริยา sing ก็เลย the mess แล้วก็ text the mess นะคะบอกว่าคุณทอมเนี่ยมักจะร้องเพลงเวลาเขาอาบน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยของเขาก็เลยใช้เป็น present simple นะคะ he drinks coffee with honey for breakfast ประโยคนี้ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะประธานเป็น he หรือจะเป็นชื่อคนคนเดียวก็ได้หรือเป็น she ก็ได้นะคะdrinks coffee with honey for breakfast ใช่ไหมคะเราคอกาแฟทั้งหลายเนี่ยดื่มกาแฟเป็น black coffee with milk with honey แล้วก็น้ำผลไม้อะไรได้อีกมากมายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีคุณหมอหลายคนก็บอกว่าการดื่มกาแฟตอนท้องว่างก็อาจจะไม่ดีสำหรับบางคนนะคะซึ่งอาจจะเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วหรือว่ามีภาวะความเป็นกรดในร่างกายมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำเปล่าก็น่าจะดีต่อสุขภาพมากที่สุดนะคะ Jane wears gloves on her hands when she works in her garden Jane wears ตัวนี้แปลว่าสวมใส่นะคะใส่เสื้อผ้าก็ได้อย่างในที่นี้คือ gloves ถุงมือนะคะเช่นบางคนอาจจะใส่ถุงมือสองข้างเพราะเรามีมือสองข้างนะคะ Jane wears gloves on her hands when she works in her garden ก็คือเมื่อเจนจะต้องทำงานในสวนเนี่ยเธอก็จะใส่ถุงมือเพื่อป้องกันไม่ให้มือบาดเจ็บหรือว่าเปื้อนสิ่งสกปรกที่ติดเชื้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง subject verb agreement Harry practiced pronunciation by reading sentences aloud ในประโยคนี้เช่นเดียวกัน Harry เป็น third person เป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะคะเพราะนั้นเนี่ยกริยาก็เลยต้องเป็น singular ก็คือ practice จากธรรมดาก็เติมs เข้าไปนะคะถ้ามันเป็น past tense เราถึงจะเติม d เข้าไปนะคะอันนี้เป็น present ก็เป็น Harry practiced pronunciation ฝึกการออกเสียง Harry เขาฝึกการออกเสียงโดย reading sentences aloud ก็คือการฝึกการอ่านเนี่ยอาจจะเป็น read aloud ก็คืออ่านออกเสียงใช่ไหมคะหรือว่าคนที่อ่านคล่องแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องอ่านออกเสียงนะคะแต่ว่าถ้าเบื้องต้นพื้นฐานเนี่ยฝึกการอ่านก็คือฝึกอ่านออกเสียงเป็นเบื้องต้นนะคะแล้วก็ฝึกอ่านในใจนะคะเพื่อให้ความเร็วในการอ่านมากขึ้นแล้วก็ความเข้าใจในการอ่านเพิ่มขึ้นนั้นอาจจะฝึกโดยการ reading sentences aloud เช่นคำคล้องจองหรือว่าคำที่ภาษาไทยเราก็มีใช่ไหมคะการฝึกออกเสียงคำควบกล้ำฝึกออกเสียงรอเรือรอลิงซึ่งอาจจะต่างจากภาษาอังกฤษนะคะหรือว่า ฝึกอ่านทำความเข้าใจภาษาแล้วก็เข้าใจเนื้อหาเช่นอาจจะเป็นนอกจาก reading sentence aloud แล้วอาจจะเป็น reading news ใช่ไหมคะเช่นเด็กๆ เขาก็มีความฝันว่าอยากเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมคะพอวันเด็กก็ไปนั่งเก้าอี้ได้ฝึกจำลองเป็นผู้อ่านข่าวอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็ฝึกการอ่านออกเสียงฝึกบุคลิกภาพอะไรเงี้ยนะคะในการพูดอะไรด้วยหรือว่า by chanting คือการออกเสียงในแต่ละศาสนาก็มีมันตราหรือมนตราที่ในการฝึกใช่ไหมคะเป็นการออกเสียงฝึก pronunciation ได้แล้วก็ได้สมาธิและอาจจะเกิดปัญญาได้ ถ้าเป็นประโยคคำถามในภาษาอังกฤษมีประโยคคำถามอยู่สองชนิดคือ yes no question กับ ws question yes no question ท่านผู้ชมน่าจะคุ้นเคยที่ตอบ yes or no ใช่ไหมคะแต่คำถามอื่นๆก็ what where when why howที่เรามักจะคุ้นเคยกันใช่ไหมถามว่าคุณมาจากไหนเช่นนักเรียนอาจจะไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติใช่ไหมคะ Where you from Where do you come from ก็คือใช้ verb to be นะคะเวลาเราถามเขา Where you from I'm from แล้วก็ประเทศไปใช่ไหมคะแต่ถ้าใช้ come from ต้องมีกริยาช่วยคือ do กับ does เหมือนกันนะคะถ้าเป็นเช่นถามว่าเขาคนนั้นมาจากไหนแล้วก็ where is he from where is she from where is Anne from ถ้าเป็น come from ก็ต้องเป็น where do you come from where does he come from อย่างเงี้ยนะคะเวลาตอบก็จะเป็น I come from Thailand he comes from Italy อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่า he is from Italy
การถามกิจวัตรประจำวันเช่นคุณรับประทานอาหารเย็นคุณกินข้าวเย็นเวลาไหนอย่างเงี้ยเราก็ถามได้ What time do you usually have dinner ในภาษาอังกฤษก็คือ have breakfast have lunch have dinner What time do you usually have dinner ทีนี้ในหัวข้อนี้นะคะในตำราของคุณBTS Asia เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่น That book on political partiesis interesting ท่านผู้ชมอาจจะบางท่านอาจจะรู้หรือเข้าใจประโยคนี้แล้วแต่บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ parties มันแปลว่าพรรคการเมืองก็ได้หรือแปลว่างานเลี้ยงต่างๆเนี่ยนะคะคำนี้มันเป็นคำนามใช่ไหมคะมันเป็น plural มันเป็น plural ทำไมไม่ใช้ verb plural ทำไมใช้ is ทำไมไม่ใช้ are เพราะว่าอย่างที่บอกว่า that book มันเน้นประธานตัวหน้าว่าหนังสือเล่มนั้นหนังสือเล่มนั้นหนังสืออะไรหนังสือที่เกี่ยวข้องพรรคการเมืองต่างๆหนังสือที่เขาเขียนบรรยายเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนี่ยหนังสือมันแค่เล่มเดียวหนังสือเล่มนั้นน่ะมันน่าสนใจนะคะ That book on political parties is interesting ประโยคต่อมานะคะ The ideas in that book are interesting The ideas ตอนนี้เป็น plural verb ก็คือเป็น are ก็เป็น plural เนี่ยค่ะนี่ก็เป็นความสอดคล้องกันระหว่างประธานและกริยานะคะประโยคที่3นะคะต่างจากประโยคแรกใช่ไหมคะประโยคแรก the book on political parties แต่ประโยคที่3บอกว่า the book that I got from my friends was valuable my friends เป็นคำนามใช่ไหมคะหนังสือเล่มที่ฉันได้มาจากเพื่อนๆคือเพื่อนๆ เนี่ยร่วมกันหนังสือเล่มนั้นมันอาจจะมีราคาสูงแล้วก็มีคุณค่าทรงคุณค่าใช่ไหมคะเพื่อนๆก็รวบรวมเงินกันช่วยซื้อหนังสือเล่มนั้นอ่ะมาให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าเนื่องในโอกาสพิเศษฉันได้งานใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ The book that I got from my friends was valuable ก็คือเน้นประธาน the book อันนี้ก็เลยใช้เป็น was valuable ประโยคสุดท้าย The booksShe bought from bookstore were expensive. ประธาน the books the mess แน่นอนก็เลยใช้ were นะคะหนังสือที่เธอซื้อมาจากร้านขายหนังสือมันแพงมากก็คืออาจจะซื้อหนังสือมาจำนวนมากหลายเล่มแล้วก็มีราคาแพงหรือบางทีเนี่ย เนื่องจากธุรกิจสิ่งพิมพ์เนี่ยปิดตัวลงหนังสือเป็นเล่มก็อาจจะมีราคาสูงขึ้นนะคะเพราะว่าคนไปสนใจอ่านอีบุ๊กหรือว่าอะไรต่างๆมากขึ้นนะคะตัวอย่างต่อมานะคะเป็นการใช้ every หรือว่า each นะคะอันนี้เจ้าของภาษาเขาก็จะบอกว่าปกติ every แปลว่าทุกๆใช่ไหมคะเหมือน everybody ทุกคน everyone ทุกคนอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาถือว่าเป็นเอกพจน์นะคะกริยาต้องใช้เอกพจน์ every man woman and child needs love กริยาคือคำว่า needเติม s นี่ก็คือเป็น singular verb นะคะจะเห็นว่าประโยคนี้ก็จะแปลว่าไม่ว่าบุรุษสตรีและเด็กต่างต้องการความรักหรือว่าไม่ว่าชายหญิงหรือเด็กก็ต้องการความรักนะคะเป็นความรักเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกผู้คนอย่างเงี้ยนะคะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะประธานมันเป็น plural ใช่ไหมคะเพราะมันไม่ได้แค่คนคนเดียวแต่ว่าเขาเน้นที่คำว่า every นะคะแล้วก็มีคำนามตามก็ให้ใช้เป็นเอกพจน์ every man woman and child needs love every man woman and child is protected under the law is protected อันนี้เป็นรูปประโยคในที่เขาเรียกว่า passive ก็คือมีถ้าจะแปลแบบธรรมดาก็คือหมายถึงไม่ว่าชายหญิงหรือเด็กเนี่ยได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายหรือว่ามีกฎหมายคุ้มครองปกป้องทั้งชายหญิงนะคะแล้วก็เด็กนะคะเด็กสตรีทั้งหมดอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาใช้เป็น is protected เพราะว่าละบุคคลไว้ว่าใครที่จะมาปกป้องคนเหล่านี้นะคะก็คือกฎหมายนั่นเองที่มาคุ้มครองนะคะ Each book and magazine is listed in the bibliographyBibliography ก็คือในที่เขาเป็นประวัตินะคะว่ามีเรียงตามตัวอักษรเรียงมาว่ามีอะไรบ้างนะคะคือหนังสือแต่ละเล่มแมกกาซีนแต่ละฉบับเนี่ยนิตยสารแต่ละฉบับเนี่ยก็จะลิสต์ก็คือเหมือนเรียงตามลำดับนะคะ listed ถูกจัด

เรียงตามลำดับนะคะอยู่ในบรรณานุกรมนี้นะคะ Each girl and boy in the class has to do a research project. Each girl and boy in the class ในชั้นเรียนชั้นหนึ่งใช่ไหมคะก็มีนักเรียนหรือว่ามีนักศึกษาจำนวนเป็นพหูพจน์อยู่แล้วมีจำนวนมากกว่า1คนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราแบ่งเพศออกเป็นว่าไม่ว่าจะเด็กชายและเด็กหญิงเนี่ยในชั้นเรียนเนี่ยก็จะต้องทำ research project ทำ โครงการวิจัยหรือว่าทำการค้นคว้าซึ่งเรียกว่า research project อาจจะดูเหมือนแบบมันดูเป็นว่าต้องเป็นผู้ใหญ่ทำแต่จริงๆแล้วเด็กเล็กๆโรงเรียนที่เขาสอนเนี่ยก็คือให้ลองตั้งสมมติฐานหรือว่าลองตั้งปัญหาหาคำตอบทำตามกระบวนการค้นคว้าวิจัยอันนี้ก็ถือว่าเป็น mini research project ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็น each นะคะ every แล้วก็ each ที่ใช้เป็น singular verb ตัวอย่างต่อมานะคะสังเกตขึ้นด้วย verb เติม ing อันนี้ก็คือเป็นGerund นะคะในภาษาอังกฤษก็คือทำหน้าที่เหมือนเป็นคำนามนะคะ Growing potatoes is easy in แล้วก็เติมสภาพภูมิอากาศเช่น warm หรือว่า cold นะคะ climates Growing potatoes ตัวนี้เป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะมันฝรั่งแต่เราไม่ได้เน้นประธานตัวนี้เราเน้น growing potatoes is easy เพราะนั้นจึงใช้ is นะคะไม่ใช่ are นี่ก็คือเรียกว่า singular กับ singular นะคะก็คือเป็นเอกพจน์เหมือนกันนะคะ watching แล้วก็เว้นไว้ movies is fun watching movies is boring ก็คือประเภทของหนังหรือภาพยนตร์ใช่ไหมคะอาจจะเป็น action sci-fi horror อะไรต่างๆ drama ก็เติมเข้าไปว่าท่านผู้ชมชอบหนังแบบไหนแล้วดูแล้วการดูหนังaction เนี่ยมันสนุกนะคะ watching action movies is fun watching อะไรประเภทหนังอะไรเนี่ยมัน boring ก็คือแต่ละคนอาจจะชอบดูหนังไม่เหมือนกันนะคะ how often does he go to the concert อันนี้เหมือนกันในประโยคคำถามเมื่อกี้มี where มาแล้วถาม where อันนี้ how often คือถามว่าบ่อยแค่ไหนอันนี้ก็คือห้ามตอบ yes หรือ no นะคะก็คือให้ตอบว่าเช่นก็ถามว่า how often does he go to the concert อันนี้อยากรู้ว่าเขาอะไปดูคอนเสิร์ตบ่อยไหมหรือว่าถ้าเราจะไปถามใครเราก็ถามว่า how often do you go to the concert เช่นเราอาจจะไปสำรวจเราจะจัดคอนเสิร์ตหรือว่าทำกิจกรรมอะไรสักอย่างไปถาม ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้ของผู้อุปโภคผู้บริโภคเนี่ยว่าเขาทำกิจกรรมนั้นๆหรือว่าเขาทำอะไรใช้สินค้าตัวนี้หรือว่ากินอะไรอย่างเงี้ยบ่อยไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ how often do you go shopping ส่วน go กริยา go เนี่ยจะตามด้วย ing ก็คือแปลว่าไปทำอะไร go shopping go fishing go shopping ไปช้อปปิ้งจะไปซื้อของ go fishing ไปตกปลา go skating ไปเล่นสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าจะบอกว่าHow often do you go shopping? เราอาจจะตอบสั้นๆบอกว่า once a week, twice a week หรือว่า I never go shopping. สมมติไม่เคยไปซื้อของเลยอย่างเงี้ยนะ Movies are one of the most popular forms of entertainment. อันนี้เห็นมาง่ายๆประโยคนี้ movies คือหนังหรือภาพยนตร์อันนี้เป็น plural กริยาก็เป็น plural นะคะก็เลยใช้ aremovies are one of the most popular forms of entertainment ก็คือหนังหรือภาพยนตร์ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบความบันเทิงที่ได้รับความนิยมชนิดหนึ่งนะคะก็คือความบันเทิงก็มีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะอาจจะดูแล้วผ่อนคลายใช่ไหมคะบางคนชอบดูหนังบางคนชอบฟังเพลงบางคนชอบไปเดินเล่นในสวนอย่างเงี้ยนะคะประโยคต่อมา trends are generally more punctual than อันนี้รูปแบบการเดินทางใช่ไหมคะอาจจะเป็น trends of airplanes bicycle ของเรามีตุ๊กๆใช่ไหมคะซึ่ง หลายประเทศในเอเชียก็มีนะคะอันนี้ในประโยคนี้มันเป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะเติม s trends are generally ตัวนี้เป็น adverb ที่เข้ามา

าบอกความถี่นะคะเหมือนอย่างที่ถาม how often ก็จะมี always usually often sometimes regularly จนถึง never นะคะ generic โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะคะว่ารถไฟมักจะตรงเวลามากกว่าการเดินทางแบบอะไรก็ว่า

คำว่า punctual นี่ก็คือตรงเวลาเหมือนถ้าเราจะบอกว่า be punctual กรุณาตรงเวลานะคะตรงเวลาก็คือแปลว่าต้อง เผื่อเวลาไว้การเดินทางเช่นถ้าไปเครื่องบินนี่ไม่ได้ไปพอดีเวลาไม่ได้นะคะก็คือต้องเผื่อเวลาในการที่จะ เมืองหรือว่าชื่อ city นะคะ Bangkok is always a popular city for tourists นะคะก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะกรุงเทพเนี่ยกทมเนี่ยเป็นที่นิยมเสมอนะคะเป็นมักจะติดอันดับในที่เป็นเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนะคะ Bangkok has numerous tourist attractions tourist นี่คือนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะ tourism การท่องเที่ยว tourist attractions ก็คือสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายอย่างเงี้ยนะคะ numerous ตัวนี้เป็น adjective มาขยายเหมือนถ้าเราจะใช้บอกว่า a lot of อย่างงี้ก็ได้นะคะ ก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยมีสถานที่น่าสนใจมากมายนะคะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างนี้นะคะเช่นแหล่งศิลปวัฒนธรรมนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องอาหารการกินนะคะที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของไทยตัวอย่างประโยคต่อมาอย่างนี้นะคะเช่นนอกจากแบงคอกแล้วเรามีมากมายหลายจังหวัดใช่ไหมคะ70กว่าจังหวัดเนี่ยนะคะเชียงราย has numerous tourist attractions ในทางภาคเหนือนะคะหรือว่าเราใส่ชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัดไปเช่นภูเก็ต and อุดรธานี the two cities are among the top tourist destinations for tourism all over the globe because of their historical and architectural significancearchitectural significance ตัวนี้ก็คือแปลว่าความสำคัญในเชิงสถาปัตยกรรมแล้วก็ทางประวัติศาสตร์นะคะก็เช่นไปบอกว่าจังหวัดอะไรของในประเทศไทยเนี่ยสองจังหวัดนี้สองเมืองเนี้ยนะคะก็คือถือติดอันดับ top favorite destination เป็นจุดหมายปลายทางที่ชาวต่างชาติมาแล้วจะต้องไปสองเพราะว่า นักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาจาก over the globe ก็คือ around the world ก็คือมาจากหลายทิศหลายทางมาจากหลายๆภูมิภาคใช่ไหมคะหลายทวีปเขาก็มาเพราะอะไรที่ถึงต้องมาเที่ยว2จังหวัดนี้ที่ประเทศไทยทำไมไม่ไปจังหวัดอื่นเพราะว่ามี ความสำคัญเขามาชื่นชมอารยสถาปัตย์หรือว่ามาชื่นชมประวัติศาสตร์เช่น Chinese Portuguese หรือว่า Chinese Thai อะไรอย่างเงี้ยนะคะในของ แหล่งข่าว The Nation Online นะคะเขาก็มีข่าวที่บอกว่า Bangkok tops the list as the most visited city by international tourists in 2025 นะซึ่งไม่นานนี้ก็กรุงเทพมหานครก็ติดหนึ่งใน ที่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดนะคะจากการสำรวจนักท่องเที่ยว international ก็คือทั่วโลกเลยนะคะในปีที่ผ่านมาใน2005พุทธศักราช2568ที่ผ่านมา Bangkok has been ranked as the most visited city by international tourists in the world for 2025 in the top 100 city destinations index 2025 report by Euromonitor Internationalอันนี้เขามีการสำรวจจาก Euromonitor International นะคะก็เป็น ผู้ที่สำรวจว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยได้ติดอันดับนะคะเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวนะคะจากเขาไปสอบถามหรือว่าเขาใช้วิธีการสำรวจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าติดอันดับ1ใน100นะคะที่ควรจะไปเที่ยวนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะว่า เศรษฐกิจบ้านเราก็น่าจะดีขึ้นนะคะทัพพนีเกียรติไพบูลย์ Governor of the Tourism Authority of Thailand announced that Bangkok has claimed the number one spot as the most desired destination for tourists globally in 2025อันนี้ก็คุณทัพพนีเกียรติไพบูลย์นะคะก็เป็น Governor of the Tourism Authority of Thailand นะคะตัวย่อเขาก็ใช้ TAT นะคะเวลาท่านผู้ชมอ่านข่าวเนี่ยก็จะมีในสำนักข่าวต่างๆเขาก็

จะให้ชื่อเฉพาะบางทีให้ตัวย่อเพราะว่าตัวย่อเนี่ยมันมีมากมายบางทีย่อเหมือนกันแต่ว่ามันหมายถึงต่างกันก็มีอย่างเงี้ยนะคะแถลง announce ประกาศหรือแถลงว่านะคะกรุงเทพเนี่ยได้รับการประกาศออกมาว่าเป็นหนึ่งใน จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต่างปรารถนาที่จะมาเที่ยวนะคะจากที่เขาไปสำรวจมานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างเงี้ยนะคะต่อมาเป็นข่าวดีของ BBC News นะคะสำหรับแฟนพันธุ์แท้คอกีฬาทั้งหลายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว อย่างเช่นครูมะขามเนี่ยเล่นกีฬาอะไรก็ไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ว่าก็ดูกีฬาเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่ว่าก็ยังส่งกำลังใจให้นักกีฬานะคะอันนี้ก็สำหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตานะคะเขาเป็นแฟน กีฬาเขาก็ได้ดีใจเพราะว่ามีนวัตกรรมหรือว่ามีสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้เขาเนี่ยได้รับอรรถรสในการที่จะเชียร์กีฬามากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ A wee bit emotional headset helps visually impaired football fan see his team play for the first time อันนี้ข่าว BBC เขาก็ลงว่า A wee bit emotional headset ก็เป็นที่เราสวมบนหัวใช่ไหมคะหรือว่าเป็นหูฟังเนี่ยที่ช่วยให้ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นนะคะ visually impaired ตัวนี้นะคะก็มาขยายคำว่าฟุตบอลแฟนนะคะแฟนๆวันนี้นะคะจะได้ ชมทีมที่เขาชื่นชอบที่เขาโปรดปรานเนี่ยเป็นครั้งแรก John Attenborough has been following Dundee United for almost two decades but due to a visual impairment had never actually seen the team with his own eyes now a special headset has made it happen an incredible experienceAccording to the 36 years old from Perth อันนี้ก็คือในข่าวนี่ก็คือเขาก็จะขยายความว่าผู้มีความบกพร่องเธอเนี่ยเขาชื่อ John Attenborough อาจจะออกเสียงนามสกุลไม่ถูกต้องต้องขออภัยนะคะก็เขาเป็นแฟนเนี่ยเขาติดตามทีม Dundee United เนี่ยมามากกว่า2ทศวรรษแล้วก็คือมานานเกิน20ปีนะคะ for almost two decades but due to แต่ว่าเนื่องจากคุณจอห์นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนปกติเหมือนพวกเราใช่ไหมคะเขามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามองไม่ชัดเขาก็เลย ไม่เคยได้มีประสบการณ์ในการที่จะได้เห็นทีมที่เขาชอบเนี่ยจากสายตาของเขาเองนะคะโดยสายตาตัวเองเนี่ยทีเนี้ยเขาก็มีนวัตกรรมที่เขาคิดค้นขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยนะคะเป็น now a special headset has made it happen ก็ทำใหเขาได้รับประสบการณ์นั้นได้นะเป็น incredible experience นะคะเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่า จะได้ประสบการณ์ตรงแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะทำนี้คุณชอนอายุ36ปีนะคะ36 years old แล้วก็มาจากเมืองเพิร์ธนะคะอันนี้ก็เป็นภาพท่านผู้ชมอาจจะคุ้นเคยใช่ไหมคะที่หลายๆประเทศเขาก็ฝึกสุนัขนำทางสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นนะคะหรือว่าใช้ไม้เท้านำทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะ John attend football matches with his guide dog อันนี้ก็เป็น เพื่อนที่ช่วยทำให้เขาไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นนะคะประธานในประโยคนี้นะคะก็คือ John นะคะ verb ก็คือ attends อันนี้ก็เป็นความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยาก็เป็นเอกพจน์นะคะกริยาก็เลยเป็นเอกพจน์ค่ะJohn attend football matches with his guide dog อันนี้เป็นข่าวของ BBC ทีนี้ดูพูดถึงความสอดคล้องของประธานกับกริยานะคะถ้ามันเป็นพูดถึง quantity ก็คือปริมาณนะคะถ้า quality ก็คือคุณภาพนะคะ Some of the mango is good อันนี้ก็แปลว่าเช่นเราพูดถึงมะม่วงหยิบมา1ลูกนะคะ1ผลเนี่ยบอกว่าในผลเนี่ยหนึ่งผลเนี่ยนะคะมันจะมีบางส่วนที่มันจะดีบางส่วนที่มันจะเสียนะคะมันอาจจะมีจุดดำนะคะบางคนบอกว่าเสียดายอยากจะกินส่วนที่เหลือแต่จริงแล้วเหมือนครูมะขามเคยฟังผู้รู้ท่านบอกว่าถ้ามันมีจุดดำเนี่ยมันจะมีใยเหมือนเชื้อราหรืออะไรในผลมะม่วงนั้นซึ่งเราไม่ควรรับประทานไม่ควรกินนะคะควรจะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นต่อนะคะอันนี้เป็นเอกพจน์นะคะ

แม้ว่าจะใช้ sum of การใช้ sum of เนี่ยสามารถตามด้วยคำนามเอกพจน์ได้แล้วก็คำนามพหูพจน์ได้นะคะ Some of the mango is good Some of the mangoes are good แปลว่ามันมีมะม่วงมากกว่า1ลูกมากกว่า1ผลส่วนประโยคต่อมานะคะคำว่า furniture ตัวนี้เจ้าของภาษาเขาบอกว่าถือเป็นคำนามนับไม่ได้ในความรู้สึกเราอาจจะรู้สึกว่าเออ furniture มันต้องมากกว่า1ชิ้นมันน่าจะเป็นพหูพจน์นะคะแต่เขาถือว่าเป็นเอกพจน์นะคะ A lot of furniture in the store is on sale this week ก็แปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านจะเป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรอะเตียงโคมไฟอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะมัน on sale ก็คือมาลดราคานะคะสัปดาห์นี้เป็นการลดกระหน่ำ summer sale อย่างเงี้ยนะคะก็มีการลดราคานะคะ ประโยคต่อมานะคะA lot of my friends are from Southeast Asia. เช่นเดียวกันใช้ a lot of นะ furniture เป็นคำนามนับไม่ได้คำนามนับไม่ได้ในภาษาอังกฤษถือเป็นเอกพจน์นะคะกริยาเลยใช้เอกพจน์ใช้ is ส่วนคำนามนับได้ในภาษาอังกฤษถือเป็นพหูพจน์กริยาก็ใช้พหูพจน์ my friends เติม s นะ a lot of my friends are from Southeast Asia. นี่ก็คือ ตัวอย่างส่วนการบอกปริมาณ1ใน4 2ใน3อะไรอย่างเงี้ยนะคะ 2/3 of the money is yours 2ใน3ของเงินเนี่ยเป็นของคุณนะคะเขาเน้นที่คำว่า money เป็นคำนามนับไม่ได้ถือเป็นเอกพจน์ก็เลยใช้ is ไม่ใช้ are นะคะ 2/3 of the money is yours 2/3 of the students are from แล้วก็เติมสถานที่หรือประเทศไปอย่างนี้นะคะส่วน students เป็น plural ใช่ไหมคะก็เลยใช้ are ส่วนต่อมาการใช้ most of นะคะ most of ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ตามได้ทั้งคำนามที่นับไม่ได้แล้วก็คำนามที่นับได้พหูพจน์นะคะ most of our homework is easy เจ้าของภาษาเขาบอกว่า homework หรือว่า work เนี่ยนะคะงานการบ้านเนี่ยถือเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะส่วน task task the best by task เนี่ยนับได้ jobs assignments งานที่ได้รับมอบหมายอันนี้นับได้นะคะ most of our homework is easy การบ้านง่ายๆมากเลยอะไรเงี้ยนะคะก็คือนักเรียนระดับประถมศึกษานะคะอาจจะได้การบ้านมามากนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ยากมากนะคะเช่นการฝึกคณิตศาสตร์ก็ต้องทำโจทย์อะไรเงี้ยนะคะฝึกคิดนะคะไม่ใช่กดเครื่องคิดเลขอย่างเดียวนะคะ ส่วน assignments ก็คืองานที่ได้รับมอบหมายนะคะเป็นชิ้นงานหรือว่าเป็นโครงการหรือว่าเป็นอาจจะทำสื่อหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเช่นนักเรียนที่โตขึ้นมาหน่อยในระดับมัธยมหรือว่าระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็ต้องเป็นอะไรที่มีความท้าทายนะคะ challenging most of our assignments are challenging คำว่า challenging ตัวนี้นะ มันจะแปลว่ามันก็ไม่เชิง easy หรือว่า difficult นะคะความท้าทายของแต่ละคนเนี่ยก็คือคนที่เขาเก่งแล้วเขาก็รู้สึกว่า มันง่ายนะคะส่วนคนที่ยังไม่เก่งก็อาจจะรู้สึกว่ายากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าเป็นงานที่ดีหรือว่าคุณครูมอบหมายงานอะไรเนี่ยนะคะก็ดูแล้วว่าเหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมคะที่ควรจะต้องใช้ทั้งกำลังกายกำลังสติปัญญาในการทำนะคะก็ควรจะทุ่มเทตั้งใจทำนะคะ How will the government meet the challenge of rising unemployment ท่านผู้ชมจำคำว่า employ หรือว่า employment ได้ไหมคะเราเติมอันเข้าไปข้างหน้าที่เคยพูดถึง prefix root prefix suffix นะคะนี่ก็คือพอเติมอันเข้าไปข้างหน้าความหมายก็จะตรงกันข้ามนะคะพอเติม suffix เข้ามามันก็จะเปลี่ยนประเภทหรือชนิดของคำเช่นจากกริยาเป็นคำนามอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ unemployment ก็เป็นคำนามแน่นอนเพราะมันลงท้ายด้วยคำว่า ment นะคะแต่ว่ามันจะแปลว่าการว่างงานหรือตกงานนะคะมันมีอันเข้ามาเหมือนอย่าง unhappy ก็คือ not happy นั่นเองนะคะในประโยคนี้เป็นประโยคคำถามว่ารัฐบาลจะเผชิญกับความท้าทายในการที่อัตราการว่าง

งานเพิ่มมากขึ้นได้หรือเปล่านะคะก็คือรัฐบาลแต่ละประเทศก็ต้องเผชิญความท้าทายอันนี้นะคะอันนี้มีกริยาช่วยคือคำว่า will นะคะในประโยคนี้กริยาแท้คือคำว่า meet นะคะ meet อันนี้ไม่ได้แปลว่าไปพบใครอย่างเดียวหรือว่าในอะไรนะ Google Meet หรือว่าอะไรนั้นเป็นสื่อนะคะแต่ meet ตัวนี้เนี่ยเหมือนกับคำว่า face ที่เป็นกริยาก็แปลว่าต้องเผชิญหรือว่าต้องรับมืออย่างนี้นะคะ The government will have to face many challenges in the coming months อย่างเช่นประเทศไทยของเราใช่ไหมคะก็จะต้องเผชิญกับภาวะอะไรหลายอย่างนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ The government รัฐบาลในฐานะผู้นำผู้ปกครองก็ต้องมีความสำคัญนะคะในการที่จะกำหนดนโยบายหรือจะทำอะไรต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบนะคะแล้วก็สื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจในทุกระดับนะ One of my friends is in England การใช้ one of ถือเป็นเอกพจน์นะคะใช้ verb เอกพจน์ each of เหมือนกันนะคะเอกพจน์ each of the boy ขออภัยค่ะ each of the boys in my class has his own notebookEvery one of the students is required to take the final examination. How many students are taking the exit exam, the entrance exam this semester? อันนี้ก็เป็นการถามจำนวนใช่ไหมคะก็ how many ก็ตามด้วยนาม plural นั่นเองค่ะ When do your exam results come out? อันนี้ผู้ปกครองอาจจะถามว่าผลสอบออกเมื่อไหร่จ๊ะ This morning I passed chemistry, geography, but I failed mathematics.ก็เมื่อเช้าออกมาแล้วก็หนูก็ผ่านเคมีประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์แต่ว่าตกคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยนะคะก็คนเราก็อาจจะเก่งไม่ได้ทุกด้านนะคะแต่ว่าครูมะขามเคยมีเพื่อนที่เก่งทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็เก่งทั้งภาษานะคะ Please do not turn over your examination paper until I instruct you to do so อันนี้เป็นผู้คุมสอบเขาอาจจะประกาศบอกว่ากรุณาอย่าเปิดกระดาษข้อสอบก่อนที่จะได้รับคำสั่งนะคะก็คือเพื่อเป็นการจับเวลาเพราะว่าบางทีการสอบแข่งขันบางอย่างเนี่ยผู้เข้าแข่งขันมีความสามารถทางสติปัญญาเท่ากันแต่ว่าวัดกันด้วยความเร็ว The number of students in the class is 25 The number ถือเป็นเอกพจน์นะคะใช้ verb เอกพจน์ A number of students ถ้าใช้ a number of มันแปลว่า a lot of ก็ใช้กริยาเป็น plural นะคะA number of students are absent today. A lot of clothing in indoor stores is fashionable. Clothing คือเสื้อผ้านะคะอันนี้มันถือเป็นนามนับไม่ได้อยู่แล้วนะคะ ในร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยเสื้อผ้ามีความทันสมัยมากเลยนะคะมีเสื้อผ้าจำนวนมากนะที่ทันสมัย A lot of clothing in indoor stores is fashionable. Tommy spends a lot of money on clothes. She's very fashion conscious.Fashion conscious เนี่ยไม่ได้แปลว่าคนที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะคะก็คือมีความสามารถมีเซนส์มีการแต่งตัวเป็นใช้เสื้อผ้าราคาไม่แพงนะคะเป็นสไตลิสต์ก็คือสามารถรู้ว่าควรแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสมแล้วก็ดูดีมีชาติตระกูลอันนี้เป็นนวัตกรรมนะคะในบทความของ Gunnetology นะคะเรื่องรองเท้าอันนี้ก็มีการพูดมาว่ามีการใช้นะคะนวัตกรรมในการที่บริษัทหรือองค์ที่ได้รับรายได้จากมหาชนมากแล้วเนี่ยเขาก็ตอบแทนคืนสู่สังคมนะคะ The iconic นะคะอันนี้ก็คือเหมือนคำว่าไอคอนที่มันแปลว่าเป็นยักษ์ใหญ่เป็นความมีความสำคัญนะคะ has developed ก็ได้พัฒนานะคะ The products facial technology ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ย athletes optimize the mind body connection สามารถแบบมีความสอดคล้องคือประสานร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยสามารถใส่แล้วเล่นกีฬาได้แบบดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะในคราวนี้ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะสำหรับเยาวชนหรือว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็เทคโนโลยีก็ไม่ได้มีด้านดีด้านเดียวมีทั้งด้านดีและด้านเสียถ้าเราใช้ให้เป็นก็จะเป็นประโยชน์นะคะ These five tech tools can help kids and teens build social skills อันนี้ก็ยังใช้เทคโนโลยีเด็กเล็กๆก็ต้องดูความเหมาะสมนะคะว่าทางด้านร่างกายทางด้าน
เวลาทางด้านจิตใจเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องนี้เขาก็บอกว่าสามารถช่วยพัฒนาในเรื่อง social skill emotional intelligence ก็คือในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ได้นะคะก็คือแปลว่าเลือกสื่อที่เหมาะสมใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์นะคะ when used with intention it can spark kindness strengthen connection and encourage the development of meaningful skills นะก็คือถ้าเรารู้จักใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างตั้งใจนะคะไม่ได้ใช้แบบไม่เลือกเทคโนโลยีไม่เลือกสื่อเลยเนี่ยนะคะมันก็จะสปาร์กจุดประกายหรือว่าทำให้เด็กๆเนี่ยหรือว่าเยาวชนหรือว่าจริงๆไม่ใช่แต่เด็กนะคะผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันเนี่ยค่ะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณามากขึ้นหรือว่ามีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นนะคะในแล้วก็มีทักษะต่างๆนะซึ่งในสล็อตที่21เขาก็บอกว่ามีทักษะซอฟต์สกิลอะไรที่สำคัญนะคะซึ่งจริงแล้วก็ ต้องใช้ทั้งคนและเทคโนโลยีก่อนจบรายการในวันนี้นะคะขอยกสำนวนสุภาษิตนะคะที่ ผู้รู้ท่านกล่าวไว้บอกว่า any friends of someone is a friend of mine สำนวนนี้ก็หมายถึงว่าเพื่อนของเช่นเพื่อนของน้องสาวก็คือเพื่อนของฉันด้วย any friend of my sisters is a friend of mine1 ตอนนะคะในเรื่อง subject verb agreement สำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้สัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดง

0: ดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมาน

0: านนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการใดนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์จันเด็ดเลี้ยวดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับผม
1: ครับผม
0: ก็พบกับเราเช่นเคยนะฮะในผิดพันเกี่ยวกับผิดพันอาบน้ำนะวันนี้ก็มาตอนที่ผิดพันทำความสะอาดนะฮะแล้วก็ดับกลิ่นกายนะฮะตอนที่4ของเทอมนี้แล้ว
1: ตอนสุดท้ายแล้ว
0: ตอนสุดท้ายแล้วนะครับ
1: ตอนสุดท้ายแล้ว
0: ตอนสุดท้ายนะฮะเราพบกับเราได้มาทุกเทอมละ2ปีละ2เทอมปีละ2ครั้ง
1: ปีละ2ครั้ง
0: ก็จะมีผิดพันครั้งละประมาณ
1: 4ถึง8ตัว
0: 4ถึง8รายการนะที่ท่านจะดูเราก็เป็นผิดพันชำระล้างเป็นสัดส่วนใหญ่
1: ใช
0: ่ซึ่งผิดพันชำระล้าง
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นก้อน
0: ค
1: ือ
0: ทำของความสะอาดทำ
1: ความสะอาด
0: นะเริ่มต้นเนี่ยเราก็สอนเกี่ยวกับเรื่องพวกสบู่ธรรมชาติมาก่อนนะแต่ว่าเราสอนมาหลายสูตรแล้วก็คือหลายท่านที่เคยกลับไปย้อนดูก็ได้นะฮะเราก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับสบู่ก้อนธรรมชาติที่เป็นสูตรนู่นสูตรนี่สูตรนั่นนะสบู่ธนาคาสบู
1: ่มะละกอมะขามแครอทส้มโอ้เยอะแยะหมดเลย
0: สบู่อะไรเยอะแยะเลยสบู่เราเก็บเป็นก้อนดับกลิ่นกายก็มีแต่เน้นธรรมชาติแม้กระทั่งการทำกิซาลีนนะฮะการทำเบรกกิซาลีนแรกๆเนี่ยเราสอนทำเยอะๆเลยที่เป็นธรรมชาติยากๆท่านก็กลับไปย้อนดูได้นะครับแต่วันนี้เราก็พยายามจะสรรหาสิ่งใหม่ๆนะฮะ
1: บางทีมาแต่สบู่ไงใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นครีมอาบน้ำเป็นเจลอาบน้ำ
0: บางคนรู้แล้วทำมาเยอะแล้วทำเป็นบางคนเก่งแล้วแต่ท่านเพิ่งมาดูเนี่ยถ้าท่านเพิ่งมาดูเนี่ยนักศึกษาใหม่ๆเข้ามาดูกลับไปดูย้อนหลังนะลองไปลงไปดูเทปย้อนหลังดูนะครับแต่ถ้าท่านเพิ่งมาที่เป็นคนแบบแฟนพันธุ์แท
1: ้
0: แฟนพันธุ์แท้เนี่ยวันนี้เราก็ต้องเอาของใหม่ๆมาให้ท่านเรียนรู้บ้างติดตามเราสองคนละเอ๊ะจะมีอะไรใหม่ๆนะในเทอมนี้นะอาจารย์พิชาติอันเนี้ย
1: ใหม่นะ
0: ใหม่แน่นอน
1: เทอมเนี้ยใหม่แน่นอน
0: ตอนนี้เป็นเรื่องของการดับกลิ่นกายเลยนะครับ
1: นะครับ
0: ก็อาจารย์พิชาติเตรียมอะไรครับวันนี้
1: วันเนี้ยมีเจลล้างมือ กับแป้งดับกลิ่นกาย
0: นอกจากทำความสะอาดแล้ว
1: เอาจริงๆอ่ะเจลล้างมือเนี่ยลดเชื้อแบคทีเรียก็ได้นะลดเชื้อแบคทีเรียลดเชื้อได้เลยนะ
0: วันนี้ที่สอนเนี่ยเป็นเจลล้างมือ
1: ว่านหาง
0: จระเข้
1: ใช
0: ่คือหลักๆเลยเรื่องความสวยความงามวันนี้คือแบบทำให้มือนุ่มอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็เป็นการรักษาเรื่องเกี่ยวกับว่าทำให้มือเกิดใครมีแบบการระคายเคืองนู่นนี่นั่นก็ใช้เจลว่านหางจระเข้เนี่ยมาล้างมือ
1: ใช่ใช่
0: นะสะอาด
1: พวกมือที่มืออ่อนๆ
0: มือหรือว่ามือมีรูรอย
1: น
0: ะก็ช่วยได้นะครับส่วนแป้งดับกลิ่นกายเนี่ยก็อย่างที่บอกว่านอกจากเราทำความสะอาดแล้วบางตัวบางทีแบบต้องการแบบก่อนหน้านี้ก็มี

0: ู่ดับกลิ่นกายไปแล
1: ้
0: วแต่สบู่ดับกลิ่นกายเนี่ยพออาบน้ำเสร็จเนี่ยมันก็จะมีความชื้นนะม
1: ัน
0: ก็จะชื้นๆแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบตัวเปียก
1: ๆ
0: แบบบางทีแบบตัวแห้งๆเนี่ยแต่อยากดับกลิ่นกายก็มีแป้งอาจารย์อภิชาติชอบทาแป้งไหม
1: ชอบครับ
0: ทาแป้งแล้วไงมัน
1: สบายตัวมันสบายตัวม
0: ัน
1: ไม่เหนียวเนื้อหนัก
0: ใช่ใช่บางคนแบบไม่ต้องการความชื้นต้องการความเหนียว
1: ครับ
0: ทาแป้งทำให้เกิดมันลื่นๆแล้วก็ลดความชื้นไม่เหนียวเนื้อหนักนะฮะแล้วก็รู้สึกสบายตัว
1: ใช่
0: แล้วคราวนี้เรามีสูตรที่ดับกลิ่นกายด้วย
1: ใช่
0: คือนอกจากมันแบบช่วยทำให้รู้สึกสบายแล้วก็ยังดับกลิ่นกาย
1: ใช่
0: ใครที่แบบนอนรักแร้เหม็นอับอะไรเงี้ยไทย
1: บางคนติดแป้งนะถ้าวันไหนไม่ทาแป้งนอนไม่หลับมีเยอะนะ
0: ผมว่าไม่ถึงกับติดแต่ว่าถ้าวันไหนแบบทาแป้งนอนรู้สึกสบายตัวไง
1: ใช่มัน
0: แป้งที่ทำให้รู้สึกสบายตัวแบบไม่เหนียวเนื้อหนาเนาะนะครับก็คือจะมีสูตรนี้มานะครับ
1: สองสูตร
0: ซึ่งตัวแป้งเนี่ยบางคนเราบอกว่าเราสอนเฉพาะผิดพันธ์ชำระล้างอาบน้ำนะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยที่เราทำเรื่องแป้งมาเนี่ยทำไมวะบางคนไม่อาบน้ำ
1: ทาแป้งเลย
0: ไม่บางทีแบบไปข้างนอกไงไม่อาบน้ำเราก็เลยต้องมีแบบ
1: ยอมรับตรงเคยแหละต้องเคยแหละ
0: แล้วไปนอนไหนแบบนอนเลยไม่อาบก็
1: อากาศเย็นอากาศเย็น
0: เลยไงนอนแบบ
1: เป็นตัวเดียวทาแป้งนอน
0: ทาแป้งเลยแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยมีพิเศษให้ด้วยว่านอกจากทาแล้วยังลดกลิ่นไปด้วย
1: โอ้ลดกลิ่นอาบลดเชื้อลดเยอะเลยแป้งเรา
0: ก็เป็นพิเศษนิดนึงในตอนสุดท้ายของเราคือไม่ต้องอาบน้ำแล้วไม่ต้องชำระล้างแล้วทาแป้งดับกลิ่นกายไปเลย
1: สอนมาแทบจะหมดแล้วนะไอผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกิจวัตรประจำวันเนี่ยสอนมาแทบจะทุกอย่างแล้วนะ
0: แล้วจริงๆเนี่ยไอแป้งดับกลิ่นกายเนี่ยต้องบอกนิดนึงอาจารย์อภิชาติเคยเรียนรอดอไหม
1: เคยเรียนครับ
0: ตอนเรียนรอด
1: อมาทุกคน
0: ตอนไปออกรอดอตอนไปออกใครใส่รองเท้าบู๊ทเนี่ย
1: มันเหม็น
0: เท้าเหม็น
1: อับ
0: ถ้ามีแบบผงแป้งเนี่ยหรือว่าเอาง่ายๆนะที่มีข่าวตอนนี้ถ้ามีทหารนะที่อยู่ทำชายแดนเนี่ยเขาเดินเนี่ยทำไปบริจาค ก็ได้หรือว่าช่วงนี้ที่เป็นน้ำท่วม
1: ไอ้พวกเนี่ยผมว่านะคนยังมีความสนใจน้อยแต่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นรองจากอาหารเลยนะ
0: คือนอกจากดับกลิ่นกายดับกลิ่นตัวแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเท้าอับเท้าเหม็นเนี่ยใช้แป้งเนี่ยดับกลิ่นกายเนี่ย
1: ใส่
0: เท้าคือพอมันไม่ชื้นมันแห้งๆแล้วมันดับกลิ่นก็จะลดเชื้อแบคทีเรียไปด้วยถูกต้องไหมฮะก็ทำให้มีความสบายหรือว่าบางครั้งเนี่ยง่ายๆเลยนะเราไปเดินลุยน้ำท่วมมาเนี่ยลุยน้ำท่วมมาเนี่ยเท้ามันชื้นกลับมาเช็ดให้แห้งเช็ดให้แห้งไว้ยังเช็ดๆอยู่เอาแป้งดับกลิ่นเนี่ยทาซอกเท้าก็จะรู้สึกสบายขึ้นดับกลิ่นได้ด้วย
1: ผมว่านะผู้ชายเราผ่านมาผ่านรอดอมาผ่านทหารมาทุกคนนะ
0: ครับ
1: พอเวลาเท้ามีปัญหานะมีปัญหากินอับเป็นแผลเป็นเชื้อราเป็นแผลนู่นนี่นะโคตรทรมานเลย
0: สมัยผมเนี่ยมันมีแป้งแต่ยังไม่มีแป้งดับกลิ่นก็เคยใช้แป้งธรรมดาเนี่ยใส่เข้าไปคือมันก็ช่วยอับได้แต่มันไม่ช่วยเหม็นอาจารย์เข้าใจไหมคือแบบพอถอดมามันก็ยังเหม็นเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเรามีแป้งแบบนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าทำให้ลูกหลานใช้หรือว่าคนที่แบบไปเรียนรอดอว่าเท้าอับอะไรเงี้ยแต่นอกจากกับดับกลิ่นกาย
1: ใช้ได้ทั้งตัวนะ
0: นะครับ
1: ใช้ดับกลิ่นกายเนี่ยคือทั้งตัวนะรวมถึงเท้าด้วย
0: ใช่หรือบางคนอย่าว่าแต่เป็นรอดอเลยเป็นนักกีฬาก็เหอะ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เข้าไปปุ๊บออกกำลังกายเหงื่อออกที่เท้าก็เหม็นก็ใช้แป้งดับกลิ่นเนี่ยทำให้เกิดลดความชื้นอะไรลงไปได้นะครับ
1: มันลดเชื้อแบคทีเรียด้วยนะ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้หลักสูตรพิเศษของเราหลักสูตรตรงนี้มีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ตั้งใจฟังเรา
1: ใช่
0: ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเทอมนี้นะปลายปีพอดี
1: ชอบผมชอบเทอมนี้นะผมชอบเทอมนี้ผลิตภัณฑ์ที่เขาเลือกมาเนี่ยผมว่าดี
0: มีประโยชน
1: ์ใช่
0: มี
1: ประโยชน์
0: ถ้าใครติดตามเราอยู่เนี่ยได้ของดีๆเลยนะครับ
1: มีประโยชน์ดี
0: อย่าเพิ่งเบื่อให้ดูต่อไปนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าเราทำผลิตภัณฑ์สองผลิตภัณฑ์นี้แล้วเนี่ยก็จะไม่พูดไม่ได้เลยว่าผิดพันธุ์ที่เราสอนเนี่ยคือถึงมันจะเป็นแป้งเป็นเจลล้างมือ
1: ก็ยังเครื่องสำอางอยู่ดี
0: มันก็เป็นเครื่องสำอางเครื่องสำอางไม่ใช่ว่าเอามาประทินหน้าทำสวยงามอย่างเดียวนะคำว่าเครื่องสำอางเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการดับกลิ่นเป็นเรื่องของการทำความสะอาดเป็นเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยชำระล้างถูกไหมก็คือหรือว่าเป็นเรื่องของสีแต่งหน้ามันก็ใช้เครื่องสำอางหมดนะคำว่าสำอางก็คือทำให้ดูดีทำให้คือการทำเครื่องสำอางเนี่ยต้องมีความน่าใช้ถูกต้องไหมฮะ
1: ครับ
0: คือ จะทำต้องกลิ่นเหม็นๆเนี่ยไม่ได้สีก็ต้องสดใสเนื้อสัมผัสก็ต้องน
1: ุ
0: ่มลื่นนะฮะหรือให้ฟองนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คือทำเครื่องสำอางในสูตรที่เรียกว่าแป้งดับกลิ่นกายแล้วก็เจลล้างมือว่านหางจระเข้นะครับคราวนี้พอเป็นเครื่องสำอางแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยในทุกคอร์สเพราะบางท่านอาจจะมีคนที่เพิ่งมาดู
1: ใช่เดี๋ยวมีคนเพิ่งมาดูเดี๋ยวให้เข้าใจ
0: ใครดูเราทุกครั้งแล้วเนี่ยก็ไม่แปลกว่าเราจะเน้นเสมอว่าในการทำเนี่ยเราสอนแบบง่ายๆทำใช้เองที่บ้านทำใช้แล้วมีประโยชน์ต่อคนใกล้ตัวต่อถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ทำให้ลูกให้หลานหรือทำใช้เองเนี่ยมันเป็นวัยรุ่นก็ทำใช้เองทำไปให้พ่อแม่พี่น้องใช้ถูกต้องไหมฮะก็คือทำใช้เนี่ยจากเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ต้องบอกว่าทำใช้เองเนี่ยอุปกรณ์ที่เอามาใช้เนี่ยต้องไม่ปะปนกับอุปกรณ์ครัวเรือน
1: ใช่ครับ
0: นะครับนะครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งท่านทำปุ๊บแป้งดับกลิ่นกายเนี่ยทำเอ้ยเพื่อนมาเอ้ยแต่ก่อนมีกลิ่นตัวไม่มีใช้อะไรเนี่ยทำแป้งดับกลิ่นกายใช้เองใช้ดีจังเลยเพื่อนบอกอยากจะใช้บ้างแหละเอาไปแจกเพื่อนบ้างเอาไปเพื่อนบอกอยากซื้อแล้ว
1: เอาไปแจกไปเท่าไหร่นะถ้าเอาไปขายเนี่ยสิ
0: ทำไมไม่ทำขายบางคนแบบเอ๊ะคุณทำของดีๆเงี้ยคุณต้องทำขายแล้วพอทำขายต้องยังไงฮะก็ต้องไปศึกษาเรื่องการจุดแจ้งอย.คือถ้าทำต้องทำจำหน่ายแจกก็ต้องมีเลขที่อย.ให้ถูกต้องนะครับนะครับอันนี้เราต้องเน้นเสมอเลยการจุดแจ้งอย.เนี่ยเราหลังจากที่เราทำเป็นนะฮะก็คือไปติดต่อที่สสจจังหวัดหน่วยงานอย.เครื่องสำอางว
1: ่
0: าเราจะมาขอจัดสถานที่ใช่ไหมขอทำสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเล็กๆนะฮะเป็นเล็กๆอย่างเล็กๆเนี่ยเราสามารถใช้อุปกรณ์ตามนี้ได้ทางอย.เขาจะแนะนำมีแผนผังให้ดูว
1: ่
0: าอย่างน้อยในบ้านเราเนี่ยเราจะต้องมีห้องในการห้องผลิตกับห้องเก็บวัตถุดิบสองห้องซึ่งสองห้องเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องไม่เกี่ยวกับที่กินอยู่หลับนอนไม่มีห้องน้ำปะปนอยู่ทั้งนั้นคือจะไม่ติดเชื้อจากสิ่งสกปรกเจือปนเนาะให้เข้าใจตรงนี้พอจดแจ้งอย.ปุ๊บท่านก็สามารถทำหนักขายได้ก็คือขอเลขที่อย.นะครับประมาณนั้นก็ให้ศึกษาดูว่าทำเก่งแล้วก็สามารถทำจำหน่ายได้นะฮะจากที่เรียนรู้จากเราเล็กๆเนี่ยฮะเพียงแต่ว่าที่เราเอามาสอนเนี่ยเราไม่สามารถเอาเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานมาให้ทำเพราะว่าบางคนเห็นแล้วโอ้สอนระดับ
1: เดี๋ยวมันจะยากเกินไป
0: ใช่
1: ใช่
0: อ๋อไม่ทำดีกว่าถ
1: ู
0: กไหมฮะท่านก็จะเสียโอกาสคืออันนี้เราเป็นการเรียนรู้ในการทำสูตรรู้จักสารรู้จักเครื่องมือง่ายๆในการทำแต่เครื่องมือง่ายๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่ว่าง่ายจนไม่มีมาตรฐานนะใช่ไหมอาจารย์อย่างน้อยคือเราก็จะแนะนำเสมอเลยว่าเครื่องไม้เครื่องมือของเราเนี่ยต้องเป็นยังไงฮะต้อง
1: มันต้องมีมาตรฐานนั่นแหละครับอาจารย์มันต้องมีมาตรฐานเลย
0: ต้องเป็นสแตนเลส
1: ใช่
0: มั้ยครับถ้าเป็นโลหะเนี่ยต้องเป็นสแตนเลสก็คือต้องไม่กัดก่อนนะครับหรือว่าเป็นพายไม้กงไม้กวนเนี่ยก็ต้องเป็นไม้พายซิลิโคนที่ทนความร้อนหรือเป็นแก้วที่มีความหนานิดนึงทนไฟทนความร้อนแล้วก็ไม่แตกง่ายไม่ใช่ว่าใส่ไปปุ๊บไปเลยหรือว่าเป็นพิกเกอร์อะไรเงี้ยที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ก็คือต้องมีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนะครับ
1: เพราะเราเพิ่งทำครั้งแรกนะครับเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันได้มาตรฐานนะครับพอเวลาอนาคตขยายใหญ่ขึ้นนะคร
0: ับ แต่ที่มาตรฐานเนี่ยเราไม่ได้หาของที่แพงจน
1: นักศึ
0: กษาหรือชาวบ้านทำไม่ได้เลยที่ลงทุนดูเนี่ยเป็นหลักร้อยที่ไม่ได้โชว์ในนี้ก็จะต้องมีตาช่างอีกอันนึง
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์คือเพราะว่าในสารแต่ละอย่างเนี่ยท่านต้องไปช่างมาให้ได้ค่าตรงเป๊ะๆอย่างน้อยท่านต้องมีตาช่างที่มีทศนิยม2ตำแหน่ง
1: ใช่ครับ
0: ตาช่างที่มีปุ่มกดแทปุ่มกดแทเนี่ยคือกลุ่มกดเพื่อหักค่าน้ำหนักของภาชนะ
1: ใช่
0: บางคนช่างไม่เป็นเนี่ยคือแบบไปช่าง
1: รวมไปเลย
0: ช่างรวมน้ำหนักภาชนะไปแล้วไม่รู้ว่าสารหนักเท่าไหร่น้ำหนักภาชนะเท่าไหร่ใช่ไหมพอได้มาก็ได้ค่าที่แบบไม่ตรงนะเพราะฉะนั้นให้รู้จักการใช้ตาช่างที่มีทศนิยม2ตำแหน่งขึ้นไปแล้วก็มีตัวปุ่มแทก็คือกดเพื่อจะลดน้ำหนักภาชนะออกแล้ว
1: ไม่ยาก
0: ใส่สารลงไป
1: ไม่ยากนะครับลองซื้อมาทำดูผมไม่ยาก
0: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีสูตรบอกให้ที่หน้าจออยู่แล้วใช่ไหมเราก็แค่จดรายละเอียดสูตรแล้วก็ไปลองช่างดูนะครับ
0: ครับก็อย่างวันนี้อาจารย์อภิชาติก็มาแนะนำสูตร2สูตรเอาอุปกรณ์ก่อน
1: ใช่เอาอุปกรณ์ก่อน
0: อุปกรณ์ก่อนที่เราบอกว่าอุปกรณ์ง่ายๆเนี่ยวันนี้ทำถึง2สูตรเลยนะครับ
1: ใช่เดี๋ยว
0: เมื่อ2สูตรแล้ว าจารย์พิชาติเตรียมอุปกรณ์อะไร
1: ใช่เดี๋ยวทำความสะอาดอุปกรณ์
0: นักศึกษาหรือผู้ชมกลับจะไปทำได้ไหมจะ

0: ต้องมีอะไรบ้าง
1: ใช่นะครับก็เหมือนเดิมแหละครับอาจารย์ก็คือมีถ้วยสแตนเลสเนี่ยถ้วยสแตนเลส
0: ถ้วย
1: ชุดสแตนเลสเนี่ย
0: มีโบถ้วยใหญ่ๆถ้วยใหญ่นิดนึงนะครับ
1: ตะแกรงร่อนสแตนเลส
0: ตะแกรงร่อนที่เป็นสแตนเลส
1: ใช่นะฮะนะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าตะหลิวสแตนเลส
0: ตะหลิวสแตนเลสนะฮะ
1: นะครับก็คือเน้นเป็นสแตนเลส
0: ครับผม
1: เน้นเลยนะครับเน้นก็คือถ้ายิ่งเป็นสแตนเลสแทนนี่ยิ่งดี
0: ใช่ครับ
1: นะ
0: สแตนเลส304นะคือคำว่าเกรด304เนี่ยบางคนงงว่าเอ๊ะสแตนเลสอะไร304สแตนเลส304เนี่ยก็คือเป็นเกรดที่มีการเป็นสนิมได้น้อยมาก
1: แทบจะไม่มีเลย
0: แทบจะไม่มีเลย
1: ใช่ครับ
0: ถูกการกัดก่อนก็ยากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ได้มาตรฐานอาจจะไม่มาตรฐานถึงขนาดเครื่องมือแพทย
1: ์
0: ถ้าเครื่องมือแพทย์ก็จะเป็นเกรด1314หรือไงผมจำไม่ได้ก็คืออันนั้นน่ะจะแพงขึ้นมา
1: ใช่
0: แต่เราอยู่ระดับกลางเนี่ยสูงกว่าแบบสแตนเลสทั่วไปที่เป็นกะละมังซักผ้าอ่ะมันดีกว่ากะละมังซักผ้าอยู่แล้วถูกไหมบางคนไปที่สแตนเลสกะละมังซักผ้าเนี่ยมันก็จะบางๆถูกไหมก็อาจจะมีสังกะสงสังกะสีจะปนแต่ว่าสแตนเลสที่เราเนี่ยใช้เกรด304ซึ่งในการเป็นสนิมเนี่ยก็จะ
1: น้อยมาก
0: น้อยมาก
1: แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย
0: ไม่เกิดการเป็นสนิมนะครับไม่เกิดการกัดก่อนนะครับผม
1: ครับแล้วก็เนี่ยครับถ้าไม่เป็นสแตนเลสก็เป็นแก้ว
0: ถ้าเราทำในการแบบทดลองหรือว่าขนาดทดลองเนี่ยเราสามารถใช้แก้วทนความร้อนนะฮะที่มีความหนานิดนึงในการทำในแก้วนี่ก็ดีอย่างก็ดูแล้วสะอาดสะอ้านแล้วก็ได้เห็นเนื้อสัมผัสของวัตถุดิบแต่ว่าถ้าเราทำปริมาณมากใหญ่คือเราจะใช้แก้วใหญ่เท่าตัวโบใบเนี้ยหรือถ้วยใบเนี้ยมันก็จะ
1: แต่เอาถ้าให้ทางเราแนะนำอ่ะเป็นสแตนเลสดีกว่า
0: สแตนเลสดีกว่า
1: เนี่ยครับเป็นถ้วยสแตนเลสแบบเนี้ยนะครับทุกวันเนี่ยเขาก็มีหลายขนาดแล้วนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะแน่นอนกว่า
0: แน่นอนกว่าน
1: ะครับหนึ่งเลยคือเขาไม่สามารถแตกหักได
0: ้
1: เพราะว่าในการ
0: ไม่แตก
1: ใช่ในการทำอย่างเงี้ยมันต้องมีล้างมันต้องมีเก็บใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าไอ้พวกเนี้ยหลุดมือไปทีนี่แตกแน่นอน
0: หนาแบบนี้นะบางทีตกยังไม่บุบเลยนะ
1: ใช่
0: เราใช้แบบหนานะตกไม่บุบนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: เพราะว่าบางทีระหว่างการผสมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันอาจจะมีไปเสียดสีกันบ้างใช่ไหมครับอาจารย์ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะไม่เกิดสนิมแล้วก็ไม่เกิดริ้วไม่เกิดรอยไม่บุบไม่บี
0: ้
1: นะครับไอ้ถ้าแบบเนี้ยนะครับนะครับหรือว่าเป็นแก้ว
0: เป็น
1: แก้ว
0: น
1: ี่ลองลงมาแล้วกันถ้าหาไม่ได้จริงๆก็เป็นแก้วแล้วกันได
0: ้แก้วหนาๆนะครับ
1: นะครับ
0: ทนความร้อนนะคร
1: ับ ใช่นะครับเนี่ยครับตะแกรงสแตนเลส
0: แบบนี้ครับ
1: ตะก้อสแตนเลสแบบน
0: ี้นะครับ
1: นะครับช้อนสแตนเลส
0: ช้อนสแตนเลสนะฮะ
1: นะครับเนี่ยครับแล้วก็ไม้พายซิลิโคน
0: ไม้พายซิลิโคนเราใช้ไม้พายซิลิโคนคือเราไม่ใช้ไม้พายสแตนเลสเพราะมันหนักไปกับอย่างบางครั้งเนี่ยเรากวาดพวกของหนึ่งตุนถ้วยเนี่ยตัวไม้พายซิลิโคนเนี่ยเขาจะมีลักษณะการงอได้ใช่ไหม
1: มันจะเคิร์ฟได้ดีกว่า
0: เคิร์ฟเท่ากับหม้ออันนี้เราแนะนำนะบางคนถามว่าใช้ไม้พายสแตนเลสได้ไหมในการกวนได้ครับได้แต่บางทีในการตักเนี่ยไม้พายซิลิโคนเขาก็จะมีเทคนิคในการที่แบบ
1: เขาจะยืดหยุ่นได้ตามภาชนะ
0: นะ
1: มันจะเคลียร์ได้ดีกว่า
0: ข้อแนะนำเรานะฮะ
1: นะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตทำความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดก่อน
0: พอถึงขั้นแนะนำอุปกรณ์แล้วอย่างที่มองเห็นอาจารย์พิชาติใช้นี่คือเราก็จะโชว์ทุกครั้งเลยว่าทำให้ท่านดูเป็นสุขนิสัยก็คือในการทำผิดพันเครื่องสำอางนะฮะ
1: เป็นแอลกอฮอล์ 75% นะคร
0: ับเราจะใช้แอลกอฮอล์ 75% หรือว่าแอลกอฮอล์ล้างแผลซึ่งอยู่ในกลุ่มของเมทิลแอลกอฮอล์นะฮะก็คือปลอดภัยนะฮะไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่เอาไปใช้กับพวกอุตสาหกรรมนะอันนี้เราใช้กับทางด้านเครื่องสำอางใช้กับยาใช้กับอาหารนะฮะก็คือใช้แอลกอฮอล์ทำการฆ่าเชื
1: ้
0: อนะอุปกรณ์ที่เราเอามาทำทุกครั้งเราจะทำทุกครั้งถ้าบางท่านเพิ่งมาชมเนี่ยก็จะเห็นนะเนี่ยนะใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องทำความสะอาดถูกต้องแต่ถ้าท่านดูหลายๆครั้งและติดตามเราเสมอเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อก็คือเราจะทำให้ท่านดูว่าวันที่ท่านลงมือทำจริงๆหรือว่าวันหนึ่งท่านเป็นโรงงานเนี่ยท่านสามารถแนะนำพนักงานหรือคนของท่านได้ว่าอันนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำเครื่องสำอางที่ละเลยไม่ได้นะฮะจะละเลยไม่ได้เลยนะฮะต้องมีถึงจะเบื่อแค่ไหนก็ต้องทำนะฮะเพราะวันหนึ่ง
1: ถึงจะเบื่อแค่ไหนก็ต้องทำ
0: เบื่อแค่ไหนก็ต้องทำจะละเลยจะผ่านขั้นตอนนี้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาสอนเราก็ต้องทำให้เห็นว่าขั้นตอนนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเราดูมันเหมือนขั้นตอนง่ายๆเอ๊ะทำไมต้องมาซ้ำๆบอกก็รู้แล้วแต่เราทำให้ดูว่าคือขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญเพราะวันหนึ่งท่านไปทำเป็นมากๆเนี่ยเกิดสินค้าหลุดไปและมีการปนเปื้อนถูกไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: มันอาจจะเสียทั้งล็อตเลยทำ 5,000 แล้วทุกวันนี้เขาขายไลฟ์ขายของกันเนี่ย 5,000 หมื่นบ้านเนี่ยถูกไหมอาจารย์
1: ใช่
0: ปุ๊บเกิดเสียตรงไปเนี่ยเสียเนี่ยหมื่นบ้านเนี่ย โอ้ข้าวตุ๋น

0: ขึ้นมาขาดทุนตายวุ่นวายไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำความสะอาดทุกครั้งแล้วก็เห็นอาจารย์อภิชาติเนี่ยเอากระดาษทิชชู่เนี่ยฮะเอามาเช็ดเนี่ยต้องมองนิดนึงว่าเราต้องคำนึงถึงแม้กระดาษทิชชู่เอามาชำระมาเช็ดเนี่ยทำความสะอาดเนี่ยต้องเป็นชนิดที่ไม่มีขุย
1: ใช่ก็ต้องมีมาตรฐานนิดนึง
0: นะฮะไม่ใช่แบบ
1: อย่าไปถูกจนเกินไปอ่ะ
0: ไม่ใช่เช็ดแล้วแบบ
1: ลุยออกมาอย่างนั้นนะ
0: ติดอยู่นะที่เป็นตะแกรงเนี่ยบางทีนะคุณไปใช้แบบลุยๆนะเช็ดไปลุยติดที่ตะแกรงไปอย่างเงี้ยไม่โอเคนะฮะเดี๋ยว
1: บ
0: าง
1: ก็ใช้ให้มันมีมาตรฐานนิดนึง
0: หรือถ้าจะเป็นผ้าทำความสะอาดก็ต้อง
1: ไม่มีขุย
0: ไม่มีขุยไม่มีขนนะครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้ามันติดไปในผลิตภัณฑ์ใหญ่เลยยาวเลยคราวนี้นะครับเพราะว่าบางทีผลิตภัณฑ์เราเป็นสีขาวอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดมากเลยนะอาจารย์ถ้าผ้าเป็นขุยแล้วติดลงไปในผลิตภัณฑ์
0: แล้วมันทำให้ติดเชื้อได้ด้วยไง
1: ใช่ครับ
0: นี้มันก็จะอมน้ำอมพวกเชื้อต่างๆ
1: ใช่
0: ให้ระวังนิดหนึ่งนะครับเราก็เกิดมาหลักสำคัญพอสมควรนะวันนี้เราทำสองสูตรเราอาจจะต้องเริ่มสูตรแรกเลยนะ
1: เดี๋ยวระหว่างทำเราก็จะแทรกข้อมูลสำคัญ
0: ถ้าเราได้ด้วยก็จะแจ้งให้ท่านทราบไป
1: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเราไปทําแล้วเวลามันใกล้จะหมดเรารีบเดี๋ยวเราบอกไม่ทั่ว
0: ถึ
1: งใช่ครับเดี๋ยวมันไม่ทันแล้วเรารีบมันข้อมูลมันตกหล่นเน
0: ี่
1: ยเราก็เลยต้องทําเลยแล้วก็แทรกข้อมูลสำคัญไปนะครับเรามาทําเจลล้างมือก่อนอาจารย์
0: สูตรนี้เป็นสูตรว่านหางจระเข้นะฮะเน้นในเรื่องของทำใช้แล้วมือนุ่มนะฮะมือที่แบบมีริ้วมีรอยเนี่ยทีตัวว่านหางจระเข้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะมีวูลฮิลลิ่งก็คือเขาเป็นตัวที่เติมเนื้อให้เต็ม ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีนะฮะเราก็เลยทำเจลตัวนี้มานะฮะ
1: เพราะว่าว่านหางจระเข้นี่เรื่องความชุ่มชื้นนี่เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวเรามาขั้นตอนที่หนึ่งเลย
0: ขั้นตอนที่หนึ่ง
1: นะครับก็อย่าลืมเหมือนที่เราออกทุกเทปคือการเรียงสารของเราเราจะแยกเป็นส่วน
0: ครับคืออาจารย์พิชาติเนี่ยจะจัดสารเนี่ยเป็นพาร์ทไปละอย่างอันในสูตรที่1เราจะมี3พาร์ทนะพาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทที่3นะครับครับผม
1: นะครับเพราะว่าทำไมเราถึงต้องจัดเป็นพาร์ทเพราะว่าในการทำบางขั้นตอนมันจะได้ง่าย
0: ครับ
1: นะครับขั้นตอนการทำเนี่ยมันจะได้ง่ายใช่
0: คือท่านผู้ชมเนี่ยหรือนักศึกษาที่ดูเราอยู่เนี่ยเราต้องบอกว่าขั้นตอนการทำเนี่ยหลังจากที่เราเตรียมสารเรียบร้อยเนี่ยขั้นตอนการทำเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดที่สุดนอกจากจริงๆเนี่ยที่เราแนะนำมาทุกอย่างเนี่ยเป็นขั้นตอนสำคัญทุกอย่างแต่การที่ท่านตอนที่จะเริ่มวิธีการทำเนี่ยให้เรียงลำดับการทำตามที่เราบอกถามว่าทำไมจะข้ามขั้นตอนได้ไหมทำถ้าข้ามขั้นตอนเนี่ยก็คือสูตรอาจจะไม่คงตัว
1: มันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียด้วยนะ
0: จะเสร็จช้าหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ละลายสารบางตัวเนี่ยไปผสมกับบางตัวก่อนแล้วเกิดเป็นของแข็งค้างอยู่อย่างนั้นอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือจะเอามาบดก็ไม่ได้เพราะทำไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่เกิดการละลายนะครับเพราะฉะนั้นให้เรียงตามที่เราทำท่านจะสามารถทำผิดพันตัวนี้ได้ง่ายนะครับ
1: ใช่ เพราะว่ามันต้องทำตามขั้นตอนเป๊ะ
0: ๆครับ
1: ใช่ไหมครับอย่างเช่นเนี่ยครับวิธีทำที่หนึ่งใช่ไหมครับเขาใหโปรยนะครับ AVC นะครับลงน้ำนะครับเราก็รู้แล้วว่าน้ำกับ AVC เนี่ยมันอยู่ในส่วนที่หนึ่งใช่ไหมครับ
0: พาร์ทที่หนึ่งก็คือมี DI water หรือน้ำสะอาดนะน้ำสะอาดน้ำในการทำเครื่องสำอางนั่นก็เป็นน้ำสะอาดที่ตรวจเชื้อมาแล้วใช่ไหมว่าไม่มีสารเจือปนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: พาร์ทที่หนึ่งก็คือมี DI water นะฮะแล้วก็ตัวมี
1: อาริโซฟิก
0: AVC ตัวนี้คือตัวสร้างเนื้อเจลนะ
1: ครับ
0: ก็คือโปรยตัวนี้ลงไปในน้ำจะเกิดเนื้อเจลขึ้นมาง่ายๆเลย
1: อย่าดูนะครับเราจะทำไปด้วย
0: ใช่
1: ทำไปด้วยแล้วก็บอกไปด้วย
0: ใช่คือตอนนี้เราเทสัดส่วนที่เป็นน้ำหรือ DI water น้ำสะอาดเนี่ยที่21กรัมลงในโบรที่เป็น
1: แก้ว
0: นะฮะเป็นแก้วเพื่อให้ท่านมองง่ายนะฮะถามว่าหลังจากที่เราเอาน้ำใส่ในโบรลงไปแล้วเนี่ยทำไมเราต้องตัวอาริซอลเฟกเนี่ยเราใช้ละแกงร่อนทำไมเราต้องโปรยผ่านร่อนต้องบอกนิดนึงถ้าท่านอยู่ๆเนี่ยไม่รู้ไม่เคยเรียนมาก่อนจากเราเนี่ยท่านเทพวดลงไปเลย
1: เป็นก้อนเนี่ยมัน
0: เป็นก้อนเป็นก้อนแล้วเขาจับตัวเป็นก้อนนั่นเนี่ยท่านบี้ยังไงก
1: ็มันจะละลายยากครับ
0: ท่านอาจจะต้องทิ้งไว้ถึง 2-3 วันถึงจะละลาย
1: ใช่มันจะละลายยาก
0: ที่เราบอกให้ท่านทำก็คือเอาตัวเนี้ยค่อยๆโปรยลงไปโปรยลงไปในน้ำพอโปรยปุ๊บเขาก็จะกระจายตัวนะฮะพอกระจายตัวเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันทำให้มันละลายง่ายไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับไม่จับตัวเป็นก้อน
1: ค่อยๆบี้ค่อยๆบี้ไปแล้วก็ค่อยละลายไป
0: ค่อยๆละลายไปค่อยๆคนเนื้อเขาจะกลายเป็นแบบเนื้อเจลเพราะว่าตัวผงอาริโซฟิกเนี่ยตัวนี้ก็คือไม่หล่นไปที่เป็นก้อนทีเดียวลงไปในน้ำนะ
1: ใช่
0: ก็จะเกิดสร้างเนื้อเจลขึ้นมาอันนี้จะเป็นตัวสร้างเนื้อเจลที่ง่ายตัวหนึ่งนะฮะเพียงแต่มีเทคนิคในการใส่ก็คือต้องลักษณะการโปรยลงไปโปรยลงไปโดยเฉพาะการโปรยผ่านตะแกรง

0: กระจุกกระจุกกระจุกแล้วก็กลายเป็นเจลกระจุกข้างนอกอาจจะใสข้างในอาจจะขุ่นอยู
1: ่
0: เพราะตัวที่เป็นข้างนอกที่มันใสเนี่ยเพราะมันถูกน้ำแล้วส่วนข้างในมันถูกตัวข้างนอกคุ้มไว
1: ้
0: น้ำเข้าไม่ถึงข้างในถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: มันก็ทำให้กลายเป็นการเป็นเจลเนี่ยยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำนี่ก็คือเราโปรยตัวนี้ลงไปในน้ำนะฮะเพื่อสร้างเนื้อเจลขึ้นมานะครับ
1: ไอ้ขั้นตอนเนี่ยก็คือไม่สามารถรีบได้เลยไม่สามารถเร่งได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: ขั้นตอนที่ต้องค่อยๆทำ
1: ใช่ไม่สามารถเร่งได้เลย
0: ครับ
1: นะครับเราต้องค่อยๆทำค่อยๆละลาย
0: ค่อยๆละลายนะ
1: ครับไอ้ส่วนที่หนึ่งเนี่ยของสูตรเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญเลยนะครับอาจารย์
0: เพราะว่าถ้าเนื้อเจลออกมาไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหลวเกินไปถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เหลวเกินไปหรือว่าเกิดเป็นเนื้อเจลไม่สมบูรณ์อย่างเช่นมีเนื้อขาวๆที่ยังไม่กลายเป็นเจลเนี่ยอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่คร
0: ับ ก็ทำให้เกิดยังไงอ่ะไม่ได้เนื้อที่เราต้องการ
1: มันดูเหมือนเนื้อเจลเรามันไม่เนียน
0: ครับ
1: อาจารย์มันดูเป็นตะปุ่มตะป่ำไม่น่าใช้อ่ะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะเห็นไหมครับ
0: เริ่มจะเป็นเนื้อแบบว่านหางจระเข้แบบเนื้อเจลนะฮะเนื้อเจล
1: เนี่ยครับ
0: ละเอียดนะครับ
1: เนี่ยครับ
0: นะครับอันนี้อาจารย์พิชัยก็พยายามจะกวนให้เขาตัวสารก่อเจลเนี่ยก่อเจลกับน้ำนะครับ
1: ขออนุญาตละลายอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เนื้อมันค่อนข้างที่จะเหนียวนิดนึง
0: ละเอียดนิดนึงนะฮะให้เขาละลายให้หมดนะครับให้เขาละลายให้หมดโอเคตอนก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเราจะเอาในส่วนที่สองเทลงไปเขาก็น่าจะละลาย
1: ใช่เดี๋ยวเราต้องเอาส่วนที่สองเลย
0: ตัวที่สองเนี่ยก็คือเอทานอลแอลกอฮอล์นะฮะเป็นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสนะครับคือนอกจากตัวเจลล้างมือว่านหางจระเข้แล้วเนี่ยเราใส่ในส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือเจลเนี่ยล้างมือแล้วทำให้มือสะอาดไม่มีแบคทีเรียเพราะมีแอลกอฮอล์ 95% เนี่ยนะฮะในสูตรเนี่ยเราใช้ตัวเอทิลแอลกอฮอล์นะฮะที
1: ่95%
0: เนี่ยที่75กรัมนะฮะในต่อ1สูตรนะครับ
1: นะครับแล้วก็สามารถเทลงไปได้เลย
0: นักศึกษาอาจจะมองเห็นสูตรจากในจอที่ทางทีมงานเราขึ้นให้
1: แต่เดี๋ยวขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับในส่วนที่สองมันเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับอาจารย์จะขออนุญาตแบ่งไปละลายกับส่วนที่สามเลยครับ
0: คือส่วนที่สามเนี่ยปริมาณมันน้อยแล้วบางตัวมันหนืด
1: ใช่ครับ
0: บางตัวมันหนืดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาของเหลวไปทำละลายด้วยก่อนไม่งั้นมันก็จะตกตะกอน
1: เดี๋ยวมันจะติดอยู่ในภาชนะเราเยอะ
0: แล้วตอนเทมามันไม่ได้ปริมาณที่เราต้องการอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะที่ท่านบางทีแบบในสูตรเขาไม่ได้บอกไว้นะฮะบางทีเราไปชั่งมาละภาชนะที่ใส่เนี่ยเราเป็นหลุมลึกใช่ไหมครับ
1: ขออนุญาตเอามาทำละลายให้มันออกมาได้เยอะที่สุดครับแล้วก็ที่เหลือเราก็เทลงไปในภาชนะเลย
0: ภาชนะนะฮะเพื่อไปละลายตัวเจลนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราก็เอาตัวแอลกอฮอล์ใส่ลงไปในเนื้อเจลนะครับ
1: แล้วก็ทำละลาย
0: เจลจากที่เขาหนืดมากเพราะว่ามีส่วนของน้ำน้อยก็คือจะได้ตัวเอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวละลายเราก็ต้องเพียงแต่คนให้เขากระจายตัวนะครับเราจะค่อยพอเราเทพาร์ทที่สองลงไปเนี่ยคือคนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันคนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เพียงแต่รอให้ตัวเจลเนี่ยกระจายตัวลงไปในน้ำแอลกอฮอล์นะฮะ
1: นะครับนะครับอาจจะต้องใช้เวลา
0: ใช้เวลานิดนึงอาจารย์เอาที่ช้อนใส่ลงไปด้วยนี่มีเนื้อติดที่ช้อนค่อนข้างเยอะนะฮะ
1: นะครับแต่เอาจริงๆนะครับถ้าอีกเทคนิคนึงนะครับอาจารย์ก็คือถ้าสมมุติท่านผู้ชมมีเวลาใช่ไหมเราทำแค่ขั้นตอนเนี้ยทิ้งไว้ก่อนแล้วเราก็แล็บไว้
0: ใช่ให้ตัวเจลพองตัว
1: ใช่ครับเราสามารถทำแค่ขั้นตอนที่สองได้และแล็บไว้แล้วตื่นเช้ามาเนี่ยมันละลายไปเองเราค่อยใส่ส่วนที่3
0: ส่วนที่3เพราะส่วนที่3เนี่ยก็จะมีสารสกัดว่านหางจระเข
1: ้
0: นะเป็นสารสกัดนะที่เราใส่เนี่ยเราไม่ได้เอาตัวว่านหางจระเข้ที่เป็นเนื้อมานะครับเราใส่เป็นว่านหางสารสกัดว่านหางจระเข้ที่1กรัมนะฮะแล้วก็ป้อปริงไกลโคเนี่ยที่1กรัมก็คือช่วยความชุ่มชื้นเหมือนกันเราเป็นตัวไกด์แดนสารกันเสียนะฮะแล้วก็กลิ่น

0: แค่นั้นเองฮะก็หลักๆ ก็คือเราเอาน้ำนะสร้างเนื้อเจลกับตัวสารก่อเจลตัวอลิซอฟเฟกนะฮะ AVC นะฮะสร้างเนื้อเจลขึ้นมาแล้วก็ลงไปในลายในแอลกอฮอล์เพื่อให้เกิดเนื้อเจลขึ้นมานะครับ
1: นะครับอ่ะเนี่ยมันจะเริ่มละลายแล้วแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับไอ้สูตรเนี่ยมันสามารถกวนแรงๆได้นะอาจารย์เพราะว่ามันไม่มีสารเพิ่มฟอง
0: ไม่มีสารเพิ่มฟองเลยนะครับ
1: มันไม่มีสารเพิ่มฟองนะครับ
0: ลักษณะเป็นเจลแอลกอฮอล์เพื่อเหมือนกับเจลฆ่าเชื้อโรคอ่ะครับที่ใช้ล้างมือ
1: ไอ้ในสูตรเนี่ยเขาเป็นสูตรเจลล้างมือว่านหางจระเข้ใช่ไหมครับมันได้ทั้งบำรุงนะครับอาจารย์แล้วเอทิลแอลกอฮอล์75
0: ก็คือ
1: 95% ขนาดเนี้ยใช
0: ่คือเป็นเจลที่ใช้ตามโรงพยาบาลตามอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าปกติเราไปใช้เจลแล้วถ้าเกิดไม่มีว่านหางจระเข้เนี่ยไม่มีสารให้ความชุ่มชื้นเราเคยไหมล้างเจลปุ๊บต้องมือแห้ง
1: มือจะไม่แห้ง
0: ถูกไหมฮะเพียงแต่อันเนี้ยพอเราใช้เจลแล้วปุ๊บมือก็ยังชุ่มชื้นนุ่มนวลอยู่ได้จากว่านหางจระเข้แล้วก็ตัวก็ป๊อปลินไกข้อนะก็คือในช่วยของให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะเป็นเจลแอลกอฮอล์ซึ่งทำออกมาแล้วให้เนื้อเจลที่บำรุงผิวด้วย
1: อันเนี้ยมันลดเชื้อด้วยแล้วก็บำรุงผิวด้วยบำรุงมือด้วยนะครับนะครับระหว่างที่เราทำละลายอยู่นะครับเนี่ยระหว่างที่เราทำละลายอยู่นะครับเราอาจจะขอไปอีกไปทำแป้ง
0: ระหว่างรอให้เขาเป็นเนื้อเจลขึ้นมานะ
1: นะครับระหว่างรอ
0: เราจะไม่เสียเวลานะคร
1: ับ ใช่ครับระหว่างอันนี้เราถึงขั้นตอนที่สองนะ
0: ครับผม
1: เราถึงส่วนที่สองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไม่ทัน
0: ทำผิดพันที่สอง
1: เพราะเวลาเราจะหมดนะ
0: เพราะฉะนั้นระหว่างรอให้เนื้อเจลก่อตัวนะฮะเราจะมาทำตัวแป้งดับกลิ่นกายนะฮะซึ่งไม่ได้ยากอะไรนะครับผม
1: นะครับแป้งดับกลิ่นกายเรามามีส่วนเดียวเลย
0: ใช่ครับ
1: มีส่วนเดียวเลยง่ายๆเลย
0: มีอยู่ประมาณ6พาร์ทแต่ถือว่าเป็นแค่ส่วนเดียว
1: ใช่เป็นส่วนเดียวเลย
0: การทำงานง่ายๆก็คือเราช่างแต่ละตัวมานะฮะอันที่หนึ่งก็จะมีพาร์ทที่หนึ่งจะมีตัวเทาค่ำนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วยเรื่องลดความชื้นนะที่บอกว่าทาตัวทาเข้านี่ก็คือเป็นแป้งชนิดหนึ่งพอทาตัวแล้วจะลดความชื้นแล้วจะลุ่มลื่นสบาย
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: นะป้องกันช่วยป้องกันผดผดผด
1: เทาค่ำ
0: เทาค่ำนะฮะป้องกันผดผื่นด้วยนะครับผม
1: ใช่
0: ตัวที่สองก็คือเป็นแป้งข้าวญี่ปุ่นหรือว่าไรซอก็คือเป็นแป้งข้าวญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเอามาผสมกับตัวทำข้าวเนี่ยเพื่อช่วยความนุ่มลื่นกับผิว
1: ใช่แล้วมันดูดซับความมันด้วย
0: เป็นแป้งที่ทำมาจากข้าว
1: ใช่ครับ
0: เป็นข้าวของญี่ปุ่นเนาะครับผมก็คือมีเทาข้ามนะเป็นแป้งนะแป้งป้องกันผดผื่นนะฮะแล้วก็ตัวไรซอเนี่ยช่วยทำให้ผิวนุ่มลื่นใช้แล้วก็ทาเป็นแป้งนุ่มที่นุ่มลื่นฮะตัวที่สามเนี่ยก็อลูมิเนียมโซโคเนียมนะฮะเตสโคไดเตตนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยดับกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นแป้งเราเนี่ยดับกลิ่นกายก็คือมีตัวอลูมิเนียมโซโคเนียมเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวดับกลิ่นนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ตัวที่4นี่ก็เป็นสารส้มสตูสารส้มก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสารที่ดับกลิ่นได้ดีนะครับเป็นดับกลิ่นได้ดีนะนอกจากสารส้มดับกลิ่นได้ดีแล้วเนี่ยสารส้มยังกระชับรูขุมขนด้วยนะช่วยกระชับรูขุมขนบางครั้งเนี่ยเคยเห็นไหมสมัยโบราณก็เอาสารส้มมารับรักแร้และอาบน้ำแล้วใช้สารส้ม
1: เลยน
0: ะสมัยนี้ก็คือ
1: เอามาเวียนน้ำ
0: เราใช้สารส้มสตุเนี่ยก
1: ็
0: คือตัวสารส้มเนี่ยที่บอกว่าคำว่าสตุเนี่ยก็คือเขาเอาสารส้มเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปคั่วกับความร้อน
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้ฆ่าฤทธิ์มันที่มันแรงๆแต่บางครั้งเนี่ยตัวสารส้มเนี่ยมันจะมีไอ้นะมีค่าลางๆอยู่นะฮะพอเราลดปุ๊บมันก็จะทำเผาไฟเพื่อความบริสุทธิ์หรือเพื่อความสะอาดของสารส้ม
1: เพราะว่ามันใช้ในปากเอ้ยโทษทีมันใช้ในร่างกาย
0: เราผิวที่อ่อนๆด้วย
1: ใช้
0: ผิวลักแร้ขาหนีบอะไรเงี้ยใช่ไหมทาเป็นแป้งนะครับ
1: ไอ้สารส้มที่เราเห็นทั่วไปมันยังไม่สตุใช่ไหมอาจารย์ยังไม่สตุนะ
0: นะครับไอ้สตุปุ๊บก็คือพอปุ๊บเขาก็จะแตกตัวแล้วกลายเป็นผง
1: ใช่
0: นะครับผม
1: หน้าตามันจะลักษณะเป็นอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: เนี่ยหน้าตาเขาจะขาวๆอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ขายเป็นเกล็ดอย่างนี้เลย
0: ส่วนตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นกลิ่นนะฮะแล้วก็จะมีกลิ่นผสมเข้าไปสุดท้าย
1: มีซิงค์ออกไซด์ตัวหนึ่ง
0: แล้วก็มี
1: ซิงค์ออกไ
0: ซด์นะฮะรายการที่4รายการที่5นะฮะซิงค์ออกไซด์เนี่ยก็เป็นตัวลดเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบ
1: ใช่
0: ก็คือสูตรเนี้ยนอกจากดับกลิ่นกายเป็นแป้งดับกลิ่นกายลดความชื้นทำให้ตัวสบายนะฮะลดแบคทีเรียนะครับนะฮะแล้วก็ช่วยดับกลิ่นแล้วเนี่ยเป็นแป้ง

0: ที่ใช้ได้ดีเลยนะครับดับกลิ่นกายลดแบคทีเรียทำให้ใช้แล้วสบายนะฮะแถมมีกลิ่นหอมด้วย
1: ใช่นะครับแล้วก็เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องกลิ่นนะครับกลิ่นในที่เนี้ยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เขียนให้เราว่ากลิ่นอะไรนะครับแต่ไอ้กลิ่นในที่เนี้ยเราไม่ใช่น้ำหอมไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมนะ
0: ไม่ใช่น้ำหอมฉีดตัว
1: ใช่ไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมฉีดตัวแล้วนะ
0: หอมระเหยที่เรียกว่าเพอร์ฟูม
1: ใช่ครับ
0: ที่เรียกว่าตัวฟาแกน
1: ใช่
0: ตัวฟาแกนที่เราเอามาใส่ในเครื่องสำอาง
1: ใช่ครับ
0: หัวน้ำหอมนะครับในระดับหนึ่งวิธีการทำก็จะไม่ยากอะไรก็คือ
1: ใช่ครับก็คือนำทุกตัวนะลงไปในภาชนะเลยจ้ะ
0: คือเอามาผสมกันแต่ละการผสมเนี่ยเราต้องผสมผ่านตะแกรงร่อน
1: ใช่ครับนำทุกตัวเนี่ย
0: ผ่านตะแกรงร่อนนะค่อยร่อนลงไปเพราะว่า
1: ใช่
0: เราไม่ต้องการให้เขาแบบไปกระจุกตัวอยู่ก็คือเอาทุกตัวเนี่ยใส่ไปแล้วค่อยๆคน
1: เอาทุกตัวใส่ไปแล้วก็ค่อยๆคนนะครับ
0: คือตะแกรงร่อนก็เป็นตัวนึงที่ช่วยในการผสมนะฮะ
1: ทุกตัวในที่เนี่ยเฉพาะที่เป็นผงนะกลิ่นอย่าพึ่ง
0: กลิ่นใส่ที่หลัง
1: กลิ่นใส่ที่หลัง
0: ไม่งั้นเขาจะเป็นกระจุกได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: คือทุกอย่างในสูตรเนี้ยคือมันเป็นแป้งนะลักษณะก็คือจะเป็นผงละเอียดผงนี่ละเอียดมากเลยนะครับ
1: ใช่ผงมันละเอียดจริงๆนะอาจารย์
0: ผงละเอียดฮะ
1: ถ้าทำแรงนี่คือมันปิ้วเลยนะใช่ครับมันฟุ้งเลย
0: เราก็จะค่อยๆกวนผ่านตะแกรงลงไป
1: นะครับแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับนิดเดียวเองเนี่ยเห็นไหมมันเบามาก
0: ครับ
1: นะครับ
0: คือมันก็จะช้านิดนึงนะครับผม
1: เรา
0: การจับลงค่อยๆคนให้
1: เราก็ค่อยๆทำไปนะครับเราก็ค่อยๆทำไป
0: อันนี้เราจะช่วยกันทำนะ
1: ใช่นานเห็น
0: ไหมมัน
1: ต้องเบามือ
0: มันต้องเบามือ
1: มันต้องเบามือมากครับคือว่า
0: คือน้ำหนักเขาเบา
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: เห็นในที่เนี่ยมันเหมือนกับมันหยาบๆใช่ไหมครับแต่ถ้ามาอยู่ในห้องส่งเนี่ยคือมันเบามากอาจารย์มันเบาแบบ
0: มันละเอียด
1: ใช่มันละเอียดมากนะครับแต่ถามว่าเขาก็ติดตัวดีนะครับอาจารย์ติดตัวดีมากเลย
0: ติดตัวนุ่มลื่นนะฮะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมเอาที่มันติดอยู่ตามโต๊ะเนี่ย
0: ครับนะพอเรายิ่งล่อนผ่านตะแกรงนะเนื้อเขาก็ยิ่งละเอียดขึ้น
1: เนี่ยครับเห็นไหมครับจะมันติดตัวดีมากเลยนะครับ
0: แป้งเขาละเอียดมากกว่ารูตะแกรงอ่ะนะฮะเดี๋ยวถ้าเหลือเม็ดใหญ่ๆเนี่ยก็จะมันจะล่อนไม่ผ่านนะครับ
1: ใช้แบบแล้วเนียนแบบเห็นได้ชัดเจนเลยครับอาจารย์
0: ครับอันนี้จะหมดละนะครับ
1: นะครับ
0: ก็จะเหลือเม็ดใหญ่ๆซึ่งร่อนไม่ผ่านละนะฮะนี่
1: ใช่นะครับบางทีเราก็ไม่ต้องไปบี้เขานะ
0: เขาไม่ต้องไปบี้ฮะ
1: เนี่ยถ้ามันเหลือแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปบี้เขานะครับเราก็เอาทิ้งไปเลย
0: ครับอันนี้ก็จะได้เป็นเนื้อแป้งแล้วนะครับเนี่ยเนื้อแป้งที่มีความละเอียด
1: ขอโทษนะครับอาจารย์ลองดูหน่อย
0: ลองทา
1: โอ้โหเนียนมากครับ
0: ครับอันนี้เราก็จะเอาน้ำหอมพรมลงไป
1: ใช่เดี๋ยวแหวกนิดนึงแหวกกลางนิดนึงแล้วเอาน้ำหอมเทลงไปครับแล้วเราก็ค่อยๆบี้ค่อยๆบี้ค่อยๆบี
0: ้พอตรงที่ตัวน้ำหอมเนี่ยเขาจะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ค่อย
1: ๆหอมดีครับอาจารย์หอมแล้วก็ละเอียดมาก
0: น่าใช้มากเลยนะครับ
1: นะครับสรรพคุณเยอะมากเลยนะอาจารย์แป้งเรา
0: ก็คือสรรพคุณเนี่ยก็คือในชื่อของสูตรเราเนี่ยก็คือแป้งดับกลิ่นกายคือจริงๆเนี่ยไม่ใช่ดับกลิ่นกายอย่างเดียวนะมีซิงค์ออกไซด์ช่วยลดแบคทีเรียแล้วลดการอักเสบด้วย
1: ใช่ครับ
0: ไม่ธรรมดานะฮะลดการอักเสบนะฮะมีตัวอลูมิเนียมเซอร์โคเนียมนะฮะช่วยดับกลิ่นนะฮะดับกลิ่นกายนะฮะแล้วนอกจากดับกลิ่นกายแล้วเนี่ยตัวเนื้อแป้งเนี่ยเราใช้ตัวไลซอลนะครับคือเป็นแป้งญี่ปุ่นนะฮะผสมกับตัวเทาค่ำซึ่งตัวเทาค่ำเนี่ยก็ลดผื่นคันได้ลดผื่นคันได้นะฮะในขณะที่ไลซอลเนี่ยให้เนื้อที่เหมือนกับอะไรอะนุ่มลื่น
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์ลองทาตัวแล้วเป็นไงฮะ
1: ใช่ลื่น
0: ลื่นไหม
1: ลื่น
0: ลื่นเนี่ยน่าใช้อ่ะ
1: ใช่มันเห็นได้ชัด
0: หอมด้วยนะ
1: ใช่มันเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งไหนใช้ฝั่งไหนไม่ใช
0: ้วันนี้เราก็มาเล่นแป้ง
1: เอ้ามันแบบบางทีมันน่าส่งไปให้พี่ๆทหารเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: เนี่ยครับน่าส่งไปให้พี่ๆทหารเขา
0: ทางเราก็มีทำนะทางเราก็มีทำไป
1: บางทีพี่ๆเขาได้ขับข้าวเยอะได้อาหารเยอะแล้วไงแต่บาง

0: ผลิตภัณฑ์พวกนี้
1: ใช่มันยังขาดผลิตภัณฑ์พวกนี
0: ้ที่มีความใช้แล้วมีประโยชน์ต่อแบบจุดที่ร้อนอับอะประมาณนี้หรือว่าบางทีแบบได้อาบน้ำแล้วก็มีหรือมีความชื้นนะประมาณเนาะในการทำแป้งเนี่ยก็ต้องวัดนิดนึงมันจะดูเหมือนแบบลกๆนิดนึงนะครับลกๆนิดนึง
1: จริงๆเรามือไม่เบาเลยเนาะเราขนาดแบบว่าจับเบาที่สุดแล้วนะจับเบาที่สุดแล้วนะ
0: อันนี้อาจารย์พิชาติก็กลับไปดูตัวแรกนะตัวสบู่
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะ
0: สบู่ล้างมือนะฮะตัวเจลล้างมือ
1: นะครับ
0: ว่าเนื้อเป็นยังไงละ
1: อันเนี้ยอาจารย์ทางเจ้าหน้าที่เขาให้แพ็กเกจจิ้งมาด้วยนะ
0: ครับ
1: ไอตัวแป้งนี่เขาให้แพ็กเกจจิ้งมาด้วยนี่แพ็กเกจจิ้งเราเขาให้มา2อันเขาให้มา2อัน
0: ตอนตักมันจะลำบากไหม
1: ใช่ตอนตักมันก็อาจจะลำบากนิดนึง
0: แต่กลิ่นหอมมากเลยฮะจริงๆเนี่ยมันท่านผู้ชมดูทีวีทางบ้านไม่ได้กลิ่นนะครับวันก่อนผมเพิ่งอ่านข้อมูลทางต่างประเทศนึงเดี๋ยวนี้เขาสามารถส่งกลิ่นทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะอาจารย์
1: ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์
0: เมื่อก่อนเนี่ยเราได้แค่รูปกลิ่นใช่ไหมรูปเสียงใช่ไหมได้รูปกับเสียงต่อไปเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือที่สามารถส่งกลิ่นเนี่ยมีแบบมีเหมือนกับมีหลอดนะอาจารย์เนี่ยสามารถเอากลิ่นใส่เข้าไปแล้วกลิ่นเนี่ยมันจะไปแปลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ AI แปลงว่าค่าของกลิ่นเท่าไหร่ปุ๊บแล้วก็ไปโผล่ที่คอมพิวเตอร์ของคนที่อยู่ไกลๆแล้วมันก็จะมีตัวที่แบบแปลงค่ากลิ่นออกมาแล้วอาจารย์จะดมออกมาเป็นกลิ่นนั้นเลย
1: มันเทคโนโลยีมันสูงมากเลยนะบ้านเราทุกวันนี้
0: วันหลังเนี่ยเราสอนทำรายการทีวีเนี่ยท่านอาจจะได้กลิ่นอยู่ที่บ้านเลย
1: ได้เห็นภาพด้วยได้ดมกลิ่นด้วย
0: ใช่ก็คือพอเราทำเครื่องสำอางกลิ่นหอมท่านก็จะหอมไปด้วยเนี่ยเทคโนโลยีนี้เขาสามารถทำได้เลยนะเพียงแต่ว่า
1: ผมว่ามันไม่มีอะไรยากหรอกถ้าคนตั้งใจทำ
0: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเคยรู้มาว่าเหมือนกับว่าประสาททางกลิ่นเนี่ยคือจะให้ทางคอมพิวเตอร์เป็นตัวทำเนี่ยมันจะค่อนข้างจะยากใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มันสามารถทำได้ละเพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในขั้นตอนที่ทดลองแล้วก็ต้นทุนในราคาสูงอยู่นะครับตัวแป้งนี่ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่านุ่มลื่นถ้าเอามาทาหน้านี่ขาวเลยแหละอาจารย์นะครับ
1: นี่ไงอาจารย์ที่ผมใช้ดูข้างบนกับข้างล่างนี่คนละสีกันเลยคนละสีกันเลย
0: ก็ของอาจารย์ก็เริ่มเป็นเนื้อเจลคือมันจะยากคือมันเป็นไม่ยากแต่มันจะใช้เวลา
1: ใช่ครับไอ้สูตรเนี่ยเอาจริงๆมันไม่ยากนะแต่มันใช้
0: เวลา
1: เพราะว่าสารพวกเนี้ยมันต้องใช้เวลาในการละลาย
0: ก่อนเนื้อเจลเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลาในการกระจายตัว
1: มีเวลาวันนึงเนี่ยทำได้เนื้อสวยมากเลยแค่เอาบันไปละลายไว้เฉยๆ
0: คือต้องทิ้งไว้ก่อน
1: ใช่แล้วทิ้งไว้นะครับให้เขากลายเป็นเนื้อเจลใสๆเลยนะครับอาจารย์
0: แต่ว่าที่เอามาสอนเนี่ยเราใช้วิธีการเร่งถูกไหมอาจารย์เร่งทำภายใน1ชั่วโมงให้เสร็จ
1: ที่ท่านผู้ชมเห็นที่ผมเทผ่านตะแกรงร่อนแล้วบีเนี่ยคือผมเร่งเพื่อที่จะให้เขาละลายให้เป็นเนื้อเจลนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมทำอยู่ทางบ้านอย่างเงี้ยแช่เขาทิ้งไว้เลย
0: เทคนิคก็คือเอาพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2เนี่ยแช่รวมกันจนเป็นเนื้อเจลขึ้นมาน
1: ะฮะ
0: แล้วก็เติมสัดส่วนที่เหลือลงไป
1: ใช่ก็คือเอาส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยแช่ไว้แล้วก็แรปทิ้งไว้นะครับคืนนึง
0: ครับ
1: นะครับตอนเช้ามาก็คือใส่ส่วนที่3ได้เลย
0: อันนี้ผมก็ทำเนี่ยระหว่างคุยกับอาจารย์เนี่ยผมก็เอาแป้งใส่กระปุกไว้นะฮะ
1: นะครับอันนี้เดี๋ยวให้ทางเขาเอาไปใช้
0: ใช่
1: นะครับเพราะว่าของดีนะครับ
0: โอเคของอาจารย์ก็เริ่มจะเป็นเนื้อเจลแล้วนะ
1: ใช่
0: ครับระหว่างที่เรารอนะครับ
1: ใช่แล้วก็ต้องคนเขาไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: นะครับ
0: คือถ้าเราทิ้งไว้วันหนึ่งเนี่ยหรือว่าวันนึงขึ้นไปเนื้อเขาจะเป็นเจลใสแล้วก็เนื้อเนียน
1: ใช่
0: ตอนนี้แต่เนื้อเนี่ยมันยังกระจายตัวไม่หมดถูกไหมอาจารย์ยังไม่ละลายไม่หมด
1: ใช่ครับ
0: คือขั้นตอนในการทำสองสูตรเนี่ยไม่ยากอะไร
1: ใช่
0: แต่ว่าอย่างแป้งเนี่ยมันก็จะฟุ้งๆนิดนึงคือ
1: ไอ้แพ็กเกจจิ้งพวกเนี้ยหาซื้อได้ตามร้านแพ็กเกจจิ้งเลยนะครับอาจารย์
0: แพ็กเกจจิ้งเครื่องสำอาง
1: นะครับถ้าสมมติไอ้ตัวเนี้ยอะไรนะที่เราเอามาโชว์เนี่ยมันเล็กเกินไปแล้วก็ไปขยายไซส์เอานะครับ
0: ผมว่า

0: แป้งกลิ่นหอมมากเลยอาจารย์เนี่ย
1: เนี่ยครับเอาไปนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเจลแล้วครับ
0: แ
1: ต่ถ้า
0: เนื้อยังไม่ละเอียดเท่าไหร่
1: ใช่แต่ถ้าเราดูดีๆอ่ะถ้าเราดูดีๆเนี่ยคือยังเห็นเป็นจุดๆขาวๆอยู่นะครับก็คือการผสมเนี่ยยังไม่สมบูรณ์
0: ยังไม่เนียนยังไม่เนียน
1: ใช่มันยังไม่เนียนอย่าง
0: ที่อาจารย์บอกก็คือถ้าทำให้ดีเนี่ยต้องทิ้งเอาไว้
1: ใช่
0: ใช่ไหมต้องทิ้งเอาไว้
1: อาจจะต้องทิ้งเอาไว้ให้นานกว่านี
0: ้
1: แต่ด้วยเวลาเราเหลือน้อยแล้วเราเลยต้องเติมส่วนที่3
0: ส่วนที่3ของเราก็จะมีอะไรบ้างอาจารย์ที่เราจะต้องเติมก็คือมีตัว
1: สารสกัดว่านหาง
0: ว่านหางจระเข้นะฮะ
1: โทษที
0: คือนะครับเราต้องเติมจระเข้เนี่ยเราเอาอะไรอ่ะเอาละลายตัวแอลกอฮอล์ไว้นะก็เทลงไปนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คนนะครับตัวต่อมาก็คือเป็น
1: ตัวป๊อปป
0: า
1: ลิน
0: ไกลคอล
1: ใช่ครับ
0: ว่านหางจระเข้เนี่ยให้ความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็บำรุงผิวนะส่วนป๊อปปาลินไกลคอลเนี่ยก็คือให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันนะตัวให้ความชุ่มชื้นนะครับตัวต่อมาก็คือสารกันเสียนะฮะก็ต้องใส่สารกันเสียลงไปนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: เพราะในเบสของเราเนี่ยมีสัดส่วนที่เป็นน้ำแล้วก็มีตัวว่านหางจระเข้นะฮะที่เป็นสารที่อาจจะทำให้เกิดการเสียได้นะฮะตัวสุดท้ายนี่ก็คือเป็นกลิ่นนะครับกลิ่นในสูตรเนี้ยเราไม่มีท่านอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทุกครั้งเนี่ยในตัวกลิ่นเนี่ยเราต้องมีตัวอิมัลชั่นถูกไหมค
1: ือ
0: ตัวผสมแต่ว่าต้องบอกว่าในสูตรตัวเจลตัวเนี้ยมันเป็นเจลแอลกอฮอล์
1: ใช่ไ
0: หมเบสมันเป็นแอลกอฮอล์ถูกไหมฮะเจลล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะเพราะฉะนั้นตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันสามารถละลายตัวกลิ่นได้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: และแอลกอฮอล์เนี่ยมันสามารถละลายสารที่เป็นออยล์ได้ละลายสารที่เป็นน้ำได้นะครับ
1: นะครับถ้าเห็นไหมครับเรายังจะมีจุดๆอยู
0: ่ใช่ๆ
1: จุดๆทิ้งไว
0: ้ก็คือ
1: นะครับเดี๋ยวเราต้องแรปทิ้งไว้ก่อน
0: แรปทิ้งไว
1: ้แรปทิ้งไว
0: ้เป็นเนื้อเจล
1: เพื่อให้สารต่างๆเนี่ยเขาทำละลายได้ดีขึ้นนะครับมันก็จะกลับมาเป็นของเหลวใสเป็นเจลใสๆใช้ได้เลยนะครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวอาจารย์ทวนสูตรอันที่หนึ่งทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างนะฮะเรายังมีเวลาอยู่อีก4-5 นาที
1: เป็นเทปที่เราเลอะมากมากเลยเป็นเทปที่เราเลอะที่สุด
0: โดยเฉพาะทำแป้งนี่แหละนะครับก็จะฟุ้งๆนิดนึง
1: นะครับเทปเนี่ย
0: ผู้ชมทางบ้านดูเราอาจจะมองว่าเราทำอะไรสนุกสนานเหมือนเด็กเล่นแป้ง
1: ใช่
0: ใช่ไหมแต่เป็นผิดพันธ์น่าใช้นะผิดพันธ์แล้วอย่างที่บอกเนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้อยู่กับเรานะเราได้กลิ่นแป้งเนี่ยหอมมากเลยนะครับกลิ่นหอมใช่น่าใช
1: ้ขวาไอ้เทคโนโลยีที่อาจารย์พูดอ่ะมันจะสมบูรณ์เรายังจะอยู่บนโลกใบนี้ไหมอ
0: ยู่ยังอยู่ใช่ไม่นานเขาทำได้แล้วนะครับทุกวันนี้เขาทำได้แล้วนะเพียงแต่ว่ายังไม่ออกมาเป็นผิดพันธุ์ที่แบบให้แบบเป็นข้อหรือว่าทุกคนใช้อาจจะอยู่ในวงการแพทย์ที่วงการแพทย์ที่ว่าบางครั้งเนี่ยโรคบางโรคเนี่ยอาจจะต้องที่ดมกลิ่นนะดูว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ส่งมาให้วิเคราะห์ได้ทางไกลได้นะ
1: ครับ
0: ในพาร์ทที่หนึ่งอาจารย์ของที่อาจารย์ทำมาเนี่ยตัวเจลแอลกอฮอล์เนี่ยว่าอาจารย์มีอะไรบ้าง
1: บอกเลยว่าไม่เห็นเลยนะครับเรามาที่เจลว่านหางจระเข้นะครับในส่วนที่หนึ่งเนี่ยเรามี DI water 21 กรัมนะครับอาริโทเฟก AVC 1 กรัมนะครับส่วนที่2พาร์ทที่2นะครับมีเอทิลแอลกอฮอล์ 95%
0: 75 กรัมนะคือครับเบสเราเป็นแอลกอฮอล์นะ
1: ใช่
0: คือฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้วเป็นเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค
1: นะครับส่วนที่3นะครับมีสารสกัดว่านหางจระเข้1 กรัม
0: เราใช้ว่านหางจระเข้เป็นตัวบำรุงมือหลังจากที่เราล้างฆ่าเชื้อโรคนะครับ
1: แล้วก็ตัวป๊อปปาลีนไกลคอล1 กรัม
0: ป๊อปปาลีนไกลคอลนั้นเป็นสารฆ่าเชื้อโรคกันเสียนะครับ
1: นะครับแล้วก็ไกแดนที่ 0.5 กรัม
0: ไกด์แดน 0.5 กรัมนะครับ
1: นะครับแล้วก็กลิ่น 0.5 กรัม
0: กลิ่นก็คือเป็นตัวฟาแกนให้เกิดกลิ่นหอมนะฮะ 0.5 กรัมนะครับอันนี้มาดูทางผมบ้างคือที่เห็นผมเนี่ยเอาแป้งทุกตัวเนี่ยบางคนดูเอ๊ะมันมีอะไรบ้างนะเอามาผสมคนกวนกันเนี่ยก็คือตัวแรกเนี่ยเป็นเทาค่ำนะเทาค่ำก็คือแป้งชนิดนึงเป็นแป้งธรรมชาตินะฮะป้องกันเป็นเนื้อแป้งนะฮะเป็นเนื้อแป้งที่ละเอียดมากนะฮะก็ป้องกันผดผื่นได้นะครับที่61 กรัมเบสหลักๆของสูตรแป้งเนี่ยคือตัวเทาค่ำนะครับตัวที่2ก็คือเป็นไลซอลเนี่ยก็คือเป็นแป้งข้าวญี่ปุ่นนะเราใส่เข้าไปทำไมเราใส่เข้าไปเพื่อให้แป้งเนี่ยนอกจากลดผดผื่นคันละยังมีการนุ่มลื่นขึ้นมาอีกนะครับ

0: 3ก็คือตัวอลูมิเนียมโซโครเมียมนะฮะเตคลอโรฟิลล์ไลเตทนะครับตัวนี้เป็นตัวดับกลิ่นนะฮะตัวไทคัพเนี่ย61กรัมไลซอล15กรัมตัวอลูมิเนียมโซโครเมียมเตคลอโรไนไทเตทเนี่ย15กรัมนะครับก็เป็นตัวช่วยซับความมันบนผิวนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเป็นสารส้มสตุคำว่าสารส้มสตุเนี่ยคือสารส้มที่ผ่านความร้อนในการฆ่าเชื้อของสารส้มมาแล้วนะครับเพื่อทำให้อ่อนโยนต่อผิวนะฮะสารส้มเนี่ยเราใช้เพื่ออะไรเพื่อกระชับรูขุมขนได้นะฮะช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นได้นะครับสารส้มนะฮะสารส้มเนี่ยเราก็ใส่ประมาณที่5กรัมนะฮะตัวสุดท้ายในสูตรเนี่ยก็คือเราใช้ตัวซิงค์ออกไซด์นะครับซิงค์ออกไซด์เนี่ยเราเป็นตัวลดเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบ
1: อาจารย์อาจารย์ตามสบายนะครับ
0: สนุกเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็นอกจากเรามีส่วนของแป้งแล้วเราอาจจะต้องแบบถ้าเป็นแป้งเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่หอมเราก็
1: เห็นไหม
0: เราก็ใส่กลิ่นลงไปด้วยหน้าเนียนใช่อาจารย์
1: ใช่หน้ามันพอดี
0: วิธีการทำของสูตรที่สองเนี่ยไม่ยากอะไรเลยนะก็คือเอาสารทุกอย่างที่เราว่ามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยเราเทลงตะแกรงร่อนผ่านแล้วก็ร่อนผ่านตะแกรงเพื่อให้ได้เนื้อที่ละเอียดนะครับ
1: ตะแกรงเราใช้เบอร์80นะคร
0: ับ ตะแกรงเบอร์80คำว่าตะแกรงเบอร์80หมายว่า1ตารางเซนเนี่ยมีรูถึง80รู
1: ใช่คร
0: ับ นะครับ1ตารางเซนเนี่ยมีรู80รูนะครับก็คือเพราะฉะนั้นก็คือพอรอดออกมาปุ๊บแล้วก็ได้เนื้อแป้งแล้วก็ค่อยเติมสารที่เป็นกลิ่นลงไปนะครับผมก็จะได้สารได้แป้งที่น่าใช้เนี่ยอาจารย
1: ์เห็นไหม
0: หน้าเนียนเลย
1: ใช่
0: ท่านผู้ชมพอจะมองหน้าอาจารย์อภิชาติออกไหมฮะหลังจากที
1: ่เห็นผล
0: หน้าขาวขึ้นมาเชียว
1: ใช่เห็นผล
0: หลังจากทำเสร็จถูกสุดท้ายวันนี้นะฮะครับผม
1: เห็นผลนะครับอ่ะก็เป็นสูตรที่ดีอีก
0: นะครับสองสูตร
1: เป็นสูตรที่ดีอีกทั้งสองสูตรเลย
0: นอกจากสารชำระล้างแล้วเราก็ได้ทำแป้งดับกลิ่นนะครับผม
1: ใช่ครับ
0: ก็วันนี้เราสองคนเนาะในเทอมนี้นะฮะก็ฝากกับนักศึกษาที่ดูชมเราไว้ด้วยว่าก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์
1: ใช่มีประโยชน์
0: เรียนรู้แล้วนำไปใช้นะฮะ
1: ใช่คร
0: ับ นักศึกษาอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์จากเราเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราออกมาสอนนะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆกลับไปนะฮะเราอาจจะได้เจอกันอีกในเทอมหน้านะครับอาจารย์นะตีผลิตภัณฑ์ในเทอมนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นะครับเราสองคนครับผมอาจารย์เจเดตลู่ดมนะครับ
1: แล้วก็ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลนะครับ
0: ในเทอมนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ

0: ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิ์ตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1 นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
0: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
1: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
0: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
0: อ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอล์กกับเธอเจอกันที่ RMUTR ดิฉันเสาวลักษณ์สมบัติบริลักษณ์ขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับการสัมภาษณ์บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: RMUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
2: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
3: แล้วไม่ทิ้งยังไงบ้างล่ะ
2: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
3: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
2: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับ
4: สวัสดีครับ
5: เอาละครับพบกันนะครับใน EP นี้นะครับรายการทอล์กกับเธอเจอกันที่ RMUTR นะครับวันนี้เราอยู่กันที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิครับผมวันนี้นะครับแน่นอนครับว่าเรามาคุยกับน้องๆสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดิครับผมจะมีใครบ้างเรามารู้จักน้องกันเลยดีกว่าครับ
6: ครับ
7: สวัสดีครับผมชื่อนายประสิทธิ์จักรพันธ์นะครับชื่อเล่นชื่อสีครับผม
6: เป็น
7: อุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่2นะครับประจำเมืองที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิและก็เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
8: กรรมการธุรกิจครับ
9: ครับผม
10: ครับสวัสดีครับท่านเจริญนะครับชื่อเล่นชื่อพัดครับแล้วก็เป็นสอนคณะศิลปศาสตร
11: ์ค่ะสวัสดีค่ะผมนัสพรแซ่เฮงค่ะเป็นอุปนายกของคณะศิลปศาสตร์ประจำพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิค่ะ
12: ครับอาทิยงทองครับเป็นอุปนายกคณะศิลปศาสตร์ครับ
13: ครับสวัสดีครับนายเทพดีกิตติคำครับเป็นอุปนายกคณะบริหารธุรกิจครับ
5: เดี๋ยวพี่จะมอบนี้ให้นะครับโดยที่เราจะต้องให้ทุกคนอยู่ในกล้องนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นคอนะครับโอเคคราวนี้นะครับก็ไปพูดคุยกันดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับโดยให้น้องที่เรียนอยู่ที่นี่แนะนำพาเข้าไปนะครับไปไปกันเลย
7: ผมไปกันเลยครับ
5: นะครับ
7: ตรงนี้นะครับเป็นส่วนใต้อาคาร115ครับผมเป็นอาคารที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็มี7ชั้นครับผมสูงที่สุดแล้วด้วย
5: มี7ชั้นนะครับ
7: ใช่ครับ
5: เดี๋ยวเราจะเดินทั้งหมด7ชั้นไหม
7: 5ชั้นดีกว่า
5: โอเคครับผม
7: อยาก7ชั้นเลยครับ5ดีกว่า
5: โอเคไปโอเคไม่เอาไม่เอาขึ้นลิฟต์เราไม่เลียวเราจะรู้สึกแบบไม่เป็นกันเอง
7: อ๋อต้องบันไดซะด้วยนะครับ
5: ใช่
11: ก
5: ับ
11: ด้วยกันเดิน
5: ใช่ครับผม
7: เดินเดินก็เดินครับ
5: โอเคครับ
7: เดินก็ได้ครับ
5: คราวนี้นะครับพี่อยากรู้ว่าแต่ละคนมีที่มาที่ไปชื่อเล่นยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มจากเราก่อนเลย
7: ชื่อเล่นผมอ่ะที่4อ่ะภาษาอังกฤษแปลว่ามองเห็นก็แค่นั้นเลยคือพ่อบอกว่าเมื่อก่อนผมอ่ะพ่อแม่ผมชอบไปทะเลแล้วเขาบอกว่าจะตั้งเป็นชื่อ4อ่ะแบบทะเล S EA เขาบอกเออช่วงนั้นเหมือนพายุมันเข้ามั้งทะเลมันแบบไม่ดีเขาเลยเปลี่ยนเป็น SMN E ที่แปลว่าเห็นแทนครับ
6: โอ้อ่
7: ะต่อไป
8: ชื่อเล่นชื่อเล่นที่นามชื่อเล่น
9: ชื่อพัทครับก็ชื่อจริงชื่อณัฐพัทครับก็เลยชื่อเล่นชื่อพัทไปเลยง่ายๆครับผม
11: ค่ะชื่อเล่นชื่อเมษาค่ะเมษาก็คือเดือนเกิดเมษา
6: เมษานี่สิ้นปี
11: สิ้นปีของดาวอื่นค่ะประเทศไทยก็ต้นปีค่ะ
6: ทำไมน้องขำแห้ง
11: กำลังคิดอยู่ว่าคนตกไปทางไหนค่ะเมษาค่ะ
6: อ๋อโอเคครับผม
8: ครับชื่อบีมครับเพื่อนแม่ตั้งให้ครับ
6: อ่ะฮะ
8: จริงครับอันนี้เรื่องจริง
6: อ๋อโอเคเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่จะตื่นเต้นอยู่ใช่ไหม
8: ใช่ตอนนั้นเพื่อนแม่ติดบีมกวีครับก็เลยตั้งชื่อบีม
6: อ๋อโอเค
14: คนสุดท้าย
15: ผมคิมครับ
6: ครับ
15: คือชื่อนี้ผมมาจากพี่ผมนะครับจะไปแข่งในฮอนโดที่ประเทศเกาหลีครับก็เลยแม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรดีไปเห็นมาเอกครับชื่อคิมก็เลยแนะนำแม่ผมก็เลยได้ชื่อคิมมาครับ
6: มีที่มาที่ไปนะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
7: อันนี้เป็นห้องการเงินครับผมใช้จ่ายค่าเทอมครับผมแล้วก็จ่ายชำระเงินทุกอย่างเลยครับ
6: ครับผมก็ตอนนี้คือเป็นเหมือนกับที่เขาเรียกว่าสำนักงานนะครับที่แบบมาติดต่อทั้งการเงินทะเบียนแล้วก
7: ็ไม่ครับทะเบียนอยู่ทางฝั่งน
6: ู้
7: น
6: ทะเบียนอยู่ฝั่งนู้นนะครับ
7: ใช่ครับแต่อยู่ชั้นเดียวกัน
6: ตอนนี้เราอยู่อาคารอะไรนะครับ
7: ตรงนี้เป็นอาคาร115ปีครับผมบอฟฟี่จะมี4อาคารก็คืออาคาร100ปีทางด้านฝั่งนู้นแล้วก็อาคาร108ทางด้านหลังครับ
6: พื้นที่ที่นี่มีทั้งหมดกี่พันไร่ครับ
7: โอ้โหเยอะมากครับตั้ง2ครับ2ไร่ทวนครับเยอะมากๆครับเดินแบบเดินประมาณ1ปียังไม่ทวนนะครับ
6: เราจะโดนด่ากันมั้ยครับ
7: ไม่ทราบครับผมเราไปกันต่อเดี๋ยวครับ
6: โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผม
7: ครับผม
6: คือแล้วพี่อยากรู้ว่าคืออันนี้คือเรามี2คณะใช่มั้ย
7: ใช่ครับ
6: มีคณะอะไรบ้างนะครับ
7: มีคณะบริหารธุรกิจกับคณะศิลปศาสตร์ครับ
6: แล้วคณะบริหารธุรกิจที่นี่แบบเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างที่แบบเด่นๆเลยอ่ะ
7: โอ้ทำไงดี
6: ไหนๆใครอยู่บริหาร
7: กับผมนี่แหละครับบริหารกับผมนี่แหละบริหาร
6: ตกใจพี่คิดว่าเราอ๋อเสียภาษาโอเคเน
7: า
6: ะ
7: เอาอีกแล้วเสียภาษาอีกแล้ว
6: แบบอะไรเด่นแบบชูเลยหรือว่าเด่นทุกสาขา
7: ผมสำหรับผมทั้ง6สาขาก็เด่นเท่ากันคือจะไม่มีสาขาไหนเด่นคือถ้าเขาแต่สาขาคือจะเรียนแบบทางเอกของแต่ละของสาขาไปเลยครับผมว่าทั้งทุกสาขาก็คือเด่นของแต่ละแขนงวิชาอยู่แล้วครับผม
6: แล้วตอนนี้เราอยู่ที่คณะอะไรครับ
7: ตอนนี้อยู่ที่ห้องคณะศิลปศาสตร์ครับอันนี้เดี๋ยวให้คณะศิลปศาสตร์พูดเองดีกว่านะครับ
6: ได้ครับ
7: นายกเชิญครับผม
9: ครับก็อันนี้เป็นห้องคณะศิลปศาสตร์นะครับสำหรับนักศึกษาคนไหนที่ต้องการจะติดต่อหรือว่าทำเรื่องอะไรก็สามารถมาติดต่อที่ห้องคณะศิลปศาสตร์ที่ชั้น2ได้เลยครับ
6: ศิลปศาสตร์นี้เรียนเกี่ยวกับอะไรครับ
9: ก็เกี่ยวกับภาษาครับก็ตอนนี้หลักสูตรมีทั้งหมด3หลักสูตรก็จะมีภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นครับส่วนถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่ผู้ผมเรียนอยู่ก็จะเป็นออกแบบว่าแนวโรงแรมแนวไกด์เลยครับที่จะเป็นเด่นๆ
6: ครับ
11: ขอโฆษณา
6: เอาได้ครับผม
11: ภาษาไทยกำลังมานะคะสำหรับสารสนเทศน่าจะมาปี68

0: แปดก
1: ็คือปี
0: ประมาณปีนี้ขั้นหลักสูตรทำปีนี้อาจจะเปิดปี69ไม่แน่แต่ว่าภาษาไทยกำลังมาค่ะน้องๆคนไหนอยากเรียนแบบเขียนคอนเทนต์อยากเป็นยูทูบเบอร์รอเดี๋ยวว่าเป็นรุ่นน้องพี่เลย
1: ปีหน้าได้เรียนแน่นอนปีหนึ่งที่มาใหม
0: ่อาจจะค่ะอาจจะ
1: อาจจะ
2: มีการเขียน
1: รอก่อนก็คือก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจนะครับแล้วก็เว็บไซต์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคณะศิลปศาสตร์จะมี4ภาษาแล้วค่ะภูมิใจมากจะมีรุ่นน้องเพิ่มแล้วน้ำตาจะไหล
1: ศิลปศาสตร์มี1 2แล้วก็3นะครับเรียนเราเรียนอะไรอยู่นะครับ
0: หนูเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลค่ะใช
1: ่ไหนลองโชว์สัก1แมทครับ1ประโยค
0: Okay, everyone, welcome to Ratchamankala University of Technology Ratanakosin, Bobby Pimut, Chakravat Campus. Today, we're going to, well, you are our tourists now. We're going to make a tour around our campus. So, welcome warmly from us.
1: Okay. สุดยอดครับผมอ่ะเรา
2: ผมภาษาอังกฤษเหมือนกัน
1: ภาษาอังกฤษเหมือนกันพี่ขอหนึ่งประโยค
0: อย่าซ้ำนะคะเพิ่มซ้ำค
1: ่
0: ะ
1: พรีเซนต์แบบพรีเซนต์สาขาเรา
2: ครับ
1: ใช่แบบพูดพรีเซนต์แบบสั้นๆก็ได้น่าเรียนยังไง
0: International Communication
3: If you guys wants to learn about the guide or the hotel how they work or something like that you can come learn because we have a professional professor here many
1: โอเคสุดยอดอ่ะแล้วเราครับ
4: ภาษาจีนครับ
1: ภาษาจีนเนี่ยพี่ขอหนึ่งประโยคเออแบบ
0: อ่ะโอเคถ
3: ึงไหน大家好欢迎来到我们大学泰国的德纳可信黄建理工大学现在我在大二呢我觉得我们大学呢的汉语觉得很好请你们来试试一下吧学习汉语我觉得未来的生活就好谢谢
0: ซึ่งแปลว่า
1: แปลว่าเออใช่พี่จะถามเหมือนกันแปลว่า
3: ก็ยินดีต้อนรับครับสู่มหาลัยของพวกเรานะครับมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับก็ผมพูดถึงภาษาจีนนะครับว่าในอนาคตเนี่ยก็ได้ใช้แล้วก็ได้มันจะดีอย่างแน่นอนคร
1: ับ คือพี่ถามหน่อยว่าถ้าสมมติเราจะมาเรียนที่ศิลปศาสตร์เนี่ยเรามีต้องมีพื้นฐานมาไหมหรือเรามาเริ่มที่นี่ได้เลย
3: ส่วนตัวผมรู้สึกว่าก็อาจจะมีพื้นฐานเล็กน้อยบ้างมาต่อยอดที่นี่ได้สามารถบอกเราซื้อได้ว่าเราระดับไหนครับแล้วก็สามารถสื่อสารว่าเราประมาณนี้เราเรียนจบจากมัธยมประมาณนี้แล้วก็ขอให้เราซื้อแบบช่วยเบาๆผ่อนให้อะไรอย่างนี้ได้ก่อนครับปูพื้นฐานให้ใหม่ก็ได
1: ้ครับ
0: ในส่วนของภาษาอังกฤษอะค่ะก็ต้องมีพื้นฐานเบสิกมานิดหน่อยค่ะแต่ว่าปีแรกๆที่น้องๆมาเรียนก็ไม่ยากค่ะพื้นแต่ว่าถ้ามีพื้นฐานเราก็จะไปได้เร็วกว่าค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีเลยก็อาจจะลำบากนิดนึงในการมาปรับตัวค่ะแต่ถ้าเกิดเรามีเราก็คือข้อได้เปรียบสรุปก็คือมีนิดหน่อยค่ะสรุปก็คือมีนิดหน่อย
1: หรือว่าถ้าไม่มีเลยก็สามารถมาเรียนรู้ต่อได
0: ้ได้ค่ะมาเรียนรู้ได้เลยค่ะเพราะว่าเหมือนที่บอกไปว่าอาจารย์ค่อนข้างจะเป็นมิตรหลักสูตรเป็นมิตรค่ะมาเริ่มใหม่กับเราได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวที่เหลือยากมาก
1: ใช่แล้วผมเรียบร้อย
0: ยอก
1: ก็อ่ะให้น้องๆฝากถึงคณะอีกนิดนึงครับผมเชิญชวนอีกนิดนึง
0: คณะศิลปศาสตร์นะคะเป็นศูนย์รวมของเรียกว่ามันคือส่วนรวมของคนหน้าตาดีมันเป็นแหล่งรวมของมันคือแหล่งดึงดูดซึ่งพี่ก็พูดไปเรื่อยแหละพี่เรียนศิลปศาสตร์เนาะก็คือเราเรียนภาษามันต่อยอดได้หลายทางค่ะไม่ได้จะบอกว่าสาขาอื่นไม่ดีหรือว่าเอกอื่นไม่ดีแต่ว่าของเรามันคือการพูดไปเรื่อยค่ะมันคือการฝึกใช้ภาษาแล้วก็มันคือการสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้ในการใช้ชีวิตอยู่แล้วค่ะเรามาเรียนในการที่จะใช้ให้มันเป็นแบบเราเป็นโปรเฟชชั่นอลมันก็จะทำใหนั่นแหละหางานง่ายอะไรง่ายมันก็เป็นไปต่อได้หลากหลายซึ่งพี่ถ้าพูดนานกว่านี้มันก็จะไปเรื่อยพี่ขอจบไม่ได้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับสรุปสั้นๆครับคณะนี้คนหน้าตาดีเยอะแต่ว่าพิธีกรหน้าตาดีกว่าครับ
0: คนไหนคะ
1: เรียบร้อยนะครับก็เนี่ยครับบรรยากาศนะครับเนาะ
0: คืนให
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปครับผมเราไปกันต่อนะครับก็ถ้าสมมติว่าถ้าแบบว่าเรามาถึงจุดนี้ใช่ไหมครับก็วิวก็ประมาณนี้เนาะครับอ่ะคราวนี้พี่อยากรู้อย่างหนึ่งคือเราอะตั้งแต่ตอนม.ปลายอะเราได้เป็นแบบเกี่ยวกับผู้นำนักศึกษาผู้นำนักเรียนไหมอย่างเช่นเราทำกิจกรรมประธานนักเรียนอะไรพวกเนี้ย
0: ให้พี่ผัด
2: ก็สำหรับตัวผมนะครับก็ผมได้เป็นคณะกรรมการเรียนตอนช่วงมัธยมประมาณ6ปีก็คือตั้งแต่ม .1 จนม .6 เลยก็ทำงานดูในก็ทำงานอยู่ในคณะกรรมการด้วยแล้วก็เคยได้ทำงานกับสภาเขตของเด็กและเยาวชนบ้างบางครั้งที่เวลาแบบเขามีกิจกรรมอะไรเงี้ยก็จะไปช่วยเขาบ้างบางครั้งก็คือคุกคีอยู่กับพวกงานที่เป็นแบบสโมสรกับกรรมการนักเรียนเนี่ยมาตลอดชีวิตเลยตั้งแต่เรียน
1: สุดยอดเราเล่นลีดเดอร์มาแต่เด็กเลยนะฮะสุดยอดโอ้โหแต่พี่ขอหนึ่งตรงนี้เราอยู่ตรงไหนครับ
2: เจอครับท่าน
0: ห้องทะเบียน
4: สำหรับตรงนี้เนี่ยเป็นห้องทะเบียนนักศึกษาที่ใช้แบบดูฐานข้อมูลทำเอกสารต่างๆเกี่ยวกับเกรดพวกนี้ครับ
1: เป็นของคณะหรือว่าเป็นทั้ง
4: พื้นที่นะครับ
1: พื้นที่นะครับ
4: เด็กทั้งสองคณะต้องติดต่อที่นี่หมดเลยครับ
1: โอเคครับสุดยอดเลยไป
4: ครับ
0: ไปต่อค่ะ
1: หลังจากเราที่ทำเป็นลีดเดอร์มาแล้วมีใครเป็นลีดเดอร์ในช่วงม.ปลายหรือว่าช่วงที่เราเรียนปวสอีกไหม
0: มีก็คือเมษาเคยเป็นกรรมการนักเรียนค่ะเป็นประธานเป็นอยู่แค่ปีเดียวเพราะว่าปีสุดท้ายโรงเรียนอนุญาตให้แค่พี่ม.4ถึงม.5เป็นผู้นำซึ่งเราเข้าไปปีสุดท้ายพอดีก็เลยได้ทำงานแค่เป็นคุมการแต่งกายน้องๆให้ถูกระเบียบแค่นั้นเองค่ะไม่ได้อะไรมากแต่ส่วนตัวเป็นเด็กกิจกรรมที่กิจกรรมของโรงเรียนมากกว่าค่ะไม่ใช่เกี่ยวกับสภาไม่ได้เป็นผู้นำมากแต่เราเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณค่ะ
1: เราแบบ
0: ใช่เรา
1: ปลุกใจน้องๆให้เขิม
0: ประมาณนั้นค่ะเราเน้นกิจกรรมก็คือมันต่างกันตรงที่ผู้นำของโรงเรียนมัธยมกับมหาลัยค่ะมันคนเราไปรีบทกันซึ่งก็นั่นแหละค่ะสนุกดีค่ะอย่ากลัวการทำกิจกรรม
1: มีใครเป็นลีดเดอร์อีกไหมตอนช่วงม.ปลาย
4: ผมก็เป็นแค่หัวหน้าห้องครับ
1: ก็ถือว่าเป็นลีดเดอร์เหมือนกันตอนนั้นเราแบบเป็นไงบ้าง
4: สำหรับผมเลยผมถ้าตอนม.ปลายผมเป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่ม.4ถึงม.6เลยแล้วก็ส่วนมากผมจะเป็นแบบพวกร่วมกิจกรรมซะมากกว่าแบบเป็นอาสาไปร่วมจัดกิจกรรมที่โรงเรียนแบบจัดสถานที่จัดเวทีอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นงานใช้แรงงานที่ถนัดซะมากกว่าครับผมประมาณนี้มีไหมคีมีไหม
3: ผมนี่จะเป็นเลขาครับจะเป็นม.5และม.6 ครับใช่ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาครับทำงานเต็มที่ทำงานร่วมกับวัดด้วยครับจริงๆใช
1: ่ก็ถือว่าน้องๆนี่มีประสบการณ์ในการเป็นลีดเดอร์มาแบบแล้วมีใครนะอีกคนหนึ่ง
4: อันนี้ครับอีกคนนึง
5: ครับเคยเป็นรองประธานกีฬาสีเฉยๆครับเป็นปีหนึ่ง
1: ครับกีฬาสีนี่ก็คือหนักหน่วงเหมือนกันนะม.ปลาย
5: ใช่ครับหนักหน่วงมากเพราะว่ามันต้องคุมทั้งน้องคุมทั้งเพื่อนคุมการจัดการงานอะไรพวกนี้ด้วยครับมันก็เลยเยอะนิดนึง
1: พี่เข้าใจเลยเพราะว่าพี่เคยแบบช่วยประธานสีอะไรก็คือแบบเหนื่อยแบบเหนื่อยจริง
5: เหนื่อยจริงพี
1: ่แบบสุดยอดเหมือนกัน
5: ครับ
1: คือพี่เชื่อว่าในช่วงม.ปลายเราก็แบบมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นผู้นำกันมาแบบหนักหน่วงกันพอสมควรเนาะ
5: ใช่ครับ
1: คราวนี้ก็พี่อยากจะถามว่าแล้วเราอ่ะก้าวเข้ามาสู่ในการเป็นแบบสโมสรนักศึกษาได้ยังไง
5: พี่สีป่ะ
4: สำหรับผมนะครับคือผมอ่ะ เข้ามาตอนปีหนึ่งครับก็คือเหมือนแบบไปร่วมกิจกรรมนึงแล้วแบบว่าอ่ะก็ไปนั่งร่วมกับโต๊ะคณะผู้บริหารเฉยเลยแล้วเขาบอกเฮ้ยผมมาดูมีแววแบบเป็นสโมสรได้นะแบบดูชอบทำกิจกรรมผมบอกใช่ครับผมชอบทำเขาบอกว่าอ่ะงั้นไงคราวนี้ปีสองลองสมัครสโมของคณะบริหารไหม
1: ครับ
4: ผมก็เข้ามาตอนปีสองแล้วผมก็ทำเรื่อยๆจนแบบนะจนได้กลายเป็นนายกปัจจุบันตอนนี
1: ้
4: ครับผม
1: ซึ่งอยู่ชั้นปีที
4: ่3ครับ
1: 3ก็โอเคไหมดีไหมเป็นไงบ้างแบบที่ผ่านมา
4: ก็ดีนะได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยคือแบบได้แบบการว่าการทำเราเรียนไปแล้วก็ต้องแบ่งเวลาทำด้วยอันตัวผมก็ทำเป็นทำงานรางวัลด้านนอกอีกก็การก็แบ่งเวลาทั้งทำงานภายนอกเรียนแล้วก็ทำสโมด้วยครับเหมือนการได้เรียนรู้การจัดการเวลาการใช้ชีวิตการนอนการตื่นพวกนี้ด้วยครับผม
1: ก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีเน
4: า
1: ะ
4: ใช่นี่ครับผมอยากฟังคำเห็นของนายกศิลปศาสตร์บ้างครับผม
1: จะไปครับผม
2: คือนายกท่านตอบไปหมดแล้วผมจะตอบอะไรอะครับก็จริง
1: พี่สงสารน้องคิมมากใครพูดต้องถือด้วยครับ
2: โอเคครับก็แล้วผมก็คือสนใจคืออยากจะทำกิจกรรมตั้งแต่จบม .6 แล้วก็เลยเรียกว่าถามอาจารย์ดีกว่าก็คือแบบอยากทำกิจกรรมด้วยก็เลยถามอาจารย์ว่ามีแบบกิจกรรมไหนหรือแบบว่าองค์กรไหนที่แบบทำกิจกรรมไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถามอาจารย์แล้วก็พอดีมีรุ่นพี่คนนึงที่เป็นนายกปีที่แล้วก็เสนอมาแบบว่าเราเชิญชวนว่าจะทำสโมสรนักศึกษาไหมเพราะว่าก็ได้ทำกิจกรรมเหมือนกับที่แบบต้องการเลยเพราะว่าเราก็ค่อนข้างหิวโหยกับทำกิจกรรมเหมือนกันอยากทำกิจกรรมเพราะว่ารู้สึกว่าก็ทำมาทั้งชีวิตแล้วก็อยากทำต่อไปเรื่อยๆเลยครับ
1: ก็คือเราอย่างน้อยคือเรา สนุกกับการที่ได้พบเจอคน
2: ใช่ครับ
1: ในการทำกิจกรรมต่างๆเนาะ
2: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าเราก็เองก็ต้องเป็นคนที่แบบแบ่งเวลาได้เก่งเหมือนกันนะเนี่ย
2: ก็ถือว่าถามว่าแบ่งเวลาเก่งไหมก็คือ
6: สามารถแบ่งให้ตัวเองไม่รู้สึกว่ากดดันมากเกินไปไม่เครียด
2: มากเกินไปได้แต่ถ้าถามว่าแบบมีเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวไหมก็บอกว่ามีเหมือน

0: ผมไม่ได้สมัครมาเป็นนายกครับผมสมัครมาตากล้องครับ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับผมสมัครมาเป็นประชาสัมพันธ์ครับ
1: แสดงว่ามีคนเห็นแวว
0: ผมแค่บ้างงานเฉยๆพี
1: ่เอาละครับเดี๋ยวเพิ่มเติมครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
2: ตอนนี้อยู่ที่คณะบริหารธุรกิจครับผม
1: ครับผมในลองแนะนำให้พี่ฟังหน่อยว่าที่นี่เป็นไงบ้างคณะบริหาร
2: โอ้ไหนๆกูปะมา
1: ไหนๆใครอยู่บริหารเออ
2: ทั้งคู่เลย
1: ช่วยกันเลย
2: สำหรับคณะบริหารนะครับที่นี่มี6สาขานะครับ
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ย่างตัวผมก็เรียนสาขาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิตอลสำหรับน้องคนนี้ก็เรียน
3: บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษครับ
2: ครับและที่ยังมีอีก4หลักสูตรก็คือการบัญชีนวัตกรรมการจัดการการตลาดแล้วก็จริงธุรกิจครับผม
1: แล้วเราเรียนมากันทั้งทุกคนเนี่ยเราเรียนมาแล้วเรารู้สึกโอเคไหมดีไหม
2: ก็แรกๆก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะใช่ทางสำหรับเราหรือเปล่าแล้วก็แบบผมชอบเทคโนโลยีก็จริงแต่คือผมก็ไม่ได้ชอบพวกตัวเลขหรือพวกบริหารอ่ะผมก็เรียนไปก็พอได้อยู่พอเอาตัวรอดได้ก็พอชอบพอไปถูกในไทยเรียนให้จบได้อยู
1: ่
2: ตัวน้องบ้าง
3: ถ้าอย่างผมนะครับแรกๆมาก็แบบว่ายังงงยังปรับตัวไม่ได้ด้วยความแบบขึ้นมาจากมัธยมอะครับ มันก็จะแบบว่ามันเรียนต่างกันมันจะแบบอาจจะปรับตัวไม่ได้นิดนึงแต่พอแบบเรียนไปปรับตัวไปมันก็แบบสาขาไอ้หลักสูตรโอเควิชาการเรียนโอเคอาจารย์โอเคอะไรประมาณนี้ครับ
1: ก็ดีนะครับพี่ว่าถ้าเราแบบคือณตอนนี้เราอาจจะยังไม่ชัดเจนในตัวของเรานะครับแต่ว่าในอนาคตพี่ว่าเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราจะเจอแนวของเรานั่นเองนะครับเหมือนกับเราที่เราเรียนภาษาเนาะเราก็สามารถไปต่อยอดไปใช้ได้ต่างๆอะไรเงี้ยครับส่วนเราเรียนบริหารเราก็จะรู้จักหลักการจัดการของบริหารธุรกิจเนาะแล้วยิ่งเราเรียนเกี่ยวกับสาขาเลยไหม
2: ผมเรียนเทคโนโลยีครับ
1: เห็นไหมบางทีอะเทคโนโลยีตอนนี้พี่ว่ามันก็ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเราสองคณะเนี่ยมาเชื่อมกันทั้งภาษาแล้วก็เทคโนโลยีนะมาบวกกันอนาคตก็ไปได้ไกลเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้อง
2: ตรงนี้อยู่หน้าห้องคณะบริหารธุรกิจครับ
1: ก็คือทะเบียนก็คือจุดที่เราผ่านมาไม่
2: ใช่ทะเบียนชั้น2ครับ
1: แต่สำนักงานของคณะบริหารก็คืออยู
2: ่ชั้น3ครับ
1: ด้านหลังเราคือรางวัล
2: ใช่ครับ
1: ที่ได้รับ
2: ใช
1: ่รางวัลนี้คือไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับได้เยอะเหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับคือมาดูแล้วก็ใช่ครับ
1: อ๋อโอเค
2: คือขึ้นมาดูบ่อยอยู่ครับถ้าของศิลปศาสตร์อวดนี่คือน่าจะต้องเข้าไปในห้อง
1: จริงๆอ่ะถ้าดูในข้อมูลข่าวสารของเพจมหาลัยเพจของคณะพี่เจอรางวัลคณะศิลปศาสตร์กับบริหารธุรกิจที่นี่แบบเยอะเหมือนกันน้องๆแบบรับรางวัลกันตลอดเนาะ
2: ครับผม
1: ไปเดี๋ยวเราสู้จริง
2: พวกเราเน้นสู้ครับผม
1: ตรงนี้เขาก่อสร้างกันอยู่หรือเปล่า
2: ตรงนี้กำลังห้องประชุมมนุกิจวิทูลอยู่ครับ
1: อ๋อโอเคเอางี้พี่ว่าเดี๋ยวเราลดการใช้พลังงานในการขึ้นไปชั้น5เลย
2: ครับขึ้นก็ขึ้นครับ
1: เฮ้ยเมื่อกี้มีใครตอบพี่บ้างนะว่าไปเราเข้ามาอยู่สโมสรมีใครตอบมีเรา2คนแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับมียก2คนครับแต่อุบ3คนที่ยังไม่ตอบผมให้คนนี้ก่อนเลยครับไปเดี๋ยวผมถือให้ครับ
4: ก็ผมนะครับเดิมทีแล้วผมตั้งใจจะสมัครมาเป็นช่างภาพครับ
1: เอ๊ะคุ้นๆนะ
4: ครับผม
1: คุ้นๆอยู่
5: ความลายคุ้น
4: ๆครับตอนแรกผมกะจะเข้ามาว่าเป็นพนักงานช่างภาพตัวเล็กๆคนหนึ่งครับ
1: ตัวเล็กๆครับผม
4: ครับผมก็ผมจำได้ครับวันที่ผมจะเข้าไปเรียกนายกนะครับ
1: ครับ
4: ผมก็โดนเสนอครับเสนอให้ไปชิงตำแหน่งนายกนะครับก็เลยได้มาเป็นอุปนายกครับ
1: อ๋อเป็นไงบ้างตั้งแต่ได้รับตำแหน่งมา
4: ก็ผมว่าก็ท้าทายก็สนุกดีครับเวลาเราทำงานเราไม่แบ่งแยกกันอยู่แล้วครับ
1: ครับเพราะว่าเรามีกันแค่นี้ครับ
4: ครับผมก็ถือว่าท้าทายดีครับ
1: สิ่งที่พี่อยากจะถามน้องครับตอนนี้เราอยู่ชั้น5แล้วใช่ไหมครับ
4: ครับผม
1: โอเคโอเคครับคนต่อไป
6: ครับคำถามคืออะไรนะคะขออีกที
1: เราเข้ามาอยู่ในสโมสรได้ไง
6: หนูเข้ามาเพราะว่า
1: สูงไป
6: ยังบอกว่าหนูเป็นคนชอบทำกิจกรรมค่ะก็เลยลองสมัครเข้ามาเป็นสโมสรนักศึกษาแล้วก็ลงเรามั่นหน้ามากว่าเราเข้ามาเราเลือกตั้งเราลงสมัครเป็นนายกเลยปีแรกเลยแพ้ค่ะเป็นอุปนายกค่ะ
1: ปีนี้ปี3
6: ปี3แล้วค่ะ
1: ปีหน้าเอาใหม
6: ่ไม่ลงแล้วค่ะไม่ก็อยู่ที่อนา

0: โค้ด
1: เฮ้ยพี่เห็นเขาแต่งชุดไทยนี่คือวันนี้มีงานอะไรครับ
0: วันนี้มีงาน
2: เป็นการขายของการตลาดใช่ไหมท่านนายกบริหาร
3: ใช
2: ่ใช่ครับใช่ครับวันนี้มีการแข่งขันแบบไลฟ์สด
1: เราอยาก
2: สาขาการตลาดครับผมช็อกครับอยู่ไม่มาเลยงงอยู่ค่อนข้างจะอึ้งอยู่ใช่ครับมีการแข่งขันของการไลฟ์สดแข่งขันครับของสาขาการตลาด
1: อ๋อจบไปยังครับ
2: น่าจะยังครับ
1: ยังเน
2: า
1: ะ
2: น่าจะมีแข่งอยู่บางส่วน
1: โอเคมีใครยังไม่ตอบพี่ครับ
4: ใครวะท้ายเลยคร
1: ับ เราอยู่หลักตลอดเลย
4: ครับเอาตอบตามความจริงก็โดนล่อซื้อมาครับโดนรุ่นพี่ล่อซื้อมาครับล่อซื้อด้วยเสื้อสโมสรผมเป็นคนชอบเสื้อก็เลยแบบว่าโอ้รุ่นพี่บอกว่าเสื้อสวยก็เลยเข้ามาทําครับพอเข้ามาจริงก็ครับสนุกดีครับเป็นแรงงานได้ทํางานทุกอย่าง
1: ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราพักเหนื่อยเราต่อครับผม
4: ว่ากินทางไหนแล้วนะครับโดนล่อซื้อด้วยเสื้อโดนล่อซื้อด้วยเสื้อครับพอดีส่วนตัวเป็นคนชอบเสื้อแล้วรุ่นพี่บอกว่าเสื้อสโมสวยแบบด้วยความที่เห็นปีของปีก่อนมาครับเสื้อแบบดูโอเคดูสวยดีก็เลยเข้ามาครับแต่ว่าพอเข้ามาจริงก็สนุกดีครับใช่ไหมใช่แหละก็สนุกดีครับแบบในการทำงานในการแบบว่าประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีครับเพื่อนๆในสโมก็โอเคดีใช่ครับ
2: เข้าสองสโมสรนักศึกษาอะไรครับผม
1: เอาละครับก็เดี๋ยวเราจะให้น้องนะครับได้แนะนำว่าห้องทำงานน้องเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือสมาชิกเพื่อนๆ เราใช่ไหมครับ
2: นี่แค่ส่วนหนึ่งครับเล็กน้อยครับเล็กน้อย
1: อ๋อเล็กน้อยนะหมายถึงพื้นที่ใช่ไหมเล็กน้อย
2: สมาชิกตรงนี้ครับยังมีอีกเยอะครับผมที่ไม่อยู่ตอนนี้อาจจะขึ้นไปเรียนหรือแบบวันนี้อาจจะไม่มีเรียนก็ไม่มาครับ
1: อ๋อโอเคครับอย่างน้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ชื่ออะไรนะครับ
2: น้องคีงครับผมเป็นน้องคณะบริหารครับผม
1: ทำเกี่ยวกับอะไรครับ
2: อันนี้ทำทุกอย่างเลยครับคือสารสมองครับทุกคนจะทำทุกอย่างได้หมดเลยคือการแบ่งงานคือถ้าคนต้องทำอย่างนี้ก็ทำได้คือสมองแต่คือต้องทำแบบทุกคนมีหน้าที่โน้มหมดเลยต้องทำให้ได้หลากหลายครับเราจะไม่ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ครับแล้วอย่างน้องอีกสองท่านครับ
5: พี่ผมขออ
2: ันนี้เด็กศิลปศาสตร์ให้นายกศิลปศาสตร์พูดครับผม
1: ได้ครับผม
5: ครับก็คนนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังนั่งตีป้อมอยู่นะครับคนนี้ก็เป็นเหตุอันยิกนะครับของคณะศิลปศาสตร์นะครับ
1: เก่งบัญชีฮะอะไรนะ
5: ตัดชื่อหน่อยครับ
6: ว่าแล้วทำไมเงินหาย
5: ไปก็แล้วก็วันนี้ชื่อโตครับ
1: ครับ
5: ก็ทำหน้าที่เป็นเอรันยิกแล้วก็ช่วยงานหลายๆอย่างครับก็วิ่งงานก็จะเป็นเขาเหมือนส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็อันนี้ป้องครับ
1: ครับ
5: ก็เป็นฝั่งบริหารให้บริหารพูดไหม
1: ไม่ต้อง
5: อันนี้ก็เป็นบริหารนะครับอยู่ฝั่งบริหารก็ช่วยงานพวกกระโตเลยช่วยกัน
1: แกนี้อันนี้คือเป็นแบบบอร์ดเตรียมงานใช่ไหมครับ
5: บอร์ดเตรียมงานก็บอร์ดตรงนี้ที่กำลังเห็นอยู่จะเป็นบอร์ดงานเฟสติวัลนะครับหรือว่างานดาวเดือนที่จะจัดขึ้นเดือนนี้ประมาณ23
1: เมื่อกี้พี่ถ่ายฟีดแล้วเจอเรา
5: โปเตอร์
1: ใช่ใช่ใครเป็นคนทำอะครับ
5: ไม่อยู่ตรงนี้คร
1: ับ อ๋อไม่อยู่โอเค
7: เป็นทีมอีกทีมหนึ่งคร
5: ับ เป็นทีม
1: ฝ่ายเชิญชวนมางานเฟสติวัลหน่อยครับ
5: ก็งานเฟสติวัลนะครับมีของมีร้องเพลงให้ได้ฟังนะครับมีโคเวอร์แดนซ์ที่ให้ได้ดูด้วยเหมือนกันแล้วก็ทีมงานนะครับของเราก็ค่อนข้างไทยครับก็คือลูกทุ่งนะครับคือจะมีการร้องเพลงลูกทุ่งแข่งร้องเพลงลูกทุ่งด้วยแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็ยังจะมีซุ้มขายบูธขายอาหารนะครับก็มีหลากหลายนะครับทั้งของทอดน้ำต่างๆเนี่ยก็สามารถมาเยี่ยมได้นะครับแล้วก็มาดูการแข่งขันต่างๆได้เหมือนกันครับใช่
0: เหมือนงานวัดเลยก็คือเราโรเปเป็นงานวัดค่ะ
1: อย่างเมื่อกี้พี่สนุกสนานต้องลองมานะครับน้องๆที่อยู่ประพิษพิมุกจักรวาลต้องมาเข้าร่วมชั้นปีหนึ่งเนาะก็คือมาร่วมกิจกรรมใช่ไหมครับ
7: ได้ทุกชั้นปี
1: ครับทุกชั้นปี
2: ไม่จำเป็นต้องเป็นปีหนึ่งครับได้ทุกชั้นปีเลยครับ
1: ก็มาได้อ๋อก็อย่าลืมนะครับน้องๆที่อยู่ประพิษพิมุกจักรวาลอย่าลืมมาร่วมงานกันเยอะๆนะครับกิจกรรมจะได้แบบดูสนุกสนานขึ้นมาเนาะถ้าสมมติคนน้อยก็จะดูแบบอาจจะดูเงียบไปหน่อย
2: ใช่
6: ก
2: ิ
6: จกรรมละลายพฤติกรรมค
1: ่
6: ะ
1: ใช่ครับผม
0: เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมของประพิษพิมุกจักรวรรดิค่ะน้องๆพี่ๆก็ปล่อยของเขาเรียกว่าวันปล่อยของค่ะใช่ก็อย่าให้พูดไปมากกว่านี้ต้องมาดูเองค่ะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง
1: ต้องมานะครับคือเมื่อกี้พี่ได้ยินว่าของทอดนี่ขายได้พี่ชอบกินของทอดมากเลยเราใช้เบนซินหรือดีเซลทอดครับน้อง
0: ฮะบับเบิ้ลบีออโตแมปพายก็คือขอโฆษณาไว้ตรงนี้ว่าห้องหนูขายของทอดมานานปีขายมานะนานถ้าพี่จะมาวันงานนี้หนูก็จะมีส่วนลดให้นิดหน่อยถ้าจะ
1: 1%
0: มีเยอะค่ะมีของสาขาอื่นด้วยลงขายด้วยมีทั้งน้ำขนมนมเนยมากมายก็คือถ้ามาเดินไม่เล่นเกมซื้อนมอย่างเดียวก็ได้ค่ะ
1: เอางี้ครับน้องคนนี
0: ้คนสวยของพี
2: ่เด็กคณะบริหารของเองครับผมเข้ามาก็โดนเลยนะฮะ
1: แนะนำตัวครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อสลินพรค่ะ
1: ชื่
3: อเล่นชื่อบี
1: ทำหน้าที่อะไรในสโมสรครับ
3: ทำทุกอย่างค่ะ
1: รู้สึกไงบ้างทำทุกอย่างเนี่ย
3: รู้สึกสนุกมากค่ะ
1: โอ้โห
6: ด
1: ู
6: ฝืน
1: รู้สึกสนุกมากค่ะโอเคขอบคุณมากครับอาราน้อยสองท่านอ่ะ
8: ผมก็แล้วก
1: ็เอาโกโปไป
8: โกโป
6: ดับแล้วค่ะ
1: จิ้มหน้าจอด้านหลังทิ้ง
8: ก็สำหรับน้องคนที่ใส่เสื้อฮูดสีเขียวนะครับก็จะเป็นน้องปี2นะครับสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารสากลนะครับคณะศิลปศาสตร์น้องก็จะช่วยงานพวกออกวงออกแบบอะไรเงี้ยครับแล้วก
1: ็ออกแบบ
9: แนะนำตัวครับ
10: ชื่อนางสาวเชษฐาคำสุวรรณค่ะชื่อเล่นชื่อมิ้นอยู่ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะก็ทำงานทุกอย่างค่ะก็ช่วยงานพี่ๆเขาแล้วก็ทำบอร์ดทำอะไรเกี่ยวกับงานเฟสติวัลค่ะ
1: สนุกไหม
10: สนุกค่ะ
1: เหรอ
10: ค่ะ
1: สายตาเราหลอกกันไม่ได้อ่ะอีกคนนึงครับ
11: ก็สวัสดีค่ะชื่อสิริกรศรีเสรีนะคะเป็นฝ่ายสวัสดิการค่ะส่วนใหญ่ก็ช่วยๆกันแบบว่าส่วนใหญ่หนูจะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตมากกว่า
1: ซัพพอร์ตนี่ก็จะหนักหน่วงอยู่เนาะ
11: ใช่ค่ะ
1: เครียดไหม
11: นิดนึงค่ะพี่แอบคิดเครียดอยู่นิดนึงค่ะ
1: เพราะว่าบางทีก็อาจจะไม่ทันเนาะ
11: ใช่มันไม่ทันค่ะประมาณนี้แต่ก็พยายามอยู่ค่ะ
1: โอเคครับก็ให้น้องนะครับได้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับตลอดปีและตลอด
11: ค่ะ
1: โอเคครับผมอ่ะไป
6: ไม่ครบวาระ
1: ไปเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันต่อครับตอนนี้เกรงใจน้องครับในห้องอาจจะดูแคบๆนะครับ
2: น้องเขาเก่งครับเพราะเราไม่ได้บอกน้องครับว่าจะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเอาจัดเลยนะเราพูดเลยนะเรายื่นไม้ใส่เขาเลยครับผมน้องก็เลยไม่ตั้งตัวครับ
1: ธรรมดาครับเราต้องเร็วครับผม
2: ใช่เราเร็วมากครับไม่บอกน้องด้วย
1: แล้วก็คือเราก็มีความสุขกันเนาะในการทำงานที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับ
2: ครับผม
1: ก็ถ้าสมมติว่ามีงานจากส่วนกลางที่สัตยาครับเราแบบว่าไปช่วยกันตลอดเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอย่างล่าสุดที่เพิ่งไปก็เป็นปฐมเทศรอบ2กับงานไหว้ครูครับก็มีไปช่วยบ้างเอาสโมสรหนึ่งไปช่วยครับผมและงานล่าสุดที่จะมาก็เป็นงานคอนเสิร์ตครับผมก็จะเอาคนไปช่วยเช่นกันสำหรับงานองค์การ
1: ถือว่าวันนี้เราได้รู้จักกับน้องๆกันพอสมควรแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ก็เอาไว้เดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามีงานอะไรหรือคลิปหน้าอาจจะได้มาพูดคุยกันอีกนะครับ
2: ครับคราวนี้ยังมีคลิปหน้าอีกนะครับ
1: มีแน่นอนครับผมอาจารย์
2: ก็ได้ครับ
1: อาจารย์ไม่เดินแล้วรอบนี้อาจจะเป็นวิ่งแบบวิ่งจ็อกกิ้งอะไรเงี้ย
2: วิ่งขึ้นตึกเลยครับไม่น่าไหวนะครับ
1: ไปวิ่งที่สัตยา
2: โอ้สัตยาเลยเหรอครับผมเดินยังเหนื่อยเลยนะ
1: เล็กๆครับพื้นที่เราไม่กว้างขนาดพันไร
2: ่ครับผม
6: พี่วิ่งเลยเดี๋ยวหนูขี่โกโปตาม
2: ขี่โกโป
1: คราวนี้ครับพี่อยากจะให้เราฝากถึงพื้นที่บพิพิมุกจักรวรรดิครับเชิญชวนน้องๆมาเรียนกันหน่อยครับ
2: นะครับสำหรับพื้นที่เราครับอย่างที่ทราบเราก็มี2คณะนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจด้านภาษานะครับก็เข้ามาเข้าเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ได้เลยนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจด้านเครื่องคิดเลขนะครับหรือเทคโนนะครับต่างๆนานานะครับก็สามารถเข้าเรียนที่คณะบริหารธุรกิจได้ครับผมกิจกรรมในพื้นที่ของเรานะครับก็มีหลากหลายครับผมมีตั้งแต่นะครับวัฒนธรรมนะครับงานเฟสงานกีฬาสีนะครับรับประกันว่าสนุกแน่นอนครับวิชาการก็มีครับแข่งขันด้านวิชาการนะครับต่างๆนานะครับรวมถึงการร่วมกิจกรรมกับทางคณะที่ต่างอย่างสารยาด้วยนะครับ
1: โอเคครับศิลปศาสตร์ครับเราต้องอย่าหยุดอย่ายอมครับ
2: ได้ครับเชิญครับ
9: ถามเลย
0: ก็ส่งไม่ให้ใครส่งให้พี่เมย์ก็คือสำหรับคณะศิลปศาสตร์นะคะเรามีโล่รางวัลการันตีมากมายเรามีบุคลากรที่เป็นโปรเฟชชั่นอลด้านการปั้นเด็กค่ะน้องมีความสามารถน้องกล้าแสดงออกหรือเราอาจจะไม่มั่นใจว่าเรามีหรือไม่มีเราเปิดรับเราสามารถที่จะเฉิดฉายทุกคนมีสปอตไลท์เป็นของตัวเองค่ะอยากให้กล้าแสดงออกมาเรียนกับพวกพี่หน้าตาพวกพี่สดใสมากเห็นไหมไม่เครียดเลยจริงนะไม่ได้โกหก
1: จริงจริง
0: ค่ะก็เหมือนที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าหลักสูตรก็ไม่ได้ยากแค่มีพื้นฐานแล้วก็ไปได้เรื่อยๆไม่อยากให้น้องปิดกั้นตัวเองนะคะของภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นชิลมากเหมือนจะชิลกว่าเราด้วยไหม
9: ยากคนละแบบ
0: ยากคนละแบบเราก็ไปเรื่อยๆแล้วก็สำหรับเรื่องกิจกรรมนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยเรามีหลากหลายทั้งด้านวิชาชีพทั้งวิชาการก็คือ ม่วนๆจอยๆค่ะขอไม่พูดเยอะเดี๋ยวมันลอกเรื่องขอบคุณค่ะ
1: ครับผมอ่ะมีน้องนี่น้องเราอยากฝากอะไรกันไหม
12: ฝากใจไว้ในลิ้นชักไม่ใช่
13: จะฝากให้สั้นๆ
12: ฝาก

0: พี่บอพิษพี่มุกจักรวรรดินะครับร้านข้าวอร่อยมากขอบคุณครับ
1: ก็ภาษาจีนของผมนะครับก็มีโครงการมากมายนะครับสามารถคุยกับคนจีนได้หรือคนจีนได้ครับแล้วล่าสุดนะครับจะมีโครงการคนจีนนะครับจะมาที่มหาลัยของเรามาศึกษากับนักเรียนไทยครับมาจับคู่หูกันนะครับศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาษากันนะครับก็ฝากด้วยนะครับศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนครับ
2: เมื่อกี้พูดเรื่องแลกเปลี่ยนใช่ไหมBPC นะคะบพิตรมุกจักรวรรดิมีพาไปแลกเปลี่ยนทุกปีค่ะเป็นของสาขาเองปีนี้ได้ไปไต้หวันนะคะคณะหนึ่งสาขาหนึ่งของศิลปศาสตร์นะคะโอลี่นะ
3: ครับ
2: ได้ปีนี้เหมือนจะได้โควต้าไปเท่าไหร่ปีละ2หรือ3คน
4: 2คน
2: ปีละ2คนอย่างพี่เมย์ปี1ได้ไปสิงคโปร์ค่ะแต่ปีนี้เสียดายมากเลยไม่ได้ไปด้วย ก็นะคะเปิดรับน้องๆที่อยากมีสปอตไลท์เป็นของตัวเองก็ให้เข้ามาเรียนที่บพิตรมุกจักรวรรดิค่ะ
3: ครับพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องทุกท่านมากเลยนะที่วันนี้มาพูดคุยกับพี่แล้วก็ให้เกียรติรายการที่เรามาพูดคุยในครั้งนี้นะครับ
5: ครับผม
3: พี่ก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆนะครับในการทำหน้าที่ในการทำสโมสรนักศึกษาตลอดจนการเรียนนะครับก็ให้น้องๆสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องเลยนะครับ
5: ครับขอบคุณครับ
3: ครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับของเราก็มีเพียงประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปพูดคุยกับใครเอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดที่ยืนหน้าตาดีตรงนี้ขอตัวลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั้น

เองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหล่อมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหล่อมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอก

0: พี่แค่มาเชิญ
1: เฮ้ยผมจะบอกว่าพี่ทำ
0: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
0: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
0: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
0: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
0: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
0: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: ไม่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนกันนะครับตามนี้แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้ลมมรสุมก็ยังพัดปกคลุมอยู่นะประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็มีเมฆค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ทางด้านประเทศเมียนมานะครับในช่วงนี้เนี่ยลมมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมนะครับก็ทําให้คลื่นทางด้านทะเลอันดามันเนี่ยค่อนข้างสูงทางด้านทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูง2 ถึง 3 เมตรได้เลยนะครับถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยจะคลื่นสูงประมาณ2 เมตรถ้าบริเวณนี้มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรได้นะครับแต่เล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับด้วยส่วนใหญ่เนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับทางด้านตะวันตกทางด้านแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีโอกาสฝนตกหนักได้อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านตะวันตกประเทศเมียนมาพยากรณ์อากาศตามรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทางด้านแม่ฮ่องสอนและตากนะครับที่อาจจะเป็นหนักมากส่วนเชียงใหม่ลำพูนลำปางยาวน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเนี่ยก็เป็นลักษณะของฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่31 ถึง 35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนพวกเลยหนองคายบึงกาฬนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนตกติดประเทศเมียนมาพวกกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมนะครับก็ให้ฝนอยู่ที่ 60% อาจจะมีหนักบางแห่งทางด้านระยองจันทร์ตราดและนครนายกปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 30-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนทางด้านราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนพวกจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่ 30-35 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับ

0: ณหภูมิสูงสุดโดยรวม34-35องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
5: เพื่อนแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปหมู่เฮาตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่กันแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
3: ่แก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะกับรายวิชาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาปริพันธ์โดยการแทนค่าตรีโกณมิติกันค่ะซึ่งเป็นเทคนิคการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตอีกวิธีการหนึ่งนะคะสำหรับวิธีนี้เราดูรายละเอียดเนื้อหากันนะคะวิธีนี้จะใช้เมื่อไหร่นะคะเทคนิคนี้เรียกว่าการแทนค่าด้วยตรีโกณมิตินะคะเราจะใช้เมื่อการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์นะคะเกิดปัญหาหรืออยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้นะคะดังต่อไปนี้นะคะเช่นการหาปริพันธ์ที่มีรูปแบบที่มีรากที่สองนะคะสแควร์รูทมีค่าคงที่สักตัวหนึ่งยกกำลังสองลบกับฟังก์ชันหนึ่งยกกำลังสองเมื่ออาจารย์ขอนิยามไว้ก่อนดีกว่าเมื่อเราเจอโจทย์แล้วมีสแควร์รูทที่มี a เป็นค่าคงที่นะคะค่าคงที่มีตัว u เป็นฟังก์ชันใดๆแล้วกันนะคะ u เป็นฟังก์ชันเมื่อไหร่ที่เจอ a กำลังสองลบ u กำลังสองมีค่าคงที่ยกกำลังสองลบกับฟังก์ชันยกกำลังสองแล้วอยู่ในสแควร์รูทแบบนี้นะคะหรืออาจจะอยู่ในสแควร์รูท a กำลังสองก็คือค่าคงที่ยกกำลังสองบวกกับ u ยกกำลังสองแบบนี้ก็ได้นะคะลบก็ได้บวกก็ได้หรืออีกรูปแบบนึงอาจจะอยู่ในรูปของฟังก์ชันมาก่อนก็ได้ค่ะ u กำลังสองลบ a กำลังสองนะคะเมื่อไหร่ที่เราเจอ3รูปแบบนี้นะคะเราจะนึกถึงเทคนิคการอินทิเกรตโดยการแทนค่าด้วยตรีโกณมิติทีนี้แล้วเราจะแทนค่าด้วยตรีโกณมิติรูปแบบอะไรนะคะเขาบอกว่าเมื่อเราเจอรูปแบบที่1นะคะให้เราทำการสมมุติค่ะสมมุติว่าฟังก์ชัน u เนี่ยเพราะเราจะเปลี่ยนโจทย์ให้เป็นตรีโกณมิตินะคะเทคนิคนี้ดังนั้นเราก็จะให้ u เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีค่าเท่ากับ a ค่ะแล้วคูณอยู่กับไซน์เซต้าหรืออาจจะเป็น u เท่ากับ a คอสเซต้าก็ได้นะคะอาจจะเป็น u เท่ากับ a คอสเซต้าก็ได้ค่ะเมื่อเราเจอฟังก์ชันอะไรนะมีค่าที่ลบอยู่กับฟังก์ชันนะคะสมมติให้ u เท่ากับ a ไซน์เซต้าหรือ u เท่ากับ a คอสเซต้าแล้วถ้าเมื่อไหร่เจอรูปแบบที่สองล่ะรูปแบบที่สองนี้บอกว่าเจอฟังก์ชันกับค่าคงที่บวกกันอยู่ในสแควร์รูทเมื่อไหร่เราจะสมมุติให้เราสมมุติว่า u ของเราเนี่ยจะเท่ากับ a แทนเซต้าค่ะหรือนะคะหรือ u จะเท่ากับ a คอสก็ได้ค่ะ a คอสเซต้าก็ได้นะคะอ่ะสุดท้ายแล้วถ้าอยู่ในรูปแบบที่3นี่ล่ะฟังก์ชันมาก่อนลบกับค่าคงที่ยกกำลังสองนะคะให้เราสมมติว่า u จะเท่ากับ a เซกเซต้าค่ะหรืออาจจะเป็น u เท่ากับ a โคเซกก็ได้ค่ะโคเซกเซต้าโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอรูปแบบที่หนึ่งอันนี้รูปแบบที่สองนี่คือการเปลี่ยนรูปแบบที่สามนะคะอ่ะนี่คือหลักการของการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่มีหน้าตาสามรูปแบบนี้แล้วกันนะคะสามนี้อ่ะเรามาดูตัวอย่างกันว่าอาจารย์จะทำนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อเราเจอโจทย์นะคะจงหาปริพันธ์ของฟังก์ชันหรือการอินทิเกรตนะคะข้อนี้ขออยู่ในรูปของสแควร์รูท16ลบ x กำลังสองค่ะหารกับ x กำลังสองแล้วก็ dx แล้วก็ dx ถามว่าเจอเศษส่วนอย่างนี้ถ้าเราจะดิฟอินทิเกรตธรรมดาดิฟยูมันจะหมดไหมอาจารย์ลองเล่นๆนะอินทิเกรตสมมติอาจารย์มอง16ลบ x กำลังสองอยู่ในรูปยกกำลังเศษ1ส่วน2ส่วน x กำลังสองเราเห็น x กำลังสองลองดู dx กำลังสองดูซิ dx กำลังสองได้มา 2x เห็นไหมคะว่า 2x ตรงนี้กับตัวที่เกินมาเนี่ยตัดกันอย่างนี้ได้ไหมคะตัดกันไม่ได้นะคะดังนั้นวิธีการเดิมที่เราเรียนมาการอินทิเกรตแบบ
ปกตินั้นไม่สามารถทำได้นะคะดังนั้นทำไงคะเราก็จะต้องเอาเทคนิคการอินทิเกรตหรือปริพันธ์ของฟังก์ชันนี้มาใช้นะคะเราลองแทนค่าด้วยตรีโกณมิติลองใช้เนื้อหาเรื่องนี้ดูไหนลองดูข้อนี้ค่ะลองดูข้อนี้ว่ามันตรงกับรูปแบบที่หนึ่งสองหรือสามคะจะเห็นว่าอาจารย์มีค่าคงที่ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วลบเห็นไหมคะลบกับฟังก์ชันดังนั้นก็น่าจะเข้ารูปแบบที่หนึ่งอ่ะอาจารย์ไฮไลท์ก่อนอาจารย์เล็งรูปแบบที่หนึ่งไว้ค่ะดังนั้นรูปแบบที่หนึ่งให้เราสมมุติใหม่ค่ะว่าให้ u ฟังก์ชัน u เท่ากับ a ไซน์เซตาดังนั้นข้อนี้อาจารย์ก็เลยจะต้องมากำหนดรูปแบบใหม่นะคะกำหนดให้กำหนดเราต้องกำหนดให้หรือจะสมมุติก็ได้ u เท่ากับอะไรนะตามสเต็ปของเขาบอกว่า u เท่ากับ a ไซน์เซตาไหน u ของข้อนี้คืออะไรคะเราต้องไปหา u มาก่อนในข้อนี้อาจารย์ขอลบตรงนี้ออกก่อนนะคะข้อนี้เราลองไปมอง u ค่ะข้อนี้ตรงกับ u ตรงไหนเนี่ย u ก็คือฟังก์ชันหลังนะคะ a ก็คือฟังก์ชันข้างหน้าที่เป็นค่าคงที่ดังนั้นเราเห็นละค่าคงที่ a ในข้อนี้คือเลขอะไรเนี่ยตอนนี้ตำแหน่ง a กำลังสองตำแหน่ง a กำลังสองตรงนี้คือเลข16ดังนั้น a ตัวเดียวคือเลข4

ถูกไหม A คือเลขสี่แล้ว U ล่ะ U คืออะไรไหน U คือตำแหน่งนี้ค่ะตอนนี้เราต้องการ U ยกกำลังสองตอนนี้ตรงกับตำแหน่ง X ยกกำลังสองนะคะดังนั้น U ของอาจารย์คือ X นั่นเองค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วหา U กับ A เจอแล้วเรามาเข้าคอนเซปต์นี้กันค่ะกำหนดให้ U เท่ากับ A ไซน์เซตาดังนั้น U ของเราคืออะไรนะ U ของเราคือ X ค่ะตำแหน่งนี้เป็น X ไปแล้วเท่ากับ A ไซน์เซตาดังนั้น A คือเลข4ค่ะแล้วใส่ไซน์เซตาเข้าไปค่ะอ๋อจะได้พจน์ของข้อนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่เราเจอ X เมื่อเราไล่เราเจอ X นะคะจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นอะไรคะในโจทย์4ไซน์เซตาจำไว้นะเมื่อไหร่เป็น X ในข้อนี้เราจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นตรีโกณมิติแทนเป็น4ไซน์เซตากันค่ะดังนั้นในโจทย์มีอะไรบ้างอ่ะในโจทย์มี dx อาจารย์เจอ x แล้วข้อนี้ต้องการ dx ดังนั้นเราก็ต้องแปลงโจทย์ให้เป็นตรีโกณมิติเหมือนกันค่ะเจอ x เท่ากับ4ไซน์เซตาแล้วถ้า dx ล่ะอาจารย์ทำต่อนะแล้วถ้า dx ในโจทย์ล่ะเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็เหมือนดิฟ4ไซน์เซตาดิฟ4ไซน์เซตา4หลุดออกมาดิฟไซน์ได้แล้วคะดิฟไซน์ได้คอสค่ะได้คอสคอสอะไรคะไซน์เซตาก็กลายเป็นคอสเซตาแล้วก็ดีเซตาตามใช่ไหมคะในโจทย์มีอะไรอีกตรงนี้ผ่านดีเอ็กเจอแล้วตำแหน่งนี้อาจารย์เจออะไรอีกเจอ x กำลังสองค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นตรีโกณมิติใช่ไหมเจอ x กำลังสองดังนั้นเราไปหารอเลยค่ะถ้าเมื่อไหร่เราเจอ x กำลังสองเราจะเปลี่ยนเป็น x เดียวเป็น4ไซน์เซตา x กำลังสองก็แปลว่าอาจารย์จะเอา4ไซน์เซตานี้ไปทำอะไรคะไปยกกำลังสองค่ะนั่นก็จะได้4 16ไซน์กำลังสองเซตานั่นเองนี่คือตำแหน่ง x กำลังสองอ่ะในโจทย์มีอะไรอีกมีพจน์นี้อยู่ด้วยเราต้องเปลี่ยนให้หมดทั้งโจทย์เลยนะคะดังนั้นอาจารย์ก็อาจารย์อยากได้อะไรนั้นรูทค่ะรูทของ16ลบ x กำลังสองเท่ากับรูท16ลบอะไร x กำลังสองเปลี่ยนไปเป็นตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมคะกลายเป็น16ไซน์กำลังสองเซตาค่ะเท่ากับมี16เหมือนกันทั้งหน้าทั้งหลังอาจารย์ดึง16ออกมาข้างในเหลือ1ลบไซน์กำลังสองเซตายังไม่พอเอ๊ะ16มีไซน์กำลังสองเซตาดังนั้นอาจารย์ก็เหมือนมี16คูณอยู่กับอะไรคะตำแหน่งนี้มี1ลบไซน์เซตา1ลบไซน์เซตาคุณสมบัติอะไรนะเมื่อไหร่เราเจอไซน์กำลังสองเซตาบวกกับคอสกำลังสองเซตาจะเท่ากับ1เสมอคุณสมบัติข้อนี้ทำให้อาจารย์เจอ1ลบไซน์เซตาก็คือตัวไหนคะดังนั้นมันก็คือคอสนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นคอสกำลังสองนั่นเองตรงอย่างนี้อาจารย์เลยเป็นคอสกำลังสองเซตาแทนอ้าวมีคอสสองตัวมี16คืออะไรนะ16คือ4ยกกำลังสองแสดงว่าตรงนี้อาจารย์มี4กำลังสองแล้วก็มีคอสยกกำลังสองแล้วอยู่ในรากที่สองดึงออกมาข้างนอกได้แล้วกลายเป็น16หลุดออกมาเป็น4คอสสองตัวอาจารย์ออกมาได้คอสเซตามา1ตัวแสดงว่าอาจารย์เจอครบแล้วนะมี x แทนเป็นตัวนี้ dx แทนเป็นตัวนี้นะมี x กำลังสองในโจทย์แทนเป็นตำแหน่งนี้มีวงเล็บไม่สิสแควร์รูท16ลบ x กำลังสองแทนเป็นอะไรนะ4คอสเซตาดังนั้นโจทย์ของเรากลับมาโจทย์ของเราจากโจทย์อินทิเกรตรูท16ลบ x กำลังสองส่วน x กำลังสอง dx จะเปลี่ยนโจทย์ใหม่เป็นไรอินทิเกรตตำแหน่งแรกเจอตรงนี้ถูกไหมจะไฮไลท์ให้ดูเจอตรงนี้เราแทนเป็นอะไรนะเราแทนเป็นตำแหน่ง4คอสเซตาเปลี่ยนโจทย์ใหม่ถูกไหมเปลี่ยนโจทย์ใหม่เป็น4คอสเซตาต่อไปตำแหน่งอะไรตำแหน่ง dx เปลี่ยนเลยเป็นอะไรคะ dx อยู่ไหน dx อยู่นี่ค่ะเปลี่ยนเป็น4คอสเซตา d เซตานะคะ4คอสเซตาและ d เซตาตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่ง x กำลังสอง x กำลังสองไหน

กำลังสองอยู่ไหนเอ๊ะกำลังสองอยู่นี่นะคะเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะตรงนี้นะคะจันใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันกลายเป็น16ไซน์กำลังสองเซตาโอเคจากโจทย์ทั้งหมดตอนแรกที่ยังไม่มีตรีโกณมิติเลยเห็นไหมคะตรงนี้ไม่มีตรีโกณมิติเลยตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนหน้าตาเป็นตรีโกณมิติเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ทำการอินทิเกรตปกติเลยค่ะใช้คอนเซปต์ของการอินทิเกรตทั่วไปดูซิได้หรือเปล่าไหนมีโจทย์อะไรบ้างเนี่ยเอ๊ะมีอะไรตัดกันไหมคะนี่ C ตรงนี้ C C 16ไปแล้วนะคะแล้วข้างบนอาจารย์มีคอสอยู่2ตัวนะคะดังนั้นอาจารย์เจอคอสเซตาเจอกับคอสเซตากลายเป็นคอสกำลังสองเซตาแล้วก็ดีเซตาตัวส่วนมีอะไรคะมีไซน์กำลังสองเซตาโอเคเอ๊ะคอสหารไซน์คือคำว่าอะไรคะคอสหารไซน์คอสหารไซน์คือคำว่าคอสดังนั้นอาจารย์เปลี่ยนโจทย์คอสหารไซน์คือคำว่าคอสเซตาค่ะแล้วมีอยู่สองตัวที่หารกันอยู่สองคู่ค่ะดังนั้นอาจารย์ได้คอสเซตากำลังสองดีเซตานั่นเองอินทิเกรตสูตรคอสมีไหมไม่มีเนาะไม่มีดังนั้นเอ๊ะคอสความสำคัญของคอสกำลังสองเปลี่ยนเป็นอะไรได้คะเปลี่ยนเป็นโคเซกกำลังสองเซตาลบหนึ่งนั่นเองถูกไหมถูกไหมความสำคัญคล้ายๆตัวนี้เลยค่ะคล้ายๆตัวนี้เลยค่ะคล้ายๆตัวนี้เลยไซน์กับคอสบวกกันเป็นหนึ่งกำลังสองนะคอสกำลังสองกับโคเซกกำลังสองก็ยกกำลังสองบวกกันได้หนึ่งดังนั้นอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นจากพจน์นี้นะคะจากพจน์นี้อาจารย์ก็เปลี่ยนหน้าตาใหม่เป็นโคเซกกำลังสองลบหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้อินทิเกรตได้หรือยังอินทิเกรตได้แล้วค่ะเพราะว่าเรามีสูตรเลยค่ะจากการสูตรการอินทิเกรตปกติเมื่อไหร่ที่เราเจอโคเซกกำลังสองเซตาไม่สี่ยูก็ได้อ่ะสูตรทั่วไปเป็นยูดียูก็ได้อ่ะได้เท่ากับอะไรนะอินทิเกรตโคเซกกำลังสองได้ลบคอสใช่ไหมคะใครจำสูตรได้ได้ลบคอสยูบวกสี่นะคะจากสูตรนี้การอินทิเกรตทั่วไปนะคะดังนั้นพจน์แรกอาจารย์ก็เลยได้เป็นอินทิเกรตโคเซกกำลังสองเซตาอาจารย์เลยได้ลบคอสเซตานะคะคอสยูก็ได้คอสเซตาลบกับเอ็กอินทิเกรตเข้าไปนะนี่ได้ผลลัพธ์แล้วนะต่อไปอินทิเกรตเลขหนึ่งเทียบกับดีเซตาค่ะอินทิเกรตเลขหนึ่งเทียบ dx ได้ x d เซตาก็จะต้องได้เซตามาตัวหนึ่งค่ะแล้วบวกอีก4อ่ะผลอินทิเกรตออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องหมายอินทิเกรตอินทิกรัลของเราหายไปแล้วที่จริงแล้วตรงนี้คืออะไรแล้วคะที่จริงตรงนี้คือคําตอบไปแล้วนะคะแต่ว่าคําตอบตอนนี้ผลการอินทิเกรตอยู่ในรูปของตรีโกณมิติแต่โจทย์ตอนแรกเราไม่มีตรีโกณมิติงั้นทําไงดีงั้นเราก็ต้องหาคําตอบอันนี้ค่ะกลับไปหาค่าของตัวแปรที่เรามีในตอนแรกมีในโจทย์ตอนแรกในมีในโจทย์ตอนแรกมีในโจทย์ตอนแรกเราตั้งไว้ว่าไงคะนี่เราตั้งไว้ก่อนแรกเลยคุณสมบัติที่เราตั้งเกิดตอนแรกเลยจากอยากให้ u เท่ากับ a ไซน์เซตาตอนนี้ x เท่ากับ4ไซน์เซตาตอนนี้ไงที่จังหวะที่เราเปลี่ยนจาก x ธรรมดาเป็นตรีโกณมิติดังนั้นเราก็เอาบรรทัดนี้มาสตาร์ทกันค่ะ x เท่ากับ4ไซน์เซตาดังนั้นอาจารย์กลับมาพิจารณาตัวเดิมนะคะจากที่เรากำหนดไว้ว่า x เท่ากับ4ไซน์เซตา4ไซน์เซตาแสดงว่าไซน์เซตาเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยไซน์เซตาเท่ากับ x ส่วน4นั่นเองถูกไหมทำให้เรารู้ว่าไซน์เซตาของข้อนี้เท่ากับ x ส่วน4เราลองมาวาดรูปตรีโกณมิติกันหน่อยสิตรีโกณมิติจากพีทาโกรัสบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เราอยากได้อะไรนะเราอยากได้ไซน์เซตาไซน์เซตาสมมติเซตาอยู่ตรงนี้ไซน์เซตาไซน์เซตาเท่ากับข้ามฉากถูกไหมไซน์เท่ากับข้ามฉากดังนั้นขยับลงมานิดนึงอ่ะไซน์เท่ากับข้ามฉาก
นั่นแสดงว่าทรายเท่ากับตรงนี้ก็แปลว่าเราเอาข้ามหารฉากอยู่ตอนนี้ข้ามคือ x คำว่าข้ามคือ x ข้ามคือด้านตรงข้ามเซต้าดังนั้นตรงข้ามเซต้านี่ไงด้านนี้ยาว x ค่ะ

อย่างนี้แหละยกกำลังสองดังนั้นย้ายข้างเราอยากได้วงเล็บนี้ยกกำลังสองใช่ไหมดังนั้นเราก็จะต้องเอา4ยกกำลังสองลบกับอะไรคะ x ยกกำลังสองทีนี้เราไม่ได้อยากได้ยกกำลังสองเราอยากรู้ว่าตรงเนี้ยมันคืออะไรอ่ะเนี่ยความยาวตรงเนี้ยคืออะไรความยาวตรงเนี้ยคืออะไรแต่ตอนนี้มันยกกำลังสองอยู่ดังนั้นอยากได้ใช่ไหมก็ถอดรูทค่ะ4416ลบ x กำลังสองนั่นเองอ๋อรู้ละอาจารย์รู้ละว่าด้านเนี้ยยาวเท่าไหร่เนี่ยยาว16ลบ x กำลังสองถอดรูทนั่นเองเราได้องค์ประกอบครบละด้าน3ด้านตามพีทาโกรัสเสร็จแล้วกลับมาโจทย์ของเราโจทย์ของเราอยากได้อะไรคะคำตอบเป็นอะไรนะคอร์ดเซต้าลบคอร์ดเซต้าคอร์ดคือส่วนกับของแทนว่าไงนะไซน์คือข้ามฉากคอสคือชิดหารฉากแทนคืออะไรนะแทนคือฉากหารข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดไม่ใช่ฉากอ่ะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามหารชิดแทนถูกไหมแล้วเราอยากได้อะไรนะอยากได้คอร์ดเซต้าคอร์ดคือส่วนกับของแทนดังนั้นชิดข้ามชิดหารข้ามชิดหารข้ามในชิดอยู่ในชิดก็แปลว่าประชิดมุมค่ะประชิดมุมก็คือด้านนี้นั่นเองค่ะคอร์ดก็เลยกลายเป็นรูท16ลบ x กำลังสองหารด้วยข้ามก็คือตรงข้ามมุมค่ะตรงข้ามมุมก็คือ x นั่นเองดังนั้นอาจารย์ได้แล้วค่ะคอร์ดคือนี่คอร์ดที่เราต้องการในคำตอบนี้คืออะไรคะคือตัวนี้นั่นเองได้แล้วนะคอร์ดคือรูท16ลบ x กำลังสองส่วน x อีกตัวนึงค่ะเซต้าค่ะอาจจะต้องไปหาเซต้ามาเพิ่มค่ะเซต้าทำไงดีจากเอาใหม่อาจารย์กำลังจะหาเซต้าต่ออ่ะหาค่าเซต้าจากความสัมพันธ์เดิมว่าอะไรนะ x เท่ากับ4ไซน์เซต้าจากเมื่อกี้บอกว่าไซน์เซต้าเท่ากับ x ส่วน 4ดังนั้นเซต้าเท่ากับอะไรคะเราก็เทคอาร์คไซน์เข้าไปเลยค่ะอาร์คไซน์ x ส่วน4นั่นเองโอเคตอนนี้อาจารย์ได้ละไซน์คืออาร์คไซน์เซต้าคืออาร์คไซน์ x ส่วน4แล้วก็ได้คำตอบเมื่อกี้ได้ว่าคอร์ดคือรู้ตรงนี้นะคะดังนั้นอาจารย์กลับไปแทนคำตอบตรงนี้แล้วได้แล้วค่ะคำตอบตรงนี้ได้แล้วค่ะดังนั้นสรุปว่าโจทย์ข้อนี้นะจากตอนแรกที่เราอยากอินทิเกรตสแควร์รูท16ลบ x กำลังสองส่วน x กำลังสอง dx ซึ่งเราอินทิเกรตไว้แล้วผลอินทิเกรตเป็นลบเลยนะลบคอส u ลบเซต้าบวก c นะคะจะกลายเป็นลบอะไรคะเอาคอสมาเติมค่ะคอสเมื่อกี้อาจารย์หาเจอแล้วอยู่ข้างบนนี้คอสเท่ากับรูทดังนั้นก็คือรูท16ลบ x กำลังสองส่วน x ลบกับเซต้าเซต้าคืออะไรคะอาร์คไซน์ x ส่วน4ค่ะแล้วก็สุดท้ายบวกเลยคะบวก c นั่นเองค่ะเห็นไหมว่าโจทย์ตอนแรกของอาจารย์ไม่มีตรีโกณมิติแล้วเราก็ปรับให้เป็นตรีโกณมิติจนสุดท้ายผลของการอินทิเกรตออกมาแล้วค่ะแต่ยังติดอินทิเกรตอยู่ดังนั้นสุดท้ายเราต้องแปลงกลับมาค่ะให้มันเป็นตัวแปร x เหมือนเดิมนั่นก็คือเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่คือการแทนค่าด้วยตัวตรีโกณมิตินะคะขอไปต่ออีกสักข้อหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้ชัดขึ้นนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปสมมติอาจารย์บอกว่าจงหาผลการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันหรือการอินทิเกรตขอ x กำลังสามค่ะหารกับสแควร์รูท 4x กำลัง

สองอ๋อขอเลขสี่ x กำลังสองบวกกับเก้า dx ค่ะ dx ข้อนี้ใช่ไหมข้อนี้ตรงกับอะไรดีตรงกับรูปแบบที่สามใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่เราเจอรูปแบบที่สามหรือสองเมื่อไหร่ที่เราเจออะไรนะ u มาก่อนหรือ a มาก่อนก็ได้ยกกำลังสองบวกอยู่กับ a กำลังสองนะคะอันเดียวกันนะจะเขียน a กำลังสองกับ u กำลังสองแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะสมมุติให้เป็นอะไรคะสมมุติให้ u เท่ากับ a แทนเซต้าสมมติให้ u เท่ากับ a แทนเซต้าไหนข้อนี้ u ตรงกับอะไรก่อน u กำลังสองของเราตรงกับ 4x กำลังสองดังนั้นตัว u ของเราจริงๆแล้ว u จริงๆแล้วข้อนี้คือ u เท่ากับอะไร u เท่ากับ 2x ถูกไหมเพราะยกกำลังสองเราได้ 4x กำลังสองส่วน a ของเราคืออะไรคะ a ของเราคือเขียนตรงนี้ a เท่ากับเลข9กำลัง9คือ a กำลังสองดังนั้น a คือเลข3ค่ะนะหา u กับ a เจอแล้วจากนั้นเรามาสตาร์ทกันค่ะเรากำหนดให้ตัวสตาร์ทของเราข้อนี้คือ u เท่ากับ u เท่ากับขอโทษที u เท่ากับ a แทนเซต้าซึ่งตำแหน่ง u คือ 2x ค่ะเท่ากับ a คือเลข3ค่ะแล้วก็ติดแทนเซต้าเข้าไป 2x เท่ากับ3แทนเซต้าเอ๊ะเรา x เดียวล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาตำแหน่ง x ต่างๆใช่ไหมเช่น x กำลัง3เดี๋ยว lx มา dx แล้วก็สแควร์รูทนี้มี x อีกอ่ะหา x ให้เจอก่อนค่ะดังนั้น 2x เท่ากับ3แทนเซต้าแล้วขอ x เดียว x เดียว x เดียวเป็นไรคะก็ย้าย2ไปกลายเป็น3ส่วน2แทนเซต้าอ่ะเจอ x แล้วอย่าลืม dx ค่ะเดี๋ยวได้ดิฟ x มาเติมนะคะดิฟ x ได้3ส่วน2ดิฟแทนได้อะไรคะดิฟแทนทองมาแล้วดิฟแทนได้เศษกำลังสองเซต้าดีเซต้าหาได้ x นี่คือจุดสตาร์ทของเขานะคะจุดสตาร์ทคือ x เท่ากับ3ส่วน2แทนเซต้า dx คือ3ส่วน2เศษกำลังสองเซต้า d เซต้าอยากได้อะไรอีกในโจทย์ได้ dx ไปแล้วอยากได้ x กำลัง3ค่ะดังนั้นเราหา x กำลัง3ทิ้งไว้ด้วยนะคะ x เดียวได้3ส่วน2แทนเซต้า x กำลัง3ค่ะ x กำลัง3ได้3ก็ยกกำลัง2 3 3 9 9 3 27 2 2 4 4 2 8แทนก็กลายเป็นแทนกำลัง3เซต้าอ่ะอยากได้อะไรอีกในโจทย์คะอยากได้รูทพจน์นี้ถูกไหมดังนั้นเขาก็หาเตรียมไว้ค่ะสแควร์รูทอะไรคะ 4x กำลัง2บวก9ค่ะแทนเข้าไปตรงไหนมี x แทนเป็น3ส่วน2แทนเซต้าดังนั้น3ส่วน2แทนเซต้าตอนแรกอาจารย์มีอะไรก่อนมี4เจอ x กำลัง2 3 3 9 2 2 4แทนยกกำลัง2ถูกนะเซต้าด้วยนะแล้วก็ลบบวกกับ9บวกกับ9เอ๊ะมีอะไรตัดกันบ้างตัดกันไปแล้วอาจารย์ก็มี9อยู่ข้างหน้าอาจารย์ดึง9ออกมาข้างในเหลือเลข9นะ9แทนกำลังสองเซต้าค่ะและอาจารย์ดึงออกมาได้เป็น9แทนกำลังสองเปลี่ยนเป็นอะไรได้คะอ๋อลืมบวก1เพราะดึง9ออกไปแล้วแทนกำลังสองบวก1ก็เป็นเศษกำลังสองถูกไหมเศษกำลังสองเซต้านั่นเองอ่ะเหมือนการกระโดดออกมาได้จากสแควร์รูท9ก็มี3คูณกัน2ตัวดึง3ออกมาเศษ2ตัวดึงเศษออกมาได้ตัว1กลายเป็น3เศษเซต้าอ่ะดังนั้นอาจารย์ได้ครบแล้วค่ะเขาอยากได้อะไรบ้างในโจทย์อ่ะอาจารย์เจอครบแล้วค่ะอยากได้นี่ไง dx อาจารย์เจอแล้วค่ะ x กำลัง3อาจารย์เจอแล้วค่ะมีรูทตัวนี้อาจารย์ก็เจอแล้วค่ะผลคำตอบอยู่นี่ค่ะอ่ะกลับไปแทนในโจทย์กันเอาทุกอย่างที่เรากำหนดขึ้นกลับไปแทนในโจทย์นะคะจากตอนแรกที่มีอะไรนะอินทิเกรต x กำลัง3ส่วนสแควร์รูท 4x

กำลังสองบวกเก้าดีเอ็กอาจารย์เปลี่ยนหน้าตามใหม่กลายเป็นอินทิเกรตเอ็กกำลังสามอยู่นี่นะกำลังสามเปลี่ยนเป็น27ส่วน8แทนกำลังสามเซตาต่อไปดีดีเอ็กดีเอ็กดีเอ็กอยู่นี่เดี๋ยวนะอาจารย์คิดอืม

Ok, dx ค่ะต่อด้วย dx ไหน dx อยู่นิ่งกลายเป็น dx คือ3ส่วน2เศษกำลัง2เซตา d เซตาส่วนรูทข้างล่างนั้นเป็น3เศษเซตาโอเคเปลี่ยนเป็นตรีโกณมิติเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เรามาดูซิอะไรตัดกันได้บ้างตัดอะไรกันได้บ้างสามตรงนี้เนาะฉันตัดสามนี่เนาะเสกมีหนึ่งตัวข้างบนมีสองตัวฉันตัดไปตัวหนึ่งเนาะดังนั้นเราเหลือโจทย์จริงๆแล้วเราเหลือโจทย์อินทิเกรต27ส่วนเอ๊ะมี8กับ2อาจารย์คูณกันเลยแหละเลยนะ8 2 16ข้างบนมีแทนแทนกำลัง3เซตาคูณอยู่กับเซกเซตาแล้วก็ดีเซตาค่ะเหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้ทีนี้อาจารย์ดึง27ส่วน6ออกมาดีกว่าข้างในเหลืออินทิเกรตโอ้อินทิเกรตแทนอินทิเกรตแทนกำลังสามแทนกำลังสามเอ๊ะใช้เทคนิคในสัปดาห์ที่แล้วมาช่วยดีกว่ากำลังที่จำได้ไหมเมื่อไหร่ที่เจอไซน์คอสแต่ตอนนี้เรามาเจอแทนเซกก็ไม่เป็นไรค่ะใช้คอนเซ็ปต์เหมือนกันค่ะมีกำลังที่เราจะดึงออกมาหนึ่งตัวใช่ไหมเทคนิคครั้งที่แล้วดังนั้นอาจารย์ดึงกระจายแทนกำลังสามเป็นแทนกำลังสองเซตาเจอกับแทนเซตาแล้วก็เซกเซตาแล้วก็ดีเซตาดังนั้นเทคนิคที่แล้วบอกว่าลองขยับแทนกำลังสองดูแทนกำลังสองดูกลายเป็นเซกใช่ไหมคะสามารถเขียนใหม่เป็นเซกกำลังสองเซตาลบออกหนึ่งนะคะจากนั้นก็เหลืออะไรอีกเหลือแทนเซตาเหลือดีแทนเซตาเหลือเซกเซตาแล้วก็ดีเซตาเอ๊ะดีเซตาอาจารย์ไม่ดีเซตาละอาจารย์เข้าเทคนิคเลยเราก็ดีอะไรไปเลยคะเจอตัวที่ดึงออกมาเป็นอะไรถูกไหมดึงออกมาเป็นอะไรก็ดีตัวนั้นเลยค่ะเราก็ดีตัวนั้นเลยค่ะดังนั้นเราก็ดีเซกไปเลยใช่ไหมคะเทคนิคที่แล้วดีเซกเซตาดีเซกดิฟเซกได้ดิฟเซกได้อะไรออกมาหารออกทันทีค่ะดิฟเซกได้เซกแทนได้เซกเซตาแทนเซตาดิฟเซกได้เซกแทนดังนั้นเซกเซกแทนแทนตัดออกไปค่ะดิฟเซกได้เซกแทนนะตามสูตรคุณสมบัติของการหาอนุพันธ์ใช่ไหมการดิฟเซกได้เซกแทนเราก็หารออกจากนั้นเราเหลืออะไรบ้าง27ส่วน16อินทิเกรตเซกกำลังสองเซตาลบหนึ่งดีอะไรอยู่คะดีเซกเซตาค่ะอ้าวยูกำลังเข้าสูตรอะไรได้เลยเนี่ยยูกำลัง n d u เรียบร้อยแล้วนี่เพราะ u คือเซก d ก็เซกไปแล้วก็กลายเป็น u กำลัง n d u ได้ u กำลัง n บวกไป1ใช่ไหม17ส่วน16ดังนั้นได้ u กำลัง n บวกไป1กลายเป็นเซกกำลัง2กลายเป็นเซกกำลัง3เซตาหาร3ค่ะลบกับ d 1อินทิเกรต1 d เซกอินทิเกรต1 d เซกอินทิเกรต1 d x ได้ x อินทิเกรต1 d เซต้าได้เซต้าอินทิเกรต1 d เซกก็ได้ d ได้เซกออกมาตัวหนึ่งได้เซกค่ะเซกเซต้าอ่ะบวก4อ่ะที่จริงคำตอบของเราน่าจะเกือบจบแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เทคเข้าไปก็ได้ค่ะเทคตัวนี้เข้าไปกลายเป็น

27เข้าไปแล้วกันนะจะได้จัดการกับตัวหารก็ได้กลายเป็นพจน์แรกอาจารย์ตัดกับ3 27ตัดกับ3เหลือ9ค่ะ9ส่วน16เศษยกกำลังเซตาลบกับเทคเข้าไปตัวหลังไม่มีอะไรให้ตัดอัน27ส่วน16ค่ะเซกเซต้าค่ะบวก4อ่ะเดาได้คำตอบมาแล้วค่ะคำตอบมาแล้วแต่คำตอบของเรากลายเป็นอ้าวยังไม่มีเลยยังหาไม่เจอใช่ไหมยังหาอะไรไม่เจอหาโจทย์ x ไม่เจอเลยกลับมา x ให้ได้กลับมา x ให้ได้ตอนนี้ได้คำตอบมาแล้วแต่เราจะไปกลับไปหาก่อนว่าที่แท้จริงแล้วอ่ะหน้าตาแบบนี้คำตอบของเราจะเป็นยังไงโดยตอนแรกสุดเลยแรกสุดเลยเรานิยามอะไรไว้นะนิยามไว้ว่า x อะไรนะ x เท่ากับ3ส่วน2แทนเซต้าใช่ไหมแทนเซต้าถ้าแสดงว่าแทนเซต้าแทนเซต้าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย 2x ส่วน3ถูกไหมแทนเซต้าเท่ากับ 2x ส่วน3อ่ะแทนคือฉากชิดฉากข้ามหารชิดวาดเร็วๆข้ามหารชิดขอใช้ตัวช่วยจะได้วาดรูปสวยๆโอเคข้ามแทนคือข้ามหารชิดสมมติเซต้าอย่างนี้ข้ามตรงข้ามมุม 2x ประชิดมุมคือเลข3ด้านนี้คือไปเร็วเลยนะปีกาตุกรัสบอกว่าก็เอาด้านทั้งคู่ยกกำลัง2นะคะถอดรูทก็กลายเป็น 2x กำลัง2ก็กลายเป็น 4x กำลัง2บวกกับ9อ่ะได้ครบด้านละครบ3ด้านแบบนี้ครบ3ด้านแบบนี้เรากลับมาหาคำตอบของข้อนี้ได้แล้วค่ะดังนั้นคำตอบของเรามีอะไรบ้างอ่ะไล่ไปทีละตัวเลยนะคะอาจารย์จะไล่ไปทีละตัวเพื่อจะเอามาตอบเลยนะคะอ่ะพจน์แรก9ส่วน16ยังอยู่ที่เดิมค่ะเศษกำลัง3เศษคืออะไรข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเศษคือส่วนกับของใครอ่ะกลับมาทวนก่อนเศษเซต้าห้ามฉากชิดโน้ตเศษคือส่วนกับของใครกลับไปดูสายคอแทนก่อนที่อาจารย์นิยามไว้บางคนยังจำไม่ได้อ่ะมาตรงนี้นะสายคอแทนนะเศษคือส่วนกับของตัวคอสค่ะคอสคือชิดหารฉากดังนั้นเศษก็ฉากหารชิดโอเคนะฉากหารชิดนะฉากหารชิดฉากหารชิดไหนฉากอยู่ไหนฉากคือตรงข้ามมุมฉากรูทตรงนี้ไง 4x กำลังสอง 4x 4x กำลังสองบวก9ฉากหารชิดชิดก็คือ3นี่คือคำว่าเสร็จแสดงว่าคำตอบของเราที่เราโน้ตไว้นะยังไม่ใช่คำตอบนะคำตอบอยู่ข้างล่างนะอาจารย์กำลังจะเขียนนะเสร็จกำลังสามก็เลยกลายเป็นรูท 4x กำลังสองบวก9หาร3ทั้งหมดยกกำลัง3ค่ะเพราะเสร็จต้องการยกกำลัง3คำตอบโอเคต่อไปลบ27ส่วน16เศษเดียวค่ะ1เศษก็รูทตัวนี้ไปเลยค่ะ 4x กำลังสองบวก9ส่วน3บวกกับอะไรบวกกับ4ตอบได้ยังจริงๆก็ตอบได้แล้วนะตอบตรงได้ค่ะเพราะว่าเป็นไงคะคำตอบของเราตรีโกณมิติได้หายไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะจากตอนแรกที่เราอินทิเกรตหาคำตอบไว้มีตรีโกณเต็มไปหมดเลยตอนนี้เราเป็นไงคะเราจัดการตรีโกณมิติหายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นก็เลยเป็นคำตอบของข้อนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าเทคนิคนี้นะคะก็แค่เป็นไงคะนำโจทย์ที่ไม่มีตรีโกณปรับมาเป็นตรีโกณมิติโดยอาศัยรูปแบบอยู่3รูปแบบนะกลับไปทวนนิดนึง3รูปแบบนี้คือ

เมื่อไหร่ที่โจทย์ของเรามีแบบนี้ค่ะสแควร์รูทที่มีฟังก์ชันอยู่ข้างหลังนี้อยู่นี่ให้เปลี่ยนโจทย์เป็นแบบนี้ค่ะถ้ามีฟังก์ชันกับค่าที่บวกกันอยู่เปลี่ยนเป็นรูปแบบที่สองแบบนี้ค่ะรูปแบบไหนก็ได้เป็นแทนก็ได้เป็นคอร์ดก็ได้นะคะแล้วก็รูปแบบที่สามถ้าฟังก์ชันมาก่อนนะคะค่าที่มาทีหลังเราก็จะเปลี่ยนตรีโกณเป็นแบบนี้เปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนเป็นตรีโกณปุ๊บเสเต็ปต่อไปก็เป็นไงครับอินทิเกรตปกติเลยพออินทิเกรตเสร็จเราได้คำตอบก็ปรับพวกตรีโกณต่างๆกลับมาเป็นฟังก์ชันเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดของเทคนิคนี้นั่นเองนะคะไม่ยากเกินไปนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะการหาปริพันธ์โดยใช้การแทนค่าด้วยตรีโกณมิติก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์โดยการแทนค่าด้วยตัวแปรใหม่บ้างค่ะเป็นเทคนิคต่อไปในสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่4แล้วค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่องของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของ1ตัวแปรนั่นเองนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันค่าจริงก่อนสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของฟังก์ชันค่าจริงเนี่ยก็คือปกติแล้วเราก็จะเขียนมีตัวแปร y นะคะเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันสักตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันของ f ของ t นะคะหรือบางทีเราก็จะเห็นว่าเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ f x y เท่ากับ f z ก็ได้นะคะคือตัวแปร t ตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นตัวแปรอิสระนะคะแล้วก็ y เนี่ยคือตัวแปรตามนะคะถ้าเราแทน t ไป1ค่าเราก็จะได้ y มา1ค่านั่นเองนะคะอย่างเช่นเรายกตัวอย่างฟังก์ชันสักนิดหนึ่งก่อนก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเรามีฟังก์ชัน y เท่ากับ t กำลัง2บวก2 t บวก1นะคะแล้วเราแทน t เป็นค่าต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเอาค่า t แล้วก็ค่า y ต่างๆเหล่านี้ไปพลอตกราฟใน2มิติได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราให้ t เป็น0นะคะ t เป็น0ปุ๊บเราแทนลงไปก็จะได้ y เท่ากับ1นะคะแทนค่า t เป็น1เราก็จะได้ y เท่ากับ1กำลัง2บวก2คูณ1บวก1นะคะก็เป็น1บวก2บวก1ก็คือ4นะคะเดี๋ยวเราแทนไปสัก2 3ค่านะคะสมมุติว่าเราให้ t เป็นตัวถัดมาก็คือ2นะคะเราก็จะได้ y เท่ากับ2กำลัง2ก็คือ4บวก2คูณ2เป็น4แล้วก็บวก1ก็คือเท่ากับ9นะคะเราก็จะได้จุดนะคะ t เป็น0 y เป็น1ก็จะได้จุด01ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุด14นะแล้วอันนี้ก็จะเป็นจุด29ถ้าเราแทน t ไปเรื่อยๆก็จะได้ค่า y ออกมานะคะหรือถ้าเราแทน t น้อยกว่านี้ก็จะได้ค่า y ออกมาเหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะนำไปเขียนกราฟนะคะเขียนกราฟได้ตัวแปรตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปร t นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรตามก็คือ y นะคะเราจะลองพลอตกราฟดูนะคะสมมติว่า t เป็น0นะคะก็จะได้ y เป็น1สมมติประมาณนี้เล็กๆนะคะ1จุดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าแทน t เป็น1นะคะ t เป็น1 y ก็จะเป็น4จะขึ้นไปข้างบนนิดนึงสมมติว่าประมาณนี้อันนี้4นะคะถ้า t เป็น2นะคะ y ก็จะเป็น9ขึ้นไปเยอะเลยนะคะขึ้นไปข้างบน9อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราแทน t เป็น3ลักษณะค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรือถ้าเราแทน t น้อยกว่า0สมมุติว่าเราแทนอีกสักค่าหนึ่งสมมุติว่าเป็นลบ1นะคะลบ1ถ้า t เป็นลบ1ใช่ไหมคะ t เท่ากับลบ1ก็จะมีค่า y เท่ากับลบ1กำลัง2ก็คือ1บวก2คูณลบ1ก็คือลบ1นะคะแล้วก็บวก1ขออภัยค่ะ2คูณลบ1ได้ลบ2นะคะแล้วก็บวก1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ0นะคะในกรณีนี้ถ้าเราแทน t เป็นลบ1เราจะได้y เป็น0ก็คือจุดตรงนี้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั้นเวลาเราได้จุดมาแล้วก็สามารถลากเส้นโค้งนะคะเชื่อมระหว่างจุดนะคะก็จะเป็นกราฟโดยประมาณนะคะโดยประมาณกราฟของเราประมาณนี้นะคะประมาณนะคะเรามาพูดถึงฟังก์ชันเตอร์กันนะคะสำหรับเรื่องของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์เราก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะเวกเตอร์ y เนี่ยเราก็จะเขียน y แล้วก็ขีดไว้ข้างบนแบบนี้นะคะก็คือเป็นถ้าเราเห็นแบบนี้ก็คือหมายความว่า
ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเวกเตอร์นะคะหรือเขียนเป็นในรูปของฟังก์ชันเวกเตอร์ f t ก็ได้ค่ะอย่างนี้ก็ได้สมมติว่าเราแทนด้วย f ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ขีดข้างบนก็คือแสดงว่าเวกเตอร์ f เนี่ยเป็นเวกเตอร์ของตัวแปร t นะคะสมมุติในที่นี้เราจะศึกษาเวกเตอร์ใน3มิตินะคะเราพิจารณาเวกเตอร์ใน3มิติเวกเตอร์ f t ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเวกเตอร์ f t ก็จะเขียนในรูปของ f 1 t i นะคะบวก f 2 t j บวก f 3 t k นั่นเองนะคะอันนี้คือฟังก์ชันเวกเตอร์ใน3มิติแล้วก็เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของ1ตัวแปรก็คือตัวแปร t นะคะแต่ว่ามันเป็น3มิติถ้าเป็น2มิติก็คือมีเฉพาะ i กับ j นะคะไม่มี k นะเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้เราจะพูดรวมๆก็คือเป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ใน3มิตินะคะแล้วก็มีเป็นฟังก์ชัน1ตัวแปรก็คือตัวแปร t นั่นเองนะคะตัว f 1 f 2 f 3เนี่ยอันนี้เป็นฟังก์ชันสเกลาร์นะคะก็คือเราเรียกว่าเป็นองค์ประกอบของเวกเตอร์นะคะหรือบางครั้งนะคะเราอาจจะเขียนในรูปของวงเล็บใหญ่ก็ได้ค่ะแล้วก็เขียนองค์ประกอบของเวกเตอร์ไว้เฉพาะองค์ประกอบของเวกเตอร์นะคะแล้วก็เชื่อมด้วยคอมม่าเนี่ยนะคะ f 1 f 2 f 3เนี่ยนะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของฟังก์ชันเวกเตอร์ f t นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างกันสักนิดนึงแล้วก็เราลองเอาตัวอย่างที่เรายกเนี่ยนะไปลองพอดกราฟกันดูสักนิดหนึ่งว่าจะมีความแตกต่างหรือว่าเหมือนกับฟังก์ชันค่าจริงยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะเรายกตัวอย่างสักอันหนึ่งสมมติว่าเรามีฟังก์ชัน f t คือฟังก์ชันนี้แล้วกันนะคะ t บวก1 i นะคะบวก2 t j บวก t กำลัง 2k นะคะเราจะลองแทน t เป็นค่าต่างๆนะคะสมมติว่าเราแทน t เป็น t เป็น1นะคะเราก็จะได้ ft ของเราเวกเตอร์ ft ของเราคือ 2i นะคะบวก 2j แล้วก็บวก t กำลัง2คือ1กำลัง2ก็คือ1นะบวก k อันนี้นะคะถ้าเราแทน t เป็น2เวกเตอร์ ft ของเราก็คือ 3i บวก 4j ใช่ไหมคะแล้วก็บวก 4k นะคะอันนี้เราแทน t เป็น1แทน t ตัวนี้เป็น1ก็จะได้ตัวนี้นะคะถ้าเราแทน t เป็น2ก็จะได้ตัวนี้นะคะเป็น2ก็จะได้ 3i บวก 4j บวก 4k นะคะอีกสักตัวหนึ่งนะคะสมมติว่าเราแทน t เป็น3ft ของเราก็จะเป็นนะคะ 4i ใช่ไหมคะบวก 6j แล้วก็บวก 9k นะคะจะเห็นว่าเมื่อเราได้เมื่อเราแทน t ไปข้างต่างๆเราก็ได้เวกเตอร์นะคะ f t แต่ละตัวออกมานะคะอันสมมตินี้เป็น f ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทีนี้ในการที่เราจะนำไปพอตกราฟเนี่ยกราฟตัวนี้ก็จะเป็นกราฟใน3มิตินะคะสมมติเราพอตไว้ข้างๆนี้ก็แล้วกันนะคะข้างล่างเลยก็แล้วกันนะคะจะได้เห็นชัดเจนอันนี้เป็น x อันนี้เป็นการ y อันนี้เป็นการ z นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น x ทางด้านลบเส้นทึบเป็น x ทางด้านบวกเส้นประเป็นทางด้านลบนะคะ y ก็เหมือนกันนะคะ

ปึ๊บเป็นทางด้านบวกเส้นประเป็นทางด้านลบแซบก็เหมือนกันเส้นประก็จะเป็นทางด้านค่าลบเส้นทึบทางด้านค่าบวกนะคะในการเขียนกราฟนะคะของฟังก์ชันเวกเตอร์ที่ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้ฝึกการเขียนกราฟนะคะของฟังก์ชันเวกเตอร์มาแล้วนะคะอย่างเช่นเวกเตอร์แรกนะคะ 2i บวก 2j บวก k ตัวนี้ก็คือเราก็จะดูตัวเลขข้างหน้า i j k เนี่ยค่ะก็คือค่าของ x y แล้วก็ z นั่นเองนะคะแล้วก็เอาไปพอดจุดนะ221เนี่ยค่ะว่าอยู่ตรงไหนจากนั้นเราก็ลากเส้นเวกเตอร์นะคะที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดนะคะแล้วก็จุดปลายอยู่ที่221นั่นเองก็จะได้เวกเตอร์ออกมานะคะอย่างอันแรกเราก็พิจารณา x เป็น2นะคะสมมติว่าจะอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะ y เป็น2นะคะเอาเล็กๆก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีค่าเยอะมากขึ้นนะคะ x เป็น2 y เป็น2สมมติลากขนานแกน x ขนานแกน y มาแบบนี้นะคะเจอกันตรงนี้อันนี้คือ2 2แล้วก็1ก็คือ z เป็น1นะคะสมมติว่าขึ้นมา z เป็น1จุดที่เราได้คือตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะจากนั้นเวกเตอร์ก็คือจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่00จุดปลายอยู่ที่221เนี่ยนะคะเล็กๆเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเวกเตอร์เนี่ยนะคะเล็กๆต่อมานะคะเมื่อเราให้ t เป็น2เวกเตอร์ ft ของเราคือ3 4นะคะ x เป็น3สมมติว่าประมาณนี้นิดเดียวนะคะ3แล้วก็ y เป็น4เจอตรงนี้เจอกันตรงนี้ประมาณนี้นะคะ3 4แล้วก็z เป็น4นะคะเราก็ขึ้นไปข้างบน4สมมติตรงนี้4นะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ของเรานะคะจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้น00จุดปลายอยู่ที่จุดตรงนี้นะคะเราก็ลากขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะคะเราดูอีกอันนึงนะคะเมื่อเราได้แทน t เป็น3เราจะได้เวกเตอร์469ใช่ไหมคะ ax เป็น4นะขยับมาอีกนิดนึง4แล้วก็ y เป็น6นะคะลากขนานแกน x ขนานแกน y มาเจอกันประมาณนี้โดยประมาณนะคะ46แล้วก็เส้นเป็น9นะคะขึ้นไปข้างบนนะคะ9นะคะ9หน่วยขึ้นไปเยอะนิดนึงนะคะสมมติประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะจากนั้นเวกเตอร์ของเราก็จะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดจุดปลายอยู่ที่จุดนี้นะคะก็จะได้เวกเตอร์นี้ออกมานะคะสมมติว่านี่เป็นเวกเตอร์ f 1 f 2 f 3อันนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ f 1นะคะจุดนี้เวกเตอร์เนี่ยนะคะเวกเตอร์นี้ก็เป็น f 2เวกเตอร์นี้ก็เป็นเวกเตอร์ f 3นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแทน t เป็นค่าต่างๆมันก็จะได้เวกเตอร์มาเรื่อยๆนะคะถ้า t อยู่ระหว่าง1กับ2ก็อาจจะได้ค่าเวกเตอร์ออกมาแบบนี้หรือน้อยกว่านั้นก็จะได้เวกเตอร์อื่นๆนะคะทีนี้เราสามารถที่จะลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดปลายของเวกเตอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราลากเส้นเชื่อมนะคะเราก็จะได้เส้นนี้จุดที่แรกไปหาจุดที่สองจุดที่สองไปหาจุดที่สามแบบเนี้ยนะคะเราจะได้เส้นโค้งสีส้มเนี่ยนะคะเส้นโค้งนี้นะคะจะเห็นว่าเส้นโค้งเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่เกิดขึ้นในสามมิตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีเวกเตอร์ในสามมิติเนี่ยเราสามารถเขียนเส้นโค้ง C เกิดขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหัวข้อถัดไปนะคะว่าเวกเตอร์เนี่ยเวลาเราสามารถเขียนเป็นตัวแทนของเส้นโค้งในสามมิติได้นะคะซึ่งการเกิดของเส้นโค้งนี้ก็จะเกิดในทำนองเดียวกับที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะก็คือถ้าเรามีฟังก์ชันแล้วเราสามารถที่จะเขียนเวกเตอร์ที่ t ต่างๆนะคะอันนี้เป็น t เป็น1อันนี้ t เป็น2ใช่ไหมคะอันนี้ t เป็น3นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวกเตอร์มันจะเป็น

เป็นฟังก์ชันเนี่ยเป็นที่มีขนาดและทิศทางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามีขนาดแล้วก็ต้องมีทิศทางทิศทางนี้ก็จะเป็นไปตามค่าของ t ที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นว่าอันนี้ t มันจะน้อยแล้วก็อันนี้ t จะเพิ่มขึ้นนะทิศทางก็จะมาตามเส้นโค้ง c ทางด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนลูกศรนะกำกับไว้บนเส้นโค้งแบบนี้ไว้เพื่อบ่งบอกทิศทางของเส้นโค้ง c นั้นด้วยได้นะคะต่อมานะคะเมื่อเรารู้จักฟังก์ชันเวกเตอร์แล้วนะคะเราก็จะต้องหานอร์มของฟังก์ชันเวกเตอร์ได้นะคะว่าเดี๋ยวเราอาจจะได้ไปใช้ในต่อไปเลยนะคะเรามารู้จักตัวนี้ก่อนนะคะนอร์มของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์

หรือเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะนอร์มของฟังก์ชันเวกเตอร์ตัวนี้นะคะหรือถ้าเราพูดง่ายก็คือเหมือนกับสูตรเดียวกับการหาขนาดของเวกเตอร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนอร์มของฟังก์ชันเวกเตอร์ f t เนี่ยนะคะก็คือสมมติว่า f t ของเราก็คือ f 1 t i บวก f 2 t j บวก f 3 t x t k เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะคือฟังก์ชันนี้นะคะฟังก์ชันนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราหานอร์มของเวกเตอร์เนี่ยค่ะก็เหมือนกับขนาดของเวกเตอร์นะคะก็จะเอาองค์ประกอบของเวกเตอร์เนี่ยนะคะยกกําลังสองบวกการถอดรูทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้เท่ากับสแควร์รูทนะคะ f 1 t ยกกําลังสองนะคะบวก f 2 t ยกกําลังสองแล้วก็บวก f 3 t ยกกำลังสองนะคะฟังก์ชันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของตัวแปร t นะคะบางครั้งเราอาจจะยังคำนวณออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ยกเว้นว่าเราจะแทนค่า t เป็นค่าต่างๆก็จะสามารถหาขนาดหรือว่านอร์มของเวกเตอร์ตัวนี้ได้นะคะยกตัวอย่างสักนิดนึงก่อนเลยนะคะอย่างเช่นเราให้ ft ของเราคือ 5ti บวก 2t กำลัง 2j ลบ t ยกกำลัง 3k นะคะจงหานอร์มของเวกเตอร์ ft ที่ t เท่ากับ1นะคะวันนี้เราเริ่มต้นเลยค่ะจากสูตรข้างบนนะคะเราก็จะได้นอร์มของฟังก์ชัน f t ก็คือ square root แทนค่าเลยแล้วกันนะคะจะเห็นว่าองค์ประกอบของเวกเตอร์แต่ละตัวก็คือตัวนี้นะคะเราเอาแต่ละตัวมายกกำลังสองแล้วบวกกันถอดรูทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะเป็น 5t ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวก 2t ทั้งหมดกำลังสองบวกลบทีกำลังสามทั้งหมดกำลังสองนั่นเองค่ะแล้วก็ยกกำลังสองเข้าไปนะคะทุกตัวฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้25 t กำลังสองตัวที่สองก็จะได้4 t ยกกำลังสองและตัวที่สามก็จะได้ t ยกกำลังหกนั่นเองนะคะติดลบค่าลบไปยกกำลังสองก็เป็นบวกไปนะคะกำลังนะคะซ้อนกันก็เอามาคูณกันได้เลยนะคะถ้ามีสองตัวแบบนี้ยกกำลังสองก็ต้องยกทั้งสองตัวนะคะอันนี้หลายคนที่เคยเห็นก็จะยกเฉพาะตัวหลังนะคะก็จะเป็น5 t กำลังสองอย่างเงี้ยก็จะผิดนะคะทีนี้ก็ต้องยกทั้งสองตัวนะคะทีนี้ตัวเนี้ยมันรวมกันไม่ได้ละนะคะอันนี้ก็กำลังไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เหมือนกันสามารถรวมกันได้อาจจะเป็น29 t กำลังสองหรือว่าแทนเป็นตัวนี้เลยก็ได้นะคะอ๋อขออภัยค่ะพอดีว่าตัวนี้นะไม่ใช่2 t กำลังสองนะจะเป็น2

กำลังสองอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะไม่ใช่สองทีเฉยๆนะเป็นสองทีสองทีกำลังสองแล้วยกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตัวหลังก็จะเป็นกำลังสองยกกำลังสองก็เป็นทีกำลังสี่นะคะโอเคสามตัวนี้รวมกันไม่ได้ละนะคะเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นกําลังเดียวกันก็รวมกันได้แต่ตัวนี้ถ้ามันกําลังแตกต่างกันก็รวมกันไม่ได้นะคะก็ติดไว้อย่างนี้แหละทีนี้ตัวนี้เขาให้เราหา norm ของเวกเตอร์ f ที่ t เป็น1นะคะเพราะฉะนั้นเราจะแทนค่า t เป็น1ลงไปนะคะเวกเตอร์ f t norm ของเวกเตอร์ f ที่ t เท่ากับ1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ25บวก4แล้วก็บวก1นั่นเองนะคะเพราะว่า t ยกกำลัง1ยกกำลังอะไรก็ได้1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับอันนี้รวมกันได้30นะคะสแควร์รูท30ซึ่งสแควร์รูท30นี่ถอดรูทไม่ได้ละก็ไม่เป็นไรก็ตอบแบบนี้ได้เลยถ้าถอดได้ก็ถอดถอดไม่ได้ก็ติดค่าสแควร์รูทนี้ไว้ก็ได้นะคะโอเคต่อมาเรามาพูดถึงเส้นโค้งและสมการเชิงทวีไปเสริมที่อยู่ในรูปของเวกเตอร์กันเลยดีกว่านะคะต่อเนื่องจากหัวข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะเส้นโค้งและสมการเชิงตัวแปรเสริมนะคะในรูปเวกเตอร์อาจจะอธิบายหัวข้อนี้ด้วยเส้นโค้งในสามมิติรูปนี้ด้วยรูปนี้นะคะ

สมมติว่าตอนนี้นะคะเรามีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งนะคะวัตถุตัวนี้ลอยอยู่ในสามมิตินะคะทีนี้ถ้าวัตถุเนี้ยนะคะมีการเคลื่อนที่นะเคลื่อนที่ไปในสามมิตินะคะมันก็จะเกิดเป็นเส้นโค้งนะคะมันเคลื่อนที่ไปก็จะเกิดเป็นเส้นโค้งใช่ไหมคะซึ่งเส้นโค้งตัวนี้เราจะแทนด้วยเส้นโค้งสีซึ่งเส้นโค้งนี้ก็จะมีทิศทางไปตามวัตถุนะวัตถุเคลื่อนไปก็ไปตามนี้นะคะเราจะแทนตัวนี้ด้วยเส้นโค้งสีณตำแหน่งทีใดๆนะคะสมมตินี้เป็นทีศูนย์ทีหนึ่งทีสองนะณทีใดๆใช่ไหมคะวัตถุก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่สามารถเขียนในรูปของ x y z ในสามมิติได้เพราะว่าตรงนี้มันลอยอยู่ในสามมิติเราก็บอกได้ว่าตรงนี้มันมีค่า x ค่า y ค่า z เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะนั้นตรงนี้เราจะแทนด้วย x ที่ t ตัวนี้ค่ะ x t y t แล้วก็ z t ก็คือค่าของ x y z ณ t ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของวัตถุณ t ตำแหน่งนี้นั่นเองนะคะตัว t ตัว x y z ตัวนี้นะคะเราเรียกมันว่าเป็นสมการพารามิติกซึ่งเป็นตัวแทนของเส้นโค้งสี่เนี่ยเองนะคะอันดับแรกนะคะเราเขียนตรงนี้ไว้ก่อนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเส้นโค้งสี่เนี่ยตัวแทนด้วยสมการพารามิตริกหรือเรียกว่าพารามิตริกอีควิชันนะคะเดี๋ยวเขียนภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะพารามิตริกอีควิชันนะคะก็คือสมการ x เท่ากับ x t y เท่ากับ y t แล้วก็ z เท่ากับ z t นั่นเองนะคะอันนี้เป็นสมการพารามตริกของเส้นโค้งสี่นะคะเดี๋ยวในหัวข้อถัดไปเดี๋ยวเราจะแทนสมการพารามตริกเนี่ยย่อๆเป็น PE กันแล้วกันนะคะ PE นี่นะคะก็คือ P กับ E ตัวนี้นอกจาก

เวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้ง C เราจะแทนด้วยเวกเตอร์ RT นะคะเวกเตอร์ RT เวกเตอร์ RT คือเวกเตอร์อะไรก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดและจุดปลายอยู่ที่x t y t z t เพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากรูปตัวนี้นะคะเวกเตอร์ RT ของเราก็คือเวกเตอร์นี้เวกเตอร์นี้นะคะจุดเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็จุดปลายอยู่ที่ x y z ที่ t นั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดี๋ยวเขียนก่อนอันนี้คือเวกเตอร์ RT เพราะฉะนั้นถ้า t เราเปลี่ยนไปสมมติอยู่ตำแหน่งเนี้ยนะคะ x y z ก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ RT ของเราก็จะเป็นเวกเตอร์นี้นั่นเองนะ t เปลี่ยนไปเวกเตอร์ RT ก็จะเป็นเวกเตอร์นี้นั่นเองก็คือเป็นเวกเตอร์ที่ t ต่างๆ t อยู่ที่ตำแหน่งต่างๆนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ RT เนี่ยก็จะสอดคล้องกับสมการพาราเมตริกนะคะก็จะมีสูตรของเวกเตอร์ RT ดังนี้นะคะเวกเตอร์ RT ก็คือเอาสมการพารามตริกมาเขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์นั่นเองค่ะ x t i บวก y t j บวก z t k นั่นเองนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบสมการพารามตริกของเส้นโค้งตัวนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะนำสมการพารามตริกเนี่ยมาเขียนในรูปของเวกเตอร์บอกตำแหน่งได้ในบางครั้งเขาก็จะถามว่าเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้งเนี่ยคืออะไรนะคะเราก็สามารถเอาสมการพารามตริกเนี่ยมาแทนตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะตอบได้นะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับสมการพารามตริกนะคะของเส้นโค้งที่สำคัญสัก3-4ตัวดังนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเส้นตรงวงกลมวงรีแล้วก็ฮีลิกซ์นะคะสมการพาราเมตริกนะคะพาราเมตริกของเส้นโค้งต่างๆหรือสมการ PE กันแล้วกันนะคะอันดับแรกเรามาดูเรื่องของเส้นตรง L ก่อนเลยกว่านะคะเส้นตรง L สำหรับเส้นตรง L เราเวลาเราจะหาสมการพาราเมตริกเนี่ยเราต้องทราบจุดที่เส้นตรงผ่านสัก2 จุดนะคะสมมติว่าเส้นตรง L ของเราเนี่ยนะคะผ่านจุด Q A1 A2 A3 และ R B1 B2 B3 นะคะเป็นจุดใน3 มิติใช่ไหมคะ Q กับ R เส้นตรง L เนี่ยผ่านนะคะเราจะได้สมการพารามตริกของเส้นตรง L ดังนี้นะคะอันนั้นเราจะได้สมการ PE ก็คือมีสูตรนิดนึงนะคะ xt ก็คือ1ลบ t a1 บวก t b1 ก็คือเอาจุด a1 ตรงนี้นะคะกับ b1 ตรงนี้ซึ่งมันเป็นค่า x นั่นเองนะคะในที่นี้นะ q เนี่ยก็จะมี a1 a2 a3 ซึ่งมันก็คือค่า x y กับ z ที่จุดแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็น x y z ของจุดที่สองเพราะนั้นเราจะใช้ x นะคะ x ตัวนี้ a1 กับ b1 นะคะก็1ลบ t คูณกับตัวที่หนึ่ง x ตัวที่หนึ่งกับบวก t ของ x ตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะคะในทำนองเดียวกันนะคะ yt ก็จะใช้ y นะคะของ2 จุดนะคะก็คือ1ลบ t a2 บวก t b2

นั่นเองนะคะแล้วก็ ZT ก็จะเท่ากับ1ลบ t a 3บวก t b 3ก็คือเป็นค่า z ของทั้งสองตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพสักข้อหนึ่งนะคะอย่างเช่นจงหาสมการพาราเมตริกซ์นะคะสมการ PE ก็แล้วกันนะคะของเส้นตรงที่ผ่านจุดสองจุดนี้นะคะก็คือ Q 5ลบ1 2และ R 1 3ลบ3เมื่อ T เท่ากับ1ด้วยนะคะหารเสร็จแล้วก็แทน T เป็น1อีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเราก็จากที่เราทราบว่าสมการพารามตริกซ์ก็คือตัวนี้นะคะ x c y t z t เราก็แทนค่าตรงนี้เราก็จะเป็น a1 a2 a3 นะซึ่งเราจะมาแทนตรงนี้นะคะแล้วตัว r ก็จะมี b1 b2 b3 อันนี้ก็จะแทนตัวหลังนะคะเพราะนั้นเริ่มต้น5กับ1เนี่ยเรามาแทนไอ้ตัวนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วค่ะ x t ของเราก็จะเท่ากับขอแทนเลยนะคะ1ลบ t a1 นะ a1 ของเราก็คือ5นะคะคูณ5นะคะบวก t b1 นะคะ b1 ของเราคือ1 1 t ก็คือได้ t นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น5คูณเข้าไปก็จะได้5ลบ5 t บวก t นะคะตัวหลังรวมกันได้ค่ะก็จะเป็น5ลบ4 t ลบ5 t บวก t ก็เหลือลบ4 t อันนี้คือ x เท่ากับ5ลบ4 t นั่นเองนะคะเราก็จะได้x ออกมานะคะทำนองเดียวกันเราก็หา y t นะคะ1ลบ t a 2ตัวนี้เราจะใช้ลบ1กับ3นะก็จะเป็น1ลบ t คูณกับลบ1นะแล้วก็บวก3 b2 ก็คือ3 t นะคะก็จะได้เอาลบ1คูณด้านหน้าก็จะเป็นลบ1บวก t บวก3 t ฉะนั้นจะได้ลบ1บวก4 t นั่นเองนะคะตัวที่สองนั่นละ y นะคะต่อมา z t ก็คือ1ลบ t a3 บวก t b3 นะ a3 เราก็คือ2บวกกับb3 ของเราคือลบ3นะคะก็คือคูณ t ก็เป็นลบ3 t เขียนเป็นลบ3 t เลยแล้วกันนะคะเอา2คูณเข้าไปก็จะเป็น2ลบ2 t ลบ3 t นะคะเพราะฉะนั้นตัวหลังรวมกันได้ค่ะ2ลบ5 t นั่นเองนะคะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายเขาให้เราแทน t เป็น1ในคำตอบเนี่ยนะใน x y แล้วก็ z เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้า t เป็น1ใช่ไหมคะเราก็จะได้ x เท่ากับ x t เท่ากับอะไรคะ5ลบ4ใช่ไหมคะขออนุญาตลบเลยนะคะ4คูณ1ได้4นะ5ลบ4ได้1นะคะแล้วก็ y t ก็จะได้นะคะอันนี้เราขอไม่เขียน t ละเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราแทนค่า t ไปแล้วนะคะ x ของเราก็จะเท่ากับ5ใช่ไหมคะ y ก็จะเท่ากับถ้า t เป็น1นะคะตรงค่า y ก็คือลบ1บวก4ก็จะได้3แล้วค่า z ถ้าเราแทน t เป็น1นะคะ2ลบ5ก็จะเป็นลบ3นั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบของเราอันนี้ก็คือสมการพาราเมตริกซ์นะคะของเส้นตรง L ที่ผ่านจุด2จุดใดๆนะคะอันที่สองต่อมาเรามาพูดถึงวงกลม

นายระนาบ xy กันดีกว่านะคะอันนี้วงกลมนะคะนายระนาบ xy สำหรับวงกลมเนี่ยนะคะวงกลมนี้นะคะเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางศูนย์รัศมี e นะคะถ้าเป็นในพิกัดฉากของเราก็คือวงกลมที่มีสมการ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ e กำลังสองนะคะจุดศูนย์กลางศูนย์แล้วก็รัศมี e นะคะตัวนี้เราสามารถเขียนสมการพาราเมตริกนะคะสมการ PE คือ xt ของเราก็คือจะได้เท่ากับ a cos t นะคะแล้วก็ yt ก็คือ a sin t แล้วก็อันนี้เป็นวงกลมในระนาบ x y เพราะฉะนั้นเราจะมี zt เท่ากับ0นะคะ t ก็อยู่ระหว่าง0ถึง2พายใดๆนะคะเขียนแบบนี้ก็ได้ค่ะ0ถึง2พายนะคะอันนี้ก็คือสมการพารามของวงกลมนะคะ A ก็คือแต้มมาจากรัศมีของวงกลมนั่นเองนะคะตรงนี้ถ้าเราแทน x ด้วย a cos t และยกกำลังสองใช่ไหมตัว y ก็คือ a sin t ยกกำลังสองเข้าไปนะคะเราดึง a กำลังสองออกมามันจะได้ cos กำลังสองบวก sin กำลังสองเป็นหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ e กำลังสองตัวนี้นั่นเองนะคะอย่างเช่นเรายกตัวอย่างสักนิดนึงก็ได้ค่ะตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเรามี x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ9นะคะเราทราบว่าอันเนี้ยเป็นวงกลมจุดศูนย์กลางศูนย์รัศมี3เพราะว่า9เนี่ยเราทำเป็นยกกำลังสองก็คือ3กำลังสองใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเขียนนี้ก็แล้วกัน x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ3กำลังสองเพราะฉะนั้นเราจะทราบว่า a เป็น3นะคะเพราะฉะนั้น PE ของเราเนี่ยก็จะเป็น xt ก็จะเท่ากับ3 cos t yt เท่ากับ3 sin t นั่นเองนะคะแล้วก็ zt เท่ากับ0ไม่ยากนะคะสำหรับวงกลมนะคะหรือในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะให้เราแทน t นะคะหรือว่าหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวขอยกตัวอย่างอีกสักอันในเรื่องนี้นะคะตัวอย่างนี้บอกว่าจงหาเวกเตอร์บอกตำแหน่งเมื่อกี้เรียนไปแล้วนะคะว่าเวกเตอร์บอกตำแหน่งคืออะไรนะคะก็คือเวกเตอร์ RT นะคะเวกเตอร์บอกตำแหน่งของวงกลมที่สอดคล้องกับสมการ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับนะคะก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้กันก่อนว่าสมการเนี้ยเป็นสมการวงกลมนะจุดศูนย์กลางศูนย์แล้วก็36เรายกทำเป็นยกกำลังสองก็คือ6กำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทราบทันทีว่าอันเนี้ยมีรัศมี6วงกลมจุดศูนย์กลางศูนย์รัศมี6เราก็เรียนเรื่องของสมการพาราเมตริกแล้วนะคะว่ามีสูตรนี้นั่นเองนะคะเราก็สามารถเขียนสมการพาราเมตริกออกมาได้นะคะอันเดี๋ยวขอเขียนก่อนจากตรงนี้เราจะได้สมการพาราเมตริกก่อนนะคะคือ xt เท่ากับ6 cos t yt เท่ากับ6 sin t zt เท่ากับ0นะคะจากนั้นนะคะเขาสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราต้อง

ีลิกซ์ตัวอย่างสุดท้ายนะคะซุ้มเขียนกราฟและเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้งที่มีสมการพารามีตริกส์ก็คือ x เท่ากับ3 cos t นะคะ y เท่ากับ3 sin t แล้วก็ z เท่ากับ4 t เส้นโค้งนี้มีพารามีตริกเป็นอันนี้นะคะซึ่งเราเห็นสมการตัวนี้เราก็จะบอกได้ว่านี่เป็นฮีลิกซ์นะคะฮีลิกซ์แน่นอนโดยที่เราก็พิจารณาตัว z นะเท่ากับ4 t ซึ่งตัวนี้มันเป็น c มากกว่า0ใช่ไหมคะ z ตัวนี้ก็จะเป็นบวกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าให้เขียนกราฟเนี่ยนะคะเขียนกราฟรูปที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นรูปเหมือนรูปแรกเลยก็จะเป็นรูปแรกเลยตัวนี้นะคะโดยประมาณนะประมาณนี้แต่ว่าเวลาเอาเขียนตัวนี้ a ของเราเนี่ยแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปตาม x กับ y ตัวนี้ใช่ไหมคะก็คือตัว a ตัวนี้ก็จะเป็นเลข3นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวงกลมรัศมี3นะแล้วก็ตัวเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยขยับค่า z ขึ้นไปนะคะไปขึ้นไปตามตัวนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะเวกเตอร์บอกตำแหน่งก็คือเวกเตอร์ rt นั่นเองนะคะเพราะนั้นเวกเตอร์ rt ก็ไม่ยากค่ะเราก็เอาสมการพาราเมตริกส์มาเขียนในรูปของเวกเตอร์ rt ได้เลยนะคะเพราะนั้นก็ไม่มีปัญหาค่ะก็คือ3 cos ti บวก3 sin tj แล้วก็บวก4 tk นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขามีโจทย์มาเราก็ดูว่าเขาต้องการอะไรบางครั้งก็ไม่ได้ยากว่าโจทย์เขาไม่ได้ถามยากนะถามในสิ่งที่เราเรียนมาหมดแล้วเขียนกราฟหรือว่าบอกเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะเวกเตอร์ rt นั่นเองนะคะก็คือเราก็จะได้มาจากสมการพาราเมตริกส์นั่นเองนะคะโอเคค่ะยังไงฝากไปทบทวนด้วยนะคะเราก็จะใช้เรื่องนี้ในหัวข้อต่อไปด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะมดพบกันใหม่นะคะสัปดาห์ต่อไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 17:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทูมูอามาสนาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26 ตุลาคม 2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 17:30 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแรมโก้โยฮันเนอร์สฟันไวคาเดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16 มิถุนายน 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายกาเตอร์อิกส์ดูองคู่สมรสร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:41 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแอนส์วอฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลูซมาเรียเดอครูไรเชลภริยาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:55 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปอร์งีรันฮาจีซาฮารีบินเปอร์งีรันฮาจีซัลเลเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสสลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามิดะบินตีฮาริสภริยาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะเวลา 19:15 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประกอบด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568จำนวน 1,306 รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพไทยที่มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพื่อให้สามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารอำนวยการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจการสร้างเสริมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
1: ข ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงในวันนี้การสร้างเสริมรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นภารกิจที่สำคัญและมีผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงผันผวนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านซึ่งล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจะนำความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีที่ได้จากการศึกษาอบรมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและวิจารณญาณอันรอบคอบประกอบด้วยเหตุผลเพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นที่ที่ทุกคนจะดำรงชีวิตได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไปขออำนวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ร่วมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 14:16 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมการข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งเมื่อวันที่23 มิถุนายน 2552คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งเนื่องจากเมื่อวันที่5 มิถุนายน 2489เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลเดชไปทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทรงหว่านข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยเกษตรจึงถือเป็นวันสิริมงคลยิ่งของชาวนาไทยงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่

5-7 มิถุนายน2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทย2ทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าวเป็นธัญพืชมีค่าที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาแต่โบราณกาลมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ปลูกข้าวมานานนับพันปีก่อนที่จะมีการก่อตั้งประเทศข้าวเป็นอาหารหลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการและยังเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมความเชื่อธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่แสดงถึงความคิดจิตใจอันละเอียดอ่อนดีงามมีอารยธรรมมีความรู้คุณความรักสามัคคีและน้ำใจโอบอ้อมอารีของชาวไทยข้าวยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดศิลปะที่หลากหลายข้าวไทยมีรสชาติดีมีชื่อเสียงเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างดีการที่ไทยสามารถผลิตข้าวพอเลี้ยงคนทั้งประเทศและชาวโลกจำนวนมากผู้ที่มีบทบาทสำคัญคือชาวนาข้าวแต่ละเม็ดเป็นเหมือนตัวแทนหยาดเหงื่อและแรงงานของชาวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงควรช่วยกันส่งเสริมชาวนาทุกทางเป็นการตอบแทนร่วมระดมความรู้ความสามารถคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องดินน้ำพันธุ์ข้าวปัญหาโลกร้อนภัยธรรมชาติหรือฤดูการแปรปรวนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้ความรู้ใหม่ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาเดิมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพซึ่งจะช่วยให้ชาวนามีรายได้ดีมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีบุตรหลานได้รับการศึกษาและสามารถใช้ความรู้ทำประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคมเมื่อโตขึ้นจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงโปงลางชุดสู่ขวัญข้าวเชิญแม่โพศพคืนนาสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงโดยสมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนโนนกอกจังหวัดอุดรธานีและเยาวชนกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัคคหาสีจังหวัดมหาสารคามต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันนิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนาสถาบันและองค์กรชาวนา4สาขาจากสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประกอบด้วยเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2569สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี2569กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีสาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี2569ประเภทข้าวหอมมะลิประจำปี2569ศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่นาเยียจังหวัดอุบลราชธานีสาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆประจำปี2569ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงจังหวัดบึงกาฬนิทรรศการวิชาการศูนย์ข้าวชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนาแบบครบวงจรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพนิทรรศการวิชาการรากฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีต่อยอดอนาคตชาวนาไทยทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีคือหัวใจหลักของการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนช่วยแก้ปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งเกษตรกรสามารถรับมือกับสภาพอากาศของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ชาวนาไทยการต่อยอดอนาคตต้องอาศัยการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการแปลงนานิทรรศการการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งตอบโจทย์การเกษตรรักโลกที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในภาคการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและตอบโจทย์วิถีเกษตรรักโลกได้อย่างยั่งยืนในงานยังมีนิทรรศการวิชาการกรมหม่อนไหมจัดแสดงผ้าไหมและสาธิตการทอผ้าไหมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรภายหลังช่วงฤดูทำนาในงานผ้า

ภาครัฐและภาคเอกชนกว่า20หน่วยงานนำเสนอผลงานโครงการและนวัตกรรมการเกษตรต่างๆเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยให้ดียิ่งขึ้นณแปลงนาสาธิตได้ทอดพระเนตรการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและระบบนำทาง GPS เพื่อควบคุมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรจากระยะไกลช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและเพิ่มความแม่นยำในการเพาะปลูกด้วยการควบคุมรถปลูกข้าวและการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตรสำหรับหว่านปุ๋ยทั้งนี้กรมการข้าวมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศโดยให้ความสำคัญกับการวางระบบการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม่เพื่อยกระดับข้าวไทยให้เป็นสินค้าคุณภาพที่แข่งขันได้ในตลาดโลกและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศในระยะยาว

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงร่วมงานศตวรรษสิกชน100ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาวันนี้เวลา 14:25 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครทรงร่วมงานศตวรรษสิกชน100ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการอันทรงคุณค่าที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาได้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติมาอย่างยาวนานเป็นครูผู้ประเสริฐที่ศิษย์ต่างเคารพรักและสำนึกในพระคุณอย่างยิ่งโอกาสนี้ทรงร่วมมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาทางการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในช่วงทรงศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเคมีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเกิดวันที่25มีนาคม2469เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี2496จนเกษียณอายุราชการนับเป็นนักวิชาการทางเคมีที่มีชื่อเสียงของวงวิชาการไทยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนทางเคมีวางรากฐานของวิชาเคมีในมหาวิทยาลัยหลายแห่งและเป็นผู้บุกเบิกการเขียนตำราเคมีระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งตำราดังกล่าวได้นำไปใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนวิชาเคมีอย่างแพร่หลายทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมที่ดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดกุณฑีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนวัดโลกการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาญและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดและปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราช

ทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวลนรดิษฐ์วัดคูหาสวรรค์วัดบางประทุนนอกวัดไซกรุงเทพมหานครวัดไซน้อยวัดไซม้าใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่วัดบ่อเฉนงจังหวัดอำนาจเจริญและวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลจังหวัดชุมพรคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรการกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดพิทยารามวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดโพชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงอารยะและบุญปานและห้างหุ้นส่วนจำกัด Prosper Diamonds ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนกรุงเทพมหานครและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 13:30 นณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับ10ตำรวจโทกันตวิทย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

2005 ราชมงคล University of Technology รัตนโกสินทร์ RMUTR ศาลายาแคมปัส is a center for the education management of undergraduate and graduate program ศาลายาแคมปัส has 4 undergraduate schools including the Faculty of EngineeringFaculty of Architecture and Design,

0: วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยุทธ
1: ์ The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratnakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committedTo create future entrepreneur graduates, as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0. In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratnakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges.Namely, the Ratnakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management, University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่ปพิธพิมุกจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมเทศกาลสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบ.นอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบ

0: นะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามเล่าสู่กับพงที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
1: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎรตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในวงเป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนละลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูล

การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะกับรายวิชาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่ะวันนี้เราจะหาปริพันธ์ของฟังก์ชันอนิสัยกันค่ะฟังก์ชันอนิสัยคืออะไรเขาบอกว่าฟังก์ชันอนิสัยก็คือฟังก์ชันที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน P ชนิดนั่นเองค่ะอยู่ในรูปของฟังก์ชันที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน P ชักนิดเหมือนที่เราเรียนครั้งที่แล้วนะคะ P ชักนิดก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของตัวแปร x ยกกำลัง n ต่างๆถูกไหมคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนฟังก์ชันที่ไม่ใช่ P ชักนิดแต่ยกตัวอย่างเช่นเป็นฟังก์ชันเลขชี้กำลังก็ได้ค่ะเป็นฟังก์ชันเลขชี้กำลัง

แทนหรือฟังก์ชันลอการิทึมก็ได้ค่ะฟังก์ชันลอการิทึมหรืออาจจะเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติก็ได้นะคะเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติซึ่งฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันอัตติสัยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันอัตติสัยที่เป็นเลขชี้กำลังกับลอการิทึมกันค่ะซึ่งที่มาที่ไปของฟังก์ชันแรกนะคะเราจะมาเรียนเรื่องฟังก์ชันลอการิทึมที่มาก็มาจากสูตรที่เราเรียนครั้งที่แล้วนะคะจากข้อกำหนดเงื่อนไขข้อที่4นะคะเขาบอกว่าเรามีสูตรของการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตสูตรที่4จำสูตรที่4ของเราได้ไหมคะเมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรตฟังก์ชันหลักของเราเลย u ยกกำลัง n ค่ะแล้วเราก็ดีอะไรนะเราก็จะ du ค่ะเมื่อไหร่ที่เราจัดอยู่ในรูปของฟังก์ชัน u ยกกำลัง n n เป็นค่าคงที่นะแล้วเรา du จะเท่ากับ u ยกกำลัง n อะไรนะบวกไป1ค่ะหาร n บวก1แล้วก็บวกอีก4ซึ่งเงื่อนไขหลักๆข้อนี้เขามีเงื่อนไขพิเศษบอกว่า n หรือเลขชี้ตรงกำลังตรงนี้ค่ะห้ามเป็นเลขลบ1ห้ามเป็นเลขลบ1ถ้าเป็นเลขลบ1เกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์จะอินทิเกรตหรือปริพันธ์ของฟังก์ชัน x ยกกำลังลบ1เช่น1ส่วน x แบบนี้ค่ะ1ส่วน x dx 1ส่วน x dxx ตรงนี้ยกกำลังหนึ่งไว้อาจารย์ต้องยกขึ้นไปอินทิเกรต x กำลังลบหนึ่ง dx เข้าสูตรได้ละอินทิเกรต u กำลัง n du เขาก็ควรจะได้นะคะตามสูตรที่4ที่เขียนไว้ข้างบนก็น่าจะได้นะคะได้ u กำลัง n บวกไป1ดังนั้นลบ1บวกไป1ก็คือให้0ค่ะหาร0แล้วบวก4ซึ่งทำแบบนี้เป็นไงคะส่วนของเราตอนนี้เป็น0ค่ะดังนั้นการจัดการ1ส่วน x อินทิเกรต1ส่วน x แล้วเอาเข้าสูตรที่4เนี่ยเป็นไงคะทำไม่ได้ค่ะห้ามทำเด็ดขาดนะคะเพราะเขามีเงื่อนไขไว้ตรงนี้ค่ะ n ห้ามเป็นลบ1เห็นไหมคะอาจารย์พิสูจน์ให้แล้วว่าทำไมเป็นลบ1แล้วกลายเป็นส่วนเป็น0เนี่ยค่ะคณิตศาสตร์ส่วนห้ามเป็น0ดังนั้นข้อนี้ก็เลยจะใช้สูตรนี้ไม่ได้ค่ะแล้วข้อนี้ใช้สูตรอะไรอ่ะก็เลยเป็นสูตรที่มาที่ไปของวันนี้นั่นเองค่ะกลายเป็นสูตรใหม่ที่เราเจอสมมติอาจารย์เป็นสูตรที่วันนี้เป็นสูตรที่6แล้วกันนะคะครั้งแล้วเราจบที่5สูตรที่6นะคะต่อจากครั้งที่แล้วเขาบอกว่าเมื่อไหร่นะที่เราอินทิเกรตฟังก์ชันเศษ1ส่วน u ค่ะแล้วเราก็ du ค่ะเราจะเท่ากับเราจะไม่ยก u ขึ้นไปเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นะเราจะได้บอกว่าให้เราได้ผลลัพธ์เป็นลอการิทึมหรือลอนนั่นเองลอน u บวก c ทันทีค่ะกลายเป็นสูตรนี้นั่นเองสูตรใหม่ที่เราจะเจอในวันนี้ค่ะเป็นสูตรนี้เรียกว่าสูตรการอินทิเกรตหรือปริพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมนั่นเองเพราะผลของการอินทิเกรตจะเป็นหน้าตาของลอน u dดังนั้นถ้าเราได้สูตรนี้แสดงว่าเราก็น่าจะกลับไปแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ได้แล้วค่ะข้อเมื่อกี้ได้แล้วค่ะเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตอะไรนะเศษ1ส่วน x ค่ะแล้วเราจะ dx เราไม่ทำเหมือนเมื่อกี้ละเราทำไงคะอินทิเกรตเราก็ไปดูค่ะว่าเข้ารูปของเราหรือยังคะเศษ1ส่วน x dx เศษ1ส่วน u du เข้าล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นก็ตอบเลยได้สิใช่เลยค่ะอาจารย์ก็จะตอบอะไรคะลอน u u คืออะไรล่ะ u ตอนนี้เป็น x ค่ะบวก4นั่นเองค่ะง่ายๆแบบนี้เลยอินทิเกรตเศษ1ส่วน x dx จะได้ลอน x บวก4ตามสูตรที่6นั่นเองค่ะตามสูตรที่6นั่นเองเห็นไหมอ่ะโอเคนี่คือสูตรหลักของวันนี้ค่ะต่อไปลองดูตัวอย่างเพิ่มสมมุติว่าอาจารย์มีตัวอย่างที่2ค่ะอาจารย์อยากอินทิเกรตเศษ1ส่วน 2x บวก3แล้วกันค่ะแล้วอาจารย์ก็ dx ค่ะผลการอินทิเกรตจะทำอย่างไรเห็นไหมว่าตอนนี้ฟังก์ชันหลักของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างล่างค่ะเศษ1ส่วนมีฟังก์ชันอยู่ข้างล่างแบบนี้ให้เรามองเป็นอะไรคะมองเหมือน1ส่วน u ค่ะดังนั้น u ไม่จำเป็นต้องเป็น x เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ก็ได้นะคะ u เป็นฟังก์ชันใดๆก็ได้แต่เราต้องดีอะไรนะเราต้องดี u ด้วยนะสูตรนี้บอกว่า1ส่วน u ต้องดี u แต่ตอนนี้1ส่วน uแต่อาจารย์ยังดีแรงอยู่คะ dx อ๋องั้นอาจารย์ทำไงดีงั้นอาจารย์ก็

ับโจทย์ใหม่ค่ะเศษ1ส่วน2 2x บวก3มองตรงนี้เป็น u ค่ะดีแล้วคะในเมื่อเขาบอกว่าเศษ1ส่วน u ต้องดี u ดังนั้น1ส่วน u ตรงนี้อาจารย์ต้องดี u ตำแหน่งนี้ตามถูกไหมคะดังนั้นอาจารย์ก็ดี 2x บวก3นั่นเองค่ะเพื่อให้เป็นไงนี่หน้าตาได้แล้วค่ะอาจารย์ได้หน้าตาเหมือนเขาละเศษ1ส่วน u ดี u เรียบร้อยค่ะอ่ะได้1ส่วน u ดี u งั้นไปต่อเลยค่ะได้อะไรครับ1ส่วน u du เท่ากับอันนั้นก็สามารถเขียนด้านนี้ได้เลยค่ะ ln u บวก4ได้เลยเข้าไปตรงนี้นะอาจารย์ก็จะได้ ln แล้วฮะ ln u 2x บวก3เอ๊ะเอ๊ะอาจารย์ลืมอะไรหรือเปล่าอาจารย์ลืมอะไรหรือเปล่าลืมนิดนึงเพราะว่าอยู่ดีๆอาจารย์ลืมไปค่ะบางคนเอ๊ะตั้งแต่ตรงนี้ละอาจารย์1ส่วน u du แต่ du ตรงเนี้ยอาจารย์เติมจาก x อาจารย์เติมเป็น u ลืมอะไรหรือเปล่านี่ค่ะลืมหารออกใช่ไหมลืมหารออกดังนั้นทุกครั้งเลยเติมอะไรเกินเข้ามาอย่าลืมหารออกก็คือหารผลดิฟ 2x บวก3ดิฟ 2x ได้มา2ดิฟ3ได้0ค่ะจำได้ไหมดิฟ 2x อาจารย์ได้มา2ดิฟ3ตรงนี้ได้มา0ดังนั้น2บวก0ก็ได้2หมดนี่อาจารย์ได้เศษ1ส่วน2เพิ่มเข้ามาบรรทัดต่อไปอาจารย์ต้องเป็นไงคะสามารถดึงออกมาข้างหน้าได้ถูกไหมคะการอินทิเกรตบอกว่าค่าคงที่ทะลุมิติออกมาได้ดังนั้นอาจารย์ได้เศษ1ส่วน2ค่ะใจเย็นค่ะดังนั้นข้างในเหลืออะไรคะ1ส่วน 2x บวกอีก3แล้วก็ดี 2x บวกอีก3นั่นเองค่ะอย่างนี้สิอาจารย์ดึงผลลัพธ์ตรงนี้ออกมาแล้วค่ะผลการดิฟตรงนี้อาจารย์เขียนไว้ข้างล่างแล้วอาจารย์ก็ดึงออกมาปากไว้ตรงนี้นั่นเองค่ะได้ละดังนั้นทําสูตรเลยค่ะ1ส่วน u du ได้เท่ากับ1ส่วน2รออยู่แล้วนะคะผลการดิฟตัวข้างหลังได้อะไรมาคะไฮไลท์ไว้หน่อยผลลัพธ์ข้างหลังนี้ทั้งหมดนี้อาจารย์จะได้ตรงนี้มาวางแล้วกันนะคะได้อะไรนะได้ลอนนะฮะลอน 2x บวก3แล้วบวก4นั่นเองนี่คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองค่ะโอเค1ส่วน u d u ค่ะเริ่มพอจะเห็นภาพละเราไปกันต่อนะไปกันต่ออาจารย์ลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งสิพอจะมองออกกันหรือยังตัวอย่างนี้สมมุติว่าอาจารย์จะอินทิเกรตค่ะโจทย์เป็นอะไรดี x กำลังสองค่ะส่วนกับ x กำลังสามบวก5ค่ะแล้วก็ dx dx บางคนมองว่าตอนนี้เรามีโจทย์อยู่ตรงกลางถูกไหมโจทย์อยู่ตรงกลางโจทย์คือฟังก์ชันเศษหารกับส่วนเศษหารกับส่วนบางคนบอกว่าอาจารย์ลองนี้ได้ไหมลองเอาขึ้นไปได้ไหมอาจารย์ลองนะอินทิเกรต x กำลังสองขึ้นไปเป็น x กำลังสามบวก5ยกกำลังลบ1 dx ได้ไหมมันก็จะมาติดตรงนี้ค่ะตรงนี้มองเป็น u u กำลังลบ1เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องดิฟ u ตรงนี้ดิฟ u ตรงนี้แล้วมันก็u n ตรงนี้ห้ามเป็นลบ1นี่นะแต่ตอนนี้เขาเป็นลบ1ดังนั้นทำแบบนี้ได้ไหมคะทำแบบนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่าพอเขาขึ้นไปแล้วเป็นไงคะเลขชี้กำลังเขาติดลบ1ซึ่งตอน u ยกกำลัง n เขาห้ามเป็นลบ1ดังนั้นขึ้นไปแบบนี้ไม่ได้นั่นเองงั้นเราทำไงต่องั้นสูตรที่เราปิ้งขึ้นมาตอนนี้มีตัวอะไรอยู่คะเนี่ยให้เรามองว่าอ๋อตอนนี้เรามีตัวอยู่ข้างล่างแบบนี้อยู่ข้างล่างแบบนี้ให้นึกถึงสูตรอะไรเขียนสูตรไว้นิดนึงนึกถึงสูตรอะไรเศษ1ส่วน u ถ้าเราจะอินทิเกรตเราต้องอินทิเกรตเราต้อง du จะเท่ากับ1ส่วน u du ได้ ln u บวก4นึกถึงสูตรนี้ปิ้งขึ้นมาวางตรงนี้ไว้ก่อนเราลองซิว่าจะพอได้ไหมงั้นอาจารย์ลองค่ะเศษอินทิเกรตเศษขอโทษอินทิเกรตเศษ x กำลัง2อยู่ที่เดิมค่ะตัวล่างเราเล็งเป็นตัวนี้แล้วนะตัวล่างตรงนี้อาจารย์เล็งเป็นตัว u ค่ะล่างตรงนี้อาจารย์เล็งเป็นตัว u ค่ะดังนั้นเราต้องดี u เนาะเราต้องดี u ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ u เป็น x กำลัง3บวก5เราต้องดีอะไรคะ
dx กำลัง3บวก5นั่นเองค่ะเพื่อให้ได้ตามสูตรสี่เหลี่ยมที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้แล้วสิ่งที่เกินมาอยู่ดีๆถูกไหมอยู่ดีๆอันนี้อาจารย์ไม่ลืมแล้วนะอยู่ดีๆมี x อาจารย์เติมมานี้เข้ามาค่ะเติมเข้ามาสมการจะเท่าเดิมได้เติมเข้ามาอาจารย์ก็หารออกค่ะผลหารหารได้ด้วยอะไรอ่ะหารด้วยผลลัพธ์ของการดิฟดิฟอะไรอยู่ตอนนี้ดิฟ x กำลัง3กับดิฟเลข5ค่ะดิฟ x กำลัง3ได้มา3 x กำลัง2ค่ะแล้วก็บวกอีกดิฟ5ได้มา0โอเคดังนั้นผลดิฟตัวบนอาจารย์ได้มา3 x กำลัง2เอออาจารย์เห็นหรือยังเห็นแล้วนี่ไงหน้าตา x กำลัง2กับ x กำลัง2ที่เกินมาสามารถตัดกันได้โอเคงั้นเหลืออะไรเหลืออะไรคะเหลือเลข3ถูกไหมเหลือเลข3อยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นค่าคงที่เป็นไงทะลุมิติออกมาหน้าอินทิเกรตได้ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้เศษ1ส่วน3เพราะ3อยู่ข้างล่างข้างในเหลืออะไรเหลือเศษ1ส่วน x กำลัง3บวก5แล้วอาจารย์ก็ดี x กำลัง3บวก5โอเคนี่ไงตามที่เราต้องการเลย u du u du เรียบร้อยเหมือนที่อาจารย์จัดรูปแบบสูตรไว้เลยค่ะดังนั้นเราก็ไปต่อนะคะเศษ1ส่วน3มาตั้งแต่แรกแล้วค่ะผลการอินทิเกรตตรงนั้นได้อะไรคะได้ลอนลอนไลน์ลอน u ค่ะได้ลอน u ค่ะ u ก็คือ x กำลัง3บวก5ปิดบวก4นั่นเองค่ะคือคำตอบของข้อนี้หนึ่งส่วนสามลอง x กำลัง3บวก5บวก4เห็นไหมพอมองออกพอมองออกอะไรที่มีเศษ1หรือเศษเป็นอย่างอื่นก็ได้นะแต่เรามีตัวส่วนที่เป็นฟังก์ชันให้เรานึกถึงสูตรนี้ไว้ค่ะนึกถึงสูตรนี้ไว้ว่าใช้ได้หรือเปล่าให้เราลองนะคะก็น่าจะได้แหละน่าจะได้แหละอาจารย์ลองไปต่อตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปลองดูโจทย์ข้อนี้ค่ะสมมติอาจารย์จะอินทิเกรตโจทย์ของอาจารย์เป็น dx ส่วน x ln x ค่ะ dx ส่วน x ln x เอ๊ะโจทย์แปลกๆหรือเปล่าโจทย์แปลกๆหรือเปล่าปกติแล้วเป็นไงคะองค์ประกอบของการอินทิเกรตบอกว่าอาจารย์อาจารย์ต้องมีอย่างนี้สิอาจารย์ต้องมีเครื่องหมายอินทิเกรตแล้ว dx สิแล้วโจทย์วางตรงกลางถูกไหมแต่ตอนนี้อาจารย์เอา dx มาไว้ตรงนี้แสดงว่าโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรคะอ่ะปรับหน้าตาให้อาจารย์ต้องมีอย่างนี้สิอาจารย์ต้องมี dx สิโจทย์อยู่ตรงกลางงั้นโจทย์ของอาจารย์ก็คืออ๋อ1ส่วน x ln x นั่นเองค่ะ1ส่วน x ln x โอเคอาจารย์เห็นโจทย์ที่แท้จริงของข้อละโจทย์อยู่ตรงกลางเรียบร้อยนึกถึงสูตรอะไรเนี่ยเห็นฟังก์ชันเห็นอะไรอยู่ตรงส่วนๆอย่างนี้มีเศษเลขหนึ่งหรืออาจจะมีตัวเกินๆมาก็ไม่แน่ใจแต่มีอะไรอยู่ฟังก์ชันอยู่ข้างล่างเรานึกถึงสูตรอะไรอีกละนึกถึงสูตรสี่เหลี่ยมด้านบนนี้อีกแล้วค่ะเศษหนึ่งส่วน u du หนึ่งส่วน u du ดังนั้นเราไปหา u ให้เจอค่ะ u ของเราน่าจะเป็นอะไรบางคนบอกว่ามองเป็นตรงนี้ได้ไหมสมมติมองเร็วๆตรงนี้เป็น u สมมตินะหมดนี่เป็น u เดี๋ยวต่อสเต็ปต่อไปเราต้องดิฟ x ln x ดิฟผลคูณดังนั้นหารออกดิฟผลคูณมี2ฟังก์ชัน x กับ ln x เดี๋ยวก็มากันเต็มไปหมดเลยค่ะเอ๊ะน่าจะไม่ใช่จะไม่มีตัวตัดเอานะดังนั้นข้อนี้อาจารย์ขอมองใหม่ค่ะอาจารย์ลองมองตรงนี้นะ ln x ตรงเนี้ยขอเป็น u ขอเป็น u แล้วเราก็จะดี u ตามค่ะเราก็จะดี u ตามอ่ะงั้นอาจารย์ลองนะเศษ1อินทิเกรตเศษ1ส่วนอาจารย์ลองแยกอย่างนี้นะเศษ1ส่วน x แยกไว้อย่างนี้นะคูณอยู่กับเศษ1ส่วน ln x แล้วก็ดีอะไรคะเพราะอาจารย์มองกำลังมองว่าตรงนี้คือ u ค่ะอาจารย์ต้องดี u ตามค่ะดังนั้นอาจารย์ก็ดี ln x ค่ะดีลอน x ดิฟลอน x ได้เศษ1ส่วน x ดังนั้นเติมลอน x เพิ่มเข้ามาอาจารย์ก็ดิฟลอน x ได้เศษ1ส่วน x ค่ะผลการดิฟตัวบนได้เศษ1ส่วน x เอ๊ะอาจารย์เจอละ
หน้าตาตรงนี้กับตรงนี้เขียนเหมือนกันเป๊ะเลยอาจารย์ตัด

แล้วค่ะดังนั้นตัดออกไปแล้วเหลืออะไรคะโจทย์ที่แท้จริงตอนนี้อาจารย์ก็เหลืออะไรคะตัดออกไปแล้วโอเคตัดไปแล้วนะเหลือเศษหนึ่งส่วนยูลอนดิฟลอนเอ๊ะเศษหนึ่งส่วนยูดิฟยูมาแล้วค่ะเศษหนึ่งส่วนยูดิฟยูได้อะไรนะได้ลอนยูอันนั้นข้อนี้อาจารย์ได้ลอนลอนอะไรลอนยูค่ะได้ลอนเอายูมาเติมถูกไหมเติมลอนเอ็กซ์เข้าไปค่ะบวกสี่อย่าลืมนะตรงนี้คือตำแหน่งยูของอาจารย์นะใครงงเขียนสูตรไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วนยูดียูได้ลอนยูค่าสมมูลของยูบวกสี่จะได้เห็นชัดๆเนาะลอนดิฟหนึ่งส่วนยูดิฟยูได้ลอนยูอาจารย์ก็เลยได้เศษหนึ่งส่วนยูดิฟยูได้ลอนยูเห็นไหมฮะตามสูตรที่โอเคที่เราไฮไลท์ไว้ตรงนี้นั่นเองจัดรูปแบบปุ๊บแล้วก็จะได้คำตอบนี้มาปั๊บใช่ไหมคะพอได้นะอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วนยูดิฟยูได้ลอนยูบวกสี่อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการอินทิเกรตฟังก์ชันลอการิทึมนะคะก็คือผลลัพธ์ของเขามีอยู่ในรูปของลอการิทึมหรือลอกหรือลอนนั่นเองนะคะโอเคอัตนิสัยอนิสัยอีกอันนึงที่เราควรจะแม่นนะคะเจอบ่อยๆก็คือการอินทิเกรตฟังก์ชันชี้กำลังค่ะต่อไปอีกสักเรื่องเล็กๆอันนึงการหาปริพันธ์ฟังก์ชันชี้กำลังค่ะฟังก์ชันไม่ใช่ฟังก์ชันที่ยกเอ็นนะแต่เป็นฟังก์ชันอะไปกลายไปเป็นเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังนั่นแปลว่าอะไรคะหน้าตาของฟังก์ชันนี้ก็แปลว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวเลขนะมีค่าคงที่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วยกกำลังฟังก์ชันตัวบนเนี้ยค่ะเลขชี้กำลังกลายเป็นฟังก์ชันค่ะแต่เลขฐานฐานของเขากลายเป็นค่าคงที่ค่ะหรืออาจจะเป็นตัวเลขตัวค่าใดค่าหนึ่งฟังก์ชันกลายไปเป็นเลขชี้กำลังแบบนี้เรียกว่าฟังก์ชันเลขชี้กำลังหรืออาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ค่ะ a ยกกำลังยูนั่นเองยูเป็นฟังก์ชันค่าคงที่เป็นตัว a ถ้าเจอลักษณะแบบนี้เมื่อไหร่นะคะเราจะนึกถึงสูตรนี้ค่ะสูตรที่หนึ่งสำหรับเรื่องของฟังก์ชันชี้กำลังเมื่อไหร่อินทิเกรตมีค่าคงที่สักตัวหนึ่งค่ะอาจจะเรียกเขาว่า a แล้วกันนะคะเป็นตัวเลขยกกำลังฟังก์ชันยูนะคะและเราจะต้องดียูจะออกมาเท่ากับ a ยกกำลังยูเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วหารลอน a หารลอน a แล้วค่อยบวกกับ c อีกทีหนึ่งดังนั้นสูตรนี้ไฮไลท์ไว้หน่อยเมื่อไหร่ที่ค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันแล้ว d ฟังก์ชันตอนนั้นจะได้เท่ากับค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันแล้วก็ลอน a บวก c นะคะนี่คือสูตรที่หนึ่งของเรื่องนี้อีกสูตรที่สองอาจารย์ทิ้งไว้สูตรสองสูตรเลยแล้วกันเมื่อไหร่อินทิเกรตค่าคงที่นั้นมีค่าเท่ากับ e พอดีเลยค่ะค่า e ค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ค่าหนึ่งนะคะ e ยกกำลังฟังก์ชันแล้วเราก็จะดีอะไรคะ du ค่ะ d ฟังก์ชันนะจะได้เท่ากับเลยค่ะถ้ามองจากสูตรหนึ่งก็น่าจะได้ e กำลัง u อีกทีหนึ่งที่จริงแล้วน่าจะหารอะไรคะหารลอน e พอดีลอน e ก็คือเลขหนึ่งดังนั้นพจน์ข้างล่างนี้ก็เลยหายไปดังนั้นก็เลยเหลือแค่ e กำลัง u บวก4แค่นั้นเองโอเคนี่ค่ะเป็นสูตรของเรื่องฟังก์ชันชี้กำลังได้มาสองสูตรหลักอาจารย์ไฮไลท์สองสูตรนี้ไว้นิดหนึ่งโอเคมีสองสูตรนี้นะ a เป็นค่าคงที่ใดๆกับ e เป็นค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์เมื่อไหร่จะอินทิเกรตจะได้ผลลัพธ์ตามสองสูตรนี้ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกเช่น

อีกำลังอยู่ดีอยู่แต่อีกำลังอยู่โอเคโอเคโอเคอาจารย์ไปเอาสูตรคนดิฟมาทำไมทำไมทำไมทำไมอาจารย์วางสูตรผิดนี่สูตรอยู่ข้างบนอีกำลังดูดีอยู่นี่นะคะขอโทษนะอีกำลังอยู่ดีอยู่ต้องได้อีกำลังอยู่ไม่ใช่ได้เลาะร้อนนะได้อีกำลังอยู่อ่ะเก็ตโอเคเขาแค่ตัวนิดนึงอีกำลังอยู่ดีอยู่ได้อีกำลังอยู่บวกสี่ดังนั้นนี่ไม่ใช่ร้อนนี่ต่อไปขอโทษขอโทษได้เท่ากับสับสนกับดีนิดหนึ่งอีกำลังอยู่ดีอยู่อีกำลังอยู่ดีอยู่ได้อีกำลังอยู่โอเคงั้นเราก็ได้อีกำลังร้อน2x แล้วก็บวกสี่เป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองค่ะเมื่อกี้ขอโทษที่เอาสูตรมาวางผิดนะคะขอแค่ตัวอีกนิดนึงเดี๋ยวสับสนเดี๋ยวสับสนอาจารย์เพิ่มตัวอย่างให้แล้วกันค่ะอ่ะสติมาสติมา ETX ตัวอย่างต่อไปค่ะเอา E กำลังนี่แหละเอาอะไรดีขอเป็นโจทย์ข้อนี้แล้วกันค่ะอินทิเกรต x กำลังสอง e กำลังสาม x กำลังสามสาม x กำลังสามบวกอีกสี่นี่คือตัวชี้กำลังของตัว e ค่ะแล้วก็ dx นี่องค์ประกอบอินทิเกรตดีตัวแปรนี่โจทย์อยู่ตรงกลางค่ะโจทย์อยู่ตรงกลางทีนี้ความยากของเรื่องนี้คือเราจะนึกถึงสูตรอะไรเราต้องไปดูว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรอะไรได้บ้างอ่ะบางคนบอกว่า u กำลัง n ได้ไหมคะอาจารย์ก็ได้นะถ้ามองอันนี้แล้วเกิดไงต่อเดี๋ยวอาจารย์ก็จะต้อง x กำลังสองท่านนึกถึงสูตร u กำลัง n แล้วก็ได้สองไม่สิได้ x กำลังสามสองแล้วอันนี้ล่ะมันจะหายไปไหมไม่หายไปอ่ะดังนั้นนึกถึงสูตร u กำลัง n ไม่ได้ค่ะนึกถึงสูตรอะไรนึกถึงสูตร e กำลัง u ได้ไหมคะน่าสนใจน่าสนใจเพราะเห็น e ละมองอันนี้เป็น u ละเดี๋ยวเราจะดิฟ u ตรงนี้เพิ่มใช่ไหมเผื่อจะมาตัดกับตัวนี้ไปก็ได้เป็นไปได้เป็นไปได้งั้นเราลองข้อนี้ x กำลังสองรอนิ่งๆก่อนนะเพราะอาจารย์กำลังเล็งสูตรเล็งสูตรนี้ e กำลัง u du เท่ากับ e กำลัง u บวกสี่อาจารย์กำลังเล็งสูตรนี้อยู่นะดังนั้น e กำลังอะไรที่เป็นเลขชี้กำลังเขาก็น่าจะมองเป็น u ของเรานั่นแหละ3 x กำลังสามบวกสี่ดีเลยคะในเมื่อเขาบอกว่า e กำลัง u ต้องมี u งั้นอาจารย์ก็ e กำลังสาม x กำลังสามบวกสี่ก็ต้องดี3 x กำลังสามบวกอีกสี่ค่ะหารออกทันทีค่ะเดี๋ยวลืมค่ะเพราะว่าดีอะไรก็ต้องหารออกเพราะเราเติมเข้ามาจาก x ตัวเดียวอาจารย์ขยายเป็นตัวนี้ขยายเป็นตัวนี้เราอยากเขียนเท่ากับก็ต้องหารออกทันทีนะอ่ะงั้นหารอะไรคะหารผลดิฟดิฟ3 x กำลังสามสามสามเก้า x ยกกำลังถอยไป1กำลังสองดิฟ4ได้มาศูนย์ดังนั้นหมดนี่อาจารย์ได้มา9 x กำลังสองนี่ไงเหมือนที่เราคิดไว้เลยใช่ไหม x กำลังสองได้หายไปแล้วค่ะดังนั้นเราเหลืออะไรคะเหลือเศษ1ส่วน9ดึงออกมานั่นเองค่ะข้างในเหลืออินทิเกรต e กำลัง3 x กำลังสามบวกอีก4ค่ะแล้วเราก็ดี3 x กำลังสามบวกสี่เข้าแก็บของเราละ e กำลังขอโทษเราเข้าแก็บของเรา e กำลัง u อาจารย์ไฮไลท์นิดนึง e กำลัง u แล้วอาจารย์ก็ดี u เรียบร้อยแล้ว u เรียบร้อยแล้วงั้นได้อะไรคะงั้นก็ได้เศษ1ส่วน9 e กำลัง u ได้ e กำลัง u ดังนั้น e กำลัง3 x กำลัง3บวกอีก4แล้วก็บวกอีก4นั่นเองค่ะได้ค่ะอีก e กำลัง u ได้ e กำลัง u บวก4ลองไปต่ออีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะผสมกันระหว่างสองเรื่องนี้ได้ไหมพอมองออกไหมอาจารย์ไป

ในตัวอย่างต่อไปค่ะกลับไปดูตัวอย่างนี้แล้วกันค่ะอินทิเกรตอะไรดีคล้ายๆเมื่อกี้ x บวก1 e ยกกำลัง x กำลัง2บวก2 x บวกอีก1 dx โจทย์อยู่ไหนโจทย์อยู่ตรงกลางถูกไหมเครื่องหมายอินทิเกรตปิดท้ายด้วย d ตัวแปรโจทย์อยู่ตรงกลางนึกถึงสูตรอะไร e e มาแล้วค่ะ e มาแล้วค่ะนึกถึงสูตร e กำลัง u ได้เลยหรือที่จริงแล้ว e กำลัง u เนี่ยเราจะใช้ได้ผลเมื่อมีใครสังเกตเห็นไหมสมมติดูตัวอย่างเมื่อกี้สังเกตดูนะเทคนิคของอาจารย์นะ e e ปุ๊บไปดูเลขชี้กำลังถ้าเป็นโพลิโนเมียลยกกำลังดีกรีสามถ้ากีสามดิฟแล้วเดี๋ยว u ดิฟ u ตรงนี้ถูกไหมดิฟ u ตรงนี้เดี๋ยวก็จะได้ดีกรีสองออกมาจากดีกรีสามก็ลดเหลือดีกรีสองแล้วเราตัดไหมน่าจะได้ค่ะน่าจะเข้าล็อกค่ะอันนี้ล่ะ e ยกกำลัง u u ของเราดีกรีสองเดี๋ยวดิฟดีกรีสองก็จะเหลือดีกรีหนึ่งดีกรีหนึ่งนี่ดีกรีหนึ่งไหมดีกรีหนึ่งอ๋ออาจจะตัดได้ค่ะน่าจะตัดได้นะดังนั้นเราไปลองกันเลยค่ะอ่ะอาจจะลองเลยนะเริ่มต้นด้วยเราเล็งไว้แล้วนะเล็งสูตรอะไรไว้คะแอบเขียนอินทิเกรต e กำลัง u du ไว้ตรงนี้ก่อนเท่ากับ e กำลัง u บวก4อ่ะเล็งสูตรนี้ไว้ก่อนน่าจะนี่แหละเนี่ยน่าจะนี่แหละ e กำลัง u ต้อง du e กำลัง u ยังไม่ du งั้นเปลี่ยนเป็น du ค่ะอินทิเกรตอ่ะ x บวก1น่าจะตัดแหละนิ่งๆไว้ก่อน e กำลัง u 2x บวก1 du dx กำลังสองบวก 2x บวก1 d อะไรหารออกเสมอขอเขียนตรงๆไหม d อะไรหารออกเสมอไม่ตรงซึ่งโอเคตรงละ d อะไรหารออกเสมองั้น dx กำลังสองได้มา 2x d 2x ตรงนี้อาจารย์เขียน x d 2x ได้มา2ดีหนึ่งได้มาศูนย์ดังนั้นหมดนี้ได้สอง x บวกสองเอ้าไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะนี้กับนี้เหมือนไหมหน้าตายังไม่เหมือนยังตัดกันไม่ได้นะแต่เห็นละตรงนี้ดีกรีหนึ่งตรงนี้ก็ดีกรีหนึ่งงั้นพยายามลองจัดรูปดูแล้วกันอาจารย์ไปต่ออีกบรรทัดหนึ่ง x บวกหนึ่ง e ยกกำลัง x กำลังสองบวกสอง x แล้วก็บวกอีกหนึ่งตรงนี้ก็ยังดีเหมือนเดิม x กำลังสองบวก 2x บวก1อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่อาจารย์กำลังปรับตรงนี้อยู่ค่ะเถอะอาจารย์กำลังพยายามมองตรงเนี้ยเล็งให้มันเหมือนตรงนี้ดังนั้นมันยังไม่เหมือนน่ะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นคือตรงนั้นตรงนั้นคือตรงนี้ตรงนี้มี x บวก1เราอยากเขียนอย่างเงี้ยค่ะอยากเขียนว่า x บวก1อย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่อ่ะเพราะตอนแรกมันเป็น 2x บวก1งั้นอาจารย์ทำแบบนี้ได้ไหมดึง2ออกไปค่ะเป็นตัวร่วมค่ะจริงแล้ว2เดี๋ยวคูณกับ x ก็ได้ 2x ค่ะ2คูณบวก1ได้2เหมือนเดิมได้แล้วค่ะตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันเป๊ะตามที่อาจารย์เล็งไว้แล้วค่ะดังนั้นก็เป็นไงตัดกันไปตัดกันเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นอาจารย์ก็ได้เศษ1ส่วน2ข้างในเหลืออะไรอ่ะอินทิเกรตเหลือแค่ e กำลัง u du แล้วค่ะ e กำลัง u du ได้ e กำลัง u ดังนั้นอาจารย์ก็ได้ e กำลัง x กำลังสองบวก 2x บวก1นั่นเองแล้วค่อยบวกอีก4ค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองเห็นไหมคะอันนี้คือการอินทิเกรตฟังก์ชันเลขชี้กำลังกับฟังก์ชันอะไรนะลอการิทึมนะคะสำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามีทั้งหมด3สูตรนะทวนอีกนิดนึงเก็บสูตรทิ้งไว้เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันสรุปว่าวันนี้เราได้ไปสูตรอินทิเกรตเศษ1ส่วน u du เมื่อกี้อาจารย์เอาสูตรนี้มาพ่น e กำลัง u ใช่ไหมไม่ใช่นะต้องเป็นแบบนี้นะ
บวกสี่นี่คือสูตรที่หนึ่งแล้วเมื่อกี้อะไรเราก็เจออะไรอีกฟังก์ชันตัวเลข a ยกกำลังฟังก์ชัน d u จะได้เท่ากับ a กำลัง u ส่วน ln a บวกสี่และสูตรที่สามเมื่อไรที่เราเจอฟังก์ชันตัว e เป็นเลขค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชัน d u จะเท่ากับ e กำลัง u บวกสี่นั่นเองค่ะสามสูตรนี้สำคัญมากสำคัญมากเลยนะคะให้ทุกคนกลับไปทบทวนนะคะเพราะเจอบ่อยนะคะเจอบ่อยมากโดยเฉพาะสูตรไหนอะสูตรนี้กับสูตรนี้ทำไมสูตรเศษหนึ่งส่วน u du กับสูตร e กำลัง u du เจอบ่อยมากมากเลยนะคะเราต้องท่องให้ได้ต้องจำให้แม่นเดี๋ยวมันจะดึงมาใช้โดยอัตโนมัติเองนะคะแล้วในการอินทิเกรตหรือหาพหฤพันธุ์ของฟังก์ชันเรื่องอื่นๆที่จะซับซ้อนขึ้นถ้าเราแม่นสองสูตรนี้ก็จะเป็นพื้นฐานให้กับเรื่องต่อไปให้เป็นการอินทิเกรตที่ง่ายขึ้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้น่าจะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืน

ผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลาง

และการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพก

0: ืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่4นะคะหัวข้อก็คือ Minor และ Cofactor นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราขอทบทวนนิดนึงกันแล้วกันนะคะก็คือเราเรียนเกี่ยวกับ determinant ของ matrix นะคะในการหา determinant ของ matrix เนี่ยเราจะใช้หาเฉพาะ matrix จัตุรัสเท่านั้นนะคะซึ่ง matrix จัตุรัสก็คือ matrix ขนาด1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3 4คูณ4ไปเรื่อยๆจนถึง n คูณ n ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นขนาด1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราทราบว่ามันมีสูตรในการหานะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นเมทริกซ์ที่มีขนาด4คูณ4เป็นต้นไปเนี่ยมันจะไม่มีสูตรละซึ่งเราจะใช้วิธีที่เราจะเรียนกันในสัปดาห์นี้นั่นเองอะนะคะทีนี้เรามาทบทวนในกรณีที่มันเป็นเมทริกซ์ขนาด1คูณ1นะคะกรณีแรกก็คือถ้าเกิดสมาชิกก็คือ A นั้นนะคะดีเทอร์มินันต์ของมันก็จะเท่ากับA นั่นเองนะคะสมาชิกตัวนั้นนั่นเองเช่นดีเทอร์มินันต์ของ5ก็จะได้เท่ากับ5ดีเทอร์มินันต์ของลบ5ก็ได้ลบ5นั่นเองนะคะในกรณีที่2นะคะถ้าเกิดเมทริกซ์ A ของเราเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะคะเช่นเป็นมีสมาชิก A B C D แบบนี้นะคะเวลาเราหาเราก็จะใช้สูตรนำ A กับ D คูณกันนะคะลบด้วย C กับ B คูณกันนั่นก็คือ AD ลบ BC นั่นเองนะคะเหมือนคูณไขว้นั่นเองเอามาลบกันนะคะในกรณีที่เมทริกซ์ A ของเราเป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะวิธีการก็คือให้เรานำหลักที่1แล้วก็หลักที่2ของเมทริกซ์ A มาต่อนะคะตรงนี้นะคะมาต่อเป็นหลักที่4แล้วก็หลักที่5นะคะจากนั้นให้เราคูณนะคะคูณทแยงเฉียงเฉียงลงมานะคะแบบนี้นะคูณลงมานำสมาชิก3ตัวในแต่ละแถวคูณกันแล้วก็นำมาบวกกันเพราะฉะนั้นเราจะได้สูตรเป็น AEI บวก BFG บวก CDH นะคะตามตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าสมาชิกคือ A B C D E F G H I ตามนี้นะคะหรือว่าถ้าเราไม่ต้องท่องเราก็คือใช้วิธีอย่างที่อาจารย์แนะนำก็คือเอาหลักที่1กับหลักที่2มาต่อแล้วก็คูณทแยงนะคะได้สมาชิกอะไรก็มาคูณกันได้เลยแล้วก็นำมาบวกกันนะคะจากนั้นลบด้วยนะคะคูณขึ้นนะคะเอาสมาชิกคูณขึ้นไปแบบนี้นะคะอย่างแถวแล้วก็จะมี G E C ใช่ไหมคะเนี่ยคูณกันนะคะบวก H F

a บวก i d b นะคะคูณกันแล้วบวกกันแล้วก็ลบออกหรือเราจะลบทุกตัวก็ได้ค่ะเอาวงเล็บออกนะคะอันนี้ก็คือการหา determinant ของเมทริกซ์ขนาด1คูณ1 2คูณ2แล้วก็3คูณ3นะคะเดี๋ยวเราจะได้ทบทวนในตัวอย่างไปด้วยเลยนะคะในกรณีที่นะคะเราจะหา determinant ของเมทริกซ์ที่มีขนาดตั้งแต่4คูณ4ขึ้นไปนะคะเราอาจจะใช้วิธีที่เราจะจะอธิบายต่อไปนี้ได้นะคะก็คือเราจะใช้minor แล้วก็ cofactor ซึ่งหัวข้อนี้เราจะได้พูดถึง minor ก่อนนะคะทำความรู้จักกับ minor ก่อนเพื่อจะได้เดี๋ยวนำไปใช้ในการคำนวณหา cofactor ต่อไปนะคะสำหรับ minor นะคะของสมาชิกมันจะเป็นของสมาชิกแต่ละตัวเลยนะคะ minor ของสมาชิกสมาชิกตำแหน่งที่ aij ของเมทริกซ์ A นะใดๆเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีค่าเท่ากับdeterminant ที่เหลือจากการตัดแถวที่ i และหลักที่ j ออกไปนะคะตัวนี้เป็น determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่ i และหลักที่ j ของเมทริกซ์ A ออกไปนะคะนั่นหมายความว่าสมมติว่า A ของเรามีสมาชิกอยู่9ตัวมันก็จะมี minor อยู่9ตัวด้วยกันนะคะแต่ละตัวก็จะมี minor ของแต่ละตำแหน่งนะคะเพราะนั้นเวลาเราหา minor แต่ละตำแหน่งเนี่ยเราจะต้องมีการตัดแถวที่ i แล้วก็หลักที่ j ออกไปก่อนแล้วค่อยไปหา determinant อีกทีหนึ่งนะคะเช่นสมมติว่า a เป็น a 1 1นะคะตำแหน่ง a 1 1ก็คือdeterminant ที่เหลือจากการตัดแถวที่1แล้วก็หลักที่1นะคะแถวที่1แล้วก็หลักที่1ของ e ออกไปเพราะนั้นเหลือสมาชิกอะไรก็เอาไปหา determinant ก็จะเป็น minor นะ aij ณตำแหน่งนั้นนะคะสมมติว่าเป็น a 2 2ก็จะเป็น determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่2แล้วก็หลักที่2ของ e ออกไปนะคะพอจะนึกภาพออกนะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างสักนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเรามีเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์3คูณ3กันแล้วกันนะคะ1 2 3 4 5 6นะ7 8 9สมมติมีสมาชิกตามนี้นะคะบอกว่าจงหาminor นะคะ the minor เนี่ยเราจะแทนด้วย m นะคะ mijแทนด้วย mij นะคะเพราะฉะนั้น เราจะหา minor สมมติว่าเราหา minor 1 1นะคะเอาสัก2 3ตัวนะคะ minor 2 2 minor 3 1ก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นตัวแรกนะคะminor 1 1 minor 1 1นะคะคืออะไรมันคือ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่1แล้วก็หลักที่1ของ a ออกไปนะคะเพราะนั้นเราพิจารณานะคะ1 1แถวที่1นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็หลักที่1เราตัดออกไปปุ๊บนะคะ matrix a ของเราก็จะเหลือสมาชิก5 68 9เราเอา4ตัวนี้มาหา determinant นั่นเองนะคะมันก็จะเป็น determinant 5 6 8 9เราตัดแถวที่1หลักที่1ออกไปนะคะก็เหลือสมาชิกคือ5 6 8 9แล้วก็มาหา determinant อีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวนี้มันจะเป็นขนาด2 คูณ 2ใช่ไหมคะ determinant ตัวนี้ก็คือคูณทะแยงเลยนะคะ59 45แล้วก็ลบกับ86 48นะคะ

ก็จะได้อะไรคะลบสามต่อไปนะคะไมเนอร์สองสองไมเนอร์สองสองก็คือดีเทอร์มินันต์เราเขียนดีเทอร์มินันต์ไว้ก่อนก็ได้ค่ะที่เหลือจากการตัดแถวที่สองนะคะหลักที่สองของ A ออกไปนะคะตัดแถวที่สองหลักที่สองก็จะเหลือสมาชิกคือ1 3 7 9นะคะแล้วก็เขียน1 3 7 9เอาตัวนี้มาหาดีเทอร์มินันต์ก็จะได้9 คูณ 1ใช่ไหมคะลบ7 คูณ 3ได้21เป็นลบ12นะคะต่อไปนะคะไมเนอร์สามหนึ่งไมเนอร์สามหนึ่งก็คือดีเทอร์มินันต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่สามหลักที่หนึ่งออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเหลือสมาชิกคือ2 3 5 6นะคะ2 3 5 6ก็จะเป็น12 ลบ 15นะคะก็จะเป็นลบสามสำหรับการหาไมเนอร์น่าจะคงพอเข้าใจนะคะอันนี้ก็จะได้ทบทวนเกี่ยวกับการหาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ขนาด2 คูณ 2ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกสักอันนึงก็ได้ค่ะที่มีเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเราจะได้ทบทวนการหาดีเทอร์มินันต์เมทริกซ์ขนาด3 คูณ 3ไปด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้สมมุติว่าเรามีเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์ที่มีขนาด4 คูณ 4ค่ะเป็น1 1 2 0นะคะ0 ลบ 2 0 1 2 0 2 3แล้วก็ลบ1 1 3ว่าต้องหาเอาสักตัวหนึ่งนะคะไมเนอร์32จะได้ทบทวนเกี่ยวกับการหาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ด้วยนะคะไมเนอร์32ก็คือดีเทอร์มินันต์ใช่ไหมคะที่เหลือจากการตัดแถวที่สามหลักที่สองนะคะแถวที่สามนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็หลักที่สองก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเหลือสมาชิกอะไรเราเอามาเขียนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น1 1 0แต่ตรงนี้ก็จะเป็น2 0 3หลักที่สามก็จะเป็นลบ1 1 2นะคะมันก็จะกลายเป็นดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ขนาด3 คูณ 3นะคะทีนี้ในการหาดีเทอร์มินันต์ตัวนี้เราก็อาจจะได้ทบทวนของเดิมนะคะเราจะต่อไปอีก2 หลักนะคะคือหลักที่1หลักที่2เอามาต่อนะคะก็จะเป็น1 1 0 2 0 3นะคะเอามาต่อเป็นหลักที่4หลักที่5นะคะจากนั้นคูณลงนะคะคูณลงในแนวทแยงตัวนี้นะคะเอามาบวกกันนะคะเราก็จะได้ในแถวแรกนะคะ1 คูณ 0 คูณ 2เป็น0นะคะแถวที่2 2 คูณ 1 คูณ 0ก็เป็น0นะคะแถวที่สามลบหนึ่งลบหนึ่งสามคูณกันนะคะก็เป็นลบสามนะคะนี่ก็คือคูณลงเอามาบวกกันนะคะต่อไปคูณขึ้นเราลบออกนะคะหรือจะลบทีละตัวก็ได้นะคะทีนี้คูณขึ้นก็จะเป็นตัวนี้ลบออกนะคะตัวแรกก็จะเป็น0 คูณ 0 คูณ -1ได้ศูนย์นะคะตัวที่สอง3 คูณ 1 คูณ 1นะคะได้3
ตัวที่สาม2 คูณ 1 คูณ 2ก็จะเป็น4นะคะเอาวงเล็บออกนะคะมันก็จะเป็นลบสามตัวหลังได้7นะคะแล้วก็ลบ7นะคะซึ่งมันก็คือมีค่าเท่ากับลบ10นั่นเองนะคะไม่น่าไม่ยากนะคะการหาไมเนอร์นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูโคแฟกเตอร์กันนะคะพอเราเข้าใจเรื่องไมเนอร์และโคแฟกเตอร์ก็ไม่ยากแล้วค่ะสำหรับโคแฟกเตอร์นะคะโคแฟกเตอร์เราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือ CIJ นะคะโคแฟกเตอร์จะมีค่าเท่ากับลบ1นะคะยกกำลัง i บวก j คูณกับไมเนอร์ i j นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโคแฟกเตอร์ของเราเนี่ยมันจะต้องใช้ไมเนอร์ต้องหาไมเนอร์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาลบ1ยกกำลัง i บวก j มาคูณนะคะทีนี้เราพิจารณาไมเนอร์เราหาเป็นละนะคะเรามาพิจารณาลบ1ยกกำลัง i บวก j ตัวนี้มันจะมีอยู่แค่เพียง2 ค่าเท่านั้นอย่าลืมว่า i บวก j i ก็คือ i j คือตำแหน่งที่เรากำลังพิจารณานะคะถ้าเกิดว่า i บวก j เนี่ยบวกกันแล้วนะคะอย่างเช่น1 i เป็น1 j เป็น1บวก1ก็จะเท่ากับ2ใช่ไหมคะหรือว่าถ้า i เป็น1 j เป็น2 1บวก2ก็จะเป็น3อย่างนี้นะคะคือตัวยกกำลังตัวนี้ค่ะนักศึกษามันจะมีตัวเลขอยู่2ลักษณะเท่านั้นก็คือเป็นจำนวนคู่กับจำนวนคี่เท่านั้นเองนะคะทีนี้ตัวลบ1ถ้าเรายกกำลังที่เป็นจำนวนคู่นะคะก็เราก็ทราบนะคะเดี๋ยวพิจารณาอย่างนี้นะคะ i บวก j เนี่ยมันก็จะแบ่งอย่างนี้กันแล้วกันลบ1ยกกำลัง i บวก j เนี่ยนะคะก็จะมีค่าอยู่สองค่าก็คือเป็นค่าบวกกับค่าลบเท่านั้นนะคะคือถ้ามันเป็นอันนี้คือ i บวก j เป็นเลขคู่ใช่ไหมคะเลขคู่เช่น2 4 6 8ลบ1ยกกำลัง2ลบ1ยกกำลัง4นะคะมันก็จะเป็นบวกหมดเลยนะคะทีนี้ถ้า i บวก j ของเราเนี่ยเป็นเลขคี่หรือจำนวนคี่เนี่ยนะคะลบ1ยกกำลังเลขคี่นะคะ1 3 5 7เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ตรงนี้เป็นค่าลบเพราะฉะนั้นแสดงว่าโคแฟกเตอร์ของเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีค่าเท่ากับไมเนอร์คูณกับค่าที่เป็นบวกกับค่าที่เป็นลบคือบวก1กับลบ1พูดง่ายก็คือเป็นบวก1กับลบ1เช่นนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าโคแฟกเตอร์เนี่ยมันก็จะมี2 ค่าก็คืออาจจะเป็นลบไมเนอร์ ij กับในกรณีที่เป็นบวกก็ต้องเป็นบวกก่อนแล้วกันนะคะก็จะเป็นไมเนอร์ ij ถ้ากรณีที่เป็นเลขคู่ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นเลขคี่ก็จะเป็นลบไมเนอร์ ij นั่นเองนะคะยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงโคแฟกเตอร์เนี่ยเราก็ต้องรู้จักไมเนอร์ที่เราหาได้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเราก็หยิบมาใช้หาโคแฟกเตอร์อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเราจะให้ง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปคิดคำนวณ i บวก j ในทุกอันเรามาพิจารณาแบบนี้ก็ได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเรามองว่าในเมทริกซ์ A เนี่ยนะคะตำแหน่งของเมทริกซ์ A แต่ละตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งที่1จะเป็น1 1ใช่ไหมคะ1 1บวกกันเนี่ยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น2ใช่ไหมพอยกกำลังก็จะเป็นบวกแล้วก็1 2ก็จะเป็น3ใช่ไหมจะเป็นลบ
ตำแหน่งมันจะสลับกันไปเลยค่ะบวกลบบวกลบไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นในแนวนี้ก็เหมือนกันตำแหน่งข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น21ใช่ไหมบวกกันได้3ก็ต้องเป็นลบข้างล่างถัดลงมาก็จะเป็น31บวกกันได้4ก็จะเป็นบวกคือมันจะสลับไปเรื่อยๆพอเป็นลบก็เป็นบวกลบบวกแบบนี้นะคะอันนี้บวกลบบวกลบลบบวกลบบวกอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบขนาดของมันแล้วก็เราก็สามารถที่จะหาโคแฟกเตอร์ได้นะคะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปกังวลเรื่องลบหนึ่งยกกำลังไอบวกจีเราแค่หาเฉพาะไมเนอร์แล้วก็เอาเครื่องหมายตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างกันสักนิดก่อนก็ได้นะคะเพื่อจะให้เข้าใจสักหนึ่งตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะA เป็นเมทริกซ์7 5 6 2 8 3 1 4 9นะคะเป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะบอกว่าจงหาโคเฟกเตอร์11นะคะจงหาโคเฟกเตอร์11กับโคเฟกเตอร์32ก็แล้วกันนะคะเริ่มต้นเลยนะคะโคเฟกเตอร์11ก็คือสมาชตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้11นะคะก็คือตัวแรกเนี่ยนะคะจะเห็นว่าตัวนี้เครื่องหมายบวกอยู่แล้วนะคะบวกถ้าเป็น32นี่คือแถวที่3หลักที่2ก็คือตัวนี้นะคะแถวที่3หลักที่2นะคะถ้าตัวนี้บวกนี่ก็ลบบวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น4ก็ต้องเป็นลบนั่นเองนะคะหรือว่าเราดูง่ายๆคือ1บวก1เป็น2ตัวนี้ก็เป็นบวกนะคะ3บวก2เป็น5ตัวนี้ก็เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นโคแฟกเตอร์11เนี่ยค่ะก็จะเท่ากับไมเนอร์11นะคะเราสามารถคำนวณได้เลยค่ะ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่1หลักที่1นะคะเพราะฉะนั้นตัดแถวที่1หลักที่1ออกนะคะมันก็จะเหลือเลข8 3 4 9นะคะตัดแถวที่1หลักที่1ออกนะคะเหลือ8 3 4 9เพราะฉะนั้นก็หา determinant ตัวนี้9 8 7 12ลบ4 3 12นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้60นะคะต่อไปโคแฟกเตอร์32นะคะโคแฟกเตอร์32ตัวนี้เราจะได้ลบไมเนอร์32โดยอัตโนมัติเพราะตรงนี้มันเป็น3บวก2เป็น5นะคะลบไมเนอร์32ก็คือลบดีเทอร์มินานต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่3ตัดแถวที่3นะคะหลักที่2ออกเพราะฉะนั้นจะเหลือตัวเลข7623นะคะ7623ก็จะได้7321นะคะลบ12ข้างในก็คือได้9แล้วติดลบข้างนอกนะคะก็เป็นลบ9นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะหรือว่าถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็อย่างเช่นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างย้อนกลับไปตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ค่ะอย่างตัวอย่างเนี้ยนะคะสมมติว่าให้หาไมเนอร์32กับ

หาไมเนอร์ซัมสองกับโคเฟเตอร์ซัมสองเดี๋ยวเรามาทำตรงนี้เพิ่มก็มาอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับกรณีที่เป็นโคเฟเตอร์ซัมสองใช่ไหมคะนี่นะคะ3กับ2นะคะบวกกันได้5ฉะนั้นมันก็คือลบไมเนอร์3 2เนื่องจากไมเนอร์3 2เราคำนวณไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้คือได้ลบ10แล้วเพราะฉะนั้นมันคือลบของลบ10ใช่ไหมคะคำตอบก็คือเท่ากับ10นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการคำนวณโคเฟกเตอร์เนี่ยเราก็ต้องรู้จักไมเนอร์ก่อนแล้วเราถึงจะคำนวณตัวนี้ได้นะคะทีนี้พอเรารู้จักไมเนอร์กับโคแฟกเตอร์แล้วเนี่ยเราจะนำมาหาดีเทอร์มิแนนต์ได้ยังไงนะคะดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์การหาดีเทอร์มิแนนต์นะคะของเมทริกซ์ขนาด n คูณ n ก็แล้วกันนะคะที่จริงเราก็ใช้ได้หมดนะคะวิธีนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็น4คูณ4 5คูณ5ก็ได้นะคะ3คูณ3ก็ใช้ได้นะคะหรือน้อยกว่านั้นก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่า1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3เราใช้สูตรก็จะสะดวกกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันเป็นมากกว่านั้นเนี่ยเราก็มาใช้วิธีการนี้ได้นะคะสำหรับในการหา determinant ของ matrix ขนาด n คูณ n เนี่ยอันดับแรกนี่นะคะให้เราเลือกแถวหรือดักได้หลักหนึ่งก่อนนะคะเลือกแถวหรือหลักได้หลักหนึ่งแถวหรือหลักได้แถวหนึ่งนะคะอันนี้สมมติว่าเป็นแถวได้แถวหนึ่งหรือหลักได้หลักหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้พอเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้สมาชิกในแถวนั้นหรือหลักนั้นมาพิจารณาเท่านั้นนะคะส่วนสมาชิกที่เหลืออื่นๆนะคะเราจะไม่พูดถึงในการที่เราจะใช้ตัวนี้นะคะแต่เราจะใช้คำนวณ determinant ย่อยอยู่นะคะเราเลือกแถวหรือหลักได้หลักหนึ่งมาก่อนจากนั้นนะคะสูตรของมันก็คือ determinant ของเมทริกซ์สมมติว่าเป็นเมทริกซ์ A นะคะจะเท่ากับนะคะการนำสมาชิกในแถวหรือหลักที่เราเลือกนั้นนะคะคูณกับโคแฟกเตอร์แล้วก็บวกกันนะคะให้นำสมาชิกในแถวหรือหลักในข้อ1นะคะคูณกับโคแฟกเตอร์นะคะแล้วนำมาแล้วบวกกันที่จริงมันก็คือผลบวกของสมาชิกแถวใดแถวหนึ่งหรือหลักใดหลักหนึ่งคูณกับโคแฟกเตอร์นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างกันแล้วกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้สมมติว่าเรามีเมทริกซ์ A อยู่1เมทริกซ์นะคะคือ4 0ลบ3นะคะลบ2 2 1ลบ1ลบ4 3สมมติเมทริกซ์นี้เป็นเมทริกซ์3คูณ3นะคะที่จริงเราก็ใช้สูตรได้นะคะแต่ที่เราจะมาใช้วิธีที่เรากำลังใช้โคแฟกเตอร์เนี่ยค่ะมาช่วยนะคะในการเลือกนะคะมีข้อแนะนำว่าเราควรเลือกแถวหรือหลักที่มีศูนย์เยอะๆนะคะตัวนี้นะคะควรเลือกที่มีศูนย์เยอะนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปคำนวณเอาสมาชิกตัวนั้นคูณกับโคแฟกเตอร์ถ้าตัวไหนเป็น0เราก็ไม่ต้องได้คำนวณแล้วค่ะเราได้ตัดไปนะคะเราจะได้คำนวณได้
เร็วขึ้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่นะคะต้องอาศัยความรวดเร็วในการคำนวณเราก็จะเลือกที่มีศูนย์เยอะๆนะคะแต่ถ้ามันไม่มีเยอะเราก็เลือกอันใดก็ได้นะคะอย่างในกรณีของเมทริกซ์เนี้ยจะเห็นว่ามันมีศูนย์อยู่ตำแหน่งเดียวก็คือตำแหน่งสองหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกหลักที่หนึ่งก็ได้ค่ะหรืออาจจะเลือกแถวที่สองก็ได้เพราะว่ามันก็ต้องคำนวณสองตัวเหมือนกันนะนะคะแล้วเลือกอันไหนก็ได้เลือกอันไหนก็ได้นะคะแต่ว่าผลลัพธ์มันจะได้เท่ากันดีเทอร์มินแนนต์จะออกมาเท่ากันหรือถ้าเราจะเลือกแถวนี้ก็ได้แถวที่หนึ่งนี้ก็ได้ค่ะหรือจะเลือกหลักที่สามก็ได้แต่เราจะคำนวณสามตัวแค่นั้นเองค่ะสมมติว่าในลำดับแรกนี่เราเลือกสมมติว่าเราเลือกหลักที่หนึ่งนะคะ determinant ตัวนี้ถ้าเราเลือกตัวนี้นะคะ determinant ของ A เนี่ยมันจะเท่ากับการนำสมาชิกที่เราเลือกไว้เนี่ยนะคูณกับ cofactor แล้วมาบวกกันนะคะก็หมายความว่าเราก็จะนำ C คูณกับ cofactor ตำแหน่งนี้นะคะโคแฟกเตอร์อย่างนี้คือหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์คูณโคแฟกเตอร์สองหนึ่งบวกลบสามคูณโคแฟกเตอร์สามหนึ่งนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ากรณีที่ตรงกลางเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้มันเป็นศูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราก็ไม่เขียนก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะเราก็ตัดไปเลยถึงแม้โคแฟกเตอร์จะมีค่าเท่าไหร่ก็ตามมันมาคูณศูนย์ก็จะได้ศูนย์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณโคแฟกเตอร์แค่โคแฟกเตอร์หนึ่งหนึ่งกับโคแฟกเตอร์สามหนึ่งก็พอนะคะเราก็จะได้คำตอบละนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าตำแหน่งโคแฟกเตอร์มันก็จะมีเครื่องหมายด้วยนะคะเครื่องหมายตัวนี้บวกลบบวกนะคะเพราะฉะนั้นก็โคแฟกเตอร์ก็จะเท่ากับไมเนอร์เลยนะคะเพราะว่าเป็นบวกนะคะบวก4กับตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นบวกเหมือนกันที่ลบ3นะคะโคแฟกเตอร์นี่ก็จะเท่ากับไมเนอร์หนึ่งหนึ่งตัวนี้ก็เท่ากับไมเนอร์สามหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ4คูณดีเทอร์มินานต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่1หลักที่1นะคะก็ลบ2ลบขอไปค่ะตัดแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งออกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหลือสองลบสี่หนึ่งสามนะคะนะคะตัดแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งออกนะคะก็เหลือสองลบสี่หนึ่งสามนะคะต่อไปถ้าเราเอาตัวลบสามคูณกับโคเวกเตอร์สามหนึ่งก็คือดีเทอร์มินานต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่สามหลักที่หนึ่งออกนะคะก็จะเหลือลบสองลบหนึ่งสองลบสี่นะคะเช็คอีกครั้งนะคะตัดแถวที่สามหลักที่หนึ่งเหลือลบสองลบหนึ่งสองสี่ลบสี่นะคะจากนั้นเราก็คำนวณนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นคูณข้างในนะคะหกบวกสี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลบสามคูณกับแปดบวกสองนะคะก็จะเป็นหกบวกสี่เป็นสิบคูณสี่40นะคะอันนี้แปดบวกสองก็เป็นสิบคูณสามเป็น30 40ลบ30เท่ากับ10นะคะ determinant ตัวนี้เท่ากับ10ทีนี้ถ้าเราอยากจะลองตรวจสอบว่าถ้าเราเลือกอีกตัวหนึ่งล่ะใช่ไหมคะสมมติว่าเราเลือกในหลักขออภัยค่ะในแถวที่สองมันจะได้คำตอบเดียวกันไหมนะคะ

มันก็ต้องเอา2คูณโคแฟกเตอร์2 2นะคะกับลบ4คูณโคแฟกเตอร์2 3ถูกไหมคะแถวที่2หลักที่2แถวที่2หลักที่3นะคะทีนี้แต่ละตัวนะคะโคแฟกเตอร์2 2ก็คือไมเนอร์2 2นะคะตัดแถวที่2หลักที่2ออกนะคะมันก็จะเหลือ4ลบ1ลบ3 3ลบ4โคแฟกเตอร์2 3อันนี้2บวก3ได้5ก็ต้องเป็นลบไมเนอร์เป็นบวกอะไรนะคะลบไมเนอร์นะคะ2 3ตัดแถวที่2หลักที่3ก็เป็น4ลบ2ลบ3 1เช็คอีกครั้งนะคะโคแฟกเตอร์2 2ใช่ไหมคะก็ตัดแถวที่2หลักที่2เหลือ4ลบ1ลบ3 3โคแฟกเตอร์2 3ตัดแถวที่2หลักที่3 4ลบ2ลบ3 1นะคะจากนั้นเราคำนวณตัวนี้นะคะก็จะเป็นสี่สามสิบสองลบสามตัวนี้ก็จะเป็นสี่ลบหกข้างในเป็นเก้าสิบแปดเก้าสองสิบแปดนี้จะเป็นลบสองคูณสี่เป็นลบแปดนะคะลบแปดเพราะฉะนั้นสิบแปดลบแปดเหลือสิบนะคะเท่ากันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในกรณีของโจทย์ข้อนี้นะคะได้คำตอบเป็น10เหมือนกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ว่าเราจะเลือกแถวไหนหรือหลักไหนก็ตามนะคะหรือเราจะไปทำหลักแถวอื่นก็ได้ค่ะมันจะได้เท่ากันแต่เราจะคำนวณเยอะกว่ากรณีที่เราเลือกตัวที่เป็น0นะคะที่มี0อยู่เพราะฉะนั้นเราเลือกกรณีที่มี0อยู่จะดีกว่านะคะทีนี้เรามาดูในกรณีที่เรามีเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราดูสักตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะจงหาค่าของ determinant ของ10ลบ1ลบ1 1 2 0 1นะคะ0ลบ2 1 0 1 3 1 1ต้องหา determinant ของตัวนี้นะคะทีนี้เราก็มาพิจารณาอันนี้เป็นเมทริกซ์ขนาด4คูณ4ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาดูว่าตรงไหนแถวไหนหรือหลักไหนมี0เยอะนะคะถ้าสมมติเราพิจารณาแถวที่1มี0ตัวเดียวอันนี้มีตัวเดียวนะคะนี่ก็มี1นี่ก็มี1นะคะทีนี้ถ้าเราดูหลักอันนี้ก็มีตัวหนึ่งอันนี้ก็มี0 1ตัวอันนี้มี0 2ตัวนี่มีอันนี้ไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าให้เราเลือกตัวนี้เพื่อความรวดเร็วนะคะเราก็จะเลือกหลักที่3นี้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะมี0 2ตัวแล้วเราไม่ต้องคำนวณละนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ determinant ตัวนี้ก็จะต้องเท่ากับเราเขียนไว้ก่อนนะคะ determinant สมมติว่านี่คือ a แล้วกันนะคะdeterminant ของ a ก็จะเท่ากับลบ2คูณกับ cofactor นะคะแล้วก็บวก1คูณกับ cofactor ทีนี้ cofactor ตำแหน่งอะไรนะคะอันนี้เป็นแถวที่2หลักที่3นะคะ2 3นะคะอันนี้3 3นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น2 3ก็เป็น3 3ทีนี้เครื่องหมายตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลบไมเนอร์สองสามแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นบวกไมเนอร์สามสามนะคะในการคำนวณตรงนี้

เราหาแต่ละตัวก่อนก็ได้ค่ะหาโคแฟกเตอร์แต่ละตัวแล้วก็มาแทนนะคะเพื่อความสะดวกนะคะเราจะหาโคแฟกเตอร์สองสามก็คือลบไมเนอร์สองสามนะคะทีนี้ไมเนอร์ก็คือดีเทอร์มินแนนท์ที่เหลือจากการตัดแถวที่สองหลักที่สามออกนะคะมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะศูนย์สองสามเดี๋ยวนะคะตัดแถวที่สองขออภัยค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ลบหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็ลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเช็คอีกทีนะคะตัดแถวที่สองกับที่สามออกนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะทีนี้ในการคำนวณตัวนี้ก็อย่างที่เราบอกค่ะอย่างที่เราทราบค่ะก็คือเราจะต่อไปอีกสองหลักแล้วก็คูณทแยงเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นศูนย์นะคะแถวแรกนะคะแล้วก็ลบหนึ่งแถวที่สองแถวที่สามก็เป็นลบหนึ่งนะคะก็คูณขึ้นก็เป็นศูนย์ลบหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นได้ตัวนี้คือหายกันไปนะคะลบสองโคแฟกเตอร์ตัวนี้ได้ลบสองนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตัวคำนวณตัวนี้ได้ลบสองแต่ว่าตัวข้างหน้าเนี่ยมันมีลบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ลบของตัวนี้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเท่ากับสองนะคะอันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีค่ะไม่งั้นเราอาจจะพลาดได้นะคะมีลบอยู่ข้างหน้านะคะในที่จริงแล้วเราอาจจะหาไมเนอร์ก่อนแล้วค่อยเอามาใส่ก็ได้ค่ะเราจะได้ติดลบข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปโคเวกเตอร์สามสามนะโคเวกเตอร์สามสามก็คือไมเนอร์สามสามนะมีค่าเท่ากันดีเทอร์มินแนนท์ที่เหลือจากการตัดแถวที่สามหลักที่สามออกนะคะตัดแถวที่สามหลักที่สามออกเพราะฉะนั้นก็จะเหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะศูนย์สองสามแล้วก็ลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเช็คอีกครั้งนะคะตัดแถวที่สามหลักที่สามออกนะคะตรงนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ต่ออีกสองหลักนะคะคูณลงนะคะสองลบสามนะคะบวกศูนย์คูณขึ้นก็เป็นบวกสองลบสามลบศูนย์นะคะก็จะเป็นลบสองนะคะสี่สี่แล้วก็ลบหกนะคะก็เหลือลบสองนะคะต่อมานะคะทีนี้เราก็มาแทนในสตาร์ของข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า determinant ของ a ก็เท่ากับอะไรคะลบสองคูณกับ cofactor สองสามก็คือสองนะคะแล้วก็บวกหนึ่งคูณ cofactor สามสามคือลบสองนะคะก็จะเท่ากับลบสี่ลบสองก็เป็นลบหกนั่นเองนะคะก็เป็นคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการหา determinant ที่มีขนาดที่เยอะขึ้นนะคะเราสามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้นะคะโดยเฉพาะกรณีที่มันมีศูนย์เยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เราคำนวณโดยใช้โคแฟกเตอร์

กับไมเนอร์เนี่ยจะรวดเร็วกว่านะคะทีนี้เดี๋ยวพอจะมีเวลาเหลือนะคะเรามาดูตัวอย่างอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับโจทย์ที่น่าสนใจนะคะเราดูตัวอย่างนี้อีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีเมทริกซ์ที่อยู่ในรูปของตัวแปรแล้วก็ให้เราคำนวณนะคะหา determinant นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะบอกว่าให้ a ของเราเนี่ยนะคือเมทริกซ์ x 3 x 1 1 0นะคะ1 1ลบ1นะคะแล้วบอกว่าถ้าโคแฟกเตอร์1 2เนี่ยมีค่าเท่ากับ4นะคะบอกว่าจงหา determinant ของ 2a นะคะอันนี้อาจจะต้องใช้ความรู้ของการหาสมบัติของ determinant ที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะจาก determinant ของ 2a ตัวนี้ค่ะมันจะมีค่าเท่ากับ determinant ka เท่ากับ k กำลัง n คูณ det a ใช่ไหมคะ n ก็คือขนาดของเมทริกซ์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง3อันนี้เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3เพราะฉะนั้น n เป็น3นะจะเป็น2กำลัง3คูณ det a นะคะนั่นก็คือ2กำลัง3ก็คือ8 det a ตรงนี้นะคะเราต่อมาเราก็จะไปคำนวณ determinant ของ a นะคะทีนี้ตอนนี้เราทราบว่า cofactor 1 2เนี่ยเท่ากับ4นะคะ cofactor 1 2คือตำแหน่งไหนแถวที่1นะคะหลักที่2ตรงนี้นะตำแหน่งนี้นะคะคือมีค่าเท่ากับ4ทีนี้เราลองมาคำนวณตัวนี้นิดหนึ่งนะคะเผื่อเราจะหา x ตัวนี้ได้นะคะจากโคแฟกเตอร์หนึ่งสองเนี่ยหนึ่งกับสองบวกกันได้สามใช่ไหมคะอันนี้มีค่าเท่ากับสี่นะคะเพราะฉะนั้นมันคือไมเนอร์หนึ่งสองนะคะเพราะฉะนั้นมันคือดีเทอร์มินแนนท์ที่เหลือจากการตัดแถวที่หนึ่งนะคะหลักที่สองออกเพราะฉะนั้นก็เหลือสามหนึ่ง x ลบหนึ่งนะคะตัดแถวที่1หลักที่2ออกเหลือ3 1 x ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราคำนวณค่ะมันคือลบ3ลบ x นะคะลบ3ลบ x ตัวนี้เท่ากับ3บวก x ใช่ไหมคะซึ่งโคแฟกเตอร์1 2โจทย์เขาบอกว่ามีค่าเท่ากับ4นะคะตัวนี้นะคะเท่ากับ4เพราะฉะนั้น3ลบ x เท่ากับ4เราก็สามารถตอบได้แล้วค่ะว่า x ก็จะเท่ากับ4ลบ1เท่ากับ1ขอไปค่ะ4ลบ3นะคะเท่ากับ1 x มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราสามารถเติมลงไปได้ละนะคะว่า x ตรงนี้นะคะในแต่ละตัวเนี่ยค่ะเป็น1นะคะเราทราบละตัวนี้เป็นหนึ่งเดี๋ยวขอเขียนทับเลยก็ได้นะคะเป็นหนึ่งทีนี้ในการหา determinant เนี่ยเราจะใช้วิธีที่เราเรียนมาใช้ cofactor เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ค่ะแล้วถ้าเราใช้หนึ่งสองใช่ไหมคะเราทราบ cofactor หนึ่งสองไปตัวหนึ่งละเราอาจจะเลือกตรงนี้ก็ได้ค่ะเลือกหลักที่สองเนี่ยค่ะเพราะเราต้องใช้โคแฟกเตอร์หนึ่งสองกับโคแฟกเตอร์สองสองนะคะมาคำนวณดีเทอร์มินแนนต์ทีนี้เราก็หาอีกนิดนึงค่ะในเมื่อเรามีโคแฟกเตอร์หนึ่งสองไปละนะคะต่อไปเราก็ไปหาโคแฟกเตอร์อีกตัวหนึ่งค่ะโคแฟกเตอร์สองสองก็คือไมเนอร์สองสองไมเนอร์สองสองก็คือดีเทอร์มินแนนต์ที่เหลือจาก

อาการตัดแถวที่สองตัดที่สองออกนะคะเพราะฉะนั้นมันเหลือถ้าตามตัวเมื่อเราเปลี่ยน x เป็น1แล้วนะคะก็จะเป็น1 1 1ลบ1นะคะตัดแถวที่สองหลักที่สองออกนะคะเหลือ1 1 1ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบ1ลบ1ได้ลบ2นะคะ determinant ของ a ก็จะเท่ากับอันนี้เราเลือกเมื่อกี้เราเลือกโคเวกเตอร์12กับโคเวกเตอร์22นะคะเครื่องหมายก็จะเป็นลบบวกลบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น1คูณกับโคแฟกเตอร์12นะบวก1คูณกับโคแฟกเตอร์22นะคะไม่ต้องใช้เครื่องหมายแล้วเพราะเราคำนวณเสร็จสับแล้วนะคะเราแทนค่าเลยค่ะโคแฟกเตอร์12โจทย์เขาให้มาแล้วค่ะคือ4นะคะแล้วก็โคแฟกเตอร์22ที่เราได้คือลบ2นะคะคูณ1เข้าไปคือ4ลบ2ได้2นะคะเพราะฉะนั้นเอา2ตัวนี้ไปคูณกับ8นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ determinant ของ 2a ก็จะเท่ากับ8คูณ2 det a เท่ากับ2ใช่ไหมคะ8คูณ2เท่ากับ16นั่นเองนะคะโอเคนะคะยังไงก็ฝากไปทบทวนเกี่ยวกับการหา determinant ตัวนี้ด้วยนะคะใช้ minor cofactor ก็สะดวกรวดเร็วขึ้นรวดเร็วมากขึ้นในกรณีที่เราเจอกับ matrix ที่มีขนาดใหญ่นะคะ matrix ขนาด n คูณ n โดยที่ n มีขนาดตั้งแต่4คูณ4ขึ้นไปหรือมีขนาดใหญ่นะคะเราสามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์คนซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะ

ค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่ง

ขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราตัวนประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่4ค่ะหัวข้อของการประยุกต์อนุพันธ์ย่อยนะคะโอเคเราเริ่มต้นเลยนะคะสำหรับหัวข้อแรกที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือการหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปรนะคะเรามาดูที่นิยามของค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดสัมพัทธ์กันก่อนนะคะอันที่หนึ่งนะคะ f ที่จุด a b ตอนนี้เราพิจารณาฟังก์ชัน f x y เป็นฟังก์ชันใดๆหรือว่าเป็นพื้นผิวใดๆนะคะถ้าเกิดว่า f a b เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะคะถ้ามีบริเวณ r ที่มีจุด a b นะคะอยู่ภายในและที่สำคัญนะคะ f x y น้อยกว่าหรือเท่ากับ f a b ทุกๆ x y ที่อยู่ใน R นะคะถ้าจุด x y เหล่านั้นนะคะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ f a b นะคะเราจะเรียกว่า f a b นั้นนะคะเป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะคะแต่ในทางมองเดียวกันนะถ้า f a b เป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ถ้ามีบริเวณ R ที่มีจุด a b อยู่ภายในนะคะและ f x y มากกว่าหรือเท่ากับ f a b สำหรับทุกๆ x y ที่อยู่ในบริเวณ R นั้นนั่นเองนะคะถ้า f a b มันน้อยกว่าทุกๆจุดอื่นๆนะคะเราจะเรียกว่า f a b นั้นเป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นั่นเองนะคะอย่างตัวอย่างรูปนี้นะคะเราจะมีพื้นผิวอันนี้เป็นพื้นผิวอันหนึ่งนะคะแล้วก็พื้นผิวเนี่ยอยู่เหนือบริเวณ R ตรงนี้นั่นเองนะคะนี่คือบริเวณ R ของเรานะคะจะเห็นว่าณจุด a b ก็คือจุดที่ x เท่ากับ a แล้วก็ y เท่ากับ b เมื่อเราแทนไปใน f x y แล้วจะได้ค่าของฟังก์ชันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะค่าของฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยก็คือ f ที่จุด a b จะเป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์นั่นเองนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นไงคะเป็นค่าที่สูงที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับจุดอื่นๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะคะแต่ถ้าว่าสมมุติว่าอาจารย์วาดรูปอีกลักษณะหนึ่งสมมติเป็นพาราโบลอยด์เนี่ยนะคะเป็นพาราโบลอยด์เนี่ยนะคะจุดที่อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยนะก็จะเป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นั่นเองนะคะเรามาดูนิยามอีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญเพื่อใช้สำหรับหาจุดวิกฤตนะคะเราจะเรียกว่าจุด AB เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทำให้ FX ที่จุด AB เท่ากับ0และ FY ที่จุด AB เท่ากับ0ว่าเป็นจุดวิกฤตของฟังก์ชัน FXY นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะทำให้เราทราบว่าเวลาเราจะหาจุดวิกฤตคือเราจะให้ FX ก็คือหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน F เทียบตัวแปร X กับ FY นะคะก็คือหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน F เทียบตัวแปร Y แล้วจับมันเท่ากับ0นะคะเราจะสามารถที่จะหาจุดวิกฤตได้นะคะต่อมานะคะรูปข้างล่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอีกจุดหนึ่งเราเรียกว่าจุดอันมานะคะก็คือเป็นจุดที่เกิดขึ้นที่จุดวิกฤต AB เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่จุดที่ทำให้เกิดค่าสูงสุดต่ำสุดนะคะจะเห็นว่าตรงเนี้ยถ้าอยู่ในบริเวณอยู่ในระนาบ XY ก็จะเป็นจุด AB ใช่ไหมคะแล้วก็จุด AB ถ้าเราแทนค่าในฟังก์ชันก็จะได้ค่าของฟังก์ชัน F ที่จุด AB ตรงนี้นะคะแต่ว่า f ที่จุด a b ตรงเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนโค้งใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ค่าสูงสุดและก็ไม่ต่ำสุดเพราะจะเห็นว่าด้านข้างก็อาจจะมีค่าที่สูงกว่าแล้วก็อาจจะมีค่าที่อยู่ต่ำกว่าก็ได้นะคะลักษณะแบบนี้เรียกว่าเป็นจุดอันนองนะคะในการหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เราจะมีขั้นตอนในการหาดังนี้นะคะขั้นที่หนึ่งก็คือเริ่มจากการหาจุดวิกฤตก่อนเดี๋ยวให้ f x เท่ากับ0และ f y เท่ากับ0นะคะตรงนี้เราก็จะได้จุด a b ใช่ไหมคะที่เราได้มาสักครู่เนี่ยนะคะอาจจะมีจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได้นะคะจุดวิกฤตนะคะจากนั้นเราจะเอาจุดวิกฤตมาทดสอบโดยใช้เดลต้านะคะเดลต้าก็จะมีสูตรว่าให้นำ f x x คูณ f y yลบ f x y ยกกำลังสองที่จุด a b ใดๆที่เราพิจารณานะคะเห็นว่าตัวนี้ก็คือเราจะนำเรื่องอนุพันธ์ย่อยอันดับสองมาเกี่ยวข้องนะคะก็คือนำ f x x
fx ก็คือหารูปพันธ์เทียบตัวแปร x สองครั้งนะคะ fyy ก็คือหารูปพันธ์ของ function f เทียบ y สองครั้งนำมาคูณกันค่ะแล้วก็ลบกับ fxy ยกกำลังสองอย่าลืมนะคะ fxy คือสัญลักษณ์นี้ก็คือดิฟเทียบ x ครั้งแรกดิฟเทียบ x ก่อนแล้วครั้งที่สองดิฟเทียบ y นะคะต่อมาเมื่อเราได้เดลต้าแล้วเรามาตรวจสอบดูว่าเดลต้าเป็นสี่กรณีต่อไปนี้ไหมนะคะอันแรกก็คือเดลต้ามากกว่าศูนย์นะสองกรณีแรกจะเป็นเดลต้ามากกว่าศูนย์ถ้าเดลต้ามากกว่าศูนย์เราต้องมาเช็คกับ fxx อีกทีหนึ่ง fxx ก็คือคนแรกเนี่ยนะคะ fxx ที่จุด ab ว่าน้อยกว่าศูนย์หรือมากกว่าศูนย์ถ้า fxx น้อยกว่าศูนย์นะเราจะได้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เนี่ยนะคะเราจะได้ fab เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะคะ fab เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์อันนี้จะเห็นว่าเดลต้ามากกว่าศูนย์ fx น้อยกว่าศูนย์เครื่องหมายแตกต่างกันนะคะแต่ว่ากรณีที่เดลต้ามากกว่าศูนย์แต่และ fx ก็มากกว่าศูนย์ด้วยนะคะเราจะได้ fab เป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะต่อมาถ้าเดลต้าน้อยกว่าศูนย์อันนี้ก็คือติดลบนั่นเองนะคะเราจะได้ว่า fab เป็นจุดอันมาร์กนะคะแล้วก็กรณีสุดท้ายก็คือเดลต้าเท่ากับศูนย์อันนี้สรุปผลไม่ได้นะคะโอเคต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างแรกที่เราจะพูดถึงจงทดสอบว่า fxy นะคะที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะก็คือ x กำลังสามบวก 5x กำลังสองบวก 3y กำลังสองลบ 6xy นะคะมีค่าสูงสุดต่ำสุดที่ใดบ้างนะคะมีค่าสูงสุดต่ำสุดนะคะที่ใดบ้างนะคะเราจะเริ่มต้นทำกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะอันแรกเราก็คือเราจะหาอะไรก่อนคะหาจุดวิกฤตโดยให้ fx เท่ากับ0และ fy เท่ากับ0นะคะเมื่อเราได้จุดวิกฤตเดี๋ยวเราค่อยเอาไปทดสอบเดลต้ากันนะคะเริ่มต้นเลย fx ก็คือโจทย์ที่โจทย์ให้มานะคะเราจะดิฟนะดิฟฟังก์ชัน f เทียบกับตัวแปร x เราจะมอง y ไปข้างที่นะมอง x เป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นเราดิฟเลยนะคะดิฟ x กำลัง3ก็ได้3 x กำลัง2ดิฟ5 x กำลัง2

ก็ได้ 10x ดิฟ 3y กำลัง 2จะได้ 0นะคะพอเราดิฟเทียบตัวไป x อยู่นะคะดิฟ 6xy จะได้ 6y ดิฟเศษจากมันเท่ากับ 0นะคะต่อมาดิฟ%f เทียบตัวแปร y นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมอง x เป็นค่าคงที่มอง y เป็นตัวแปรดังนั้นจากโจทย์ข้างบนนะคะดิฟ x กำลัง3บวก5 x กำลัง2ก็จะเป็น0ดิฟ 3y กำลัง2ก็จะเป็น 6y ใช่ไหมคะดิฟ 6xy เทียบกับตัวแปร y ก็จะได้ 6x แล้วก็จับมันเท่ากับ0นะคะเราให้นี่เป็นสมการที่1นี่เป็นสมการที่2นะคะเราก็จะพยายามแก้สมการหาค่า x กับ y แล้วก็จะได้จุดวิกฤตออกมานะคะนี้อาจารย์จะเริ่มจากสมการที่2ก่อนนะคะเราจะย้าย 6x ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็น 6y เท่ากับ 6x ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือนำ6หารตลอดหรือนำ6ย้ายไปหาร6ก็จะได้ y เท่ากับ x อันนี้คือความสัมพันธ์ที่เราได้ก็คือ y เท่ากับ x แสดงว่า y กับ x มีค่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นจากสมการที่1เราย้อนกลับไปที่สมการที่1นะคะอาจารย์จะแทน x เป็น y และหรือจะแทน y เป็น x ก็ได้นะคะดังนั้นตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยน y ตัวนี้ให้มันเท่ากับ x เพราะ y กับ x เท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากสมการที่1เราจะได้ 3x กำลัง2บวก 10x ลบ 6x เท่ากับ0นะคะนั้นก็คือจะได้ 3x กำลัง2บวก 4xเท่ากับ0นั่นเองนะคะนี่จันดึงตัวร่วมมาก็คือ x นะคะก็จะได้ 3x บวก 4นะคะนี่เราพยายามแยกตัวประกอบดึงตัวร่วมนะคะเพื่อจะหาค่าของตัวแปร x นะคะอันนี้เราจะได้ x เท่ากับ0กับลบ4ส่วน3นะคะเมื่อเราได้ค่า x ออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาย้อนกลับไปแทนในความสัมพันธ์นี้ y เท่ากับ x เพื่อจะหาจุดวิกฤตนะคะจะเห็นว่าถ้าเรา y มันเท่ากับ x ใช่ไหมเมื่อเราแทน x เป็น0 y ก็จะเป็น0จุดที่เราจะได้คือจุดสูงสูงค่ะถ้าเราแทน x เป็น10ลบ4ส่วน3 y ก็จะเป็นลบ4ส่วน3จุดที่เราจะได้ก็คือจุดลบ4ส่วน3ลบ4ส่วน3นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสรุปได้ว่านะคะเพราะฉะนั้นจุดวิกฤตก็คือจุดศูนย์ศูนย์กับจุดลบ4ส่วน3ลบ4ส่วน3ค่ะอันนี้ขั้นตอนที่1เราได้แล้วนะคะได้จุดวิกฤตออกมาต่อไปเราจะนำไปตรวจสอบโดยใช้เดลต้านะคะจุดวิกฤตไปทดสอบดูว่าจะได้ค่าสูงสุดต่ำสุดหรือว่าจุดอันม้านะคะเราก็บอกว่าต่อไปสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะทดสอบจุดวิกฤตโดยใช้เดลต้านะคะทีนี้เดลต้าเนี่ยเราจะต้องไปหา fxx fyy fxy ยกกำลัง2นะคะเราเริ่มจาก fxx ก่อนนะคะเมื่อกี้เราได้ fxx ก็คือเราได้ fx แล้วนะคะก็คือ3x กำลัง2บวก 10x ลบ 6y นะคะเดี๋ยวขอแยก copy ตรงนี้มาก็แล้วกันนะคะเอาเฉพาะสีแดงนะคะ

3x กำลังสองบวก 10x ลบ 6y แล้วก็ 6y ลบ 6x เท่ากับ0อันนี้คือสิ่งที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะคะเล็กๆไว้ตรงนี้มุมนี้fxx ไม่ต้องเท่ากับ0นะคะ fxx ก็คืออันแรก fyy ก็คือขออภัยค่ะ fx ก็คือตัวแรกเดี๋ยวจะเขียนกำกับไว้เลยไม่หมด fx คือ

ตัวนี้นะคะอันนี้คือ fy ที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะทีนี้เราจะมาหาต่อก็คือหา f xx นะคะ f xx ก็คือเราจะเอาฟังก์ชัน fx นะคะมาดิฟอีกครั้งเทียบตัวแปร x นะคะดิฟเลยนะคะดิฟตัวแรกนะคะก็คือจะได้ 6x บวก10นั่นเองนะคะอันนี้ดิฟ f x x นะคะต่อไป f y y ก็คือเราจะเอาฟังก์ชันเขียนข้างล่างนี้ก็แล้วกันนะคะ f y y ก็คือเอาฟังก์ชันที่สองนะคะดิฟเทียบ y อีกรอบหนึ่งนะคะก็คือดิฟ6 y ลบ6 x เทียบ y ก็จะได้6นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ f x y f x y ก็คือครั้งแรกเทียบ x นะคะก็คืออันบนนี้นะคะแล้วก็ดิฟครั้งที่สองเทียบ y เพราะฉะนั้นเราจะดิฟ f x เนี่ยเทียบ y นะคะก็จะเป็นลบ6นั่นเองนะคะพอดิฟตัวนี้เป็นศูนย์นี่เป็นศูนย์ไปดิฟเทียบ y อ่ะตัวนี้ได้ลบ6นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ f x x f y y แล้วก็ f x y นี้เราเอามาแทนเดลต้านะคะเดลต้าก็คืออะไรนะคะ f x x คูณ f y y ลบ f x y ยกกำลังสองแทนพิจารณาทีละจุดนะคะตอนนี้เราเอาจุดวิกฤตมาพิจารณาก็คือจุดศูนย์ศูนย์ก่อนนะคะที่เราบอกศูนย์ศูนย์เป็นจุดแรกที่เราได้นะคะเดลต้าเท่ากับอะไรคะเดลต้าเท่ากับ f x x ที่จุดศูนย์ศูนย์คูณ f y y ที่จุดศูนย์ศูนย์ลบ f x y ที่จุดศูนย์ศูนย์เรายกกำลังสองนะคะนั่นคือเราจะเอา x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์แทนในสามตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ดูว่าบวกลบกันได้เท่าไหร่นะคะ f x x ก็คือถ้าแทน x เป็นศูนย์ก็จะเป็น10 f y y นะก็เป็น6อันนี้ได้ค่าคงที่อยู่แล้วนะคะลบ f x y ก็คือลบ6ยกกำลังสองนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น60นะคะลบ36นะคะซึ่งมันก็คือ24ใช่ไหมคะซึ่ง24เนี่ยมันมากกว่าศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่เดลต้ามากกว่าศูนย์ก็คือกรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สองใช่ไหมคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปกรณีที่เดลต้ามากกว่าศูนย์ก็คือสองกรณีแรกทีนี้เราต้องมาเช็ค f x นะคะ f x ของเราคือตัวแรกใช่ไหมตัวแรกเมื่อกี้นะคะเราจะได้ถ้าน้อยกว่าศูนย์จะได้ค่าสูงสุดถ้ามากกว่าศูนย์เราจะได้ค่าต่ำสุดนะคะเรามาดู f x นะคะ f x ของเราคือตัวแรกนี้ก็คือ10นะคะ10มากกว่าศูนย์เดลต้ามากกว่าศูนย์แล้วก็ f x มากกว่าศูนย์เพื่อจะเป็นกรณีที่สองนี้นะคะเราจะได้ว่า f ณจุดนั้น f ณจุดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมคะเมื่อกี้นะคะเป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะหรือเราจะกล่าวได้ว่าเราจะได้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราสรุปนิดนึงนะคะตอนนี้เราได้เดลต้าเท่ากับ24มากกว่าศูนย์นะคะและ f x x ที่จุดศูนย์ศูนย์เนี่ยเท่ากับ10มากกว่าศูนย์นะคะเราก็บอกว่าเราจะได้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่อะไรคะที่ f ศูนย์ศูนย์นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องไปหาอีกนิดนึงนะคะว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยนะคะตัวเนี้ยนะคะค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เนี่ยนะคะมีค่าเท่าไหร่ f ศูนย์ศูนย์เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ f ศูนย์ศูนย์ก็คือเราต้องเอา x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์แทนลงไปในโจทย์อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ต้องแทนไปในโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปดูโจทย์ของเราอีกทีหนึ่งโจทย์ของเราก็คือตรงนี้ค่ะถ้า x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์นะคะมันก็จะได้ f ศูนย์ศูนย์เท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถตอบได้ว่าค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะ

ว่าเกิดขึ้นที่จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นั่นเองนะจุดกำเนิดนั่นเองค่ะต่อมานะคะขออภัยเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าเป็นค่าต่ำสุดสัมผัสนะคะที่จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะต่อมายังไม่จบนะคะเรามีจุดวิกฤตสองจุดเพราะฉะนั้นในการคำนวณตัวเนี้ยเราก็ต้องหาให้ครบทั้งสองจุดนะคะก็คือเราก็ต้องพิจารณาที่จุดลบสี่ส่วนสามลบสี่ส่วนสามอีกเหมือนกันใช่ไหมคะลบสี่ส่วนสามนะเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนั้นเราก็ไปหาเดลต้าว่าที่จุดลบสี่ส่วนสามลบส่วนสามเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็น f y y กับ f x y เนี่ยมันฟิกไว้แล้วว่าเป็นหกกับลบหกไม่ว่า x จะเป็นอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าเราก็แค่หาตรงเนี้ย f x x ตรงนี้ก็พอนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตแทนตรงนี้เลยก็แล้วกันนะในกรณีเนี้ยนะถ้าเราแทน x ตรงนี้เป็นลบสี่ส่วนสามมันจะเป็นหกคูณกับลบสี่ส่วนสามบวกสิบใช่ไหมคะก็จะเป็นสามตัดหกได้สองก็จะเป็นลบแปดบวกสิบซึ่งมันก็เท่ากับลบแปดบวกสิบเท่ากับสองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้สองใช่ไหมคะขออนุญาตแทนเลยนะตรงนี้จะเป็นสองแล้วก็ f y y ก็จะเป็นหกเหมือนเดิมแล้วก็ลบ f x y ก็จะเป็นลบหกกำลังสองนะคะซึ่งมันมีค่าเท่าไหร่อ่ะมันก็คือเท่ากับ12ลบ36เท่ากับลบ24ใช่ไหมคะซึ่งมันมีค่าน้อยกว่า0เดลต้าของเราน้อยกว่า0อันนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะเดลต้าน้อยกว่า0เป็นกรณีที่3เนี่ยก็จะได้ว่า FAB เป็นจุดอันไหนนั่นเองนะคะเราก็ตอบว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ว่าเราจะได้จุดอันมาพอเราได้จุดอันมานี่เราก็ไม่ต้องไปหาก็ได้ค่ะว่า f ab นั้นมีค่าเท่าไหร่เพราะว่าโจทย์เขาต้องการให้เราหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดสัมผัสใช่ไหมค่าสูงสุดต่ำสุดที่ได้บ้างเพราะฉะนั้นที่จุดอันมาไม่ใช่ค่าสูงสุดต่ำสุดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ได้จุดที่ทำให้เกิดค่าสูงสุดต่ำสุดสัมผัสที่เดียวนะคะก็คืออันที่เราได้อันแรกเนี่ยนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะก็จะได้เกิดค่าสูงสุดเกิดค่าต่ำสุดสัมผัสที่

เพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะจงทดสอบว่า f x y เท่ากับ4 x y ลบ x กำลังสี่ลบ y กำลังสี่นะคะมีค่าสูงสุดต่ำสุดที่ใดบ้างโอเคนะคะทำเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะคะกระบวนการนิวตันนะคะเราก็จะหาจุดวิกฤตก่อนนะคะหาจุดวิกฤตแต่จะขอดิฟเลยนะคะก็คือหาอนุพันธ์ต่อฟังก์ชัน f เทียบตัวแปร x เซอร์จากมันเท่ากับศูนย์นะคะก็จะได้ดิฟ 4xy เทียบ x ก็จะได้ 4y เปลี่ยนสีนิดนึงนะ 4y ลบ 4x กำลังสามดิฟ y กำลังสี่ก็เป็นศูนย์นะคะดิฟเทียบตัวแปร x แต่มันเท่ากับศูนย์นะคะต่อไปดิฟเทียบกับตัวแปร y fy นะคะก็จะเป็น 4x ลบ 4y กำลังสามแล้วก็จับมันเท่ากับศูนย์นะคะอันนี้ให้เป็นสมการที่หนึ่งอันนี้ให้เป็นสมการที่สองนะคะทีนี้เราเริ่มจากสมการไหนก่อนก็ได้นะคะอันนี้นะคะสมมติว่าเราเริ่มจากสมการที่สองนะคะเราหาความสัมพันธ์ของสมการที่สองแล้วก็เอาย้อนกลับไปแทนในสมการที่หนึ่งคล้ายๆเมื่อกี้นะคะ cx เท่ากับ cy กำลังสามนะคะนำสี่หารสี่นะหรือนำสี่หารตลอดก็จะได้ x เท่ากับอะไรคะ y ยกกำลังสามจะได้ความสัมพันธ์นี้เอา x เท่ากับ y กำลังสามย้อนกลับไปแทนในสมการที่หนึ่งแทน x เท่ากับ y กำลังสามนะคะเราจะแทนตัวนี้นะคะเปลี่ยน x เป็น y กำลังสามเพราะฉะนั้นมันจะได้นะคะ cy ลบ4 y กำลังสามแทน x ด้วย y กำลังสามเรายกกำลังสามนะคะเท่ากับศูนย์นะคะ y กำลังสามยกกำลังสามก็คือ y กำลังเก้านะคะเพราะฉะนั้นจะได้นะคะ cy ลบ4 y กำลังเก้าเท่ากับศูนย์ดึงตัวร่วมนะคะดึง 4y มาก็ได้ค่ะก็จะได้หนึ่งลบ y กำลังแปดเท่ากับศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะได้ y เท่ากับศูนย์ตัวแรกอะ 4y เท่ากับศูนย์ก็คือ y เท่ากับศูนย์นะคะแล้วก็ได้หนึ่งลบ y กำลังแปดเท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะนั่นก็คืออันนี้เราจะได้นะคะได้หนึ่งเท่ากับ y กำลังแปดอะไรยกกำลังแปดแล้วได้หนึ่งค่ะ y ของเราก็จะเท่ากับบวกลบหนึ่งนั่นเองค่ะมีหนึ่งกับลบหนึ่งอันนี้เราจะได้ y เท่ากับหนึ่งกับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราจะได้ y อยู่สามค่านะคะก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งเรานำสามค่านี้ย้อนกลับไปแทนใน x เท่ากับ y กำลังสามนะคะเราจะได้จุดวิกฤตเราก็บอกว่าจะได้จุดวิกฤตคือจุดแรกนะคะถ้า y เป็นศูนย์ใช่ไหมคะ y เป็นศูนย์เราแทนไป x เท่ากับ y กำลังสามศูนย์กำลังสามก็ได้ศูนย์เพราะนั้นจุดแรกก็คือจุดศูนย์ศูนย์นะคะต่อมาถ้า y เป็นหนึ่งนะคะ y เป็นหนึ่งเราจะดูว่าจะได้ x เป็นเท่าไหร่นะคะหนึ่งกำลังสามก็ได้หนึ่งนะจะได้ x เป็นหนึ่งเหมือนกันต่อมา y เป็นลบหนึ่งเอาลบหนึ่งยกกำลังสามแทนในนี้นะคะลบหนึ่งกำลังสามก็ได้ลบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดวิกฤตของเราจะมีทั้งหมดสามจุดด้วยกันนะคะเราก็จะเอาจุดทั้งสามจุดเนี่ยไปทดสอบโดยใช้เดลต้านะคะโดยเราก็จะหาอนุพันธ์
อนุพันธ์ย่อยอันดับสองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก๊อปตรงนี้ไปนะคะนำตัวเนี้ยไปหาอนุพันธ์ย่อย fxx fyy fxy อีกครั้งหนึ่งนะคะเอาไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ตัวแรกก็คือ fx ตัวที่สองก็คือ fy ใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะทำต่อมาก็คือทดสอบจุดวิกฤตนะคะทดสอบจุดวิกฤตทีนี้เราก็ต้องมาหา fxx นะคะเราก็จะเอา fx มาดิฟเทียบ x อีกครั้งหนึ่งก็คือเอาตัวแรกมาดิฟเทียบ x นะคะดิฟ 4y เทียบ x ก็เป็น0นะคะดิฟ 4x กำลัง3ก็จะได้ลบ12 x กำลัง2นะคะอันนี้ fx x ต่อไป fy y ก็คือเอาตัวที่2มาดิฟเทียบกับตัวแปร y นะคะก็จะได้ลบ12 y กำลัง2นะคะต่อไปเป็น fx y เราจะเอาฟังก์ชันแรกเทียบดิฟเทียบกับ y นะคะจะเป็น4นะคะต่อมาเราพิจารณาทีละจุดนะคะพิจารณาทีละจุดขอย้ายตัวนี้ไปข้างบนจะได้เห็นในหน้าเดียวกันนะคะนี่เลยนะคะค่ะย้ายขึ้นไปเราพิจารณาเมื่อกี้เราได้จุดวิกฤตอยู่ทั้งหมด3จุดนะคะเราพิจารณาทีละจุดนะคะก็คือจุดเริ่มต้นที่จุดศูนย์ศูนย์เราก็หาเดลต้านะคะ fxx fyy fxy ยกกำลังสองนะคะที่จุดศูนย์ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นแทน x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ขออนุญาตแทนเลยนะคะคูณศูนย์แล้วก็ลบกับสี่ยกกำลังสองใช่ไหมคะอันนี้เอาสี่ยกกำลังสองก่อนนะเครื่องหมายระหว่างนี้ก็เป็นศูนย์นะคะก็เป็นลบนะคะก็จะเป็นลบ16นะคะอันนี้น้อยกว่าศูนย์เราก็ได้จุดอันมาเนาะผ่านไปนะคะยังไม่ใช่ค่าสูงสุดต่ำสุดนะคะต่อมาเรามาพิจารณาจุดที่สองก็คือจุด11เดลต้าเท่ากับอะไรเราจะแทน x เป็น1นะคะ y เป็น1นะคะอันแรกก็คือ fx x ก็จะเป็นลบ12นะคะ fy y ก็จะเป็นลบ12แล้วก็ลบกับ fx y ก็คือ4ยกกำลัง2เหมือนเดิมไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ144ลบ16นะคะเท่ากับนะคะ128นะคะถูกต้องนะคะ128แล้วก็ซึ่งค่าที่เราได้เนี่ยเป็นค่าที่มากกว่า0ทีนี้พอมากกว่า0เราต้องมาตรวจสอบกับตัว fx x นะคะก็คือตัวแรกนะคะซึ่งเรามี fx x นะคะเราก็บอกว่าและ fx x ที่จุด11เนี่ยเท่ากับลบ12ใช่ไหมคะมันน้อยกว่า0นะคะอันเนี้ยเราจะได้ค่าสูงสุดนะคะถ้าเครื่องหมายต่างกันเนี่ยเราจะได้ค่าสูงสุดนะคะเราก็บอกว่าเราจะได้ค่าสูงสุดสามพัดนะคะที่ f ณจุดวิกฤตนั้นก็คือ f11 นะคะทีนี้เราก็ต้องไปหาว่า f11 มีค่าเท่าไหร่นะคะก็คือความสูงของมันนะมีค่าเท่าไหร่ f11 ก็คือเราแทน x เป็น1 y เป็น1ออกไปในโจทย์นะคะเราจะได้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์เกิดขึ้นค่ะ
เราไปดูที่โจทย์นะถ้าเราแทน x เป็น1 y เป็น1อีกหนึ่งนะคะจากโจทย์คือ 4xy ลบ x กำลัง4ลบ y กำลัง4ถ้า x เป็น1 y เป็น1เราจะได้นะคะลองแทนนิดนึงนะคะเราจะได้ f 1 1ใช่ไหมคะคือตัวแรกก็จะเป็น4ใช่ไหมลบ1ก็คือ4 ลบ 2ก็เป็น2นะคะคำตอบก็คือ f ที่จุด1 1ตัวนี้เท่ากับ2ค่ะหรือได้ถ้าเป็นจุดก็คือจุด1 1 2นั่นเองนะคะต่อมาเรามาพิจารณาอีกจุดหนึ่งก็คือจุดลบ 1 ลบ 1ใช่ไหมคะที่เรามี3 จุดนะคะ0 0 1 1ลบ 1 ลบ 1นะคะจุดลบ 1 ลบ 1เราได้เดลต้าเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็แทนลบ 1 x เป็นลบ 1 y เป็นลบ 1 fx fyy fxy นะคะก็จะเป็นลบ 1เวลายกกำลังสองมันก็จะเป็น1เหมือนเดิมใช่ไหมคะมันก็จะเป็นลบ 12ลบ 12อันนี้ก็จะเป็น 4y 4กำลังสองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเท่ากับที่จุด1 1นะคะจะมีค่าเท่ากันเลยนะคะก็จะเป็น128มากกว่า0นะคะและเดี๋ยวทำลองในการนะคะ fx ที่จุดลบ 1 ลบ 1ก็เท่ากับลบ 12ก็น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นเกิดกรณีเดียวกันกับจุดที่เป็น1 1เลยนะคะเราก็บอกว่าเราจะได้

นี้นะคะเราก็จะได้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์เหมือนกันนะคะที่ f ลบ1ลบ1นะคะทีนี้เราก็ต้องไปหาว่าที่ f ลบ1ลบ1มีค่าเท่าไหร่ที่จะทำให้

มีต้องมีต้องเป็นความสูงอยู่คนละจุดได้แต่ว่าความสูงจะต้องเท่ากันก็จะได้ค่าสูงสุดนะคะลองย้อนกลับไปแทนในโจทย์ก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราพิจารณา x เป็นลบหนึ่ง y เป็นลบหนึ่งอันนี้ก็จะได้สี่เหมือนกันอันนี้ก็คือยกกำลังสี่เนี่ยลบที่ f ลบหนึ่งลบหนึ่งนะคะจะได้เท่ากับสองเหมือนกันนะคะแต่คนละจุดกันนะเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งสองอันนี้ลบหนึ่งลบหนึ่งสองนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของเราค่ะจากตัวอย่างที่ผ่านมาก็จะเป็นการหาค่าสูงสุดหาค่าต่ำสุดโดยการทดสอบด้วยเดลต้าทีนี้เราจะมาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือหัวข้อนี้นะคะการหาค่าสูงสุดต่ำสุดนะคะโดยวิธีลากรังส์โดยวิธีลากรังส์วิธีลากรังส์เนี่ยก็คือมีอยู่เราพูดรวมๆกันละกันนะคะที่จริงแล้วอาจจะมีฟังก์ชันที่มีเงื่อนไขหลายฟังก์ชันก็ได้นะคะอันนี้ก็คือถ้า f x y เป็นฟังก์ชันมีเงื่อนไข p x y เท่ากับศูนย์นะคะเงื่อนไขเดียวมีเงื่อนไขเดียวคือ phi x y เท่ากับศูนย์เราจะมีขั้นตอนในการหาดังนี้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งให้สร้างฟังก์ชันใหม่นะคะฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาฟังก์ชันใหม่เนี่ยมันจะต้องมีฟังก์ชัน f(x, y) แล้วก็ฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันเงื่อนไขเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะด้วยให้ฟังก์ชันใหม่เนี่ยแทนด้วยนะคะ f(x, y) แลมดาสมมติว่าฟังก์ชันใหม่ของเราคือฟังก์ชัน f ใหญ่นะคะจะเป็นฟังก์ชันที่มีตัวแปร x y แล้วก็แลมดานะคะจะเกิดมาจากเอา f(x, y) บวกกับแลมดาคูณกับเงื่อนไขของเราก็คือ phi x y นะคะอันนี้คือฟังก์ชันใหม่ที่เราต้องสร้างขึ้นมาก่อนะทำต่อไปนะคะพอเราสร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาเป็นฟังก์ชัน f ใหญ่นะคะเราก็จะนำฟังก์ชันนี้ไปหาจุดวิกฤตนะคะขั้นตอนที่สองก็คือหาจุดวิกฤตด้วยมันจะมีตัวแปรอยู่สามตัวใช่ไหม x y แล้วก็แลมดาเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง dip f เทียบ x dip f เทียบ y แล้วจับมันเท่ากับศูนย์เลยนะคะแล้วก็ dip f เทียบแลมดาจับมันเท่ากับศูนย์แล้วก็พยายามแก้สมการเพื่อหาจุดวิกฤต x y ขึ้นมานะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็คือนำไปทดสอบนะคะหาค่าสูงสุดต่ำสุดด้วยแทนในโจทย์นะคะในกรณีที่อันนี้เป็นมีเงื่อนไขอยู่หนึ่งเงื่อนไขก็คือ phi นะคะอย่างเช่นมีฟังก์ชันแล้วก็บอกว่าฟังก์ชัน f(x, y) เนี่ยพิจารณาบนเงื่อนไขบนเส้นตรงนี้หรือบนวงกลมนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาหรือถ้ามันมีหลายเงื่อนไขเราก็สามารถบวกไปอีกสมมติว่ามันมี h x y แล้วก็อาจจะบวกอีกตัวแปรหนึ่งนะคะสมมติว่าเป็นแกมมา h x y แบบนี้ก็ได้ค่ะถ้ามันมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาแล้วก็บวกเข้าไปแล้วในการหาค่าวิกฤตก็ต้องเพิ่มนะ f แกมมาเข้าไปอีกนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะมาดูตัวอย่างสำหรับเรื่องนี้สักตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างจงหาค่าสูงสุดต่ำ

ุดของฟังก์ชันf x y เท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก4 x ลบ4 y บวก3บน x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ2นั่นคือเขากำหนดฟังก์ชัน f x y มาแล้วมีเงื่อนไขก็คือฟังก์ชันนี้อาจจะเป็นฟังก์ชันที่อยู่เหนือ x x กำลังสองบวกกำลังสองเท่ากับ2ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสมการวงกลมนะคะ x กำลังสองบวกกำลังสองเท่ากับ2เป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์รัศมีรูทสองนะคะตัวนี้ถ้าเป็นวงกลมเราจะทางขวาก็จะเป็น r กำลังสองใช่ไหมเพราะนั้นสองก็คือรูทสองกำลังสองนั่นเองนะคะแสดงว่ารัศมีเท่ากับสองขออภัยนะรัศมีเท่ากับรูทสองอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเพราะฉะนั้นอันดับแรกสิ่งที่เราจะทำก็คือสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะคะเราก็จะให้ f x y แลมดาเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นเกิดมาจากอะไรคะเกิดมาจาก f x y เดิมบวกกับแลมดาคูณกับฟี x y ตอนนี้ฟีของเราคือตัวนี้นะคะอย่าลืมว่าฟีก็คือจะต้องเป็นฟังก์ชัน f x y ศูนย์นะคะ f x y เท่ากับศูนย์เห็นว่าทางขวาเท่ากับศูนย์นะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเท่ากับสองเราก็ย้ายนิดนึงก็จะเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองลบสองเท่ากับศูนย์ฟีของเราก็คือตัว x กำลังสองบวก y กำลังสองลบสองนะคะแล้วก็แทนค่าไปค่ะตัวฟังก์ชันใหม่ของเราก็จะเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก 4x ลบ 4y บวก3นะคะแล้วก็บวกกับแลมดาคูณกับ x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ2นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือฟังก์ชัน f x y แลมดานะคะต่อมาเราก็จะมาหาสูตรวิกฤตนะคะโดยหาอนุพันธ์กับของ f เทียบกับตัวแปร x แล้วจับมันเท่ากับ0นะคะก็จะได้ 2x บวก4นะคะถ้าเป็นตัวแปรเราจะดิฟตัวแปร x นะตัวแปร y ก็จะเป็น0หมดนะคะทีนี้พจน์สุดท้ายก็จะเป็นดิฟ x กำลัง2ได้ 2x คูณกับแลมดาก็เป็น 2x แลมดาหรือว่า2แลมดา x ก็ได้นะคะ2แลมดา x นะคะเดี๋ยวขอเขียนใหม่2แลมดา x ต่อมาแล้วจับมันเท่ากับ0ทำนองเดียวกันเราก็มาหา f y เท่ากับ0นะคะก็จะเป็นอะไรคะ2 y ลบ4นะบวก2แลมดา y เท่ากับ0ค่ะ fแลมดาอันตอนนี้เรามาดิฟเทียบแลมดาบ้างนะคะดังนั้นตัวแปรแลมดาคือพจน์สุดท้ายนะคะเราก็จะได้อะไรคะได้ x กำลังสองบวก y กำลังสองลบสองเท่ากับศูนย์นะคะเราจะให้ตัวนี้เป็นสมการที่หนึ่งสองสามเราก็จะพยายามแก้สมการนะคะพยายามแก้สมการอาจารย์จะเริ่มจากเอาสมการที่1กับ2มาพิจารณาก่อนแล้วกันมันคล้ายๆกันนะคะเอาสมการที่1นะคะคูณด้วย y แล้วก็เอาสมการที่2คูณด้วย x นะคะมันก็จะเป็นอะไร 2x y บวก 4y อันนี้คูณ y ก่อนนะบวก2แลมดา x y เท่ากับ0นะคะสมการที่2คูณด้วย x ก็จะเป็น 2x y ลบ 4x บวก2แลมดา x y เท่ากับ0นะอันนี้เป็นสมการที่4กับ5ทีนี้เอาสมการที่4กับ5มาลบกัน4ลบ5ก็แล้วกันนะคะพอเอา4ลบ5

สอง xy ลบสอง xy หายไปใช่ไหม cy ลบ cx ใช่ไหมจะได้ cy ลบ cx สองแลมดา xy กับสองแลมดา xy ก็หายไปเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ความสัมพันธ์ก็คือ cy เท่ากับ cx ก็ฉะนั้น y เท่ากับ x นะคะอ๋อเดี๋ยวขออภัยนะคะเราเอามาลบกันใช่ไหมคะ c ลบ cy นะคะลบกับลบ cx ก็จะเป็นบวกนะคะตรงนี้เราจะได้ความสัมพันธ์คือ y เท่ากับลบ x นะคะทีนี้เมื่อกี้เราเริ่มต้นจากสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองใช่ไหมคะเรายังไม่ได้ใช้สมการที่สามเลยค่ะเราแทนสมการที่สามเนี่ยค่ะด้วย y เท่ากับลบ x นะคะเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็นเปลี่ยน y เป็นลบ x นะคะเปลี่ยน y เป็นลบ x ก็คือตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นลบ x เลยแต่ว่าลบ x เวลายกกำลังสองนะคะมันก็คือ x กำลังสองนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะคะจากสมการที่สามเลยขอโน้ตไว้ตรงนี้เลยนะคะสมการที่สามเนี่ยแทน y เท่ากับลบ x เนี่ยมันก็จะเป็น x กำลังสองบวกลบ x กำลังสองก็คือได้ x กำลังสองนั่นเองค่ะลบสองเท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะก็จะเป็นสอง x กำลังสองเท่ากับสองย้ายสองไปฝั่งหนึ่งนะคะ x กำลังสองก็เท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้น x ก็เลยเท่ากับบวกลบหนึ่งนะคะอันนี้คือเราจะได้ x เป็นบวกลบหนึ่งนะคะต่อมาเราก็แทนค่าลงมาในความสัมพันธ์นี้อีกทีหนึ่งว่าจะได้ y เป็นเท่าไหร่นะคะเห็นว่าถ้า x เป็นหนึ่ง y ก็จะเป็นลบหนึ่งเราจะได้จุดวิกฤตออกมานะคะถ้า x เป็นหนึ่ง y จะเป็นลบหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้า x เป็นลบหนึ่ง y จะเป็นหนึ่งนะคะเพราะนั้นจะได้จุดออกมาสองจุดคือหนึ่งลบหนึ่งกับลบหนึ่งหนึ่งนะคะทีนี้เราจะดูว่าจุดเนี้ยมันทําให้เกิดค่าสูงสุดต่ําสุดไหมเราก็เอากลับไปแทนในโจทย์เนี่ยค่ะโจทย์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอแยกก๊อปปี้ไปทําอีกหน้าหนึ่งกันแล้วกันนะคะ

นี่คือโจทย์ของเราใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะโจทย์ของเราทีนี้เราจะได้ เราสรุปนิดนึงเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นจะได้จุดวิกฤตคือจุด -1แล้วก็จุดลบ1 1นะคะจากตรงนี้นะคะเราเอาไปแทนในโจทย์นะคะแล้วนำไปแทนในโจทย์ในโจทย์นะคะเราจะได้อะไรนะคะเราจะได้ f ที่จุดลบ1 1นะคะเดี๋ยวจะสลับกันไปนะ1 ลบ 1ก่อน x เป็น1 y เป็นลบ 1นะคะเราแทนในโจทย์นะคะถ้า x เป็น1ปุ๊บนะคะเราจะได้1นะบวก y เป็นลบ1ลบ1 กำลัง 2ก็ได้1บวก4 คูณ 1ได้4แล้วก็ลบ4 คูณลบ1ก็เป็นบวก 4แล้วก็บวก 3นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ13นะคะ13ต่อมาเราก็ดูที่พิจารณาที่ f ลบ1 1นะคะก็คือตอนนี้ x เป็นลบ 1 y เป็น1นะคะ x เป็นลบ 1ลบ 1 กำลัง 2ได้1 y เป็น1บวก 1นะคะ x เป็นลบ 1ได้ลบ 4x ลบ 4นะคะแล้วก็ลบ 4 คูณ 1ก็จะเป็น4แล้วก็บวก 3นะคะเท่ากับลบ 3นะคะจะเห็นว่าเราจะได้ค่าของ f 1 ลบ 1เป็นค่าสูงสุดนะคะแล้วก็ f ลบ 1 1เป็นค่าต่ำสุดนั่นเองนะคะอันนี้ได้ค่าสูงสุดอันนี้ได้ค่าต่ำสุดนั่นเองนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้ในการหาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันได้นะคะยังไงก็ลองเลือกใช้ดูนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่อีกทีสัปดาห์ต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าวินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงาน

0: านร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะจางแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะ

เป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
0: พัชรินทร์หมั่นการค่ะ
1: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราสองคนมาในรายการที่ชื่อว่าการทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์เพื่อบำรุงและฟื้นฟูผิว
0: ค่ะวันนี้ก็มาพบกับเรานะคะตอนที่3
1: ตอนที่3แล้ว
0: ใช่วันนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ตอนที่3เนี่ยก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับวันนี้เราจะทำเจลบำรุงจาก
1: ใบโบบก
0: ใช่ค่ะกับอีกตัวนึงก็คือเป็นโทนเนอร์แตงกวาที่สำหรับไว้เช็ดหน้าทำความสะอาดหน้าบำรุงผิวหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่าในเรื่องของชื่อรายการก็บอกแล้วนะว
0: ่
1: ามันเป็นสกินแคร์นะคะก็เกี่ยวกับผิวพรรณ
0: ใช่ผิวพรรณ
1: ทีนี้ผิวพรรณของเราเนี่ยโดยเฉพาะผิวหน้าแล้วกันนะ
0: เอ
1: าผิวหน้าเนี่ยมันก็จะมีผิวหลายประเภท
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะประเภทแรกก็เป็นประเภทผิวอะไรผิวแห้ง
0: ผิวแห้ง
1: ผิวแห้งลักษณะผิวแห้งเป็นยังไงเอ่ย
0: โอ้ผิวแห้งนี่คือแบบอะไรก็เอาไม่อยู่ค่ะอาจารย์ก็จะแห้งไปหมด
1: มันไม่ชุ่มชื้นเลยใช่ไหม
0: ช่วงนี้คืออากาศบ้านเราด้วยความร้อนยิ่งช่วงนี้อากาศมันสูงขึ้นก
1: ็
0: ยิ่งทำให้แบบถูกแดดถูกอะไรถ้าเราไม่ได้มีการบำรุงค่ะก็จะทำให้ผิวเราคือ
1: ยิ่งแห้ง
0: ยิ่งแห้ง
1: มันกร้านไหมแห้งแล้วมันจะกร้านด้วยเนาะมันก็จะดูไม่สดใสแล้วก็ไม่ชุ่มชื้นด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะทีนี้พอผิวแห้งแล้วมีผิวอะไรอีกตรงก
0: ัน
1: ข้ามผิวมันผิวมันก็จะมีปัญหาอะไรอีกแหละ
0: ปัญหาก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรสิว
1: เพราะว่ามันมีไขมันไปอุดตันผิวมันนี่ก็จะพวกทาแป้งก็ไม่ค่อยติด
0: ใช
1: ่พอร้อนหน่อยก็จะนะ
0: ก็จะแบบ
1: หมู
0: หน
1: ้
0: าน
1: ะเยิ้มเลยนะอ้อผิวแห้งนิดหนึ่งผิวแห้งก็จะแพ้ง่ายด้วย
0: ค่ะ
1: นะจะเป็นแบบมันระคายเคืองง่ายอ่ะเนาะแล้วทีนี้อีกผิวประเภทหนึ่งก็คือเรียกว่าผิวผสมนะคะผิวผสมนี่ก็จะมีทั้งแห้งทั้งมันอยู่ในใบหน้าเดียวกันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ที่มันจะอยู่ในบริเวณไหนเอ่ยเขาเรียกว่า
0: ทีโซน
1: นะทีโซนก็คืออะไรหน้าผากจมูก
0: แล้วก็คางบริเวณ
1: คางนี่นะมันจะมันแต่แก้มเนี่ยแห้งอันนี้ก็จะเวลาใช้เนี่ยเราก็จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่บางคนต้องใช้2อย่าง
0: ใช่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทำมาสำหรับคนที่ผิวผสม
1: ก็มีนะคะผิวผสมก็มีทีนี้พอผิวแห้งเนี่ยเราก็จะต้องใช้อะไรบำรุงดีคะผิวแห้ง
0: ความชุ่มชื้นเป็นพวกมอยเจอไรเซอร์
1: ต้องเป็นพวกให้ความชุ่มชื้นทั้งหลาย
0: เยอะๆ
1: ค่ะก็จะมีพวกถ้าเราจะคนผิวแห้งก็มักจะต้องทาครีม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะทาโลชั่นแล้วก็ทาน้ำโอบางคนแห้งมากๆทั้งทาน้ำมันเลยนะต้องทาเป็นน้ำมันเลยนะคะเพราะว่าไอ้ที่แบบเบาบางกว่านั้นเนี่ยทาปุ๊บมันวูบ
0: คือหายไปเลย
1: นะคะมันก็ยังไม่ทันได้ชุ่มชื้นเลยมันก็ซึมหมดแล้วนะคะก็คนผิวแห้งเนี่ยก็จะปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าพอแห้งแล้วมันก็จะพอมันผิวมันขาดน้ำเนี่ยเหี่ยว
0: ใช่มัน
1: เหี่ยว
0: เกิดรอยย่อย
1: เหี่ยวย่น
0: ทาแป้งก็ไม่เข้าหน้าใช่ไหมคะก็จะเวลาทาก็จะเป็นแบบรอยริ้วรอยเป็น
1: ยังไม่ถึงวัย

0: ึงวัยนะยังไม่ถึงวัยก็มันก็จะดูไม่สวยงามด
1: ู
0: ไม่สวยงามนะคะเราก็จึงต้องใช้พวกโลชั่นพวกครีมเนี่ยนะคะซึ่งเราก็จะมีสอนในวันนี
1: ้ก็คือเป็นเจล
0: เป็นเจล
1: เป็นเจลบำรุง
0: จริงๆมีหลายแบบนะมีหลายแบบ
1: จากตอนที่เราอาจจะได้ดูบางตอนที่ผ่านมาตอนอื่นๆนะคะใช่ค่ะ
0: ก็จะมีแล้วก็ตอนต่อๆไป
1: ใช
0: ่ก็จะมีเรื่องของการบำรุงผิวในหลายรูปแบบนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เลือกให้เหมาะกับผิวของเรานะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าพอเราบำรุงแล้วเนี่ยไม่ใช่สมมติถ้าบำรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการที่จะปรับสภาพผิว
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างเวลาเราล้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วล้างหน้าแล้วเนี่ยมันจะ
1: แห
0: ้
1: ง
0: สูญเสียไขมันบนใบหน้าไปก็จะเกิดการแห้งหน้ามันจะแห้งนะสมมติว่าเราจริงๆแล้วเราอาจจะหน้ามันก็ได้นะแต่พอเราใช้โดยเฉพาะถ้าเราใช้
1: ผลิตภัณฑ์
0: ในการทำความสะอาดหน้าที่มันอาจจะช้าล้างมากเกินไปนะคะตรงเนี้ยก่อนที่พอเราล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนที่เราจะไปลงตัวอื่นๆเราก็จะต้องใช้บางอย่างที่จะมาปรับสภาพผิวเราให้กลับไปสู่ปกติ
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรเอ่ย
1: ก็จะเป็นพวกมอยเจอร์ไรเซอร์ต่างๆ
0: โทนเนอร
1: ์ชื้นเป็นโทนเนอร์ก็ได
0: ้
1: หรือเป็นเจลก็ได้อย่างที่เราทำอันนี้ก็จะเป็นเจลบำรุง
0: เราทำเจลบำรุงแล้วก็เราก็จะทำ
1: เป็นโทนเนอร์
0: ด้วย
1: ที่ใช้กับเขาเรียกอะไรทำความสะอาด
0: บำรุงผิว
1: เป็นโทนเนอร์บำรุงผิว
0: พอหลังล้างหน้าล้างหน้าเสร็จปุ๊บเราก็จะลงโทนเนอร์
1: ใช่ค่ะลงโทนเนอร์
0: ใช่ไหมคะลงโทนเนอร์เพื่อที่จะ
1: ให้
0: ความชุ่มชื้นแล้วก็ปรับสภาพผิวมาที่จากการชำระล้างไปเสร็จแล้วเราก็จะใช้พวกโลชั่นหรือเจล
1: เป็นเจลหรือเป็นพวกประเภทครีม
0: เซรั่ม
1: ได้หมด
0: ได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อที่จะคืนความคืนน้ำให้กับผิว
1: ที่ออกไป
0: เป็นความชุ่มชื้นนะคะวันนี้เราก็เลยจะทำ2ตัวที
1: ่
0: บอกไปแล้วนะคะก็คือ
1: เป็นเจลบำรุงผิว
0: ใบโบก
1: กับเป็นโทนเนอร์แตงกวาที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิว
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะต้องใช้อะไรกันบ้างนะคะในการที่เราจะทำผลิตภัณฑ
1: ์
0: 2แบบนี้ค่ะ
1: อย่างวันนี้ที่เราทำนะคะอาจารย์เอาเริ่มจากอุปกรณ์ก่อนง่ายมากเลยค่ะอาจารย์ไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะคืออุปกรณ์ของเราอย่างวันนี้ที่เราจะต้องมีความร้อนนะคะอุณหภูมิทำเขาเรียกอะไรให้เกิดเป็นเนื้อครีมขึ้นมาเราจะต้องมีเตา
0: การทำเนื้อครีมเนี่ย
1: มันจะมีทั้งที่เป็น
0: ทั้งความร้อน
1: ทั้งความร้อนกับหรือไม่ใช้ความร้อนนะคะ
0: มีหลายแบบ
1: ใช่มีหลายแบบค่ะการทำครีมและการทำโลชั่นทั้งเป็นแบบเย็นแบบร้อนนะคะแต่วันนี้ที่เราทำคือเราจะต้องให้อุณหภูมินะคะใช้ความร้อนเขาช่วยนะ
0: คะ
1: อย่างวันนี้ก็คืออันดับแรกเลยที่เราจะต้องมีก็คือเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
0: ใ
1: ช่อันนี้เราหาซื้อได้ทั่วไปเลยค่
0: ะ
1: ร้านมีทุกร้านแบบตามห้างสรรพสินค้าใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเตาที่เราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะ
0: คะ
1: ถ้าเป็นเตาประเภทที่เป็นพวกเตา
0: แก๊สได้ไหม
1: เตาแก๊สจริงๆไม่แนะนำใช่บางทีเขาโดนความร้อนโดยตรงนะคะมันจะทำให้เขาเรียกผลิตชายได้ด้วยแล้วก็กลิ่นจากของเตาแก๊สนะคะ
0: อ๋อกลิ่นของแก๊สเข้าไปในผลิตภัณฑ์ของเรา
1: แล้วก็เตาแก๊สเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิเขาได้
0: ใช่เพราะว่ามันบางทีมันก็
1: ใช่ค่ะ
0: เปิดแล้วไม่รู้อุณหภูม
1: ิ
0: ควบคุมไม่ได้อะเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเตาไฟฟ้านะคะ
0: จ้ะ
1: ตัวต่อมาก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำพวกเป็นเนื้อครีมหรือเป็นเซโทนเนอร์ของเราวันนี้ก็จะเป็นหม้อนี้ก็คือเป็นหม้อ
0: ต้องใช้หม้อสเตนเลส
1: หม้อสเตนเลสเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้เป็นหม้อพวกหม้อพลาสติกนะคะบางทีมันโดนความร้อนมันจะทำให้ละลาย
0: นะคะหรือว่าหม้อที่มันเป็น
1: หม้อเคลือบ
0: อลูมิเนียมได้ไหมอ
1: ลูมิเนียมไม่อะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่สารเคมีจะกัด
1: ใช่ค่ะ
0: จะกัดพวกอลูมิเนียมนะ
1: แนะนำก็คือเป็นหม้อสแตนเลสนะคะตัวต่อมาก็คืออันนี้เขาเรียกว่าที่คนสารหรือ
0: ตะกร้อ
1: ที่เราเรียกง่ายๆนะคะก็จะแนะนำให้เป็นสแตนเลส
0: สแตนเลสเหมือนกัน
1: บางท่านอาจจะเห็นช่วงบริเวณที่เราใช้คนเนี่ยเป็นสแตนเลสแต่ว่าช่วงบริเวณที่ด้ามจับอาจจะเป็นไม้อันนั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่เราก็ต้องดูด้วยถ้าเกิดว่ามันผ่านอายุการใช้งานนานๆบางทีพวกไม้พวกอะไรมันหลุดลอกก็คือควรเปลี่ยนไม่งั้นบางทีเศษไม้มันก็จะไปลงในเนื้อครีมของเรา
0: ใช่ค่ะมันหลุดได้
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยร้าน20 บาท 60 บาทตามห้างสรรพสินค้าม
0: ีได้หมดเลย

0: ใช่ค่ะอันนี้คือที่คนนะคะที่เราจะใช้สำหรับวันนี้นะคะตัวต่อมาคือช้อนช้อนที่เราไว้สำหรับมันอาจจะมีบางตัวที่เราจะต้องคนเพื่อที่จะให้สารละลายนะคะก็คือเป็นช้อน
1: สเตนเลส
0: เหมือนกันค่ะไม่นำเป็นพลาสติกหรือเป็นที่เขาเคลือบอะค่ะเห็นไหมคะที่เป็น
1: เค
0: ลือบที่แต่งสีเป็นพวกสีเขียวสีอะไรที่สมัยก่อนอันนั้นอะยิ่งไม่แนะนำเลยนะ
1: เป็นไม้ก็ไม่ได้ไม่ควรนะคะ
0: ตัวต่อมาก็คือไม้พายอันนี้ไว้สำหรับคนตอนที่เราผสมนะคะก็อาจจะช่วยในเรื่องของการคนให้มันเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นนะคะคือเป็นไม้พาย
1: ซิลิโคน
0: ซิลิโคนก็ได้ค่ะโดนทั้งความร้อนได้นะคะตัวนี
1: ้ไม้พายพลาสติกได้ไหมคะ
0: จริงๆไม่แนะนำ
1: ไม่แนะนำเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ใช้เป็นซิลิโคนจะดีกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: มันยืดหยุ่นดีกว่า
0: ใช่ค่ะตัวต่อมาคือเป็นที่ร่อนนะคะอย่างวันนี้สูตรที่เราทำนะคะก็คือมันจะต้องช่วยในเรื่องของเวลาเป็นผงประเภทผงค่ะอาจจะช่วยในเรื่องของร่อนเพื่อที่จะให้เขากระจายตัวได้ดีได้ค่ะเพราะสารบางตัวใช่ค่ะสารบางตัวเราซื้อมาอย่างเงี้ยมันอาจจะมาในรูปแบบที่เขาสูญอากาศที่เขาเอามามันอาจจะเป็นก้อน
1: อ๋อ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเอามา
1: คือมันโดนอากาศแล้วมันจะแข็งใช่ไหม
0: ค่ะมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเวลาได้มาเนี่ยเราอาจจะช่วยในเรื่องของมาบดเวลาร่อนมันก็จะง่ายขึ้นแล้วเวลาเราลงไปที่ครีมของเรามันจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะ
1: แล้วมันก็จะละลายง่าย
0: ละลายได้ง่ายนะคะอันนี้ก็คือได้ทั้งที่เป็นพลาสติกก็ได้หรือเป็นสเตนเลสก็ได้นะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะอันนี้สำหรับไว้สำหรับชายค่ะตัวต่อมาก็คืออันนี้ก็อาจจะเป็นแท่งคนนะคะทั่วไปได้เลยตามร้านพวกที่เป็น
1: ร้านพวกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไหม
0: ใช่ค่ะเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะคะได้เลยแล้วก็ตัวต่อมาวันนี้เราอาจจะมีช่วยในเรื่องของการผสมเพื่อที่จะตีนะคะเนื้อครีมให้สวยงามมากขึ้นนะคะในระดับเบื้องต้นอันนี้ก็คือเป็นที่ตีครีมหรือง่ายๆที่ตีเบเกอรี่ก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์ทำขนม
0: ใช่ที่ทำขนมนะคะอันนี้ก็อาจจะมีหัวตีก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ถ้าเป็นแนะนำให้สองหัวมันก็จะตีได้เรียน
1: เนียนมากขึ้น
0: มากขึ้นใช่ค่ะถ้าตีหัวเดียวเนี่ยความรอบของเขาก็จะเกิดทำให้เกิดเป็นฟองมันจะไม่เหมือนพวกตีที่เราทำเบเกอรี่ที่ต้องการให้มีความฟู
1: อันนั้นมันต้องการให้ตีฟูแต่ของเราไม่ต้องการให้ฟู
0: ใช่ค่ะเราต้องการให
1: ้เนื้อมันเนียน
0: ใช่เนื้อมันเนียนไม่มีความที่มีฟองออกมานะคะตัวต่อมาอย่างตัวที่เป็นอย่างวันนี้ของเราก็จะมีตัวที่เป็นโทนเนอร์เราจะใช้ในเรื่องของการกรองก่อนที่จะนำมาใช้นะคะก็คือกระดาษกรองง่ายๆคือกระดาษกรองชาน
1: ะคะ
0: ตัวนี้ชากาแฟได้หมดไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีขาวหรืออะไรก็ได้สามารถใช้ได้หมดนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ง่ายทั่วไปเลยนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะง่ายๆนะคะที่เราจะใช้สำหรับวันนี้นะคะทีนี้อันนี้ก็คืออุปกรณ์ละทีนี้เรื่องของทำความสะอาด
1: ความสะอาดก่อนต้องเน้นเรื่องความสะอาดด้วยอ
0: ันดับแรกคือไม่ว่าจะทำอะไรเครื่องสำอางทุกตัวนะคะจะต้องเน
1: ้นเรื่องของความสะอาด
0: ไม่ว่าจะเป็นจากตัวของผู้ผสมเองผู้ทำเองหรือแม้แต่อุปกรณ์ที่เราจะใช้ผสมนะคะอย่างอุปกรณ์วันนี้นะคะที่เราจะใช้นะคือเอทิลแอลกอฮอล์อันนี้นะคะ
1: หร
0: ือแอลกอฮอล์ล้างแผลก็ถ้าเกิดเราไม่มีใช้แอลกอฮอล์แบบนั้นก็ได้นะคะเวลาเราใช้ทำความสะอาดเราจะอาจจะมาแล้วก็ใส่เป็นขวด
1: สเปรย
0: ์ขวดสเปรย์ก็ได้นะคะแล้วก็มาใส่นะคะแล้วเราฉีดนะคะฉีดก็จะ
1: ฉีดให้ทั่ว
0: ใช่ฉีดให้ทั่วข้างนอกข้างในใช่ค่ะ
1: เพราะบางทีมันติด
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งสกปรกมันติดอยู่ข้างนอกเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาแห้งไปเองเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเรารีบเราอาจจะช่วยนะคะแต่เราไม่ต้องเช็ดให้แห้งเลยนะให้หมาดๆเดี๋ยวเขาก็จะระเหยไปเองนะคะใช่เวลาเราเช็ดเราอาจจะใช้ทิชชู่นะคะแต่แนะนำผู้ที่ไม่เป็นขนนะคะ
1: ทิชชู่แบบใช้ในครัวเนี่ยมันจะไม่เป็นขนนะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ผ้าขนหนูด้วย
0: ใช่ผ้าขนหนูก็จะเป็นผ้าขนหนูที่ไม่เป็นขนนะคะอาจารย
1: ์ผ้าขนหนูก็ต้องสะอาด
0: ใช่ต้องสะอาดนะคะเนี่ยค่ะเช็ดข้างนอกข้างใน
1: ผ้าขนหนูใหม่ๆเนี่ยไม่ได้เลยนะมันจะมีขนมันยังมีแต่ถ้าใช้ไปสักพักนึงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีเส้นขนละที่จะมาหลุดติดอยู่ที่ภาชนะของเราอันนี้เราก็ทำความสะอาดทุกชิ้นเลยใช่
0: ทุกตัวนี้คือเราทำมาหมดแล้วนะคะอันนี้ค
1: ือทำให้ดู
0: ง่ายๆสาธิตเพื่อท่านผู้ชมกลับไปจะทำวิธีไหนจริงๆเราก็เวลาเราแล้วเวลาล้างทำความสะอาดเวลาเราทำครีมเสร็จแล้วเราจะมีวิธีการล้างเราก็ล้างด้วยน้ำยาล้างจานของเราที่บ้านได้ปกติอะค่ะล้างเสร็จก็ ผึ่งให้เขาให้แห้งแล้วเราก็มาทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์อีกรอบนึงนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็กลับมานำมาใช้
1: ทีนี้จะถามว่าภาชนะที่เราใช้เนี่ยเราไปใช้ปนกับทำกับข้าวได
0: ้อันนี้ไม่แนะนำนะคะอาจารย์
1: ไม่ได้
0: ใช่ไม่ได้นะคะต้องบอกว่าไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าคนจะแยกเป็นส่วนทำอาหารก็คือไว้สำหรับทำอาหารไปเลยนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยบางทีเขามีสาร
1: มีเคมี
0: ใช่
1: เราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะตกค้างติดค้างอยู่แล้วไปใช้ทำกับข้าวเนี่ยมาพอมันโดนความร้อนเนี่ยมันก็อาจจะหลุดปนเปื้อนลงมาในอาหารที่เรารับประทานน
0: ะ
1: ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได
0: ้คือแบบไม่ให้ใช้
1: ไม่ให้ใช
0: ้ใช่คนจะแยกให้เป็นสัดส่วนอันนี้เป็นของการคั่วเลื่อนอันนี้เป็นของ
1: ทำ
0: เครื่องสำอางใช่ค่ะควรจะแยกเก็บให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ง่ายๆที่เราหาซื้อได้ทั่วไปนะ
1: คะ
0: เรามาเริ่มสูตรก่อนไหมคะอาจารย
1: ์ดีค่ะ
0: สูตรแรกนะคะ
1: ใช่ใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นรายการให้
0: มีค่ะอาจารย์เดี๋ยว
1: ขึ้นชื่อให้
0: ใช่ขึ้นชื่อให้แต่ละตัวแล้วก
1: ็
0: สัดส่วนนะคะว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างสัดส่วนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วิธีการทำนะคะเดี๋ยวเราก็จะบอกไปด้วยแล้วก็ดูตามไปด้วยสำหรับท่านผู้ชมอาจจะมาไม่ทันนะคะก็จะมีขึ้นให้นะคะอย่างสูตรแรกนะคะอาจารย์สูตรนี้ก็คือเป็นเจลบำรุงผิวใบบกใช่อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกฟื้นฟูบำรุงผิวนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวที่เป็นน้ำนะคะน้ำก็คือตัวเรียกง่ายๆคือตัวทำละลายนะคะตัวนี้เราจะใช้สัดส่วนอยู่ที่ 87.9 กรัมนะคะน้ำนี่คือจะเป็นน้ำเปล่าปกติได้ค่ะแต่ว่าไม่แนะนำประเภทที่เป็นพวกน้ำแร่นะคะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าน้ำแร่เขาอาจจะมีแร่ธาตุ
1: มันน่าจะดีนะ
0: จริงๆบางท่านมันดีนะทำไมมันมีเยอะแยะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่จริงๆแล้วไม่แนะนำเลยค่ะไม่ให้ใช้เลย
1: ถามว่าดีจริงไหมก็ดีจริงสำหรับการที่จะดื่ม
0: ใช่หรืออาจจะต้องดูอีกทีนึงว่ามันไม่มีพวกเขาเรียกอะไรแร่ธาตุที่มันไม่เป็นผลต่อสารหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำ
1: ผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยมันก็มีเคมีอยู
0: ่ใน
1: น้ำแร่อาจจะมีตัวแร่ธาตุบางตัวที่มัน
0: ไปทำปฏิกิริยาทำให้สารตัวนั้น
1: เปลี่ยนสภาพ
0: ใช่เปลี่ยนสภาพจากเป็นรูปอีกรูปแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้การที่เราจะไปตรวจสอบว่าน้ำแร่นี้มีอันนี้หรือเปล่าเนี่ยมันค่อนข้างยาก
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเป็นว่าเราไม่ใช้
0: ใช่ค่ะ
1: เราไม่ใช้น้ำแร่
0: ก็คือได้ใช้น้ำปกติได้เลยนะคะหรือแม้แต่เป็นพวกน้ำดื่มน้ำกลั่นนี้ก็ใช้ได้
1: น้ำกลั่น
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำปกตินี่น้ำประปาได้ไหม
0: น้ำประปาจริงๆไม่แนะนำเลยค่ะ
1: น้ำประปาไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำประปาก็ไม่ได้นะ
0: คะ
1: เพราะว่าในน้ำประปามันก็อาจจะมีอะไรที่ปนอยู่ในนั้นปนเปื้อนอยู่ในนั้นนะคะ
0: หรือต่างจังหว
1: ั
0: ด
1: เราใช้น้ำดื่ม
0: ใช้น้ำบาดาล
1: น้ำบาดาล
0: อันนี้ไม่ได้ใครค่ะน้ำบาดาลนี่
1: แม่ธาตุเยอะ
0: ใช่ค่ะไม่ให้ใช้เลยค่ะนะคะก็คือเอาง่ายๆที่หาได้คือ
1: น้ำขวด
0: ทั่วไปที่ไม่มีเขาเขียนว่าน้ำแร่ที่ไม่ใช่น้ำแร
1: ่ดื่มปกติ
0: ใช่สามารถใช้ได้เลยนะคะอันนี้คือตัวทำละลาย
1: แล้วก็หรือว่าถ้าบ้านไหนมีเครื่องกรองน้ำ
0: อันนั้นก็ได้ค่ะ
1: ใช้น้ำกรองก็ได้ใช้น้ำกรองนะคะ
0: นะคะตัวต่อมาก็คืออาราโตอีนก็คือลักษณะของเขาก็จะเป็นผงสีขาวนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของป้องกันอาการแพ้การระคายเคืองนะคะอาจารย์เราไม่รู้ว่าแต่ละบุคคลที่รับนำไปใช้เนี่ย
1: เขามีสภาพผิว
0: มีสภาพผิวแบบไหนตัวนี้ก็คือตัวช่วยในเรื่องของการระคายเคืองอาการแพ้ที่จะมีผลต่อสำหรับบุคคลคนนั้นอย่างเงี้ยค่ะที่นำไปใช้
1: คือเราใส่กันไว้ก่อนเลย
0: ใช่เพื่อป้องกันการแพ้อันนี้เราก็จะใส่อยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะตัวต่อมาคือโอลิโก GGF นะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นผงสีขาวนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะเวลาที่เขาเรียกอะไรบางคนที่แบบผิวแบบแห้งมากๆหรืออะไรก็จะเพิ่มเข้าให้ความชุ่มชื้น
1: เพิ่มความชุ่มชื้น
0: ใช่
1: น้ำเข้าไปในผิว
0: เข้าไปในผิวเรานะคะอันนี้ก็จะใช้อยู่ที่1กรัมนะคะปริมาณตัวต่อมาคือป๊อปปารีนไกคอนนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นของเหลวนะคะสีขาวนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิว
1: เหมือนกัน
0: ใช่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวเรานะคะให้อยู่ซึมเข้าไปในผิวไม่เขาเรียกไม่ให้มัน
1: อะไรวะถ้าเกิดบางอย่างทาแล้วมันจะระเหยออก
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเขาก็จะไปอยู่ในช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราบริเวณที่ผิวอยู่ในชั้นผิวนะคะตัวนี้ก็ปริมาณที่ใช้ก็คือ2กรัมนะคะลืมบอกไปนะคะ จ

0: บำรุงผิวใบบวกตัวนี้ค่ะเราจะแบ่งด้วยกันออกเป็น4ส่วนนะคะอาจารย์อันนี้เมื่อสักครู่ก็คือส่วนที่1
1: ส่วนที่เป็นน้ำ
0: ใช่ส่วนที่เป็นน้ำนะคะก็คือส่วนที่1นะคะพอส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนของAVC หรือสารที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อเจลขึ้นมาอย่างวันนี้เราทำเป็นเจลใบบ
1: กใช่ไหมคะ
0: ใช่สารก่อเจลที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อเจลขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือจะใส่อยู
1: ่
0: ใช่ใช่ค่ะใช้อยู่ที่ปริมาณ 0.5 กรัมนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่2นะคะพอในส่วนที่3อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสารสกัดนะคะสารสกัดที่เรานำมาวันนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวฟื้นผิวนะคะบำรุงผิวนะคะ
1: คือช่วยกันหลายแรงเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อย่างตัวสำคัญของเราวันนี้เลยของเราเป็นเจลบำรุงผิวใบบัวบกเพราะฉะนั้นตัวสำคัญก็คือสารสกัดใบบัวบกใช่ค่ะก็จะทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะลดรอยด่างดำลดรอยพวกรอยเหี่ยวย่นต่างๆนะคะอันนี้ก็จะใส่ปริมาณอยู่ที่2กรัมนะคะ
1: มันช่วยลดเรื่องของแผลเป็นด้วยไหม
0: ได้ค่ะอาจารย
1: ์
0: เพราะสารสำคัญในใบบัวบกเขาจะช่วยในเรื่องของอะไรกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
1: ผิวมันก็จะซ่อมแซม
0: ผิวมันก็จะซ่อมแซมบริเวณที่เป็นพวกรอยเหี่ยวย่นต่างๆหรือรอยดังดำต่างๆอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ตัวต่อมาก็คือเป็นวิตามิน B3 นะคะลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นผงนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้เขาเรียกผิวขาวกระจ่างใสใช่เป็นวิตามินบำรุงเหมือนกันค่ะก็คือปริมาณที่ใส่ก็คืออยู่ที่2กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือลักษณะวิตามิน B5 นะคะลักษณะของเขาใช่ก็จะเป็นผงนะคะอันนี้ก็จะให้ความเขาเรียกอะไรให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วเวลาที่เราสัมผัสก็จะทำให้ผิวเรานุ่มเวลาที่เราใช้กับบริเวณใบหน้าทาไปแล้วค่ะสัมผัสใช่ก็จะทำผิวหน้าของเรามีความนุ่มนะคะอันนี้ก็จะใส่อยู่ที่ปริมาณ2กรัมนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของส่วนที่3ทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่4นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวนะคะน้ำหอมตัวเชื่อมแล้วก็ตัวที่เขาเรียกสารกันเสียอย่างตัวแรกนะคะเป็นทวีน60อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันเพราะว่าในส่วนของที่เป็น
1: ไอตัวส่วนนู้นมันมีทั้งน้ำกับน้ำมันอยู่ด้วยกัน
0: ใช่มีน้ำกับน้ำมันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีตัวเชื่อมที่ให้น้ำกับน้ำมันมันเข้ากันก็คือเป็นทวีน60นะคะก็คือเป็นทั้งตัวเชื่อมด้วยเป็นทั้งเขาเรียกอะไรเป็นอิมันซิไฟเออร์ด้วยนะคะตัวเชื่อมจะใส่อยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือน้ำหอมน้ำหอมก็คืออยู่ที่ท่านผู้ชมเลยค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่ก็อาจจะ อยู่ที่ความชอบของเราว่าเราก็ลองดูค่ะบางทีเราชอบกลิ่นนี้แต่แบบท่านผู้เรานำไปขายอย่างเงี้ยอาจจะไม่ชอบเราก็ลองดูว่าลักษณะของแต่ละบุคคล
1: หรือว่าเป็นต้องไปลอง
0: ตลาดดู
1: ว่ากลิ่นไหนที่เป็นที่ชื่นชอบ
0: ใช่นะคะตัวต่อมาคือสารกันเสียนะคะที่เราเลือกใช้เป็นตัวฟีโนสแตตนะคะอันนี้ทำไมเราถึงต้องใช้สารกันเสียเพื่ออะไรเพื่อที่จะยืดอายุการให้เนื้อเจลของเราเนี่ยอยู่ได้นานถึง2ปีนะคะ
1: ไม่อย่างนั้นมันก็จะ
0: ใช่ไม่อย่างนั้นมันก็คือจะใช่ค่ะ
1: เส
0: ีย
1: เร็ว
0: บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราทำเก็บในตู้เย็นได้ไหมจริงๆสำหรับเราใช้เองประมาณ1ถึง
1: เราใช้เองเราคงพอได้
0: แต่ว่าถ้าเราทำออกจำหน่ายหรือแบบทำแจกคนอื่นผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยก็ควรจะใช้สารกันเสียใส่สารกันเสียไป
1: เพื่อที่จะไม่อย่างนั้นมันจะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่สะดวกสมมติว่าเราบอกว่าซื้อไปใช้แต่ต้องใช้ในตู้เย็นตลอดเวลาเนี่ยคิดว่าหลายๆคนคงจะรู้สึกว่ามันไม่สะดวก
0: ใช่ค่ะ
1: นะมันก็ควรจะอยู่ในที่ที่เขาหยิบใช้ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อเขาต้องการ
0: อันนี้เราก็จะปริมาณที่ใส่ก็คืออยู่ที่1กรัมนะคะอันนี้ก็คือสัดส่วนนะคะแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่เรานำมาวันนี้สัดส่วนที่เรานำมาวันนี้ก็คือสัดส่วนอยู่ในรูปของเป็นหน่วยเป็นกรัมนะคะอาจารย์หน่วยเป็นกรัมแล้วก็ปริมาณที่ใส่รวมกันทั้งหมดก็คือ100กรัมนะคะเวลาเราช่างอะค่ะอาจารย์แนะนำให้เป็นช่างที่ทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่ง
1: เป็นดิจิตอล
0: ใช่เป็นดิจิตอล2ตำแหน่ง
1: ไอ้เข็มเข็มอะมันไม่ละเอียด
0: ใช่
1: ไม่ว่าน้ำมันกะ
0: ใช่ค่ะบางคนตาช่างที่เราใช้ช่างผลไม้ได้ไหมอย่างเงี้ยอันนั้นคือ
1: ไม่ได้
0: ใช่ค่ะแนะนำคือถ้าใช้ในช่างพวกแบบวัตถุดิบต่างๆนะคะหรือเราใช้สำหรับทำเครื่องสำอางเนี่ยแนะนำเป็นตาช่างดิจิตอล2ตำแหน่ง
1: ทศนิยมสองตำแหน่ง
0: ใช่หาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะตอนนี้ราคาก็ไม่แพงมาก
1: เดี๋ยวนี้ราคา
0: ถูกมาก
1: เยอะมากแล้วค่ะก็หาได้

0: บอกไปเนื้อตอนแรกนะว่าเราต้องใช้ตาช่างด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตาช่างในการทำเครื่องสำอางเนี่ยมันจะต้องละเอียด
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าผิดไปนิดนิดหน่อยหน่อย
1: เพราะสารบางตัว
0: มันม
1: ี
0: ผลใช่ค่ะมีผลกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ
1: บางที่ใส่สารผิดแค่ไปศูนย์จุดอาจจะทำให้เกิดแบบเขาเรียกเหลวเนื้อคีบเหลว
0: เหลวไป
1: ใช่หรือข้นไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะ
0: ให้ความสำคัญกับการช่างด้วยนะคะ
1: อันนี้เราทำไปทีละสูตรเนาะนะคะอาจารย์ทีนี้เรามาดูวิธีทำสูตรแรกค่ะสูตรแรกนะคะเราจะต้องใช้ความร้อนนะคะเอาส่วนที่หนึ่งนะคะอาจารย์อย่าลืมบอกมันจะมีตัวที่เป็นในส่วนของส่วนที่สามอะค่ะมันมีลักษณะเขาเรียกอะไร
0: แข็ง
1: ใช่ลักษณะที่เป็นผง
0: เป็น
1: ผงค่ะเราจะต้องมาละลายกับน้ำนะคะก็จะมีวิตามิน B3 กับมีวิตามิน B5 ที่ลักษณะเขาเป็นผงนะคะก็คือจะต้องมาละลายกับน้ำก่อนนะคะ
0: ที่จะใช้
1: ที่จะใช้ก็จะแบ่งน้ำจากส่วนที่หนึ่งมาละลายนะคะ
0: เราไม่ไปเอาน้ำนอกสูตรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะเกิน
1: ใช่เกินในสัดส่วน100นะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยคนนะ
0: ขวดเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะวิตามิน B3 นะคะ
0: 5
1: กับวิตามิน B5 นะคะทีนี้ระหว่างที่รออาจารย์ให้สารละลายนะคะแล้วก็จะมาดูวิธีทำนะคะ
0: ทำไปพลางๆ
1: ใช่ทำไปพลางๆก็คือ1เตรียมหม้อมานะคะใส่ในส่วนของส่วนที่1ลงไปในหม้อนะคะแต่อย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะก็คือใส่สารทุกตัวให้หมดก่อนนะคะให้ครบในส่วนของส่วนที่1ก่อนนะคะแล้วถึงจะทำการเปิดไฟนะคะ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใ
1: ช่ค่ะในส่วนที่1มีน้ำนะคะมีอะลาโตอีนนะคะ

0: แล้วก็มีปอปารินไกคอนนะคะอันนี้คือในส่วนของส่วนที่1 นะคะเราจะต้องตั้งอุณหภูมิให้ความร้อนเพื่อที่จะให้สารเขาละลายก่อนนะคะก็คือละลายดูยังไงก็คือให้สารที่เป็นผงอะค่ะหรือง่ายๆก็คือให้ละลายให้หมดให
1: ้ใส
0: มันใสขึ้นมานะคะแล้วก็จะเปิดนะคะอุณหภูมิให้ความร้อนเปิดเบอร์ต่ำที่สุดอะค่ะให้เขาละลายนะคะ

พออุณหภูมิเขาเริ่มได้ที่นะคะลองท่านผู้ชมลองสังเกตนะคะก็จะเริ่มใสขึ้นมาแล้วนะคะ

0: ไฟใช้ขนาดไหนคะ
1: เมื่อต่ำสุดอะค่ะอาจารย์ใช่ค่ะพอส่วนที่1 นะคะเริ่มใสแล้วก็จะทําการปิด
0: ไฟ
1: ไฟนะคะแล้วเราก็จะใช้นะคะตัว EVC หรือสารก่อเจลในส่วนที่2นะคะละลายนะคะเราจะใช้ตะแกรงร่อนนะคะอย่างที่บอกว่าเอ๊ะเราเอาตะแกรงมาทำไมตอนแรกเนี่ยค่ะก็คือเราจะใช่ค่ะ
0: ตัวนี้ถ้ามันชื้นแล้วมันจะเป็นก้อน
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นชื้นแล้วมันก็จะเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้มาอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะหาเขาเรียกอะไรที่เก็บ
0: ซองกันชื้น
1: ใช่อาจจะมีซองกันชื้นเป็นที่เก็บให้มันมิดชิดไม่ให้เขาเรียกไม่ให้อากาศมันเข้าถ้าอากาศมันเข้าเมื่อไหร่ก็คือมันจะแข็งนะคะจับตัวกันเป็นก้อนใช่ค่ะแล้วมันก็จะใช้ไม่ได้นะคะนะคะ
0: ขอโทษค่ะ

0: คะช่วงนี้เราจะต้องปิดไฟก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะต้องปิดไฟก่อนนะคะ
0: ก็ช้อนช่วย
1: นะคะท่านผู้ชมลองสังเกตดูตอนนี้คือเราค่อยๆ คนนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มหนืดนะคะเป็นเนื้อเจลขึ้นมานะคะจะดูยังไงลักษณะว่ามันสามารถใช้ได้แล้วก็คือลักษณะที่เป็นผงสีขาวอะค่ะท่านผู้ชมลองสังเกตนะคะลักษณะที่เป็นผงสีขาวเขาก็จะเริ่มหนืดขึ้นมาแล้วมันก็จะ
0: ต้องแบบกลายเป็นใสหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่แบบดูแล้วยังเป็นผงๆอยู่นะ
1: ค่อยๆคนไปนะคะเรื่อยๆนะคะ
0: ก็ยังไม่ต้องเปิดไฟเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะจริงๆอ่ะถ้าท่านผู้ชมทําในปริมาณเยอะๆเราสามารถแช่ตัว AVC นี้ไว้ได้นะคะถ้าเธอทําปริมาณแบบ5กก10กกอย่างเงี้ย
0: ค่ะที่เราจะมาคนไม่ไหวอ่ะ
1: ใช่ค่ะก็คือขั้นตอนเนี้ยก็คือแช
0: ่น้ํา
1: ไว้1คืนนะคะ
0: ให้มันอิ่มตัว
1: ใช่มันอิ่มตัว
0: แล้วมันจะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันจะกวนง่ายใช่มั้ยคะมันจะใสเลยมั้ย
1: ใช่ค่ะมันก็จะคือใสแล้วก็เกิดเป็นเนื้อเจลขึ้นมานะคะ
0: นี่เราทำน้อยนะมันก็
1: ไม่ต้องรอค่ะถ้าสำหรับบางท่านที่อาจจะทำปริมาณเยอะๆหรือว่าแบบว่าไม่รีบก็คือแช่ไว้ได้เลยค่ะ
0: ถ้าเราไม่รีบก็แช่
1: ใช่ค่ะ
0: แช่ไว้ล่วงหน้าก่อนจะทำ
1: ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะเริ่มหนืดขึ้นมาแล้วนะคะ
0: เริ่มจะเป็นเนื้อเจลแล้ว

0: ไอสารพวกนี้นะคะเราจะหาซื้อได้ที่ไหน
1: ตามร้านพวกเคมีได้เลยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
0: เอาชื่อตามที่เราอันเนี้ยไปให้เขาดูได้เลย
1: ได้ค่ะสอบถามทางร้านได้เลยเพราะบางตัวบางที่เขาอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะ
0: แต่ว่าทดแทนกันได
1: ้ใช่ค่ะสอบถามได้เลยค่ะเพราะว่าแม่งก็เอาชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะใช่เพราะแต่ละร้านบางครั้งเขาเรียก
0: ชื่อทางการค้า
1: ใช่ชื่อทางการค้าไม่เหมือนกันใช่ค่ะอย่างพวกไวออยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะบางตัวบางที่เรียกไวออยบางที่เรียกน้ำมันแก้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกไม่เหมือนกันใช่ค่ะท่านผู้ชมนะคะลองสังเกตดูนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มเป็นเนื้อ
0: เจลแล้ว
1: เนื้อเจลแล้วนะคะก็จะใสแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพออุณหภูมิอันเนี้ยเวลาเราจะใส่ในส่วนของพวกที่เป็นสารสกัดหรือของเสียต่างๆนะคะ
0: หรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ต้องให้อุณหภูมิเขาต่ำกว่า40องศานะ
0: คะ
1: ถึงจะสามารถใส่พวกสารสกัดหรือกลิ่นได้นะคะไม่งั้นถ้าเกิดเราใส่ตอนที่อุณหภูมิร้อนๆนะคะจากสารสกัดหรือพวกใช่เขาจะได
0: ้หาย
1: ไปหรือสารกันเสียอาจจะอยู่ได้นาน2ปีอาจจะลดลงมาอะไรอย่างเงี้ย
0: สรรพคุณเขาจะลดลง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าความร้อนมันมากเกินไปทีนี้คือถ้าเราชำนาญแล้วเนี่ยเราก็จะกะถูก
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเรายังไม่ชำนาญเราจะต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์
1: เนี่ย
0: ม
1: ัน
0: จะเป็นยาวๆเนาะ
1: ยาวก็ได้ค่ะ
0: สั้นกลัวว่ามันจะหม้อมันร้อนไหมไม่ร้อนมั้ง
1: ไม่ร้อนมากค่ะ
0: ก็จะจิ้มลงไปแต่ว่าเวลาจิ้มเนี่ยเวลาเราวัดอุณหภูมิของในหม้อเนี่ยนะคะอย่าจิ้มไปจนสุด
1: ตรงเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเนี่ยค่ะ
0: เพราะว่ามันจะได้อุณหภูมิหม้อแทนที่จะได้อุณหภูมิของเจลที่เรากำลังทำอยู่
1: ใช่ค่ะทีนี้พอได้ที่แล้วก็จะใส่ส่วนของส่วนที่3ลงไปเลยนะคะอาจารย์ละลายหรือยังคะของเราวิตามิน B3 กับวิตามิน B5 อาจารย์ใส่ลงมาได้เลยค่ะนะคะค่อยๆ คนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดฟองอากาศได้นะคะ
0: ซึ่งเราไม่ต้องการ
1: ใช่ค่ะจริงๆถ้าเกิดเราทำถ้ามันมีฟองเราก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อที่จะให้ฟองมันยุบใช่ค่ะนะคะทีนี้เรามาดูส่วนที่4นะคะส่วนที่4ก็จะมีทั้งทวีน60น้ำหอมแล้วก็ตัวสารกัน

0: ี่รวมกันต้องคนไหม
1: ใช่ค่ะคนมาได้เลยค่ะ
0: อ๋อมันเหนียวเหนียว
1: อันนี้จะเป็นน้ำหอมนะคะจริงๆอ่ะอย่างวันนี้ของเราในน้ำเพราะว่าในส่วนของที่เป็นเบสของเราน้ำ
0: มันจะเป็นเบส
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าใบโบบมันก็ควรจะออกสีเข
1: ีย
0: ว
1: ๆใช่ค่ะก็จะเอาเป็นสีเขียวละลายในน้ำเวลาเราซื้อค่ะเราก็จะได้มาลักษณะที่เป็นซองซองหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ2กรัมเราก็จะเอามาละลายกับน้ำ
0: ค
1: ่ะอาจจะละลายกับน้ำ2กรัมต่อน้ำ100กรัมก็ได้ค่ะทำขึ้นไว้แล้วก็พอละลายเสร็จผสมกันแล้วก็กรองหรือผ่านกระดาษกรองชาแล้วก็เก็บไว้ได้จริงๆถ้าเราไปซื้อมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแม่สีทั่วไปตอนที่เราเนี่ยค่ะแม่สี
0: คืออย่างนี้สีที่เราไปซื้อมันเป็นสีคอสเมติก
1: ใช่
0: ไม่ใช่สีผสมอาหารนะคะไปบอกเขาว่าใช้สีที่มันละลายในน้ำเพราะว่าเขาจะมีละลายในน้ำมันด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่สีละลายในน้ำมาเนี่ยมันจะมาเป็นผง
1: เป็นผง
0: เราไม่สามารถที่จะเอาเป็นผงใส่เข้าไปได
1: ้ไม่งั้นก็คือผงเขา
0: ไม่งั้นมันจะเยอะ
1: มันจะ
0: เข้มมากนะคะเขาต้องเอาผงเนี่ยไปละลายน้ำก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็กลายเป็นเหมือนสีน้ำสีที่อยู่ในน้ำนะคะเป็นขวดแล้วถึงจะเอามาหยด
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมทีนี้เวลาหยดเนี่ยมันก็จะต้องทยอยหยดดูว่า
1: ไม่งั้นก็ช่างเลยค่ะอาจารย
0: ์ช่างก็ได้
1: ใช่เรามีแต่ช่างก็คือช่างเราก็จะได้แบบรูปแบบเดิมเวลาเราไปทำครั้งต่อไปอ
0: ันนี้ต้องแบบว่าถ้าครั้งแรกเราอาจจะใช้นับหยดก่อน
1: ค่ะ
0: ช่างดูก่อนก็ได้ค่ะแล้วใส่ไปเนี่ยว่าสีเนี้ยเป็นที่พอใจเราหรือยัง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเราจะได้รู้จำนวนหยดนะแล้วหลังจากนี้เราจะรู้น้ำหนักของมันเอาไปชั่งเป็นน้ำหนักเนี้ยต่อไปเราก็จะในสูตรเราก็จะรู้ว่าใช้สีอ่ะหนักเท่าไหร่
1: ค่ะอันนี้ก็ละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของส่วนที่สีนะคะลงไปนะคะ
0: ไม่ใส่มันก็เป็นใสๆใช่ไหมถ้าไม่ใส่สีนะคะ
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นเนื้อเจลที่แบบ
0: ใส
1: แต่ถ้าเราแบบอยากแต่งเป็นเจลใบบุบ
0: ให้ได้บรรยากาศ
1: ค่ะก็จะต้อง
0: แต่งสีก็ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ต้องระวังนะอย่าเรื่องสีนะคะต้องไปละลายให้มันเป็นขวดเป็นสีน้ำก่อนนะคะ
1: ไม่งั้นเราก็จะได้ลักษณะเป็นผงเพราะบางครั้งมันอาจจะแบบเป็นผงแล้วไม่ละลาย
0: ใส่ไปแล้วมันก็แบบ
1: เดี๋ยวอาจารย์ท่านหนูขอถ้วยนะคะเราจะได้ให้ท่านผู้ชมดูว่าที่เราได้มาแล้
0: ว
1: นะคะ
0: เอาวางแล้วก
1: ัน นะคะอันนี้คือสูตรแรกนะคะเรียบร้อยนะคะ
0: เจล
1: บำรุงผิวใบโบบกนะคะ
0: ไปไหนคะไว้ที
1: ่ค่ะเอาวางไว้นี่ก่อนได้ค่ะสูตร
0: ที่หนึ่งสูตร
1: ใช่ค่ะ
0: ที่สอง
1: ไปนะคะสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองก็เป็นโทนเนอร์แตงกวานะคะก็คือใช้บำรุงใช้ค่ะใช้บำรุงผิวนะคะก่อนที่เราจะทาพวกครีมบำรุงต่างๆนะคะสัดส่วนนะคะมีอะไรบ้างนะคะสัดส่วน100กรัมนะคะตัวแรกอันนี้เราจะแบ่งเป็นด้วยกัน2ส่วนนะคะอาจารย์
0: ค่ะ
1: ส่วนที่1นะคะก็คือตัวทําละลายก็คือตัวน้ํานะคะอันนี้จะอยู่ที่ปริมาณ 72.99 กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือตัวอะลาโตอีนนะคะก็คือตัวลักษณะเป็นผงสีขาวนะคะก็คือป้องกันการแพ้หรืออาการระคายเคืองนะคะก็จะอยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะตัวต่อมาลักษณะเป็นอะมิโนโค้ดนะคะลักษณะก็จะเป็นผงนะคะสีขาวเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอะไรให้ความชุ่มนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงอยู่ในเขาเรียกอะไรในแนวระดับกล้ามเนื้อที่ลึกนะคะให้ความชุ่มชื้นไปเลยนะคะก็จะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือป๊อปปารินไกลคอนนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะให้อยู่บนผิวอย่างเงี้ยค่ะเป็นเวลาใช่ค่ะใช้ไปแล้ว
0: ไม่ระเหยไปเร็วใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็จะอยู่ที่ปริมาณ2กรัมนะคะตัวต่อมาซิติกแอซิดนะคะคือหรือตัวปรับค่า pH นะคะอันนี้หรือเรียกง่ายๆลักษณะของเขาก็จะเป็นกดนะคะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะลักษณะนะคะก็จะใส่อยู่ที่ปริมาณ 0.01 กรัมหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นกด

0: นาวนะคะ
1: oh,
0: ถ้าเราเรียกง่ายๆถ้าเกิดแบบชายซิติกแอซิดเรียกง่ายๆก็คือเป็นกรดมะนาวที่ช่วยในเรื่องของการปรับค่า pH ให้เหมาะกับผิวเรานะคะจริงๆผิวเราก็คือจะอยู่ในช่วงค่าเท่าไหร่ถ้าปกติเลยก็คือ
1: ก็จะเป็น 5.5
0: 5.5 ถึง 7นะคะก็จะเป็
1: นกรดอ่อน
0: นะกรดอ่อนๆใช่ค่ะนะคะ
1: เพราะ7มันคือกลาง
0: ใช่ค่ะ
1: กลาง
0: ถ้าเหมาะกับผิวก็จะอยู่ประมาณ 5.5 ถึง 7นะคะพอในส่วนที่1ผ่านไปแล้วนะคะส่วนที่2มีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นวิทัสเซลนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของกระชับรูขุมขน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะลักษณะของเขาก็จะเป็นน้ำนะคะสีใสเป็นสารสกัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของกระชับรูขุมขนทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะก็จะใส่อยู่ที่ปริมาณ20กรัมนะคะตัวต่อมาไฮไลท์ของเราเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเรานี้เป็นทอนเนอร์แตงกวาเพราะฉะนั้น
1: ต้องมีแน่นอน
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นสารสกัดแตงกวานะคะก็จะช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรให้ความชุ่มชื้นกับผิวกระชับรูขุมขนได้ด้วยเพราะว่าในสารสกัดผลแตงกวาค่ะเขามีเขาเรียกวิตามินเกลือแร่ต่างๆนะคะที่อยู่ในผลของ
1: บางคนเขาก็เอามาแปะ
0: เอามา
1: แปะตา
0: ได
1: ้นะ
0: ใช่นะคะก็จะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะตัวต่อมาเป็นวิตามิน B6 นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของเขาก็จะเป็นผงสีขาวนะคะอาจารย
1: ์
0: ตัวนี้นะคะเป็นผงสีขาวอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของควบคุมความมันเพราะว่าของเรามันเป็นโทนเนอร์ที่ใช้ในเรื่องของ
1: ให้ความผิว
0: ใช่ปรับสภาพผิว
1: ต้องคุมใช่ให้หน้ามันด้วยเนาะ
0: ควบคุมความมันบนใบหน้าเรานะคะก็จะใส่อยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะตัวต่อมาสารกันเสียเพื่อที่จะไม่ให้เขาเรียกอะไร
1: ของเราจะได้มีอายุการใช้งาน
0: ได้นานขึ้นได้นานถึง2
1: ปีตามที่เราคือมาตรฐานเนา
0: ะ
1: มาตรฐานของเครื่องสำอาง
0: ก็จะใส่เป็นฟีโนสเตตนะคะก็จะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือกลิ่นนะคะอย่างที่บอกท่านผู้ชมสามารถใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่ที่ความชอบของเราตอนนี้มันก็จะมีกลิ่นอย่างวันนี้โทนเนอร์แตงกวา
1: เราอาจจะใช้กลิ่นอะไร
0: แตงกวาก็มีนะคะอาจารย์อ๋อ
1: เขามีขายด้วยใช่ไหม
0: ใช่มีขายด้วยค่ะกลิ่นแตงกวาก็มีขายหรือแม้แต่ที่เป็นสีแตงกวา
1: สีแบบ
0: เราอาจจะเพิ่มเป็นสี
1: เขียวๆหรือออก
0: ใช่ก็สามารถแต่งได้ให้คู่ไปกับโทนเนอร์แตงกวากลิ่นสีออกแบบเขียวๆนิดนึงแล้วก็อาจจะเป็นกลิ่น
1: คือสีที่แต่งเนี่ยมันก็ควรจะสอดคล้องกับ
0: ใช่ค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นโทนเนอร์แตงกวาใส่สีแดงได้ไหม
0: ค่ะโทนเนอร์แตงกวารู้สึก
1: ความรู้ส
0: ึ
1: ก
0: ถ้าเป็นโทนเนอร์แบบมะเขือเทศอย่างเง
1: ี้
0: ยอาจจะเข้ากันเวลาเราทำอะไรเราก็ให้มันสอดคล้องกับการแต่งสีกับการแต่งกลิ่นให้มันเข้ากันอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะนะคะอันนี้คือสัดส่วนในปริมาณ100กรัมนะคะทีนี้วิธีการทำก็ง่ายมากเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: เราเอาแค่ในส่วนของส่วนที่1อ่ะค่ะให้ความร้อนอุณหภูมิเพื่อที่จะให้สารเขาละลายนะคะใช
1: ่
0: พอละลายเสร
1: ็
0: จแล้วก
1: ็
0: ใช่ค่ะปิดแล้วก็ยกลงนะคะแล้วก็พอเขาละลายเสร็จแล้วก็
1: ใส่ที่เหลือ
0: ใส่ที่เหลือส่วนที่2ลงไปนะคะแล้วเราก็นำมากรองนะคะเราเริ่มทำเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: ส่วนที่1อย่าลืมบอกว่าเรามีเขาเรียกอะไรวิตามิน B6
1: ที่จะต้องละลาย
0: ที่จะต้องละลายก่อนนะคะใช่ในส่วนที่2นะคะท่านผู้ชมจำไว้ให้ดีนะคะจะต้องมีวิตามิน B6 นะคะที่เขาจะละลายกับน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งน้ำจากในส่วนที่1มาละลายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยคนนะคะ
1: ใช่มือคน
0: นี่นะคะเราก็จะเทเริ่มต้นเลยใส่น้ำลงไปนะคะตัวทำละลายนะคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะเอาละตัวอีนะคะ
1: ถ้าเราทำคนเดียวนี่เราต้องละลายพวกนี้ไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะจริงๆพวกนี้มันละลายไม่ยากค่ะอาจารย
1: ์ทิ้งไว้ก็
0: ใช่ทิ้งไว้เขาก็ละลายนะคะตัวต่อมาคือเป็นอะมิโน

0: ตัวต่อมาก็คือเป็นป๊อปปอรีนนะคะ
1: เสียงขวด
0: ตัวต่อมาก็เป็นซิติกแอซิดนะคะจริงๆลืมบอกท่านผู้ชมไปค่ะที่ซิติกแอซิดอ่ะลักษณะของเขาจะเป็นผงอาจจะเอาน้ำ
1: ต้องเอาน้ำ
0: ใช่ค่ะมาละลายให้เขาเพื่อที่จะนิดนึงก็ได้เนี่ยค่ะ
1: ก็มี2ตัวที่จะต้องละลายก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือวิตามิน
0: B6 กับซิติกแอซ
1: ิดใช่ค่ะ
0: เพื่อที่จะละลายได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าแบบเราไม่ได้ละลายก็ละลายไปกับพร้อมกับในส่วนที่1ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ
1: เอาอะไรเอ่ย
0: แล้วก็จะมีที่โคนนะจะขออนุญาตเปิดไฟนะคะ
1: ไฟต่ำ
0: ใช่ค่ะค่อย
1: ๆไฟต่ำสุด
0: นะคะให้เขาละลายจนเลยนะคะ
1: เขาละลายไม่ยากใช่ไหม
0: ไม่ยากค่ะละลายง่ายละลายได้ง่ายค่ะ
1: ง่ายกว่าเจลอีกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะเจลเขามีสารที่เป็นก่อเจลนะคะ
1: ใช้เวลา
0: ก็ค่อยๆนะคะใจเย็นๆนะคะไม่ต้องใจร้อนนะคะ
1: เวลาเราคนเนี่ยเราควรจะคนไปทางเดียวกันหรือว่าเราคนไปคนมาได
0: ้จริงๆแนะนำให้คนไปในทางเดียวกันจะดีกว่าค่ะจะดีที่สุดนะคะเขาก็จะเริ่มพออุณหภูมิก็ได้ที่เขาก็จะเริ่มใสขึ้นมาแล้วนะคะ

0: สายปิดไฟใช่ไหม
1: ดูให้หมดเลยนะคะว่า
0: ไม่มีหลงเหลือ
1: ใช่ไม่มีสารที่เป็นหลงเหลือเม็ดหรือผงสีขาวหลงเหลือหมดเลยนะคะให้เขาใสเลยนะคะขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมก็จะได้เห็นได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของส่วนที่1นะคะอันนี้คือในส่วนของส่วนที่1นะคะที่เราได้ทำการละลายด้วยอุณหภูมิความร้อนนะคะละลายจนใสแล้วเราจะค่อยๆเทในส่วนของส่วนที่2นะคะลงไปนะคะ

0: นะคะพอทุกอย่างส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะมาทำการกรองอีกรอบหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะ
1: โดยใช้กระดาษ
0: ใช่โดยใช้กระดาษกรองชานะคะ
1: มันจะกรองละเอียดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้นะคะ
1: ออกมาจะใส
0: ผลิตภัณฑ์นะคะที่เราได้วันนี้นะคะก็จะเป็นเจลใบบัวบกนะคะกับโทนเนอร์แตงกวานะคะทีนี้วิธีใช้เนี่ยค่ะอาจารย
1: ์
0: ขออนุญาตนะคะเขามีช้อนไหมคะแล้วก็เจลลักษณะเขาจะเป็นเจลล้างทำความสะอาดหน้าของเราได้ปกติเนี่ยค่ะแล้วก็จะทานะคะค่อยทานะคะเห็นไหมคะก็จะให้ความชุ่มชื้นบนใบหน้าเรานะคะอันนี้ก็คือ
1: มันก็จะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่อยค่อยซึมแล้วก
0: ็ใช่ค่อยซึมไปนะคะที่ผิวเรา
1: เหนอะไหม
0: ไม่เหนอะค่ะอาจารย์นะคะนะคะก็จะ
1: ดูชุ่มชื้น
0: ใช่ค่ะดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็โทนเนอร์นะคะโทนเนอร์แต่งก็คือก่อนที่เราจะทาครีมแล้วก็ใช้โทนเนอร์เนี่ยค่ะเหมือนกับเราใช้โทนเนอร์ลงมาแล้วก็ตบตบตบตบตบที
1: ่เอาน้ำตบ
0: ใช่
1: เป็น
0: น้ำตบก็ได้ค่ะตบตบตบที่หน้าเราเพื่อที่จะกระตุ้นคอลลาเจนด้วยกระตุ้นเขาเรียกเส้นเลือดของเราให้มีความแบบคือเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือที่เขาตบเนี่ยเพราะว่าคอลลาเจน

0: เช่นเนี่ยถ้ามันมีการเงี้ยตบๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้คอลลาเจนทำงานนะเออเขาก็เรียกว่าน้ำตบ
1: น้ำตบนะคะอันนี
0: ้เขาเลยเรียกว่าน้ำตบ
1: นะคะ
0: ใช้โทนเนอร์ก่อน
1: ค่ะ
0: ล้างหน้าเสร็จใช้โทนเนอร์ก่อน
1: แล้วก็ใช้เป็นพวกเจลหรือครีมต่างๆที่เราของเราได้เลยนะคะทีนี้ในรูปแบบของการใส่อย่างเจลอย่างเงี้ยเราก็อาจจะหาเป็นมันก็จะลักษณะอาจจะ
0: เป็นเหลวๆหน่อย
1: ใช่อาจจะเป็น
0: หลอด
1: หลอดก็ได้นะคะ
0: จะใส่ยากนะ
1: ถ้า
0: หร
1: ือ
0: จ
1: ะ
0: เป็นมีเครื่องมือ
1: ขวดก็ได้ค่ะที่เราจะเลือกใช้นะคะ
0: ขวดปั๊มได้ไหมขวดปั๊
1: มได้
0: ม
1: ัน
0: จะออกไหม
1: ออกค่ะได
0: ้
1: ขวดปั๊มได้ค่ะอย่างโทนเนอร์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะหาเป็นขวดที่เป็นเขาเรียกอะไรขวดแก้วก็ได้ค่ะก็จะดีหน่อยแล้วก็เก็บไว้จริงๆเก็บไว้ไม่ต้องแช่เย็นก็ได้นะคะอุณหภูมิปกติได้เลยใช่ค่ะอย่างโทนเนอร์อย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้เขาเรียกอะไรกลับมาแบบให้มันแบบเย็นๆกับใบหน้าเราก็อาจจะแช่ไว้ก็ได้
0: แช่ไว้
1: ใช่แล้วก็ทาที่หน้าเราก็จะเขาเรียกความเย็นก็จะช่วย
0: ทีนี้ผู้ชมบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเรามีเครื่องสำอางหลายอย่างเน
1: ี่
0: ยอะไรมันจะใช้ก่อนอะไรมันจะใช้ทีหลังนะคะจะสังเกตง่ายๆว่าเอาเนื้อที่มันเหลวมากที่สุดอ
1: ะ
0: เรียงไปนะคะเช่นมีน้ำที่เป็นน้ำเอาน้ำลงก่อนนะคะต่อมาเอาเป็นพวกเจลหรือพวกเซรั่มพวกเซรั่มนะ
1: คะ
0: แล้วถึงจะเอาเป็นพวกโลชั่นหรือครีมลงอันไหนที่หนืดมากเนี่ยเอาไว้สุดท้ายเพราะไอ้พวกนี้มันจะได้ซึมเข้าไปก่อนนะคะถ้าเราใช้ไอ้แบบหนืดๆไปก่อนเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ได้แล้วนะคะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเราควรจะใช้อะไรก่อนหลังเนี่ยเราดูจากความเข้มข้นข้นหนืดอะ
1: ค่ะ
0: ข้นหนืดของมันว่าอะไรที่มันใสกว่าเรียงตามลำดับไปนะคะก็จะใช้แล้วได้ประสิทธิภาพอย่างที่ต้องการ
1: ใช่ค่ะสำหรับอย่างคนที่อาจจะอยากจะไปแบบทำเป็นเขาเรียกอะไรออกจำหน่ายอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมลองทำไปดูแล้วก็ลองไปติดต่อที่สาธารณสุขจังหวัดของที่อย.ถ้าเป็นในส่วนกลางก็คืออย.นะคะถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คือสาธารณสุขจังหวัดท
0: ุ
1: กจังหวัดนะคะลองติดต่อดูนะคะก็ทางจังหวัดเขาก็จะให้ความรู้ว่าควรมีอะไรบ้างม
0: ี
1: ล
0: ัก
1: ษณะต
0: ้
1: องทำอย่างใช่ค่ะ
0: คือเครื่องสำอางเนี่ยทำใช้เองได้ไม่ต้องขอใครนะคะใช้เองแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเอาออกไปให้คนอื่นใช้อันนี้กฎหมายกำหนดนะคะว่าต้องมีการ
1: จดแจ้งเข
0: าเรียกว่าจดแจ้งเร
1: ีย
0: กว่าเลขจดแจ้งนะเพราะบางคนยังไม่เข้าใจหยิบขึ้นมาดูเครื่องสำอางไม่เห็นมีคำว่าอย.เลย
1: ค่ะก็จะซึ่งสงสัย
0: ก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลงมันได้ไหม
1: ค
0: ืออย่างนี้อย.คำว่าอย.เคยเห็นใช่ไหมต
1: ั
0: วอย.แล้วก็มีเลขเนี่ยสำหรับอาหารและยาเท่านั้นนะคะส่วนเครื่องสำอางเขาใช้คำว่าเลขจดแจ้งเลขจดแจ้งที่เท่าไหร่ก็คือว่าอันนี้แหละผ่านสำนักงานอย.มาแล้วนะถ้าส่วนเป็นยายาก็จะไม่มีอย.ไม่มีเลขจดแจ้งก็จะเรียกว่าทะเบียนยาเลขที่เท่าไหร่
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องสงสัยหยิบขึ้นมาไม่เห็นมีคำว่าอย.
1: ก็ตกใจ
0: จะ
1: กล้าใช้
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: ไม่กล้าใช้นะคะซึ่งเครื่องสำอางจะเรียกว่าเลขจดแจ้ง
1: นะคะ
0: ก็ขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
1: ส่วนกลางก็คืออย.
0: ตึกอย.ที่กระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ตรงจังหวัดนนทบุรี
1: ใช่ค่ะ
0: นะตรงนั้นเขาก็จะให้รายละเอียดเนา
1: ะ
0: ว
1: ่
0: าเราจะต้องทำยังไงบ้างจึงจะได้เลขจด
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นจึงจะเอาไปจำหน่ายก็ได้ไปแจกให้คนอื่นใช้ก็ได้นะคะอันนั้นไม่ผิดกฎหมายแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: สำหรับวันนี้เราเนาะอาจารย์ใช่ก็จะ
0: คิดว่าน่าจะได้ความรู้เอาไปทำผลิตภัณฑ
1: ์ใช่ลองทำใช้เองหรือจะลองไปจัดจำหน่ายลองทำขาย
0: เป็นอาชีพ
1: ใช่จากตอนที่ผ่านมาท่านผู้ชมก็อาจจะ
0: คืออ
1: ะไรเยอะแยะมากมายลองกลับไปทำดูนะคะยังไงฝากตอนเราตอนต่อไปด้วยนะคะ
0: มีหลายตอนนะคะที่น่าสนใจ
1: ใช่ค่ะ
0: เผื่ออะไรที่แบบถูกใจก็จะได้เอาไปใช้
1: นะคะสำหรับวันนี้นะคะพัชรินทร์มันการกับอาจารย
0: ์
1: ประโพธิ์คำพิทักษ
0: ์
1: นะคะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็ฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยินดีต้อนรับสู่ช่องดิจิทัลอินดีเอเริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในตอนที่12แล้วเรายังคงอยู่ในหัวข้อโมบายแอปพลิเคชันสำหรับงานธุรกิจอยู่นะคะมาทบทวนนิดนึงในตอนที่แล้วตอนที่11อาจารย์กุ้งพาสร้างหน้าเพิ่มใช่ไหมคะพาสร้างหน้าเพิ่มเป็นหน้าอะไรใครจำได้บ้างนะคะก็คือหน้าอะไรหน้าเวลาลูกค้าจะซื้อของเขาจะต้องซื้อของผ่านหน้าออเดอร์ใช่ไหมคะหน้าสั่งซื้อสินค้าสินค้าจะเป็นอะไรก็ได้นะคะซึ่งอาจารย์กุ้งก็ยกตัวอย่างร้านอาจารย์กุ้งเบเกอรี่เนาะก็คือสั่งซื้อเบเกอรี่นะคะผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะคะตอนที่แล้วนะคะก็สร้างหน้าออเดอร์เพิ่มแล้วก็หน้าเรตติ้งนะคะสองหน้าแต่ว่าหน้าเรตติ้งยังไม่สมบูรณ์ดีใช่ไหมแล้ววันนี้จะมาทำหน้าอะไรเพิ่มนะคะก็คือหน้าแจ้งส่งอาหารหน้าโฮมแล้วก็หน้าโฮมนะคะเราไปที่แอปชีทกันเลยแล้วครั้งที่แล้วนะคะตอนที่แล้วอาจารย์กุ้งติดปัญหานิดหน่อยนิดหน่อยนะคะเราก่อนอื่นนะคะใครตามกันมาดูกันมาตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วนะคะก็จะรู้ว่า1เราต้องเปิดแอปชีทก่อนนะคะแล้วก็คลิกไปที่แอปพลิเคชันที่เราจะทำการแก้ไขหรือทำงานนะคะ2เราก็ต้องเปิดอะไรอีกแอปชีททำคู่กับอะไรคู่กับ Google Sheet นะคะนี่นะคะครั้งที่แล้วนี่มาเรามา2หน้านี้ครั้งที่แล้วตอนที่แล้วหน้าออเดอร์เราทดลองทำแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งปัญหาที่ติดคืออะไรก็คือมีในเรื่องของวันที่กับเวลาใช่ไหมคะที่อาจารย์กุ้งบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้จะพามาแก้ไขนะคะในเรื่องของวันที่กับเวลาอันไหนทำแล้วเดี๋ยวใส่สีไว้ก่อนนะเรตติ้งอ๋อเรตติ้งทำแล้วด้วยนะแล้วก็ประเมินไปแล้วนะคะอันไหนทำแล้วใส่สีอ่ะอันนี้คืองานที่ผ่านมาที่เราทำกันมา2 3 4 5 6หกหน้าแล้วนะคะหกหน้าหกเทเบิลแล้วอ่ะไปที่แอปชีตอ๋อก่อนไปแอปชีตอาจารย์กุ้งบอกว่าจะพาตั้งค่าใช่ไหมคะเดี๋ยวตั้งค่าก่อนเพราะว่าครั้งที่แล้วพอดีอาจารย์กุ้งตั้งค่าแล้วเทรดแล้วตรงนี้นะคะหน้าออเดอร์เนี่ยแก้ไขตอนแรกที่ตอนที่แล้วที่ทำไปก็คือคำรหัสคำสั่งซื้อใช่ไหมจะทำการทดสอบดูว่าถ้าเราใส่ภาษาไทยไปเนี่ยจะแสดงผลได้ไหมก็คือได้นะคะตรงเนี้ยครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งใส่ไปว่ารหัสคำสั่งซื้อใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยหมายเลขแล้วพอดีก็ลองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนาะจะได้ดูเปลี่ยนก็คือเข้าไปเลยจะเปลี่ยนก็คือเข้าไปอ๋อก่อนที่เปลี่ยนมาตั้งค่าตรงนี้ก่อนในส่วนของ Google Sheet นะคะ Google Sheet จะต้องมีการตั้งค่าภาษานิดนึงนะคะนิดนึงซึ่งอาจารย์กุ้งก็ไม่ได้พาให้ตั้งตั้งแต่ตอนแรกเนาะก็ลองดูว่าถ้าเราทำไปแล้วแล้วเกิด Error เนี่ยเราจะแก้ไขได้ไหมนะคะซึ่งได้ Error ก็คือแสดงผลวันที่กับเวลาเนี่ยไม่เป็นตามที่เราเลือกนะคะทั้งที่เราก็เลือกแล้วก็ใส่โค้ดถูกต้องแล้วเราก็มาไล่แก้อันนี้เป็นเคสสตัดดี้เนาะเผื่อทำอยู่คนเดียวฝึกอยู่คนเดียวแบบเอ้ยเกิดปัญหาอย่างนี้ทำยังไงดีแก้ยังไงดีก็คืออาจารย์กุ้งก็เวิร์กช็อปที่ฝึกให้ทำเนี่ยค่ะก็จะไม่ใช่เป็นเวิร์กช็อปที่ไม่มีปัญหาก็คือให้รู้ว่าถ้าเกิดเจออย่างนี้แล้วจะแก้ยังไงนะคะก็คือจะได้เวลาทำเองทำคนเดียวเนี่ยเวลาเจอปัญหาเนี่ยจะได้ไปไล่แก้ได้นะคะทีนี้การตั้งค่าภาษานะมาที่ Google Sheet นะคะคลิกที่เมนูไฟล์เลือกคำสั่งการตั้งค่านะคะหรือว่ารูปฟันเฟืองนะเลือกคำสั่งการตั้งค่าหรือว่าคลิกที่รูปฟันเฟืองนะคะภาษาอังกฤษก็ Settingจะมี2แท็บนะคะก็ส
1: จะเป็นแท็บ general general กับการคำนวณการคำนวณทั่วไปกับการคำนวณนะคะให้อยู่ที่แท็บแรกแท็บทั่วไปนะคะภาษาอังกฤษก็คือ general จะมีให้ตั้งค่า2 ส่วนนะคะพอดีอาจารย์กุ้งตั้งค่าไปแล้วนะตอนแรกถ้ายังไม่ได้ตั้งค่าตรงนี้จะเป็นภาษาเนี่ยจะเป็นภาษาไทยนะคะให้ทุกท่านเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเลือกเป็นสหรัฐอเมริกาตรงนี้เลือกตามหน้าจอเลยนะคะแล้วก็โซนเวลานะคะโซนเวลาก็เป็น GMT บวก0700 Bangkok นะคะตรงนี้กรุงเทพนะคะกรุงเทพตั้งค่าตามนี้นะ1คืออยู่แท็บทั่วไป2เลือกภาษาเป็นสหรัฐอเมริกา3โซนเวลานะคะอาจจะโซนถูกแล้วก็ได้แต่คือเราเช็คอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเป็น GMT บวก 07.00 Bangkok หรือกรุงเทพนะคะเพียงเท่านี้แล้วก็กดบันทึกการตั้งค่านะคะบันทึกการตั้งค่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอัปเดต Google Sheet ใช่ไหมคะเรามีการตั้งค่าเพิ่มในส่วนที่เป็นแอป Sheet เนี่ยแอป Sheet นะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขอัปเดตใดๆก็ตามนะคะเราก็ต้องมาทำการอัปเดตในแอป Sheet ด้วยนะคะให้แอป Sheet เขารู้ว่าตอนนี้มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะเขาจะได้อัปเดตนะเพราะว่ามันไม่ได้ซิงถึงกันแบบขนาดนั้นนะคะเราก็อัปเดตให้เขานิดนึงเราอัปเดตในหน้าไหนที่ติดปัญหานะคะคือหน้าครั้งที่แล้วใช่ไหมอาจารย์กุ้งพาทำหน้าออเดอร์กับเรตติ้งใช่ไหมคะเราก็มาที่ data มาที่ออเดอร์นะคะออเดอร์แล้วก็เช็คก่อนนะเป็นออเดอร์นะคะเข้าไปเลยวิวคอลัมน์นะคะวิวคอลัมน์พอเข้ามาวิวคอลัมน์แล้วนะคะกดที่ regenerate structure นะคะก็คืออัปเดตโครงสร้างเทเบิลนั่นเองนะคะเขาถามอะไรมาก็กด regenerate ก็คืออัปเดตนั่นเองเรามีการปรับปรุงแก้ไขใน Google Sheet เราก็มาอัปเดตใน Google Sheet นะคะให้มีการซิงค์ข้อมูลถึงกันโอเคอันนี้อัปเดตของorder ID แล้วใช่ไหมคะไปอัปเดตของ rating อีกนะคะ rating regenerate structure กด regenerate นะคะแล้วก็ซ่อนไปเอาหน้า order เนาะ order ครั้งที่แล้วนะคะอาจารย์กุ้งนี่เวลาจะแก้นะอันนี้อาจารย์กุ้งแก้แล้วใช่ไหมคะไปดูตัวอย่างหน้าที่ยังไม่ได้แก้เดี๋ยวแก้พร้อมกันก็คือเรตติ้งเนาะประเมินใช่ไหมคะตรงนี้ครั้งที่แล้วใส่ข้อความเป็นภาษาไทยไปเพื่อจะดูว่าผลลัพธ์จะได้เป็นภาษาไทยหรือเปล่านะคะก็คือได้นั่นเองหน้าประเมินตรงนี้นี่ทีนี้เราพอเห็นผลลัพธ์แล้วเรารู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนไปภาษาอังกฤษทำยังไงเราอยู่ที่ data นะแล้วก็อยู่ที่ table ที่เราจะทำการแก้ไขนะคะก็คือ rating นะก็คือประเมินนะคะหรือ evaluation นั่นเองทีนี้อาจารย์กุ้งอยากจะเปลี่ยนคำว่าประเมินความพึงพอใจเป็น rating ก็ได้จะได้ใครได้5คือแปลว่า so popular นะ hot so hot อะไรเงี้ยก็คือคนชอบเยอะลูกค้าชอบเยอะ

0: เอออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเขาประเมินถ้าสมมติว่าจะประเมินพนักงานเนาะก็ต้องชื่อนะคะชื่อเล่นชื่อเล่นอาจจะมีชื่อเล่นรูปชื่อเล่นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะมีรางวัลให้เขาว่าถ้าใครได้อันดับหนึ่งสิ้นเดือนอาจจะได้เพิ่มไป500ก็ได้อะไรเงี้ยในฐานะที่เป็นคนโซป๊อปปูล่าก็คือได้หมดนะอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการจะเอาไปประยุกต์แบบไหนนะคะทีนี้จะเปลี่ยนจากคำว่าแบบประเมินความพึงพอใจก็คือคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าคำว่าประเมินความพึงพอใจมันรู้สึกว่าเป็นทางการไปสมมติว่าลูกค้าร้านเบเกอรี่อาจารย์กุ้งมีแต่แบบเจนซีนักเรียนนักศึกษาคนเพิ่งจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วัยเขายังแบบไม่เกิน25สมมตินะถั่วเฉลี่ยที่ลูกค้าที่ร้านนะคะที่มาซื้อเยอะๆเนี่ยก็อยู่ประมาณ18ถึง25เกินมีไหมมีแต่ว่าคนกลุ่มใหญ่จะเป็นกลุ่ม18ถึง25ในตัวอย่างเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้คำภาษาที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าของทางร้านเราได้เลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นเรตติ้งหรือคำอื่นๆนะแล้วแต่ผู้ประกอบการเลยนะคะใส่ศูนย์เพิ่มไปด้วยถ้าไม่ใส่ศูนย์เพิ่มมีหนึ่งตัวเดียวก็จะโชว์เหมือนตัวอย่างขวามือนะคะก็คือตัวเลขน้อยไปแล้วก็ถ้าไม่ใส่สัญลักษณ์ขั้นก็จะติดแบบที่เห็นเลยนะเนี่ยอาจารย์กุ้งแบบใส่ขั้นหน่อยโอเคกดเซฟนะคะกดเซฟอีกทีหนึ่งพอกดเซฟแล้วกดเซฟแล้วก็จะอัปเดตแล้วเห็นไหมจากคำว่าแบบประเมินความพึงพอใจก็จะเป็นคำว่า rating แล้วอาจจะใช้คำว่า the star ก็ได้หมายความว่าถ้าเราจะต้องการประเมินพี่ๆพนักงานหรือ leader ที่ so popular อย่างเงี้ยเพื่อจะให้รางวัลก็คือใช้คำที่เข้ากับกลุ่มลูกค้านะคะอย่างที่พูดไปแล้วนะคะอันนี้คือเราอยู่ที่ data นะคะอยู่ที่หน้า rating นะคะซึ่งอาจารย์กุ้งก็ปรับคำนะจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เพิ่มจำนวนตัวเลขนะคะหลักเพิ่มจำนวนหลักเข้าไปนะคะตรงนี้ไม่มีปัญหาเนาะครั้งที่เราไม่ได้ติดสาขาปกติวันที่ประเมินนะคะตรงนี้แปลว่าเราทำการแก้ไขแล้วใช่ไหมคะวันที่จริงๆต้องขึ้นเป็นวันที่แล้วตรงนี้ต้องขึ้นเป็นเวลาเราก็เลื่อนกลับมาเช็ควันที่เรามาเช็คการที่มีการอัปเดตเทเบิลใหม่หรือว่ารีเจเนเรตนะคะในส่วนของคอลัมน์ไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือฟิลไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าจะให้ดีเนาะกลับมาเช็คชนิดนะคะชนิดข้อมูลอันอื่นไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าชนิดข้อมูลตรงตามนั้นแล้วนะคะทีนี้วันที่ประเมินไม่ใช่เทคนะคะต้องเป็นอะไรเดทวันที่คือเดทเนาะวันที่คือเดทนะคะเวลา time ตัวที่ time เลื่อนมา license signature ถูกต้องแล้วนะคะเราเช็คเดทกับ time นะเดทเราใช้คำสั่ง today เพื่อให้โชว์วันที่ประเมินเลยแล้วก็ time ก็ขึ้นเวลาเลยนะคะทีนี้พอเราปรับปุ๊บขึ้นเป็นแบบนี้ทำยังไงเพราะเรายังไม่ได้กด save เรากด save นะคะเช็คพอเรากดเซฟปุ๊บโอ้ได้แล้วถูกต้องแล้ววันที่เป็นวันที่นี้เวลาคือเวลาตามเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะคะหรือถ้าเขาใช้ประเมินผ่านมือถือก็คือเป็นวันที่กับเวลาตามโทรศัพท์มือถือของยูเซอร์นะคะลองดูวันที่กับเวลาก็คือขึ้นมาออโต้นะคะยูเซอร์จะได้ไม่ต้องกรอกยกตัวอย่างกำลังทำงานนะคะขึ้นตัวเลขสีส้มประเมินใช่ไหมนี่ข้างบนคือตอนทดสอบเป็นภาษาไทยข้างล่างคือตอนเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะข้างบนคือประเมินความพึงพอใจลำดับที่3นะคะข้างล่างคือ rating นะคะลำดับที่3อันนี้เปลี่ยนแล้วนะคะถ้าจะแก้กดดินสอถ้าจะลบกดถังขยะสมมุติว่าลบเราไปดูนี่ลบออกไปแล้วข้างใน Google Sheet ก็หายไปด้วยนะคะข้อมูลหายไปแต่ว่าแถวยังมีแถวอยู่นะคะให้รู้ว่าตรงนี้คือลบแต่ถามว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้ว user ควรจะกดลบได้ไหมไม่ควรกดลบได้นะคะอย่างที่อาจารย์กุ้งเล่าไปแล้วอันนี้หน้าอะไรหน้าประเมินใช่ไหมเรตติ้งใช่ไหมคะuser ไม่ควรที่จะกดลบนะคะ data rating view table เรามาที่ view table rating นะก่อนที่จะเข้าไปใน table ใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้ก่อนนะคุ้นๆตรงนี้ไหมคะถ้าเราไม่เอารูปถังขยะออก user ก็จะกดลบได้ซึ่งเขาไม่ควรกดลบได้เขาควรที่จะประเมินได้อย่างเดียวเราก็แก้ได้ไหมถังขยะหายแล้วเห็นไหมอาจารย์กุ้งดูนะถ้าติ๊กที่ delete จะมีถังขยะให้เขากดลบได้อยู่แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้เขากดลบได้ถังขยะไม่ควรมีนะคะในบางหน้าของแอปนะคะตามสิทธิ์การใช้งานของเขาเนาะเราก็ให้เขาเพิ่มได้อย่างเดียวจะให้เขาแก้ไหมประเมินแล้วไปแก้คะแนนไหมซึ่งมันก็ไม่ควรเป็นแบบนั้นใช่ไหมแสดงว่าในหน้าโมบายแอปหน้าประเมินเนี่ยค่ะก็คือควรจะมีแอดก็คือเพิ่มได้อย่างเดียวนะคะอันนี้คือความเป็นจริงของการใช้งานเนาะมันเป็นแบบนั้นนะคะนี่ประมาณนี้ไม่มีแก้ไม่ได้ไม่มีรูปเป็นสอด้วยเพราะว่าไม่ให้แก้คะแนนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเอาออกหมดเลยแล้วเป็น read only อย่างเดียวล่ะก็ดูได้อย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลยตัวนี้ดูได้อย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาแอดได้เสร็จแล้วกดเซฟเราจะตั้งค่าหน้าไหนนะคะก็คือ1มาที่ data นะคะ2นะคะ1มา data นะ2จะตั้งค่าหน้าไหนorder ไปทวน order หน่อยorder หน้า order สั่งอาหารควรลบได้ไหมก็ไม่ควรลบได้นะจะ error สั่งผิดไหมยกเลิกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สมมุติว่าเราเป็นผู้พัฒนาใช่ไหมเรากำหนดสิทธิ์ว่าเขาควรจะสั่งได้อย่างเดียวลบไม่ได้ก็เอาลบออกในหน้า order นะหน้าสั่งอาหารหน้านี้นะคะเขาไม่ควรจะลบได้แล้วก็ลบออกเขาแก้ไขได้ไหมหน้าสั่งอาหารบางทีในชีวิตจริงๆอ่ะคือถ้าออเดอร์ไปแล้วอ่ะก็คือควรจะหยุดแอคชั่นแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไปแก้ไปอะไรอีกสมมติว่าทางร้านได้ออเดอร์แล้วทำไปแล้วอย่างเงี้ยก็จะเกิดผลกระทบนะคะยกตัวอย่างสมมติเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวมันไก่หมูสั่งข้าวมันไก่ไปแล้วอ้าวอีก10นาทีเปลี่ยนใจเอาข้าวหมูแดงแต่ว่าคนขายอะค่ะทำข้าวมันไก่ให้แล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ควรอัปเดตเนาะเพราะฉะนั้นเอาอัปเดตออกนะคะก็จะเป็นแอดอย่างเดียวนะคะเหมือนเดิมแล้วเซฟด้วยนะตรงนี้เป็นการเก็บรายละเอียดของตอนที่แล้วนะคะตอนที่แล้วแล้วตอนนี้เรามาทำอะไรกันตอนนี้เราเพิ่มหน้าอะไรนะคะหน้าอะไรหน้าไรเดอร์ไรเดอร์คือแจ้งส่งแจ้งผลการทำงานนะคะว่าส่งอาหารเสร็จแล้วต้องใช้อะไรบ้างเหมือนเดิมไปสร้างหน้าเพิ่มนะคะก็คือกดบวกตั้งชื่อหน้าก่อนอาจารย์กุ้งขอก๊อปนะคะอันนี้คือเป็นแบบฝึกนะที่เทสไปก่อนแล้วนะคะก็จะมีรหัสไรเดอร์วันที่ส่งนะคะเวลาโลเคชันภาพการส่งงานนะคะคือถ่ายว่าส่งเสร็จแล้วให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะคะผลการส่งสำเร็จไม่สำเร็จแล้วก็ลายเซ็นไรเดอร์นะคะอันนี้คือเป็นแบบฝึกเฉยๆนะคะท่านก็ไปปรับตามที่ตามความต้องการของธุรกิจของท่านเองนะคะหลายคนบอกว่าโอ้สบายเวิร์กช็อปนี้สบายเพราะทำมาหลายเวิร์กแล้วนะคะแต่ละเวิร์กก็จะคล้ายๆกันนะแต่ละเวิร์กช็อปก็จะคล้ายๆกันนะคะรหัสเหมือนเดิมอ่ะเราเพิ่มมาใช่ไหมคะหน้าไรเดอร์ใช่ไหมต้องมีหน้าไหนเพิ่มอีกหน้าโฮมหน้าโฮมเดี๋ยวจันกุ้งเพิ่มกดบวกทำหน้าโฮมก่อน HOME เอาหัวตารางไปก่อน
1: อ
0: เดี๋ยวเราไรเดอร์ก่อนนะคะแล้วก็ไปโฮมอ่ะเหมือนเดิมไปแอปชีตไป Data ใช่ไหมคะกดบวกเพื่อเชื่อมหน้าใหม่เข้ามาไปโฟลเดอร์ไป Google Sheet ที่เราเก็บข้อมูลมีสองหน้าที่ทำเพิ่มสีชัดแจ๋วชัดแจ๋วนะคะกด Add to Table เพิ่มมาแล้วมีหน้าโฮมกับหน้าไรเดอร์ใช่ไหมคะโฮมกับไรเดอร์ตอนนี้เราอยู่ Data นะอ่ะไปตั้งค่าไรเดอร์ก่อนนะคะไรเดอร์กดเข้าไปปุ๊บกด View Column นะคะรหัสไรเดอร์เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือเป็น Text เลื่อนมา Initial Value นะคะใส่ Concatenate เพื่อที่จะทำการเชื่อมข้อความรหัสไรเดอร์เนาะสมมติเป็น Rider ขีดตามด้วยอะไรคอมม่าบวกก้ามปูโรนัมเบอร์กดเซฟกดเซฟอีกทีวันที่เหมือนตะกี้เลย date date อันนี้พับไปก่อนนะซ่อนไว้ก่อน date เลือกเป็น today เราจะได้ไม่ต้องพิมพ์วันที่เอง time กดเลือกเป็น time now location และลองถ้าจะให้ขึ้น Google Map อะค่ะต้องเลือกเป็นแล้วลองนะคะภาพที่2งานมีวิดีโอมีโฟนของอะไร image ผลการส่งงานมี2สถานะสำเร็จกับไม่สำเร็จแปลว่าต้องเลือกเป็น enum นะคะ enum แล้วก็กดดินสอ add ข้อความให้เขาเลือกว่ามี2ข้อความเนาะมันจะมีกรณีไม่สำเร็จด้วยถ้าเกิดสมมติว่าติดต่อลูกค้าไม่ได้ยกตัวอย่างนะคะลายเซ็นก็จะเป็น signature นะคะ signature เสร็จแล้วกด save กด save ตอนนี้เราอยู่หลังบ้านใช่ไหมเราอยู่ data ใช่ไหมคะเราไปหน้าบ้านไป UX นะคะกดบวกกด create a new view นะคะ create a new view สถานะส่งงานหน้านี้แปลว่าใครทำใครใช้ใครเป็นคนกรอก rider นะคะ rider ข้างๆโชว์ตัวอย่างกดสามเหลี่ยมสถานะตรงนี้กดบวกอ๋อเรายังไม่ได้สร้างอาจารย์กุ้งก็งงว่าทำไมกดบวกแล้วขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้หน้าเมนูนะเพราะว่าเรามา UX เรายังไม่ได้สร้าง UX เลยนะคะสถานะส่งงานสถานะส่งงานหน้า UX หน้านี้จะเชื่อมกับ Google Sheet หน้าไหนหน้าสถานะส่งงานใครใช้ Rider ใช่ไหมก็ต้องหน้า Rider นะคะโอเคเลือกแบบนี้ไว้จริงๆเมนูจะซ่อนหมดเลยนะคะจะได้เพราะว่าจะเยอะแล้วนะคะตรงนี้เราจะซ่อนเข้าไปซ่อนเข้าไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรง3ขีดตรงนี้นะนี่สถานะส่งงานนะคะเสร็จแล้วกดบวกถูกต้องไหมถูกต้องก็จะมีไรเดอร์รหัสนะคะวันที่เวลาโลเคชันโลเคชันคือของไรเดอร์นะคะภาพส่งงานนะคะภาพส่งงานยกตัวอย่างเฉยๆนะคะสมมติว่าก็จะเป็นรูปตอนวางอาหารเนาะสำเร็จลายเซ็นปลดล็อกเซ็นเลยเอาเมาส์เซ็นเอามือเซ็นได้ทิชเชอร์กุ้งยกตัวอย่างนะกดเซฟเซฟอยู่เซฟเสร็จแล้วไปดูอีกทีอ๋อทิชเชอร์ต้องกดเซฟด้วยมั้ยบางทีฉันกุ้งก็ชอบลืมนะคะชอบลืมไม่ได้ชอบลืมนะแต่ลืมเองสถานะการส่งงานนะคะ

นี่ตะกี้เทสไปหนึ่งอันก็จะมีไรเดอร์นัมเบอร์นี้นะคะแล้วจะมีลายเซ็นไรเดอร์นะวันที่ส่งงานเราอยากให้โชว์อะไรเหมือนเดิมนะถ้าอยากจะเลือกให้โชว์ข้อมูลนะคะขึ้นมาตรงนี้เราต้องเลือกเป็นเด็กนะคะเลือกวิวไทป์เป็นเด็กนะคะเลือกภาพการส่งงานจริงๆจะเป็นรูปที่เขาวางไว้ที่โต๊ะหรือว่าสถานที่ที่ให้ลูกค้าแล้วนะคะนี่ก็จันกุ้งเพิ่มภาพที่มีอยู่ในเครื่องมาเฉยๆนะคะเอาเป็นวงกลมก็ใส่วงกลมได้สถานะผลการส่งส่งสำเร็จนะคะรหัสไรเดอร์เพิ่มได้สามที่นะคะหนึ่งสองสามคือเวลาก็ได้อะนี่เป็นเวลาของไรเดอร์นะคะที่เขารายงานผ่านระบบมาตัวอย่างเสร็จแล้วก็พับอ๋อเซฟด้วยเซฟด้วยลืมไม่เซฟคือยังไม่บันทึกนะคะไม่บันทึกอัตโนมัตินะทีนี้ตรงเนี้ยโชว์มาเยอะมากเลยนะต้องการซ่อนจะได้ไม่ลกใช่ไหมคะซ่อนไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงสามขีดเมนูนะก็เลือกจะซ่อนหน้าไหนก็เปิดหน้านั้นนะคะหน้าสั่งอาหารจะซ่อนก็เปิดปุ๊บตรง position หรือตำแหน่งนะคะเราก็กดเมนูหายไปแล้วเห็นไหมอยู่ไหนก็อยู่ในนี้นะคะอยู่ในนี้เอาอะไรซ่อนอีกประเมินกับติดต่อเรานะประเมินอยู่นี่ประเมินอยู่เมนูประเมินนะติดต่อเราซ่อนอีกเซฟก่อนซ่อนหมดเลยตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นเมนูขนมนะคะเมนูขนมร้านอาจารย์กุ้งขายชื่อตรงนี้ปรับได้นะไม่กระทบกับดาต้าเบสนะคะสมมติว่าเมนูเฉยๆอาจจะงงเนาะอันนี้ก็เป็นเมนูเบเกอรี่ยกตัวอย่างนะคะเพิ่มเห็นไหมเพิ่มปุ๊บอัปเดตเลยกดเซฟตรงนี้ไม่กระทบกับฐานข้อมูลนะเพิ่มได้นะคะไม่เออร์เลอร์นะเพราะว่าเขาโชว์เขาแยกส่วนกันนะคะวิวเนมก็คือวิวเนมนะโชว์ชื่อแก้ไขได้ตลอดเวลานะคะแก้แล้วก็อย่าลืมกดเซฟอันนี้แก้ปุ๊บเปลี่ยนเลยเห็นไหมสั่งหรือจะเป็นเมนูอาหารคือเป็นเบอร์เกอรี่เนาะเป็นเบอร์เกอรี่เมนูอาหารสั่งอาหารควรจะเป็นคำเดียวกันนะสมมติว่าเป็นเมนูอาหารก็ได้เมนูสินค้าอะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้ว่าเป็นเมนูนะคะเรียบร้อยพับไปตอนนี้หน้าเอามาเช็คตั้งแต่ Data ก่อน Data อาจารย์กุ้งมี313 326 78 8 table นะคะ8 table อะไรที่ยังไม่ได้มีใน UX Data ไม่มีใน UXแน่นอนเพราะว่าใช้เพื่อเชื่อมข้อมูลเฉยๆแล้วก็หน้าโฮมนะคะยังไม่ได้สร้าง UX นะคือสร้างมาเมื่อสักครู่นี้นะคะสร้างเป็นเทเบิลใหม่เมื่อสักครู่นี้นะก็คือโฮมยังไม่มีนอกนั้น1 2 3 4 5 6นะคะที่สร้าง UX แล้ว6เราไปเช็ค UX ตรงกันไหมตรงกันนะคะคือมีหลังบ้านสร้างดาต้าเบสเสร็จแล้วก็ต้องมาสร้าง UX คู่กันนะคะยกเว้นdata นะที่อยู่ใน database นะคะทีนี้ต่อไปหน้าน่าจะหน้าสุดท้ายแล้วแหละก็คือหน้าอะไรหน้าโฮมนะคะหน้าโฮมมา UX มากดบวกกด create a new view นะคะตรงนี้คือหน้าโฮมใช่ไหมคะอาจจะเป็นหน้าต้อนรับก็ได้นะหน้าแรกหรือเดี๋ยวเชื่อมไปก่อนเชื่อมกับฐานข้อมูลที่จะใช้จัดเก็บอัปเดตข้อมูลคือหน้าอะไรหน้าโฮมหน้าโฮมเลือกเด็กไปก่อนนะคะหน้าโฮมอันเนี้ยจะที่ดีไซน์ไว้อะคือจะเป็นหน้าแรกเลยนะคะหน้าแรกเข้าแอปมาแล้วจะเจออะไรแบบนี้แล้วยังไงต่อแสดงว่าหน้าแรกเราต้องเอาไปซ่อนข้างในไหมไม่ต้อง

นะคะก็จะเป็นหน้าเดียวที่โชว์นะก็คือจะเป็นหน้าแรกเลยที่ลูกค้าเข้ามาแล้วโชว์เจอนะคะกดบวกตรงหน้าโฮมนะคะหน้าแรกแล้วก็นะหน้าแรกใช้คำว่าหน้าต้อนรับได้ไหมเปลี่ยนปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเลยนะทีนี้หน้านี้เนี่ยสมมติว่าอาจารย์กุ้งดีไซน์ไว้เป็นรูปบ้านเป็นรูปบ้านอาจารย์กุ้งก็มาเปลี่ยนตรงดิสเพลย์เซิร์ชจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นหน้าแรกแบบนี้เลือกเอาจะเปลี่ยนบ้านแบบไหนก็เลือกเอาเอาแบบหัวใจเปลี่ยนสีได้ไหมจำเปลี่ยนสีได้ไหมคะมาที่แบรนด์นะมาที่แบรนด์เอาเจ้าสีอะไรก็เปลี่ยนนี่มากกว่านี้ก็คือกดคอสตอมแล้วก็เลือกสีร้านเบเกอรี่ควรจะเป็นสีอะไรยกตัวอย่างหน้าต้อนรับหรือจะใช้คำไม่ต้องใช้คำว่าหน้าก็ได้นะใช้คำว่าเวลคัมอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวทุกหน้าเป็นภาษาไทยเนาะนี่พิมพ์เสร็จปุ๊บคลิกที่ว่างนะคะเขาก็จะอัปเดตให้เลยแต่ถามว่าเซฟหรือยังยังเพราะว่าปุ่มยังไม่ได้กดเซฟกดเซฟพับหน้าต้อนรับนะคะนี่หน้าแรกอันนี้เป็นเมนูที่อยู่ในนี้อยู่ในส่วนของ UX นะคะอันนี้เมนูที่อยู่ข้างในสังเกตว่าเมนูจะเลือกไอคอนแบบเดียวกันเลยนะคะจะได้เรียบร้อยนะคะทีนี้หน้าต้อนรับดีไซน์ไว้อย่างไงดีไซน์ไว้ก็คือมีปุ่มเมนูนะคะเมนูเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างแปลว่าต้องเตรียมรูปภาพแต่ละภาพสวยเตรียมจากไหนก็ต้องเตรียมจากแคนวานะคะเตรียมจากแคนวา My App นะคะเดี๋ยวจันกุ้งให้ดูตัวอย่างตัวอย่างแบบนี้อันนี้คือหน้าต้อนรับนะคะอันนี้ตั้งชื่อเป็นโฮมเบเกอรี่เนาะตะกี้ที่ทำอยู่ตั้งชื่อว่ายินดีต้อนรับจะมี1 2 3 4 5 6 6หมวดหมู่ถ้าคลิกที่เมนูอาหารก็จะเปิดเมนูอาหารนะคะเมนูอาหารเราทำไปหรือยังเราทำไปแล้วยกตัวอย่างเมนูอาหารเราทำไปแล้วนะคะนี่ตอนนี้ถ้าเกิดทำมาจนถึงหน้าโฮมนะคะแปลว่าในส่วนของแต่ละหน้าของโมบายแอปอะเราทำมาหมดแล้วนะคะเหลือประกอบที่หน้าโฮมทีนี้ก่อนจะประกอบได้ก็จะคือดีไซน์ไว้มี6ใช่ไหมคะมีเมนูอาหารสมัครสมาชิกถ้ากดปุ๊บเขาก็สมัครสมาชิกแบบนี้นะคะแบบนี้ที่พาทำนะพาทำแต่ละหน้านะคะมีอะไรอีกสมัครสมาชิกมีสั่งอาหารนะคะตรงนี้เห็นไหมเหมือนที่พาทำเลยนะคะกดมีสถานะการส่งก็คือรายงานการส่งว่าส่งสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะคะที่เป็นเวิร์กช็อปเมื่อตะกี้นี่ Rating คือประเมินความพึงพอใจนะนี่นะคะเห็นไหมเหมือนที่พาทำเลยแล้วก็ผู้พัฒนาหรือติดต่อร้านนะคะก็จะเป็นข้อมูลของร้านนี่ยกตัวอย่างนะคะทีนี้หน้าสุดท้ายของเราหน้านี้เราต้องทำยังไงทำไมจะเอารูปภาพสวยๆแบบนี้มาจากไหนไปไหนต่อไป Canva นะคะ Canva ใช้ขนาดเท่าไหร่จริงๆขนาดเนี่ยคืออาจารย์กุ้งลองใช้ขนาดนะคะลองใช้ประมาณนี้ก็ได้อะประมาณโลโก้ไซส์โลโก้นะคะไซส์โลโก้สร้างพื้นที่มา

สร้างพื้นที่เปล่าๆว่างๆคือเราไม่ต้องเปิดไฟล์ใหม่ตลอดก็ได้นะคะของแคนวานะอันนี้เป็นอะไรเมนูอาหารเนาะเมนูอาหารก็โลโก้ร้านคืออันไหนเนี่ยอ่ะสมมติว่าอ๋ออาจารย์กุ้ง

你让我找。เราจะเอาไปทำเป็นปุ่มนะคะเป็นปุ่มไหนดูสิโอเคอันนี้ขนาด100กว่าของจริง100เนาะไม่แน่ใจว่าจะใหญ่หรือจะเล็กไปหรือเปล่าเดี๋ยวเทสก่อนนะคะแล้วค่อยมาปรับโอเคหน้า7กดแชร์กดดาวน์โหลด PNG นะคะเซฟจากหน้า7ลงมาโอเคหน้า7นะของอาจารย์กุ้งหน้า7นะของทุกท่านหน้าไหนก็คือเซฟหน้านั้นตรงนี้เราจะมาทำอะไรเราจะเอามาทำปุ่มอย่างนี้แล้วนะคะถ้าพื้นขาวเนี่ยมันก็จะสบายตานะคะแล้วก็รูปภาพสัญลักษณ์มันก็จะเด่นนะคะแต่อันนี้จังกุ้งมาเทสก่อนว่าที่ดีไซน์เมื่อกี้ใส่แล้วจะสวยหรือเปล่านะคะเราก็จะมาเทสหน้าอะไรหน้านี่หน้ายินดีต้อนรับนะคะหน้านี้กดบวกชื่อเมนูชื่อเมนูก็จะขึ้นตรงนี้นะเราตั้งไว้เป็นอะไรเมนูอาหารใช่ไหมคะเมนูอาหารโอ้ขออภัยถ้าเนี้ยแทรกรูปไม่ได้แสดงว่า database เราตั้งชนิดข้อมูลไม่ถูกนะคะเรากลับไปที่ data กลับไปที่ home กลับไปที่ view column รูปภาพเป็น text ไม่ได้นะคะใส่ภาพเข้าไปต้องเป็นอะไร image นี่เราตั้งค่าอย่างนี้ก่อนนะคะจะเดี๋ยวมีตั้งค่าเพิ่มโอเคมาแล้วนะจังกุ้งอยู่ UX อยู่ถูกแล้วกดเลือกตะกี้เราสร้างไว้1ภาพทวนดาวน์โหลดโอ้ดาวน์โหลดมาแล้วหาไม่เจอแปลว่าอะไรดาวน์โหลดแปลว่าเลือกนามสกุลผิด PNG ถูกแล้วหน้าเดียวหน้า7ดาวน์โหลดอันนี้ก็มาแล้วนะไม่เป็นไรเอาใหม่กดดาวน์โหลดอยู่ today นะคะฉันคงมองผิดเดี๋ยวจะดูว่าสวยไหมเมนูอาหารเซฟไปก่อนนะคะกดให้เลือกเล็กไปไหมไหนเลือกอันนี้ขยายได้อีกนะตัวหนังสือเล็กอันนี้เท่าไหร่ของสิขยายได้อีกแสดงว่าต้องใหญ่กว่านี้แบบนี้เราทำเทสก่อน1อันนะคะฟอนต์ดูเป็นทางการไปหน่อยปรับฟอนต์อย่างที่เล่าว่าลูกค้าเป็นเด็กๆนะสีเป็นสี

โหลดมาใหม่หน้า7โหลดมาเดิมนะแชร์ดาวน์โหลด PNG เลือกแต่หน้าที่จะดาวน์โหลดนะคะโอเคโหลดเสร็จแล้วกลับมาที่แอปชีตเอาใหม่ต้องลบไหมไม่ต้องเพราะว่าเปลี่ยนมุมมองอันนี้เปิดสิทธิ์ให้แก้ได้ไหมได้นี่นะคะรูปดินสอแล้วก็ไปเปลี่ยนรูปเลยอันนี้อันนี้ดีขึ้นถังขยะคือลบนะคะพนักงานลบได้ถ้าเราไม่ใหญ่เขาลบเราก็เอา delete ออกเนาะดินสอคือแก้เขาควรจะแก้ได้นะเพราะว่าตะกี้อาจารย์กุ้งสาธิตการแก้ให้ดูนะคะสาธิตการแก้ให้ดูโอเคโชว์แบบไหนดีโชว์แบบแกลเลอรี่นะ small tiny large ไม่ใช่ large มันจะเรียงต่อกัน6ทีนี้เมนูอาหารได้ไซส์ที่ขนาดที่กำลังดีเพิ่งเสร็จอันเดียวเองนะต้องใช้กี่อันนี่สมัครสมาชิกสั่งอาหารสถานะการส่งประเมินความพึงพอใจผู้พัฒนาเราได้ต้นแบบแล้วนะคะเรา copy ไป copy ปุ๊บเพื่อที่จะได้แก้รูปอย่างเดียวนะคะอันที่2ทำอะไรก็สมัครสมาชิกเนาะก็คือ registerเรามีต้นแบบแล้วนะคะเมนูเบเกอรี่อันนี้เราเปลี่ยนข้อความนะรูปแบบเราไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็รูปภาพตรงนี้เป็นอะไรสมาชิกไปหารูปลูกค้าเป็นเด็กเนาะอาจจะเด็กชายนี่โอ้น่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากๆเลยน่ารักหลายรูปเลยนะคะ

ทุกคนบอกว่าน่ารักแต่ว่าเป็นเวอร์ชันโปรใช่ไหมคะถ้าเราเอาไปทำในงานธุรกิจของเราเองนะคะก็ต้องใช้เวอร์ชั่นที่เสียค่าใช้จ่ายนะคะให้ถูกเนาะให้ถูกเพราะว่าถ้าเราใช้เวอร์ชันฟรีแล้วเราเอาไปใช้เพื่อให้ก่อให้เกิดรายได้นะคะก็ไม่แนะนำเนาะแนะนำให้อุ๊ยอันนี้น่ารักอันนี้ฟรีนะตัวนี้เพราะว่าไม่มีมงกุฎใช่ไหมคะอันนี้แล้วเราก็เล็งว่าใกล้เคียงกันอันนี้สมัครสมาชิกใช่ไหมคะต่อไปก๊อปปี้ลงไปเราจะทำทีเดียวหมดเลยเพราะว่าเรามีต้นแบบแล้ว1อันใช่ไหมคะไล่ต่อ order นะคะ order อันนี้คือสั่งอาหารนะคะเบเกอรี่ก็สมมติว่าเป็นอาหารแล้วกันนะสมมติว่าเราใช้คำว่าอ๋อเมนูเบเกอรี่อ่ะไม่เป็นไรใช้คำกลางๆไปนะคะอันนี้สั่งไปเลือกลูกถ้าเป็นภาษาอังกฤษล่ะมีภาษาอังกฤษมีให้เลือกนะคะรูปที่สัมพันธ์กันกับปุ่มเมนูนะคะสมมติว่านี้ order now copy อีก rider นะอันนี้คือ rider แจ้งส่งงานใช่ไหม rider แจ้งส่งงาน

แสดงว่าเมนูหน้านี้นะคะไรเดอร์จะเป็นคนใช้ลูกค้าใช้ไม่ได้นี่เราก็เลือกรูปที่มันแมทชิ่งกันอันนี้เหมือนสีเหมือนไปรษณีย์เนาะเดี๋ยวฉันกุ้งหาไหมได้ไหมโอ้อันนี้น่ารักกว่านะเท่าไหร่แล้วเหลือเรตติ้งคอนแทคอ่ะก๊อปปี้ลงไปแกเรตติ้งคือประเมินใช่ไหมคะนี่ประเมินเลือกรูปที่สื่อนะคะสื่อความหมายจริงๆประเมินความพึงพอใจใช่ไหมจะตกไหมตกอ๋อตัวใหญ่อยู่นี่สุดท้ายก๊อปลงมาหน้าสุดท้ายคือ contact อาติดต่อทางร้านก็ติดต่อร้านนะคะก็เป็นชื่อร้านเบอร์โทรเวลาเปิดปิดนะคะอันนี้ร้านเนาะร้านก็จะเป็นเราก็จะได้ปุ่มเมนูทั้งหมดครบอ่ะโหลดลงมา8ถึงเท่าไหร่12แชร์ดาวน์โหลด PNG อันนี้มีหลายปุ่ม8 9 10 11 12อ่ะกดดาวน์โหลดเลยถ้ามีมากกว่า1ภาพเราก็จะได้ไฟล์ zip มานะคะไฟล์ zip ก็คือมีหลายๆภาพรวมกันแบบนี้ก็คือไฟล์ zip อ๋อเป็นโฟลเดอร์สีเหลืองๆนะคะเสร็จแล้วไปที่แอปชีตนะไปเพิ่มหน้าสองคือสมัครสมาชิกสมัครกดรูปกล้องไฟล์ซิปต้องไปแตกซิปก่อนนะมาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะนี่คลิกขวา Attack All แล้วก็เลือก Attract นะคะโอเคเพิ่มมารูปกล้องไฟล์ซิปหน้าสมัครสมาชิกใช่ไหมเลือกภาพให้ตรงนะลิงก์เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดนะคะไปอีกหน้าอะไรแล้วเนี่ยอาศัยรูปก่อนจำไม่ได้สมัครสมาชิกหน้าสั่งอาหารอันนี้ก็จะเป็นกดเซฟกดบวกอีกเพิ่มรูปก่อนแจ้งส่งงานกดเซฟกดบวกหน้าอะไรอีกประเมินความพึงพอใจจะมีทั้งหมด6หน้าถามว่าทำไมต้อง6หน้าจะได้เป็นเลขคู่นะคะจะได้สวย1 2 3 4 5หน้าสุดท้ายหน้าติดต่อร้านเซฟให้เรียงแบบไหนแกลเลอรี่สวยนะอันนี้คือหน้าต้อนรับนะคะหน้าแรกที่เซฟด้วยเซฟด้วยลืมอีกแล้วทิเชอร์กุ้งชอบลืมเราก็มาสู่หน้าสุดท้ายของ
mobile application นะคะซึ่งจะมีเก็บรายละเอียดไม่เอกหายไหมซึ่งจะมีเก็บรายอ๋อไม่เอกมีเก็บรายละเอียดนะคะก็เดี๋ยวติดตามในตอนต่อไปเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital Engineer by อาจารย์กุ้งสวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ต้องขอบคุณทั้ง5คนนะคะที่วันนี้มาคุยกันในวันศุกร์เสวนาเป็นการเสวนาดังนั้นช่วยกันคุยเนาะเพื่อที่การคุยของเราอ่ะจะได้เกิดความรู้กับคุณผู้ชมด้วยหลายๆคนที่ดูเรากันอยู่รายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่เราอยากที่จะแบบกระตุ้นเตือนแล้วก็ปลูกฝังประสบการณ์แบบนั้นดีกว่าเป็นการปลูกฝังประสบการณ์ว่าถ้าวันนึงอ่ะเราต้องเดินทางไปถึงความตายก็เรียกว่าแบบฉุกละหุกอะเนาะเราจะมีการแบบว่าสื่อสารภายในตนเองอย่างไรบ้างก่อนอื่นให้ทุกคนแนะนำตัวกันก่อนนะคะก็ชื่อนามสกุลชื่อเล่นเชิญค่ะ
1: ค่ะชื่อนางสาวชุติมาเพชรทองค่ะชื่อเล่นชื่อแบมค่ะ
0: ค่ะแบมค่ะ
2: จิรรัตน์วรวาทค่ะชื่อไม
0: ล์ไมล์ค่ะ
3: ค่ะชื่อนางสาวพยามรพัฒน์ชื่อเล่นชื่อเบนซ์ค่ะ
0: เบนซ์ลูก
4: คมสันเบอร์เจริญชื่อเล่นชื่อต้งครับ
0: ต้งค่ะ
5: นรพัฒน์เอี่ยมสะอาดชื่อเล่นชื่อมาร์คครับ
0: มาร์คค่ะเดี๋ยวให้พูดถึงให้เบนก่อนเบนบอกแหวเหมือนส่งลูกบอลเลยนะคะให้เบนพูดถึงว่าถ้าเราจะต้องตายก็ใช้คำง่ายๆเนาะเสียชีวิตมันก็จะยาวไปนะคะตายภายใน1 เดือนเลยนะ30 วัน31 วันอะไรก็ว่าไปเบนเลือกที่จะตายแบบไหนคะ
3: ไหลตายค
0: ่
3: ะ
0: ไหลเลย เรารู้สึกว่าไหลตายมันดีต่อเราหรือแย่ต่อเราหรือยังไง
3: น่าจะดีค่ะเพราะมันไม่เจ็บป่วย
0: ไม่
3: รู้สึกเจ็บค่ะ
0: การตายของเราจะดีต่อคนรอบข้างไหม
3: อันนี้ก็ไม่แน่ใจอะไรค่ะ
0: ทำไมถึงไม่แน่ใจลูก
3: ก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเสียใจหรือเปล่า
0: เราเดาไม่ได้
3: ใช่ค่ะ
0: ในความรู้สึกของเบนซ์เนาะไม่มั่งเราจะบอกใครเป็นคนแรก
2: ก็คงจะบอกครอบครัว
0: เลือกได้คนเดียว
2: เป็นแม่แล้วกัน
0: คุณแม่ทำไมลูกมา
2: ก็เหมือนว่าเราเหลือเขาแค่คนเดียวแล้วก็จะบอกเขาว่าแบบเราแบบป่วยนะหรืออะไรประมาณนี้ให้เขาเริ่มที่จะทำใจบ้าง
0: ให้ทำใจ
2: ใช่เพราะเวลาเราไปกระด้านหันเนี่ยมันอาจจะเสียใจมากๆจนเขาตั้งตัวไม่ทันก็ไม่อยากให้เขาไปจมอยู่กับตรงนั้น
0: ไม่อยากให้จมแบมลูกความรู้สึกแบมว่าแบมมีวิธีในการคือมันมีแค่มีเวลาแค่1 เดือนเนาะในการทำให้แบบคนที่เรารักอ่ะเขาไม่จมอ่ะทำไง
6: คือจะบอกเขาล่วงหน้าและใช้เวลาอยู่กับเขาให้เยอะที่สุดค่ะ
0: หนูจะทำอะไรกับเขาบ้าง
6: ก็พาเขาไปเที่ยวไปกินข้าวใช้เวลากับเขาให้เยอะที่สุด
0: เราคิดว่าเรายังใช้เวลากับคนรอบข้างยังไม่พอถูกไหมงั้นขอถามไมล์ไมล์ลูกช่วงเวลาไหนที่เราร้องไห้เยอะมากเลย
2: ก็คงเป็นช่วงที่น่าจะประมาณประถมในช่วงที่ครอบครัวเหมือนพัง
0: เกิดอะไรขึ้น
2: เหมือนพ่อแม่แยกทางกันแล้วเหมือนแม่ไปเลยโดยที่แบบเราไม่รู้เรื่องอะไร
0: กระทันหัน
2: ใช่มันแบบเด็ก12ตั้งตัวไม่ทัน
0: เรารู้ตัวเลยว่าเราแบบพังเลย
2: ใช
0: ่แล้วไปรู้เอาตอนไหนว่านี่คือสถานการณ์ของการแยกทางกันระหว่างคุณพ่อกับคุณแม
2: ่จริงๆครอบครัวเรามันมาสักพักแล้วเรื่องพวกนี้แต่แค่ว่าไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นที่ไปเลย
0: คือเราคิดว่าเขาอาจจะยังอยู่ด้วยกันได้ต่อนั่นคือที่สุดละความรู้สึกเรานะเบนลูกเสียใจที่สุดร้องไห้หนักมาก
3: ก็น่าจะเป็นตอนทะเลาะกับพ่อแม่ตอนประมาณมัธยมค่ะ
0: มัธยมม.อะไรลูก
3: ประมาณเพิ่งจบม.6ค่ะ
0: ม.6เกิดอะไรขึ้นคะ
3: ก็เหมือนจะมีเรื่องขัดแย้งกันแล้วเขาพูดจ้าแบบแม่จะพูด

0: จาแบบว่าพูดจาไม่แบบมันรุนแรงต่อไอเนี่ย
1: รุนแรงต่อเรา
0: ใช่ค่ะจนแบบพ่อไปทำงานแล้วจนเขาต้องแบบออกจากที่ทำงานมาหาเลยเพื่อร้องไห้จนทั้งครอบครัวร้องไห้หมดเลยทะเลาะกันแรงอ่ะ
1: ผ่านจุดนั้นมายังไง
0: ก็มีพ่อมาปลอบค่ะพอพ่อปลอบอย่างนั้นเราก็เริ่มเขาพูดจาแบบว่าดีอะไรเงี้ยปลอบเราดีเหมือนแบบไม่เหมือนแม่แม่เหมือนเขาจะไล่อะไรทำนองเนี้ยค่ะ
1: ณตอนนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: เบลูกแล้วถ้าให้เลือกบอกข่าวว่าตัวเองจะตายเนี่ยเบนจะเลือกใคร
0: เลือกพ่อค่ะ
1: เพราะ
0: พ่อมีคำพูดที่แบบพูดให้เรารู้สึกดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นห่วงเขาด้วยค่ะ
1: เป็นห่วงเขาที่สุด
0: เพราะว่าเหมือนแบบประมาณว่าเวลาลูกมีปัญหาอะไรเงี้ยก็จะไอ้นี่แม่พูดแบบให้แบบแม่ไปไหนก็แม่อะไรอย่างนี้ตลอดเขาก็เหมือนจะน้อยใจเพราะว่าลูกไม่ค่อยนี่เขาเท่าไหร
1: ่
0: ส่วนมากก็จะเป็นหนูที่แม่ชอบบอกให้ไอ้นี่พ่อมาก
1: เราคิดถึงตรงนั้นเนาะ
0: ค่ะ
1: โต้งลูกครูให้โต้งเขียนจดหมายถึงคนคนนึงได้แบบไม่ต้องบอกหรอกว่าเรากำลังจะตายอ่ะแต่เราอ่ะกำลังจะตายนั่นแหละภายใน1เดือนหนูจะเขียนแบบห่วงใยถึงใครเลิกได้คนเดียว
2: ก็น่าจะเป็นแม่ครับ
1: คุณแม
2: ่ครับ
1: ต้องจะเขียนว่าอะไรลูก
2: ก็จะเขียนบอกเขาว่าอาจจะเหลือเวลาอยู่กับเขาไม่มากแล้วถ้าเขาดูแลตัวเอง
1: ตัดสินใจบอกเลยใช่ไหม
2: เขาจะได้ไม่ต้องจมปักกับความเศร้าอะไรพวกนี้ว่าเราได้จากไปแล้ว
1: มาร์คลูกมาร์คว่าเราห้ามคนไม่ให้เศร้าได้ไหม
3: ห้ามไม่ได้ครับ
1: นั่นสิพอเราห้ามไม่ได้สิ่งที่เราควรจะต้องทำมันคืออะไรถ้าหากว่าเรากำลังจะตายภายใน1เดือน
3: เราก็ต้องคอยปลอบเขาคอยบอกเขาว่าไม่ให้เขาคิดมากไม่ให้เขาต้องเศร้าไม่ต้องให้เขาจมปักอยู่กับเรื่องแบบนี้ครับ
1: พวกเราลองนึกดูนะพอพวกเรารู้ว่าพวกเราจะต้องตายภายใน1เดือนครูสังเกตหลายๆคำตอบที่ทุกคนตอบกันมาไม่มีใครแบบน้อยอกน้อยใจอะไรเลยว่าเอ้ยเนี่ยทำไมถึงเป็นฉันล่ะที่จะต้องตายหรืออะไรไม่มีใครพูดอย่างนี้เลยแต่ทุกคนกลับพุ่งเป้าไปที่คนที่ยังอยู่ว่าเขาจะอยู่ต่อยังไงมาร์คลูก
3: ครับ
1: กระบวนการตรงเนี้ยที่เราแบบจะบอกว่าเนี่ยเราจะฟื้นฟูเขาอะฟื้นฟูคนที่ยังอยู่แต่เรากำลังจะตายอะเรากำลังใช้ความรู้สึกที่แบบว่าเมตตากรุณากับเขามากเลยเนาะงั้นครูถามให้มาร์คแบบเปิดอกคุยเลยมาร์คเคยโกรธมากเลยนะโกรธคนในครอบครัวที่สุดเลยอะเรื่องอะไร
3: เคยครับก็คือทะเลาะกับพ่อแม่ครับ
1: บอกได้ไหมเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูก
3: ตอนนั้นผมเหมือนกับว่าเขาใช้ผมทำงานแต่ว่าตอนนั้นผมยังเป็นเด็กที่แบบเกเรครับไม่ค่อยทำอะไรเขาก็เลยดุด่าผมก็เลยโกรธก็เลยเกือบคิดที่จะทำร้ายพ่อตัวเองครับเพราะว่าทะเลาะกันรุนแรงเพราะว่าผมเป็นเด็กผู้ชายด้วยก็เลยเกือบจะมีแบบทะเลาะกันแต่ว่าทางบ้านก็ห้ามกันไว้ครับ
1: และถ้าให้เลือกว่าเราจะบอกข่าวเรื่องการตายกับคนที่เรารักหนึ่งคนหนูเลือกใครอ่ะ
3: ผมก็จะเลือกบอกพ่อครับ
1: คนที่เราโกรธมากตอนนั้นนะ
3: ใช่ครับ
1: ทำไมลูก
3: ผมกับพ่อเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันเลยเพราะว่าพ่อผมก็ทำแต่งานผมอยู่บ้านผมก็ทำแต่งานวันหนึ่งที่บ้านก็จะไม่ได้เจอกันเลยก็คือจะเจอกันแค่ตอนเวลาที่ทำงานตรงกันหรือตอนเย็นกลับมาบ้านอย่างเงี้ยพ่อเขาก็จะเข้าบ้านตอนมืดเลยจนกว่าเขาจะเสร็จงานส่วนผมพอผมเสร็จงานผมมาเข้าบ้านแล้วผมก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วครับผมก็ออกไปเที่ยวเล่นอะไรของผมไม่ค่อยได้เจอกันผมไม่ค่อยมีเวลาให้เขาบางทีผมก็คิดว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกน้อยใจบางทีเขาก็พูดแหละครับเหมือนกับว่าเขาน้อยใจแต่ผมก็
1: ต ตอนคุณพ่อพูดหนูเข้าไปหอมแก้มคุณพ่อไหมลูกกอดเงี้ย
3: ไม่ครับผมเหมือนผมเป็นเด็กผู้ชายด้วยผมก็เลยไม่ได้แสดงอะไรมากขนาดนั้นนะครับ
1: งั้น1เดือนสุดท้ายของมาร์คมาร์คอยากทำอะไรกับคุณพ่อ
3: ผมก็อยากจะพาเขาทำสิ่งที่ไม่เคยทำกันนะครับ
1: เช่นอะไรลูกบอกได้เลยพ่อดูอยู
3: ่ก็อาจจะมีบอกรักเขาพาเขาไปเที่ยว
1: พ่อรักนะพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมลูก
3: พาเขาไปกินข้าว
1: ทำบ้างไหม
3: ไม่เคยเลยครับ
1: ไม่เคยเลย
3: อาจจะมีบ้างแต่ก็ต้องมีพวกพี่น้องไปด้วยกันอะไรแบบนี้ครับ
1: เราจะบอกรักคุณพ
3: ่
1: อใช่พาคุณพ่อไปเที่ยวกอดไหมหนึ่งเดือนสุดท้ายเนี่ย
3: กอดครับ
1: หอมแก้ม
3: ครับพอ
1: ทำทุกอย่าง
3: เราก็จะจากกันแล้ว
1: เราจากกันแล้ว
3: ใช่ครับ
1: ขอบคุณค่ะมาโต้งบ้างไม่เคยทำอะไรกับคนในครอบครัวเลย
2: ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันกับพ่อครับนานๆจะแบบได้มีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันครับ
1: ไม่เคยเลยเหรอ
2: พ่อผมก็เป็นทำงานครับก็ไม่ค่อยตรงกันไม่ค่อยว่างตรงกันครับก็อยากจะพาพ่อไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันครับ
1: พาคุณพ่อไปไหนดี
2: ก็อยากพาที่เขาอยากไปครับอยากใช้ชีวิตด้วยกันให้มากๆครับ
1: สมมติ1เดือนสุดท้ายเนี่ยกูเดา1เดือนสุดท้ายเนี่ยบางคุณพ่อหรือคุณแม่หรือคนที่เรารักบางคนอ่ะเขาบอกไม่อยากไปไหนอยากอยู่กับเราอ่ะอย่างเดียวเลยไม่อยากจะไปเจอใครอ่ะแล้วหนูจะทำยังไง
2: ก็จะอยู่กับเขานั่นแหละครับก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ที่บ้านให้มีความสุขครับ
1: ขอบคุณต้องค่ะมาเบ้นบ้างเบ้นลูกที่ผ่านมาในชีวิตเรานะคือเราเป็นผู้หญิงด้วยมั้งแบบว่าเบ้นจะผ่านประสบการณ์มาหลายประสบการณ์รูปแบบยังไงใดๆไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่เบ้นรู้สึกว่ามันช้ำมากเลยอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแย่เรื่องนั้นถ้าเทียบกับเรื่องที่เรากำลังจะตายภายใน1เดือนเรื่องไหนมากกว่ากัน
0: น่าจะเรื่องที่จะตายค่ะเพราะว่าเรายังไม่ทำอะไรแบบยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้ทำอะไรหลายอย่างเลยค่ะ
1: ในมุมมองความเป็นวัยรุ่นของเบนเบนอยากประสบความสำเร็จความสำเร็จของเบนเป็นแบบไหนลูก
0: ก็คือมีงานทำที่มั่นคงค่ะแล้วก็แบบพอมีงานทำแล้วก็ส่งตังค์ให้ที่บ้านอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือเรามองว่าถ้าเรามีงานทำที่มั่นคงเราจะไม่โศกเศร้าเราจะไม่เป็นอะไรเลย
0: ค่ะ
1: นี่คือความคิดของเราตอนนี
0: ้ค่ะ
1: มายลูกความฝันของมายคืออะไร
4: ถ้าตอนนี้ก็น่าจะยังมองไม่เห็น
1: จริงปะ
4: ใช่
1: เพราะอะไรลูก
4: เหมือนเราไม่ได้อยู่บนความคาดหวังของใครอยู่แล้วเราอยู่ด้วยตัวคนเดียวมาตลอดก็เลยยังไม่มีฝันที่มันแบบใหญ่อะไรที่ต้องการจะทำ มากมายขนาดนั้น
1: งั้นอย่างนี้การที่เราเรียนคือหนูเรียนมาหลายปีมากเลยนะตั้งแต่อนุบาลถูกไหมลูกจนถึงณตอนนี้เราเรียนเพื่ออะไร
4: จริงๆไม่ได้อยากเรียนแต่เพราะว่ามันติดตรงที่ตอนพ่อป่วยแล้วเขาขอไว้ขอให้เรียนแล้วสัญญาไว้แล้วก็เลยทำ
1: รักษาสัญญาแล้วการรักษาสัญญาทำให้เราเจ็บปวดไหม
4: มันก็เหนื่อยใช่เหนื่อยมากๆ
1: เวลาเหนื่อยแล้วเราอยากจะหายเหนื่อยไม่ทำอะไรลูก
4: นอนแบบไม่ต้องคิดอะไรเลย
1: หลับไปเลย
4: ใช่
1: ไม่ใช่หลับกลางคืนด้วยหลับกลางวันนี่แหละ
4: มองอะไรไปเรื่อยแล้วก็แบบ
1: หลับตา
4: ใช่หลับตาไปไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกอะไร
1: เหนื่อยแต่พอบอกว่ากำลังจะตายภายใน1เดือนตายไหมมันจะหายเหนื่อยนะ
4: ยังไม่อยาก
1: ทำไม
4: จริงๆมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่เรายังไม่เคยไปในที่ที่เราอยากไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราอยากไปที่ไหนแล้วก็ไม่ได้เคยอยู่กับครอบครัวเลย
1: อยากอยู่โอเคค่ะมาแบมบ้างแบมลูกที่ผ่านมาแบมเคย ร้องไห้เรื่องความรักไหม

0: เห็นเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยใช่ป่ะจะมีปัญหาเรื่องความรักเยอะมากมีบ้างไหม
1: ก็มีบ้าง
0: มีบ้างเกี่ยวกับทำไมเราถึงผิดหวังมันต้องเป็นความผิดหวังอะเนาะเราถึงร้องไห้
1: ใช่
0: ทำไมแบมถึงผิดหวังลูก
1: ก็บางทีเราหวังกับเขามากเกินไปแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังแล้วก็ทะเลาะจนแบบไม่โอเคเลย
0: ไม่โอเคแล้วเราเลยร้องไห้
1: ใช
0: ่พอเราร้องไห้เสร็จเราผ่านจุดนั้นมายังไง
1: ก็แม่ค่ะ
0: คุณแม่
1: ใช่ค่ะ
0: หนูคิดว่าคุณแม่จะพาหนูออกจากจุดที่หนูรู้สึกแย่เกี่ยวกับการที่เราจะต้องตายภายในหนึ่งเดือนคุณแม่จะทำได้ไหม
1: ไม่น่าได้
0: ไม่ได้
1: ใช
0: ่งั้นอะไรล่ะที่จะทำให้เราผ่านจุดนี้ไปได
1: ้ก
0: ็ใคร
1: น่าจะเป็นตัวเราเอง
0: ตัวเราลูกใช่ไหม
1: ใช
0: ่คนอื่นไม่ได้เลยโอเคไม่คะความสุขสมหวังความพึงพอใจในมุมมองของไม้ไม้มองว่ามันเกิดจากอะไร
2: มันก็น่าจะเกิดจากตัวเราเองเพราะเราทำอะไรแบบไหนเราก็จะได้แบบนั้นอย่างถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยแล้วก็ได้อะไรไม่ด
0: ีก็ได้ไม่ดี
2: ใช่แล้วเราก็จะมาเสียใจทีหลัง
0: ม
2: ันก็จะเป็นความเสียใจซึ่งมันกลับไปแก้อะไรไม่ได้
0: ไมค์กำลังจะตายภายในหนึ่งเดือนมีเรื่องที่คิดว่าอยากจะกลับไปแก้หนึ่งเรื่องแล้วเราทำได้อยากจะแก้เรื่องอะไร
2: ก็คงเป็นเรื่องพ่อซึ่งเราไม่ได้ดูแลเลยนี่เขาป่วยแต่ว่าเหมือนตอนนั้นเราเป็นเสาหลักของบ้านแล้วต้องทำงานไม่ได้ดูแลแม้แต่นิดเดียว
0: แล้วเขาก็ลาจากไปถ้าย้อนกลับไปได้จะไปทำตรงนั้นขอบคุณมาลูกจ้ะมาเบนบ้างเบนลูกย้อนกลับไปได้แก้ไขจุดไหน
3: น่าจะเลือกเรียนค่ะเลือกเรียนที่อยากตัวเองที่อยากจะเรียน
0: ลูกอยากเรียนอะไร
3: น่าจะตอนแรกมันมีทั้งสองสายค่ะตอนแรกอยากเรียนแบบพวกวิทย์วะกับการบัญชี
0: บัญชีแล้วทำไมมาจบที่สัตวศาสตร์คะ
3: เหมือนว่าคนรอบข้างพูดว่าเรียนแบบเขากลัวหนูไปเรียนที่วิทย์แบบพวกเทคนิคเนี้ยเรียนไม่จบเขาก็พูดแบบพูดกับเราจนเราแย้งไปเรียนพวกสัตวศาสตร์แทน
0: จริงๆแล้วอยากเรียนบัญชีหรือไม่ก็วิศวะแต่ตอนนี้พอมันผันมาเป็นตรงนี้แล้วเบนมีความสุขไหม
3: ก็มีบ้างไม่มีบ้างค่ะ
0: เวลาเราไม่มีความสุขเราทำไง
3: เ
0: วลาที่เราไม่มีความสุขเราทำยังไง
3: ก็ไปหาอะไรแบบเดินหาอะไรเล่นหรือแบบว่าออกไปข้างนอกไปเจอผู้คนพวกนี
0: ้ไม่อยู่กับตัวเองเงียบ
3: ๆไม่ค่ะมันทำให้เศร้ากว่าเดิม
0: แต่ตอนนี้ถ้าให้โจทย์ว่าเรากำลังจะไปหนึ่งเดือนหนูจะอยู่กับใคร
3: ก็น่าจะเป็นครอบครัวค่ะก็ต้องอยู่ครอบครัว
0: ก็ไม่อยู่คนเดียวอีก
3: ใช่ค่ะ
0: ครอบครัวมีใครบ้างที่เราเลือกจะอยู่ด้วย
3: มีพ่อแม่พี่น้องค่ะ
0: ก็ยังเลือกพวกเขาอยู่ดี
3: ค่ะ
0: หนูอยากจะคุยเรื่องอะไรกันในช่วงเวลาสุดท้ายของเรา
3: ก็เคยแบบบอกเขาว่าจะพาไปเที่ยวก็จะพาเขาไปเที่ยวพวกนี้ก็คุยกัน
0: อยากให้มันเกิดขึ้น
3: ค่ะ
0: ต้องบ้างต้องลูกต้องเป็นผู้ชายเนาะแล้วก็บอกว่าผ่านชีวิตมาหลายรูปแบบชีวิตช่วงไหนที่หนูรู้สึกว่าหนูผ่านมาแล้วแล้วแบบว่าเนี่ยมันทำให้เป็นโต้งทุกวันเนี้ย
4: ก็ช่วงปวช.ปวส.นั่นแหละครับ
0: เกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นลูก
4: ก็เป็นช่วงที่ผมเกเรมากพอผ่าน
0: ถึงขั้นไหนลูก
4: ก็ว่าในผู้ชายคนหนึ่งอะจะเกเรได้ที่สุดผมก็
0: ที่สุดเลยนะ
4: เกือบที่สุดแล้วครับ
0: แต่เรารู้สึกว่านั่นแหละเป็นปุ๋ยที่ทำให้เราเป็นทุกวันนี
4: ้พอเราเกเรสุดแล้วเราก็หันกลับมามองว่าเราทำสิ่งไม่ดีไปแล้วเราลองทำดีๆบ้าง
0: มันจะเป็นยังไง
4: ใช่มันก็เป็นแรงผลัก

0: ดันให้เราว่าเอ๊ะเราเคยทำไม่ดีแล้วพอเรากลับมาทำดีเราก็ทำได้
1: มีใครฉุดเราขึ้นมาไหม
0: ก็อาจจะเป็นครอบครัวนี่แหละครับ
1: เขารู้ได้ไงเกิดอะไรขึ้น
0: เขาก็รู้ตอนช่วงจะเป็นตอนแบบเขาอาจจะรู้จากคนรอบข้างครับ
1: ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเชื่อใจเราใช่ไหมลูก
0: ใช
1: ่แต่อยู่ดีๆคนรอบข้างมาบอกผ่านจุดนั้นมาแล้ว
0: ใช่ผ่านจุดนั้นมาแล้ว
1: แล้วก็เป็นต้องในทุกวันนี้นะคะโอเคมาร์คบักมาร์คลูก
2: ครับ
1: มาร์คมีอะไรที่ยังค้างคาใจแล้วยังรู้สึกว่าเนี่ยมันยังไม่เพียงพอกับการได้ใช้ชีวิตแบบพึงพอใจมีอะไรไหมอ
2: ะไรที่ยังไม่เพียงพอ
1: ใช่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่พอใจอ่ะ
2: อาจจะเป็นบกเรื่องเที่ยวครับ
1: เที่ยว
2: ครับ
1: มาบอกยังไม่พอ
2: ใช่
1: ยังอยากไปเที่ยว
2: เพราะว่าเที่ยวเราก็เที่ยวแค่คนเดียวไม่เคยเที่ยวกับครอบครัวอะไรแบบนี้ครับสิ่งเราอยากเที่ยวครอบครัวให้มันมากกว่านี
1: ้คือที่ผ่านมาเราเที่ยวคนเดียวบ้างเที่ยวกับเพื่อนบ้างแต่ไม่เคยไปเที่ยวกับครอบครัวเลย
2: ไม่เคยเลย
1: มันเลยสร้างความรู้สึกให้เราว่ามันยังไม่เต็มมันยังไม่พอ
2: ใช่เราไม่ค่อยมีเวลากันด้วยครับ
1: พอเราไม่ได้เที่ยวกับครอบครัวมันทำให้เรามีปัญหากับการสื่อสารกับตัวเองยังไงบ้าง
2: มันก็ไม่มีนะครับผมว่ามันก็ไม่น่ามีอะไร
1: พอเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวในลักษณะนั้นแล้วเราอยากอยู่สุดท้ายพอใกล้เวลาที่แบบเราต้องลาจากโลกนี้ไปละมาร์คเลยอยากจะใช้ชีวิตช่วงนั้น
2: ใช่ครับ
1: ต้องบ้างลูกต้องลูกถ้าให้ต้องแบบคิดเล่นๆนะเนาะว่าเราสามารถที่จะหยิบของหนึ่งชิ้นไปได้ในวันที่เราตายอ่ะแล้วเราเอาไปใช้ได้เลยนะในโลกของความตายอ่ะลูกเลือกอะไรรู้ไหมทำไมเราถึงคิดเยอะเพราะว่ามันเกิดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพราะต้องรู้แล้วว่าเนี่ย1เดือนเนี่ยฉันไปแน่แล้วไปแล้วกลับมาได้ไหมไม่ได้ลูกจะบอกว่าเฮ้ยแบบไปปุ๊บแล้วเฮ้ยลืมนู่นลืมนี่แบบกลับไม่ได้1ชิ้นเลือกอะไรดีให้เลือกกับไม่เลือกเลย
0: ผมไม่เลือกดีกว่าครับ
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปว่าไปแต่ตัวน่าจะสบายกว่า
1: สบายกว่าเบนค่ะเรื่องหนึ่งอย่าง
3: เลือกไม่ได้เหมือนกันค่ะ
1: ไม่อย่างไปแต่ตัว
3: ค่ะ
1: มาลูกหนึ่งชิ้นนะ
4: ไม่เลือกค่ะเพราะมันที่ผ่านมามันเหนื่อยอยากทิ้งทุกอย่างแบบไม่เอาอะไรไปทั้งสิ้นอยากไปแค่ตัวก็ปะ
1: ไม่เหนื่อยแล้วโอเคลูกแบมค่ะ
5: ก็น่าจะเป็นเสื้อที่แม่ซื้อให
1: ้ตัวเดียว
5: พอค่ะ
1: ทำไมลูก
5: ก็มันเป็นของขวัญที่แม่หนูไม่เคยซื้ออะไรให้เลยแล้วเพิ่งซื้อให้ด้วยก็อยากจะเอาแบบติดตัวไปด้วย
1: ตอนแม่ให้ของเราบอกว่าอะไร
5: ก็อึ้งๆอยู่เหมือนกันค่ะไม่ได้พูดใช่ค่ะแต่ว่าพอสะพานก็ไปขอบคุณเขาค
1: ่
5: ะ
1: หลายๆอย่างที่พวกเราเล่าให้ครูฟังครูมองว่าครูอะที่ฟังอยู่ตรงนี้ครูได้ประโยชน์นะแต่หนูว่าผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ได้ประโยชน์อะไรจากเราบ้างแบบกัน
5: ก็น่าจะได้ข้อคิดในการใช้ชีวิตว่าต้องแบบมีสติในการใช้ชีวิตค่ะ
1: ค่ะมาลูก
4: หนูว่ารู้จักการใช้เวลามากกว่าว่าเราจะต้องทำอะไรแบบใช้ชีวิตยังไงให้มันไม่มาเสียใจทีหลัง
1: ไม่เสียใจทีหลังเบนลูก
3: อาจจะแบบไต่ตองคิดว่าเราเลือกทางที่เราชอบจริงๆเพราะมันย้อนกลับไปเลือกไม่ได้แล้ว
1: งั้นถ้าย้อนกลับไปได้อ่ะจะเอาบัญชีหรือวิศวะ
3: น่าจะบัญชีค่ะ
1: จะกล้าต่อรองต้อง

0: ก็จะ
1: ได้ประโยชน์อะไรจากต้องบ้างวันนี
0: ้ก็ข้อคิดในการใช้ชีวิตครับใช้ชีวิตไม่ประมาทแล้วก็ให้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวให้มากๆครับ
1: มาร์คค่ะ
2: ครับก็จะได้ข้อคิดที่ว่าควรมีเวลาอยู่กับครอบครัวให้มากกว่านี้ครับแล้วก็กล้าทำในสิ่งที่ตัวเองไม่กล้าทำครับ
1: จริงๆพวกเราเองก็เสพติดโซเชียลมีเดียแล้วก็มีหลายข้อคิดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ทำไมเราถึงไม่ค่อยสัมผัสกับข้อคิดเกี่ยวกับการเผชิญกับความตายเพราะอะไรลูกมาร์
2: ค
1: ทำไมถึงไม่ค่อยกล้าที่จะแบบสัมผัสกับข้อคิดที่มันเกี่ยวกับว่าเอ้ยวันนี้เรามาเตรียมตัวตายกันหรืออะไรเงี้ย
2: เพราะว่าเรากลัวมันจะเกิดขึ้นครับ
1: กลัวว่าจะเกิดต้องละลูก
0: เพราะว่าผมว่ามันยังใช้ชีวิตยังไม่คุ้มครับ
1: ยังไม่คุ้มเลยไม่อยากนึกถึง
0: ใช่ครับ
1: เบนล่ะ
3: พ่อไม่รู้ว่าความตายมันจะเกิดกับเราตอนไหนค
1: ่
3: ะ
1: ไม่รู้ว่าความตายจะเกิดกับเราตอนไหนไม่ล่ะ
4: มันน่า
1: จะหลีกเลี่ยงเพราะอะไร
4: เข้าใจและยอมรับอยู่แล้วเพราะมันจะต้องเกิดแต่แค่เราไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่ก็เลยไม่ได้สนใจ
1: ไม่ได้สนใจแบมค่ะ
5: ก็กลัวการใช้ชีวิต
1: กลัว
5: ใช่ค่ะ
1: ความกลัวการไม่รู้พวกเนี้ยมันอาจจะเป็นหนทางที่แบบทำให้เราอยู่ห่างจากการเตรียมตัวที่จะจากโลกนี้ไปแต่พอได้เตรียมตัวแล้วรู้สึกไงก็รู้สึกมองตัวเองในแบบมุมใหม่ๆบางทีเราอาจจะไม่เคยคุยกับตัวเองแบบนี้ก็ได้และเช่นเดียวกันครูเองครูก็ไม่เคยคุยกับพวกเราในมุมแบบนี้เหมือนกันขอบคุณที่มาให้ประสบการณ์ในวันศุกร์เสวนานะคะขอบคุณทั้ง4คนนะคะวันนี้มาวันศุกร์เสวนายิ้มสวยกันมากเลยลูกสาวครูอ่ะเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวนะคะชื่อนามสกุลชื่อเล่นเพื่อให้ผู้ชมได้รู้จักเชิญค่ะ
6: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอารยารัติกรกุลชื่อเล่นชื่อแตงกวาค่ะ
1: ค่ะแตงกวาลูก
7: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอนัญญาพัทธิมณีกุลชื่อเล่นชื่อเอมค่ะ
1: เอมค่ะ
8: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกาลวีทวีการเจริญชื่อเล่นชื่อนิดค่ะ
1: นิดค่ะลูก
9: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อกมลชนกภูมิจารีชื่อเล่นเกตค่ะ
1: เกตค่ะ4คนนี้จะมาคุยกับเราด้วยความสุขนะคะบางทีเราไตร่ตรองหรือวางแผนอะไรเยอะมากๆเลยที่ผ่านมาเกดลูกเกดวางแผนเรื่องอะไรที่ผ่านมาในชีวิตบ้าง
9: วางแผนว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขในแต่ละวันค่ะ
1: ความสุขสำคัญกับเกด
9: สำคัญค่ะ
1: ทำไม
9: เพราะชีวิตแบบไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ค่ะก็เลยแบบว่าแต่ละวันที่มีความสุขก็จะสำคัญมากๆค่ะ
1: น
9: ิ
1: ดคะความสุขของนิดมาจากใครมากที่สุดเลือกได้หนึ่งคน
8: ถ้าตอนนี้ก็จะเป็นเพื่อนค่ะ
1: เพื่อนๆ นะ
8: ใช่ค่ะ
1: กี่คนลูก
8: นี่แหละค่ะ
1: ทั้งหมดนี่แก๊งนี้เลยนะ
8: ใช่ค่ะ
1: คนนี้เป็นความสุขของนิดเอมค่ะ
5: ค่ะ
1: ความเศร้าของเอมอยู่ที่ใครเยอะที่สุดที่แบบเป็นตัวแปรทำให้เรารู้สึกเศร้า
5: น่าจะอยู่ที่เพื่อนค่ะ
1: เพื่อนอีกเหมือนกันเพื่อนทำยังไงเราถึงเศร้า
5: บางทีก็น้อยใจเพื่อนที่เพื่อนไม่สนใจค่ะ
1: เขาขี้น้อยใจ ต้องสนใจเราตลอดเราจะโอเค
5: ค่ะ
1: แตงกวาลูกครูให้โจทย์แตงกวาและให้โจทย์กับทุกคนในวันนี้ก็คือเรามีชีวิตอยู่ได้แค่เดือนเดียวอ่ะเหมือนกลุ่มที่แล้วที่เขาเพิ่งพูดไปเมื่อครึ่งแรกอะเนาะมีชีวิตอยู่ได้แค่เดือนเดียวแตงกวาว่าแตงกวาจะเสียดายอะไรมากที่สุด
6: เสียดายเวลาค่ะที่แบบว่าใช้ได้แค่เดือนเดียวทั้งที่ชีวิตเพิ่งอายุได้แค่นี้ค่ะ
1: ปัจจุบันแตงกวาอายุเท่าไหร่คะ
6: 21ค่ะ
1: 21หนูอยากมีชีวิตอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ลูก111ปี
6: อยากมีประมาณสัก80ก็ได้ค
1: ่
6: ะ
1: 80เลยนะแตงกวาลองคิดดู80นี่แตงกวาอยากมีสภาพแบบไหนลูก
6: ก็อยากดูคนรุ่นหลังเขาเติบโตอะค่ะอยากรู้ว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างแตกต่างกับเรามากแค่ไหน
1: งั้นแปลว่าแตงกวาก็คงจะอยากมีดวงตาที่ยังดูลูกหลานได้
6: ใช่ค่ะ
1: ยังอยากมีแข้งขาที่แข็งแรงใช่ไหม80นะครับยังแบบกระโดดโลดเต้นได้

0: อะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่คือความรู้สึกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: มันคือความสุขจริงๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เอมคะ
2: ค่ะ
0: ที่ผ่านมามันมีช่วงหนึ่งครูว่าช่วงที่แบบมันเป็นช่วงของการเติบโตอ่ะจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นช่วงไหนที่ยากลำบากสำหรับเอ็ม
2: น่าจะเป็นช่วงที่เป็นวัยรุ่นค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นช่วงนั้น
2: ช่วงนั้น
0: มีอะไรยาก
2: การใช้ชีวิตค่ะ
0: ตกใจไหมว่าเฮ้ยแบบจากเด็กเรามาเป็นวัยรุ่นแล้ว
2: ตกใจค่ะ
0: ใครบอกว่าเราโตแล้ว
2: ดูจากการใช้ชีวิตแล้วก็อายุค่ะ
0: ดูตัวเอง
2: ใช่ค่ะดูตัวเอง
0: ตัวเองให้คำตอบตัวเอง
2: ใช่ค่ะ
0: ว่าเราโตแล้ว
2: ค่ะแล้วก็ความคิด
0: นิดคะ
3: ค่ะ
0: ในเมื่อเราโตแล้วเราก็อยากที่จะแบบเนี่ยมีชีวิตไปถึง80อย่างที่แตงกวาบอกอะเนาะแต่บังเอิญว่าเราจะต้องตายละภายใน1เดือนนิดว่าถ้านิดสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตหรือเปลี่ยนโชคชะตาได้นิดจะเปลี่ยนให้มันเป็นยังไง
3: ก็ยังไม่อยากตายอะค่ะ
0: ทำไงก็ได้ไม่ให้ตาย
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: งั้นให้เลือกระหว่างแบบการเปลี่ยนโชคชะตาด้วยกันแบบถูกหวยสูงที่สุดอะรางวัลสูงที่สุดเลยกับตัวเองต้องตายเลือกอะไร
3: ถูกหวยกับตัวเองต้องตาย
0: ใช่ค่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
3: ถูกหวยสิคะ
0: ไม่เลือกให้ตัวเองแบบคุณหมายถึงว่าถ้าตัวเองต้องตายกับถูกหวยนะนั่นแปลว่าถ้าเราไม่ได้เลือกตัวเองต้องตายแปลว่าเราได้อยู
3: ่ใช่ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมแต่ไม่ถูกหวยไงหนูเลือกอะไร
3: อ๋อไม่เอาไม่ถูกหวยอะค่ะ
0: เลือกให้ไม่ตาย
3: ใช่ค่ะเลือกให้ไม่ตาย
0: แต่ถูกหวยนะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ ถูกหวยหนูถึงหนูถูกหวยหนูตายไปหนูก็ไม่ได้ใช้อยู่ด
0: ี
3: ใช่ค่ะ
0: ชีวิตสำคัญกว่าเงิน
3: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรสำคัญกว่าชีวิตเรามีไหมเกศ
4: ชีวิตพ่อแม่ค่ะ
0: ชีวิตพ่อแม่คนที่เรารักงั้นถ้าเลือกเลือกได้จะเลือกบอกใคร
4: บอกย่าก่อนค่ะ
0: ทำไมล่ะ
4: เพราะเขาเป็นคนที่หนูรักที่สุดค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบใส่ใจหนูทุกอย่างมากกว่าพ่อแม่ค่ะ
0: ก็เราเป็นวัยรุ่นพวกเรารู้ได้ยังไงอะว่าแบบคนคนนี้ใส่ใจเราดูจากอะไรใส่ใจอย่างแท้จริงด้วยนะดูจากอะไรลูกดูจากอะไร
4: ดูจากทุกๆอย่างที่เขาซัพพอร์ตเราค่ะจากแบบว่ากลับมาจากเรียนเหนื่อยๆเขาก็จะคอยทำกับข้าวให้เราหายเหนื่อย
0: กินอะไรหรือยังเก
4: ใช่ค่ะ
0: อันนี้อร่อยไหมชอบหรือเปล่าเราเห็นคุณค่าลูกล่ะลูกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของนิดที่ผ่านมานิดพึงพอใจกับอะไรมากที่สุดเลย
3: พอใจก
0: ับ
3: มากที
0: ่
3: ส
0: ุ
3: ดความพยายามของตัวเองค่ะ
0: หนูพยายามทำอะไรมาที่เรารู้สึกแบบโหฉันนี่มันแบบเท่จริงๆเลยอะทำอันนี้ได
3: ้ก็ช่วงนี้แหละค่ะที่แบบว่าช่วงเช้าคือเรียนช
0: ่วงเย็นกับ
3: ใช่ค่ะเย็นกลับไปคือทำงานพาร์ทไทม์ค่ะค่ะ
0: เหนื่อยไหมลูก
3: เหนื่อยบ้างค่ะ
0: ทำที่ไหนลูก
3: ทำแถวหอนี่แหละค่ะ
0: งานเป็นงานแบบไหนคะ
3: ร้านอาหารค่ะ
0: ทำทุกอย่างเลย
3: ค่ะแต่มันจะเลิกแบบเวลาไม่ค่อยแน่นอนค่ะ
0: ต้องทำวันละกี่ชั่วโมง
3: 8ได้มั้งคะ
0: 8ชั่วโมง
3: ค่ะ
0: 8ชั่วโมงนี้ทำทุกวัน
3: เกือบเกือบค่ะ
0: เอาถ้าเกือบทุกวันแล้วหนูเรียนแล้วก็ไปทำงานเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆก็เห็นชีวิตของนิดเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกสุดยอดเลยแล้วเดือนนึงหนูได้เงินเท่าไหร่ลูกประมาณ
3: แค่4,000เองค
0: ่
3: ะใช่ค
0: ่ะ
3: มันจะดีตรงที่ว่ามันได้ติปอะค่ะ
0: อ๋อ
3: ใช่
0: อ
3: ัน
0: นี้คือเงินเดือนอย่างเดียว4,000
3: ใช่ค่ะ
0: ติปต่างหาก
3: ใช่ค่ะ
0: เราได้เงินมา

0: นิดครับนิดกำลังจะตายในอีก1เดือนนิดจะหยุดกิจกรรมอะไรก่อนเป็นอย่างแรก
1: หยุดการทำงานนี่แหละค่ะ
0: 4,000 ไม่เอาแล้ว
1: ไม่เอาแล้วค่ะ
0: ทำไมลูก
1: อยากใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนๆใช่ค่ะ
0: ดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เอมคะ
2: ค่ะ
0: ในความรู้สึกของเอมนะ

0: ครูให้โจทย์ใหม่ค้นหาเรื่องดีๆในความตายของเราสิหนูว่ามันคืออะไร
1: ค้นหาเรื่องดีๆ
0: ใช่เรื่องดีๆที่มันเกิดกับเราอ่ะถ้าเราต้องตาย
1: ก็น่าจะเป็นการได้ใช้ชีวิตกับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวกับเพื่อน
0: แสดงว่าเอมในตอนนี้ยังไม่เรียกว่าใช้ชีวิตกับพ่อแม่และเพื่อนๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราใช้ชีวิตไปกับอะไร
1: ใช้ชีวิตไปกับการเที่ยวกันกินค่ะ
0: กินเก่ง สมากกว่าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เรารัก
1: ค่ะ
0: แตงกวาคะคุณยายอายุ80ของเรานะคะ แตงกวาลูกความตายสำหรับแตงกวาคืออะไร
2: ก็คือการที่เราได้จากโลกนี้ไปอะค่ะ
0: โอเคเวลาที่เราจะต้องจากอะไรใดๆไปก็ตามแตงกวาว่าเราต้องวางแผนไหม
2: ก็ถ้ามันแบบว่าจากไปแบบฉับพลันก็คงวางแผนไม่ทันแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วคงน่าจะมีการวางแผนก่อนจะจากโลกนี้ไปค่ะ
0: อยากฟังการวางแผนของแตงกวาค่ะผู้ชมก็อยากฟังเรามีเวลาละแตงกวาวางแผนยังไง
2: ก็ในระยะเวลา1เดือนใช่ไหมคะช่วงแรกก็คงหยุดกิจกรรมที่ทำอยู่ณปัจจุบันก็น่าจะเป็นแบบหยุดการเรียนก่อนกลับไปใช้ชีวิตกับคนที่บ้านก่อนพาคนที่บ้านไปที่ที่อยากไปพาไปกินของที่อยากกินใช้เวลาด้วยกันพาไปที่ที่พวกเขาอยากจะไปด้วยกันค่ะแล้วก็บอกความจริงกับพวกเขาว่าเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวก็อยู่ได้ไม่นานแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะเพราะว่าคงอยู่แลไม่ได้แล้ว
0: ความจริงจะช่วยรักษาเขาได้
2: ใช่ค่ะ
0: เราเชื่ออย่างนั้นแตงกวาคะแต่ว่า1เดือนสุดท้ายของหนูเนี่ยมันไวมากเลยนะหนูจะคิดว่าหนูจะทำทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยใช่ไหม
2: ก็น่าจะได้แค่ทำกิจกรรมด้วยกันออกไปหาอะไรกินไปเที่ยวที่ที่ใกล้ๆบ้านไม่ได้ไกลมากค่ะ
0: เอ็มลูก
1: ค่ะ
0: 1เดือนผ่านมาละเหลือ3วันสุดท้ายเอ็มจะทำอะไรลูก
1: กลับบ้านค่ะกลับไปอยู่กับครอบครัว
0: กลับบ้านที่ไหนลูก
1: บ้านที่สังขะค่ะ
0: สังขะบุรีใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง
1: ประมาณ
0: เท่าไหร่
1: เกือบวันได้ค่ะ
0: วันนึงแปลว่าหนูเหลือเวลา2วัน
1: ค่ะ
0: แต่ก็จะกลับ
1: ใช้เวลา2วันให้เป็นประโยชน์ค่ะ
0: ทำอะไรบ้าง
1: กลับไป
0: กิน
1: ข้าวก
0: ับ
1: พ่อแม่
0: เพื่อนล่ะเพื่อนล่ะเมื่อกี้บอกว่าเพื่อนสำคัญ
1: ค่ะ
0: เพื่อนยังอยู่ใน2วันนี้ไหมคะ
1: เพื่อนไม่น่าอยู่
0: เอามันออกไปแล้ว
1: ค่ะกลับไปหาครอบครัวก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ก่อนน่ะคงไม่ทันได้กลับมาหาเพื่อนแล้วถูกไหมไม่เสียดายเหรอเพื่อนไม่ได้เจอแล้ว
1: เสียดายค่ะ
0: แต่ต้อง
1: กลับไปหาคนที่เรารักก่อน
0: สองวันสุดท้าย
1: ค่ะ
0: ไปทำกิจกรรมร่วมกัน
1: ค่ะ
0: นิดลูก
3: ค่ะ
0: ที่ผ่านมานิดเคยมีประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราได้ช่วยคนที่เขาถูกกระทำจากสังคมอ่ะแล้วเรารู้สึกภูมิใจอ่ะมีบ้างไหมมีหรือไม่มี
3: น่าจะไม่มีนะ
0: ไม่มีงั้นครูถาม1เดือนสุดท้ายของนิดนิดสามารถช่วยคนที่เขาแบบถูกกระทำได
3: ้ถูกกระทำในด้านไหนคะอาจารย์
0: อะไรก็ได้อะที่แบบเขาถูกกระทำจากสังคมแล้วทำให้เขาแย่หรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้นะ มีไหมหรือว่าไม่เอาไม่ไปช่วยอ่ะ
3: ช่วยค่ะช่วย
0: ใครดี
3: แบบว่าก็คนในสังคมนี้แหละค่ะในแถวหมู่บ้านใช่ค่ะ
0: เราจะใช้เวลา1เดือนของเราเจียดเวลาให้เขาไปช่วยเขา
3: ใช่ค่ะ
0: แต่หนูมีเวลาน้อยหนูยังจะไปใช่ไหม
3: ไปวันสองวันก็ยังดีค่ะ
0: ไปช่วย
3: ใช่ค่ะ
0: ความรู้สึกเราเวลาที่ได้ช่วยคนอื่นมันจะเป็นยังไงนะ
3: ดีใจค่ะ
0: ดีใจ
3: มีความสุขใช่ค่ะ
0: มีความสุขเกตคะ

0: เรื่องไหนในชีวิตที่ทำให้เกศยิ้มเยอะที่สุด
1: เรื่องที่ได้กอดพ่อค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้กอดเขาค่ะเพราะว่าเขาเหนื่อยที่หาเงินเราให้เราตลอดแล้วก็ไม่ค่อยได้กอดเขาเพราะว่าไม่ค่อยกลับบ้านค่ะ
0: ครั้งนี้พวกหนูมีโอกาสที่จะพูดในสิ่งที่เรารู้สึกไม่ดีไม่ดีต่อคนที่เรารักเราอยากพูดอะไรกับเขาเหมือนเปิดเผยเปิดใจให้เขารู้อะว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยไม่ชอบแล้วเรามีเวลา1เดือนอะเราพูดได้ไงอยากบอกใครบอกว่าอะไร
1: อยากบอกพ่อค่ะเรื่องแบบเขาชอบกินเหล้าเราไม่ค่อยดูแลย่าค่ะย่าเขาป่วยบ่อยแล้วก็เขาเมาเขาจะไม่ค่อยไปหาไม่พาย่าไปหาหมอค่ะ
0: อยากบอกว่าให้เขา
1: อยากให้เขาบอกว่าดูแลย่าให้เยอะๆเพราะว่าชีวิตทุกวันนี้มันเดินไปเรื่อยๆมันไม่มีวันหยุดแล้วว่าไม่มีเวลากับคนที่เรารักค่ะ
0: นี่ล่ะลูกอยากบอกใครบอกว่าอะไรลูก
2: อยากบอกแม่ค่ะอยากให้แม่แบบลดเวลาในการทำงานแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองหน่อยใช่
0: คือเรารู้สึกไม่ดี
2: ใช่เพราะว่าแม่ชอบกินเหล้าค่ะใช่
0: หลังจากที่กินหลังจากที่ทำงาน
2: ใช่จะชอบบอกว่ากินเหล้าแก้เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูบอกว่ามันไม่ใช่มันทำลายสุขภาพตัวเองไปด้วยใช่ทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่เลยใช่ค่ะ
0: นิดเขาฉลาดนะเขาไม่บอกว่าให้แม่กินเหล้าลดลงแต่เขาบอกว่าให้แม่ทำงานให้น้อยลงเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องกินเหล้าดีเลยค่ะแล้วทำไมอ่ะทำไมนิดถึงไม่กล้าบอกเขาตอนที่ยังมีชีวิตกันอยู่แต่เนี้ยมาบอกตอน1เดือนสุดท้าย
2: ก็เคยบอกแล้วอะค่ะเคยบอกแล้วแบบเรากันจนทำให้แม่ร้องไห้อยู
0: ่ไม่อยากให้เขาร้องไห้
2: ใช่ค่ะ
0: เอมบ้าง
3: อยากจะบอกพ่อค่ะว่าให้ทำงานเบาๆเหนื่อยก็พักเพราะว่าเขาเป็นโรคหอบค่ะถ้าทำงานเหนื่อยแล้วเขาจะเป็นกำหอบเข่ากำเริ่มอะค่ะ
0: เรื่องนี้ทำให้หนูเสียใจยังไง
3: ก็เห็นพ่อทำงานหนักแล้วพ่อเหนื่อยแล้วเป็นหอบแล้วหนูรู้สึกไม่ดีที่เห็นพ่อแบบหายใจไม่อิ่ม
0: ใจหาย
3: ค่ะใจหาย
0: ค่ะแตงกวาค่ะ
4: หนูก็น่าจะเป็นคำขอโทษมากกว่าค่ะเพราะว่าหนูชอบ
0: ใครขอโทษ
4: ขอโทษพ่อกับแม่ค่ะหนูชอบดื้อชอบทำตามใจตัวเองหนูมีความคิดที่แบบว่าหนูเกิดมาทั้งทีหนูก็อยากจะทำตามใจตัวเองอะค่ะแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตนะคะแค่ไม่ฟังเป็นบางเรื่องค่ะ
0: อยากขอโทษ
4: ใช่ค่ะ
0: ขอโทษ1เดือนสุดท้าย
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วชีวิตที่ผ่านมาเคยขอโทษกันไหมลูก
4: ก็เคยค่ะแล้วก็จะโดนตำหนิกลับมา
0: แบบ
4: ถ้าฟ
0: ัง
4: ตั้งแต่แรกก็ไม่เป็นแบบนี้ก็ยังขอโทษอยู่นะคะแต่ก็ยังดื้ออยู่ค่ะ
0: พวกเราลูกพวกเรารู้สึกว่าตัวเองอ่ะพอได้รับสถานการณ์นี้ไปแล้วอะสถานการณ์ที่ว่าแบบเรากำลังจะตายภายใน1เดือนพวกเรารู้สึกอึดอัดหรือไม่อึดอัดกับอะไร
4: รู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าที่ผ่านมายังใช้เวลาได้ไม่ดีพอไม่มีเวลาให้ครอบครัวยังเป็นเด็กที่ดื้อไปวันๆนะคะ
0: ความอึดอัดของเอมอยู่ตรงไหนลูก
3: อึดอัดค่ะเพราะว่าหนูใช้เวลาไม่เท่าไหร่หนูก็จะไปแล้ว
0: นั่นน่ะสิ
3: หนูอึดอัดที่ไม่ได้กลับไปหาพ่อแม่ค่ะ
0: นิดลูก
2: ค่ะก็อึดอัดที่เรายังทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไม่ได้ค่ะ
0: เป้าหมายลูกเยอะอยู่นะ
2: ใช่ค่ะ
0: ยังทำไม่ได้เราก็เลยรู้สึกอึดอัด
2: ใช่ค่ะ
0: ว่าโอ้โหพอให้สถานการณ์นี้มาฉันจะทำยังไงกับมันดีใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วเหลืออีกหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้ทำใช่ซึ่งเวลาที่ให้มามันก็น้อยไป
0: น้อยไป
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเกศลูก
1: อึดอัดที่แบบว่าใช้เวลาในชีวิตน้อยค่ะแบบไม่คิดแล้วก็ยังอยากแบบบริจาคพวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็อาหารให้แมวจรค่ะ

0: ุดท้ายครูอยากรู้ว่าพวกเราอยากจะขอบคุณและขอโทษใครในชีวิตบ้างคะเกดก่อน
1: ขอบคุณพ่อค่ะขอบคุณที่เขาทำงานหนักค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ส่งเสียมาตลอดไม่เคยให้ขาดให้เกินเลยค่ะส่วนขอโทษย่าขอโทษที่ไม่ได้ดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะดูแลได้ค่ะ
0: ขอบคุณและขอโทษใครลูกนิด
2: ขอบคุณพ่อกับแม่ค่ะที่ทำให้เราเกิดมาและเลี้ยงดูเรามาอย่างดีค่ะอยากจะขอโทษยายค่ะที่ยังเรียนไม่จบเพราะว่ายายก็บ่นอยู่ทุกวันว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านแล้วหนูก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะเพราะว่าเลิกเรียนมาก็ต้องไปทำงานใช่ค่ะวันหยุดช่วงเทศกาลอะไรพวกนี้ค่ะก็หยุดไม่ได้เพราะว่าที่ร้านลูกค้าจะเยอะใช่ค่ะก็เลยไม่มีเวลาให้กับครอบครัวสักเท่าไหร่ค่ะ
0: เอมลูกขอบคุณและขอโทษใคร
3: ขอบคุณครอบครัวค่ะที่ส่งเสียหนูมาแล้วเลี้ยงดูหนูอย่างดีแล้วขอโทษครอบครัวค่ะที่บางทีหนูก็ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้ค่ะ
0: ค่ะแตงกวาค่ะ
4: ก็ขอบคุณครอบครัวค่ะที่มอบความรักคอยดูแลเอาใจใส่ให้ตลอดเวลาแล้วก็ต้องขอโทษเหมือนกันที่บางครั้งก็ออกนอกกรอบหรือดื้อบ้างในบางครั้งค่ะ
0: ในความเป็นวัยรุ่นของเราคิดว่ามันมหัศจรรย์ตรงไหนความมหัศจรรย์นี้อย่าลืมว่าเรากำลังจะเสียมันไปแล้วนะเพราะอีกหนึ่งเดือนเราก็จะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วหนูซาบซึ้งกับความมหัศจรรย์ในความเป็นวัยรุ่นของหนูเรื่องอะไรที่สุด
4: น่าจะเป็นเรื่องร่างกายค่ะ
0: เป็นไงลูก
4: เพราะว่าเราสามารถพาตัวเองไปที่ไหนก็ได้มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ในตัวเรารอบตัวเราสามารถแต่งตัวทำตัวเองให้ดูดีขึ้นได้ค่ะ
0: ตอนเป็นเด็กทำไม่ได้เลย
4: ไม่ได้ค่ะพ่อแม่ต้องจับแต่ง ไม่ใช่ความชอบของเรา
0: แปลว่าวัยรุ่นทำให้แต่งกว่าทำอะไรเลือกอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
0: ชอบมัน
4: ชอบค่ะ
0: เอมลูก
3: น่าจะเป็นตัวเราค่ะเพราะเราสามารถออกไปที่ไหนที่เราอยากไปได้ค่ะเราอยากทำอะไรตามใจตัวเองค่ะ
0: ตามใจตัวเองได้เป็นช่วงวัยที่แบบสุดคือตามใจตัวเองได้มาก
3: ค่ะ
0: เท่าที่จะเป็นไปได้เลย
3: ค่ะ
0: นิดค่ะมหัศจรรย์วัยรุ่นของนิดลูก
2: ขอบคุณตัวเองค่ะที่พามาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้เหมือนกันค่ะค่ะ
0: นั่นคือสิ่งมหัศจรรย์ของเรา
2: ใช่ค่ะด้วยงบของตัวเองด้วยแล้วก็ฐานะทางที่บ้านด้วยค่ะก็เลยแบบนี่แหละค่ะไม่คาดคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ใช่ค่ะ
0: ค่ะลูกเกดค่ะ
5: ขอบคุณตัวเองเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณที่พาไปได้ในหลายๆที่ยังหาของกินอร่อยได้เรื่อยๆค่ะ
0: แต่หนึ่งเดือนหนูจะไปแล้วนะเราอยากกินอะไรเป็นครั้งสุดท้ายเลย
5: กุ้งดองค่ะ
0: เดี๋ยวชวนกันไปกินนะขอบคุณทั้ง4คนมากเลยนะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวันศุกร์เสวนาจริงๆต่อให้เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความตายซึ่งมันน่ากลัวมันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมันสูญเสียเนาะแต่ท้ายที่สุดพวกเราก็ยิ้มออกมาได้ด้วยการแบบมานั่งไตร่ตรองนั่งคิดกันดูซิว่าเราพลาดจุดไหนแล้วก็เราซาบซึ้งกับเรื่องอะไรที่ผ่านมาบ้างก็หวังว่าเรื่องในวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะขอบคุณทั้ง4คนมากเลยค่ะคือครูอุ่มมองว่ามันค่อนข้างประสบความสำเร็จนะจากการที่เราได้พูดคุยกับวัยรุ่นในครั้งนี้พวกเขาเองได้แสดงให้เห็นว่าความเป็นวัยรุ่นเนี่ยไม่ใช่ความไร้สาระแล้วก็เขาเปิดเผยให้เห็นถึงความปรารถนาที่แท้จริงของเขาคือพอเราเห็นว่าเขามาเรียนแล้วบางคนหลับบ้างหรือไม่ตั้งใจเรียนบ้างอ๋อคงเป็นวัยรุ่นมั้งเราก็ตีตาไปแบบนี้เนาะแต่จริงแล้วมันไม่ใช่จริงๆมันคือความที่เขาต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างแต่เขาก็ยังอยากที่จะทำมันยืนหยัด ที่จะทำมันต่อไปเพราะว่าเขามีความปรารถนาอันสูงส่งซึ่งเขาเปิดเผยความปรารถนาอันสูงส่งของเขาเนี่ยให้เราได้เห็นแล้วว่าอ๋อความปรารถนาของเขาเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังคนในครอบครัวถ้าจะตัดสินก็น่าจะเป็นว่าความรักของวัยรุ่นเนี่ยที่วัยรุ่นนึกถึงมันคงไม่ใช่แค่ความรักใคร่ๆอย่างที่เราเข้าใจกันแต่มันเป็นเรื่องของความรักที่มีต่อคนในครอบครัวซึ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขาเขาเลยยังห่วงหาอาทรในเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายอยู่ค่ะ

0: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดัน ที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับในชั่วโมงของสุนทรียภาพซึ่งวันนี้นี่ผมจะนำเสนอในเรื่องของหลักการจัดภาพนะครับการจัดภาพนี่ต้องใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างการบรรยายในวันนี้อาจจะเป็นการรวบรัดบรรยายแบบสรุปนะครับซึ่งภายใน1ชั่วโมงนี่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการจัดภาพให้ครบถ้วนกระบวนความเนี่ยคงเป็นไม่ได้แต่การบรรยายในวันนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ศิลปะของท่านทุกคนผู้ที่สนใจที่จะศึกษาในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับเพื่อจะได้เป็นฐานความรู้ในการที่จะก้าวไปสู่การศึกษาขั้นสูงหรือการสร้างสรรค์ศิลปะในขั้นสูงในโอกาสต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะเข้าไปสู่รายละเอียดผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์นะครับมาจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ผมขอนำทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาสาระกันเลยหลักการจัดภาพการจัดภาพให้สวยงามและมีความหมายต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้ศึกษางานศิลปะทุกคนเลยนะครับโดยผลงานศิลปะทุกชิ้นมีคุณค่าอยู่2ประการได้แก่คุณค่าทางด้านรูปทรงและคุณค่าทางด้านเนื้อหานะครับเรามาพูดถึงคุณค่าทางด้านรูปทรงกันก่อนนะครับคุณค่าทางด้านรูปทรงเกิดจากการนำเอาองค์ประกอบต่างๆของศิลปะนี่ครับที่เรียกว่าทัศนธาตุซึ่งผมได้พูดไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเช่นเส้นสีแสงและเงารูปร่างรูปทรงพื้นผิวมาจัดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความงามและการจัดเรียงเหล่านี้เราเรียกว่าการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับเส้นเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างรูปทรงในงานศิลปะโดยการทุกอย่างเนี่ยจะต้องใช้เส้นในตัวกำหนดทุกๆอย่างเลยนะครับกำหนดขอบเขตของวัตถุแสดงถึงทิศทางของรูปทรงภายในภาพการใช้เส้นในการกำหนดทิศทางต่างๆจะทำให้ผู้ชมนี่รู้สึกถึงการเคลื่อนที่หรือการที่เราจะเน้นจุดสำคัญต่างๆแล้วก็ใช้เส้นเนี่ยนะครับนำทางไปสู่จุดนั้นช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้ไปสู่จุดที่เราต้องการที่จะนำเสนอในผลงานศิลปะตัวเรื่องสีนี่มีบทบาทสำคัญในการสร้างอารมณ์และความรู้สึกในงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นสีอบอุ่นหรือสีเย็นสีสามารถทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงอารมณ์ที่หลากหลายความสุขความสงบความตื่นเต้นต่างๆหลายๆเรื่องเลยนะครับใช้สีที่แตกต่างกันเนี่ยจะช่วยสร้างความลึกและมิติให้เกิดขึ้นกับภาพได้ทำให้ภาพดูดีแล้วก็มีบรรยากาศมีความน่าสนใจแยกวัตถุออกจากฉากหลังได้อย่างชัดเจนนะครับทำให้ภาพเขียนเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบสมจริงมากขึ้นในส่วนของแสงเงาเนี่ยก็ทำให้ภาพดูมีมิติและก็ความสมจริงการใช้แสงและเงาในงานศิลปะสามารถทำให้วัตถุมีมิติหรือเป็น3มิติได้นะครับแสงที่ตกกระทบบนวัตถุและก็เงาที่ทอดไปในวัตถุที่รองรับนั้นจะทำให้ภาพดูมีความสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นในเรื่องของพื้นผิวก็เช่นกันนะครับพื้นผิวนี่เป็นองค์ประกอบที่ช่วยสร้างความน่าสนใจให้งานศิลปะโดยพื้นผิวสามารถทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงประสบการณ์ทางการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูด้วยตาหรือดูด้วยหรือว่าการใช้วิธีการไปสัมผัสโดยตรงนะครับก็มีความเรียกว่าทำให้ประสบการณ์ที่พิเศษเกิดขึ้นได้ทั้งนี้การใช้พื้นผิวที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มมิติและความน่าสนใจให้เกิดขึ้นกับผลงานนะครับในส่วนของพื้นที่ว่างก็เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งในงานศิลปะมันถูกใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในภาพให้มีความรู้สึกเกี่ยวกับระยะห่างความลึกและก็การเคลื่อนไหวพื้นที่ว่างเนี่ยแบ่งออกเป็นพื้นที่ว่างเชิงบวกพื้นที่ว่างที่ถูกครอบครองโดยวัตถุหรือจุดสนใจนั่นแหละครับและพื้นที่ว่างเชิงลบพื้นที่ว่างรอบเนื้อหาตัววัตถุนั้นการใช้พื้นที่ว่างอย่างเหมาะสมเนี่ยสามารถช่วยให้งานศิลปะนี่ดูแล้วสมดุลแล้วก็เป็นระเบียบตัวอย่างเช่นการทิ้งพื้นที่ว่างรอบๆวัตถุสำคัญสามารถเน้นจุดสนใจนะครับทำให้ผู้ชมนี่มีโอกาสพักสายตาแล้วก็การทำความเข้าใจองค์ประกอบของภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้พื้นที่ว่างยังช่วยในการสร้างความรู้สึกที่เกี่ยวกับสัดส่วนความสมดุลและการจัดวางวัตถุในภาพทำให้งานศิลปะดูมีความลึกและมีมิติมากยิ่งขึ้นการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ดีเนี่ยจะทำให้ผลงานศิลปะมีความน่าสนใจและก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชมนอกจากนี้ยังช่วยสื่อสารความรู้สึกหรือแนวคิดที่ศิลปินต้องการถ่ายทอด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้มาดูคุณค่าทางด้านเนื้อหากันบ้างเป็นอย่างไรนะครับคุณค่าทางด้านเนื้อหาในงานศิลปะก็คือการแสดงออกถึงเรื่องราวหรือสาระที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดโดยการนำทัศนคติเช่นสีเส้นแสงเงาหรือน้ำหนักรูปทรงต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในการสร้างรูปลักษณ์และก็สุนทรียภาพซึ่งต้องการการวางแผนที่รอบคอบในด้านการจัดวางองค์ประกอบต่างๆนะครับเพื่อเกิดความงามและความสมดุลในภาพงานศิลปะที่จะประสบความสำเร็จสามารถนำเสนอเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะครับเนื้อหาในงานศิลปะทำหน้าที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเรื่องราวและความหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่อหากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะไม่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับเนื้อหาของเรื่องแล้วเนี่ยงานนั้นก็จะสูญเสียคุณค่าทางความงามและอาจจะทำให้ผู้ชมไม่สามารถเข้าใจหรือเชื่อมโยงกับผลงานได้อย่างเต็มที่นะครับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านผลงานศิลปะจึงต้องใช้ทั้งความสามารถในการเลือกองค์ประกอบที่เหมาะสมและการถ่ายทอดเนื้อหาที่ชัดเจนสอดคล้องกันนะครับทีนี้มาดูความสำคัญของการจัดองค์ประกอบศิลป์การจัดองค์ประกอบศิลป์นี่เป็นหัวใจของเรียกว่าหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางความงามนะครับแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสมดุลความกลมกลืนมีความเป็นเอกภาพและก็สร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นในผลงานนะครับการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ดีนะครับประกอบด้วยการใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักลักษณะผิวและพื้นที่ว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสรรค์ความงามทางสายตาแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินได้อย่างทรงพลังการได้รู้และทำความเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้นี่จะช่วยให้สามารถสร้างผลงานที่มีความหมายมีคุณค่าทางศิลปะและก็น่าจดจำอย่างแท้จริงการจัดองค์ประกอบศิลปะมีหลักการที่คำนึงหลักๆอยู่นะครับ5ประการก็คือประการแรกก็คือเรื่องของสัดส่วนสัดส่วนนี่หมายถึงความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างว่าจะเป็นขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรงต่างๆนอกจากนี้ยังรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วยนะครับสัดส่วนที่มีความพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยขององค์ประกอบที่นำมาจัดรวมกันจะทำให้ผลงานมีความงามสัดส่วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างงานศิลปะที่ช่วยให้ศิลปินสามารถสื่อสารความรู้สึกและเรื่องราวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจการเข้าใจและก็ใช้สัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยช่วยเพิ่มความงามและความหมายในผลงานทำให้ผู้ชมเข้าใจและเชื่อมโยงกับศิลปะได้อย่างลึกซึ้งในส่วนของความสมดุลหรือดุลยภาพก็สำคัญมากเลยนะครับความหมายของดุลยภาพก็คือความสมดุลที่เรียกว่าน้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบในงานศิลปะโดยไม่เอียงเองเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับดุลยภาพไม่ได้หมายถึงแค่การมีน้ำหนักเท่ากันในด้านมุมมองทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความประสานกลมกลืนกันความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆในภาพด้วยนะครับการจัดองค์ประกอบต่างๆจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ทวงเพื่อให้ผลงานนั้นมีความสมดุลซึ่งในธรรมชาตินั้นทุกสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้านนั่นเองนะครับความสำคัญของความสมดุลความสมดุลมีผลต่อความรู้สึกที่ผู้ชมได้รับจากศิลปะนะครับหากในผลงานมองดูแล้วรู้สึกว่าบางเบาไปหรือบางส่วนหนักไปแน่นไปหรือเรียกว่าโล่งไปก็จะทำให้ภาพนั้นดูเอ็นเอียงและเกิดความรู้สึกที่ไม่สมดุลซึ่งเป็นความบกพร่องทางความงามนะครับดังนั้นการสร้างความสมดุลในงานศิลปะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกสบายตาและเพลิดเพลินกับการชมผลงานศิลปะนั้นนะครับความสมดุลมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือสมดุลแบบสมมาตรสมดุลแบบสมมาตรนี่เป็นอย่างไรก็คือแบบ2ข้างเหมือนกัน2ข้างคล้ายๆกันนะครับมีลักษณะที่เรียกว่าพูดง่ายก็คือดูแล้วเหมือนกันทั้งสองข้างโดยการวางรูปทั้งสองข้างจะมีความคล้ายคลึงกันในทุกๆส่วนในทุกๆด้านซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกสงบและก็มั่นคงงานศิลปะที่มีลักษณะนี้นี่มักใช้สิ่งเหล่านี้ก็อย่างเช่นงานตกแต่งอาคารบ้านเรือนหรืออาคารเพื่อสร้างความสวยงามที่เป็นระเบียบนะครับงานสถาปัตยกรรมในสถาปัตยกรรมในบางประเภทเนี่ยเช่นวัดโบสถ์ก็มักจะมีการจัดวางที่สมดุลเพื่อสร้างความสง่างามเสริมสร้างความศรัทธาในภาพวาดก็เช่นกันนะครับเช่นภาพวาดบุคคลที่อยู่ในท่วงท่าที่สมมาตรมักใช้ในการสร้างภาพที่สื่อถึงความ
สงบนะครับในงานศิลปะสมัยโบราณมักจะมีการใช้ดุลยภาพแบบสมมาตรเช่นการสร้างรูปปั้นเทพเจ้าหรือภาพพระแม่มารีในศิลปะยุโรปซึ่งจะมีการจัดองค์ประกอบอย่างตั้งใจที่ให้เกิดความสมดุลเพื่อให้เกิดความงามและก็ความสง่าเกิดขึ้นนะครับจิตรกรรมฝาผนังของไทยก็นิยมสมดุลดุลยภาพแบบสมมาตรเช่นเดียวกันนะครับการจัดวางภายในพระโอษฐ์มักใช้หลักการสมดุลแบบสมมาตรนี่แหละครับโดยเฉพาะตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะอยู่ตรงกลางของพื้นที่ส่วนด้านหลังของ

พระประธานก็จะเป็นเรื่องของไตรภูมิก็จะเห็นว่าเป็นภาพเขียนที่มีลักษณะ2ด้านเท่ากันนะครับด้านซ้ายและด้านขวาของพระประธานมักจะมีองค์พระสาวกหรือรูปปั้นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลกันสองข้างจะมีลักษณะของการจัดวางที่เท่าเทียมกันเพื่อสร้างความรู้สึกความสงบความสวยงามอย่างสมดุลโต๊ะหมู่บูชาแจกกันต่างๆนะครับในส่วนของกิจกรรมฝาผนังก็จะมีการจัดวางที่สมดุลเช่นกันนะครับเรื่องราวถูกเล่าในภาพมักจะมีการแบ่งออกเป็น2ฝั่งเท่าๆกันเพื่อให้ผู้ที่บูชา รู้สึกถึงความสมดุลในด้านความคิดและจิตใจการจัดวางแบบสมมาตรนี้สะท้อนถึงความเชื่อในความสมดุลของธรรมชาติและความสงบที่จะเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อทุกสิ่งเกิดความสมดุลเกิดขึ้นนะครับอีกแบบก็คือดุลระยะภาพแบบอสมมาตรเรื่องนี้ก็มีความสำคัญนะครับลักษณะของดุลระยะภาพแบบอสมมาตรก็คือความสมดุลที่ซ้ายและขวานี่ไม่เหมือนกันนะครับการจัดองค์ประกอบในลักษณะนี้ใช้เพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลายมากขึ้นนะครับซึ่งสามารถทำได้โดยการปรับน้ำหนักขององค์ประกอบการใช้ขนาดและรูปลักษณะต่างๆมีความแตกต่างกันเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้ชมเช่นการใช้วัตถุขนาดเล็กที่มีระยะสูงเพื่อดึงดูดความสนใจเมื่ออยู่ใกล้กับวัตถุขนาดใหญ่ที่มีลักษณะธรรมดานะครับขอยกตัวอย่างงานศิลปะนะครับในผลงาน Starry Night ของแวนโก๊ะเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมนะครับของการใช้ความสมดุลแบบไม่สมมาตรหรือไม่เท่ากันในภาพนี้ในแวนโก๊ะใช้รูปร่างและวัตถุที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละด้านนะครับแต่เขายังคงสร้างความสมดุลให้เกิดความงามได้อย่างลงตัวด้วยการปรับขนาดของสีและองค์ประกอบต่างๆให้เข้ากันนะครับบทบาทของความสมดุลในงานศิลปะเป็นอย่างไรความสมดุลในงานศิลปะไม่เพียงแต่มีบทบาทในการสร้างความสวยงามแต่ยังมีผลต่อการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกรวมไปถึงความหมายของงานนั้นๆด้วยนะครับการเลือกใช้ดุลยภาพและความแบบสมมาตรหรือไม่สมมาตรนี้หรืออสมมาตรนะครับขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของศิลปินและความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมายตามที่ตั้งใจด้วยนะครับการสร้างสรรค์ความสมดุลที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกและก็เข้าใจแนวความคิดที่ศิลปินต้องการสื่อสารได้ยิ่งขึ้นนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของจังหวะลีลาจังหวะลีลานี่เป็นอย่างไรนะครับจังหวะลีลาในงานศิลปะมีความสำคัญในการสร้างบรรยากาศและอารมณ์ให้กับผลงานโดยสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการซ้ำกันขององค์ประกอบต่างๆเช่นเส้นสีรูปทรงหรือรูปแบบซึ่งการซ้ำกันนี้จำเป็นจะต้องมีการจัดระเบียบแล้วก็การวางแผนเพื่อให้เกิดลักษณะของการเคลื่อนไหวที่สื่อความหมายความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับจังหวะลีลานั้นไม่เพียงแค่สร้างความสวยงามภายนอกเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทไปถึงการนำผู้ชมไปสู่ประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนอกจากนี้จังหวะลีลาเนี่ยยังสามารถสื่อถึงเรื่องราวหรือแนวคิดที่ศิลปินต้องการนำเสนอนะครับโดยการจัดวางองค์ประกอบที่มีจังหวะคล้ายคลึงกันอาจจะสร้างความรู้สึกถึงความต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกถึงการเดินทางไปในโลกของศิลปะและทำให้ประสบการณ์ในการชมงานนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้นจังหวะลีลาเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้งานศิลปะมีชีวิตชีวาและเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารอารมณ์และความคิดของศิลปินไปยังผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพโดยสร้างความรู้สึกของการเชื่อมโยงและการเลื่อนไหลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละผลงานนะครับการสร้างจังหวะลีลามักจะเกิดจากการซ้ำของหน่วยหรือการสลับกันระหว่างหน่วยกับช่องไฟโดยมีลักษณะของการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันไปของทัศนะต่างๆเช่นเส้นสามารถสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเช่นเส้นโค้งสื่อถึงความนุ่มนวลขณะที่เส้นตรงก็สื่อถึงความมั่นคงสีการเลือกใช้สีในแบบที่ซ้ำกันหรือสลับกันในรูปแบบที่มีระเบียบเช่นการใช้เฉดสีที่คล้ายกันหรือสีที่ตัดกันเพื่อสร้างจังหวะนะครับรูปทรงการจัดวางรูปทรงในลักษณะที่มีการซ้ำเช่นการใช้รูปทรงแบบเรขาคณิตที่เป็นระเบียบเพื่อสร้างจังหวะที่เด่นชัดในส่วนของน้ำหนักก็ใช้น้ำหนักของอุปกรณ์เช่นการใช้วัตถุที่หนักและเบาสลับกันเพื่อสร้างความรู้สึกการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับจังหวะลีลาเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นระดับต่างๆตั้งแต่ระดับธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่ากันจนถึงระดับที่เรียกว่าเป็นระเบียบที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกที่แตกต่างกันไปในงานศิลปะดังต่อไปนี้นะครับ
จังหวะเวลาที่เรียบง่ายเนี่ยเช่นการใช้เส้นหรือลวดลายที่มีการซ้ำกันอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความเรียบง่ายและความสงบ2จังหวะลีลาที่ซับซ้อนเช่นการจัดองค์ประกอบที่มีการสลับการผสมผสานกันของสีรูปทรงและก็ลวดลายทำให้เกิดความน่าสนใจและความเคลื่อนไหวในงานศิลปะตัวอย่างของจังหวะลีลาที่มีชื่อเสียงสามารถเห็นได้ในผลงานของศิลปินอย่างวินเซนต์แวนโก๊ะนะครับที่ใช้การเคลื่อนไหวของสีและเส้นในพาสซาลีไนท์เพื่อสร้างความรู้สึกของความเคลื่อนไหวและพลังงานที่เกิดขึ้นในท้องฟ้าการเลือกใช้จังหวะลีลาที่แตกต่างกันในงานศิลปะสามารถช่วยในการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกต่างๆนะครับขอยกตัวอย่างเช่นจังหวะลีลาที่เร็วเช่นการใช้การซ้ำของเส้นหรือรูปทรงที่มีความถี่สูงสามารถสร้างความรู้สึกของพลังงานหรือความตื่นเต้นจังหวะลีลาที่ช้าเช่นการจัดวางองค์ประกอบที่มีระยะห่างกันมากขึ้นสามารถสื่อถึงความสงบและก็เรียบง่ายเทคนิคในการสร้างจังหวะลีลานะครับในงานศิลปะนี่ศิลปินสามารถใช้เทคนิคหลายประการเช่นการใช้การจัดวางองค์ประกอบในลักษณะที่มีการซ้ำๆกันในแนวระนาบหรือแนวตั้งเพื่อสร้างความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวการสร้างลวดลายการใช้ลวดลายที่มีความซ้ำกันในผลงานเช่นการใช้ลวดลายดอกไม้หรือเลขาคณิตในการตกแต่งจังหวะลีลาในงานศิลปะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความเคลื่อนไหวและบรรยากาศให้กับผลงานด้วยการจัดระเบียบแล้วก็การใช้เทคนิคในการซ้ำขององค์ประกอบทำให้เกิดความน่าสนใจซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึกของผู้ชมที่เข้ามาสัมผัสผลงานศิลปะนั้นนะครับมีภาพเขียนของศิลปินหลายคนนะครับที่สามารถแสดงเห็นถึงจังหวะลีลาในงานศิลปะได้อย่างชัดเจนนะครับก็อย่างเช่นภาพสารีไนท์ที่ผมยกตัวอย่างมา 2-3 ครั้งภาพนี้จะมีการใช้เส้นและสีที่เลื่อนไหลและวนเวียนสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกที่เข้มข้นโดยเส้นที่โค้งงอและหมุนวนสร้างจังหวะที่ดูมีชีวิตชีวานะครับทำให้ผู้ชมนี่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวและความลึกซึ้งของอารมณ์ในภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการใช้การซ้ำกันของรูปทรงและสีที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของน้ำหนักและแสงจังหวะเวลาที่เกิดจากการจัดวางองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความสงบและความไหลลื่นของธรรมชาติผลงานชิ้นนี้ของศิลปินชื่อเสียงของท่านนี้ก็เช่นกันนะครับวาซิลีแคนติสกี้ในผลงานชิ้นนี้เน้นการใช้รูปทรงเลขาคณิตและสีสันที่สวยใสเพื่อสร้างจังหวะและก็ความเคลื่อนไหวภาพนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ของศิลป์และรูปทรงที่สร้างจังหวะลีลาที่มีชีวิตชีวาและก็เปลี่ยนไปด้วยพลังนะครับในชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับภาพนี้แสดงถึงการเคลื่อนไหวของตัวละครที่เต้นรำซึ่งมีการจัดเรียงที่สร้างความรู้สึกถึงจังหวะที่เป็นธรรมชาติการใช้สีที่สดใสและรูปทรงที่โค้งงอช่วยสร้างความรู้สึกของการเคลื่อนไหวและความมีชีวิตชีวาภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นผลงานของซาวาดอร์ดาลีในผลงานชิ้นนี้มีการใช้รูปร่างและสีที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวและความแปลกประหลาดการวางรูปทรงที่ผิดปกติและซ้ำๆการช่วยสร้างจังหวะลีลาที่ไม่เป็นระเบียบแต่ยังสื่อถึงความคิดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเวลาและความทรงจำภาพเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีความสวยงามแต่ยังช่วยสื่อสารอารมณ์และความแนวคิดนะครับผ่านจังหวะลีลาที่ศิลปินสร้างขึ้นโดยการนำเสนอองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันอย่างลงตัวทีนี้มาถึงเรื่องของการเน้นบ้างนะครับการเน้นนี่มีความสำคัญจริงๆนะครับการเน้นนี่หมายถึงการทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งในงานศิลปะโดดเด่นชัดกว่าส่วนอื่นๆโดยมีความสำคัญหรือมีบทบาทสำคัญนะครับทำให้ผลงานนั้นน่าสนใจแล้วก็มีชื่อเชื่อว่าการเน้นช่วยให้ผู้ชมเนี่ยสามารถระบุสิ่งที่ศิลปินต้องการที่จะสื่อสารได้อย่างชัดเจนและทำให้ผลงานมีความหมายมีความน่าจดจำนะครับงานศิลปะที่ไม่มีจุดสนใจหรือการเน้นที่ไม่ชัดเจนอาจจะทำให้ดูน่าเบื่อหน่ายและไม่มีความหมายการจัดวางองค์ประกอบที่มีการซ้ำซากโดยไม่มีความหลากหลายสามารถส่งผลให้ผู้ชมรู้สึกว่าผลงานนั้นขาดความมีชีวิตชีวาดังนั้นการเน้นจึงมีความสำคัญในการสร้างเสน่ห์และความสวยงามในงานศิลปะเลยนะครับการเน้นจุดสนใจในงานศิลปะนี้ทำได้หลายวิธีนะครับวิธีหลักๆ3วิธีผมจะอธิบายต่อไปนี้นะครับ1การเน้นโดยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกันนะครับการใช้หลักการหรือลักษณะที่แตกต่างกันหรือขัดแย้งกันกับส่วนอื่นๆในงานเช่นการใช้สีที่ตัดกันเส้นที่แตกต่างหรือรูปทรงที่ไม่เหมือนกันจะทำให้เกิดจุดสนใจที่เด่นชัดขึ้นนะครับก
การตัดกันนี้เนี่ยต้องพิจารณาให้ดีว่าลักษณะที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยไม่ทำให้ความหมายโดยรวมของผลงานเปลี่ยนไปนะครับโดยต้องคำนึงว่ามีความกลมกลืนกันในองค์ประกอบโดยรวมของภาพนะครับหากมีภาพส่วนหนึ่งส่วนใดใช้สีอ่อนสีหนึ่งที่มีสีเข้มมากขึ้นก็จะเป็นจุดสนใจขึ้นมาได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ดึงดูดสายตาให้มองไปยังจุดนั้น2การเน้นด้วยวิธีการที่เรียกว่าอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับการแยกองค์ประกอบหนึ่งออกจากส่วนอื่นๆหรือจากกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกันจะช่วยทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นจุดสนใจได้เช่นการจัดวางรูปลักษณะให้อยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัดหรือแยกออกจากกลุ่มซึ่งจะทำให้เกิดความสำคัญขึ้นมาทันทีเลยนะครับโดยไม่จำเป็นต้องแตกต่างจากรูปอื่นในเรื่องของรูปลักษณะแต่ต้องมีความมีการจัดวางที่ชัดเจนด้วยนะครับ3การเน้นโดยการจัดวางตำแหน่งนะครับเมื่อองค์ประกอบอื่นถูกจัดวางในลักษณะที่ชี้นำสายตามันยังจุดใดจุดหนึ่งจะทำให้จุดนั้นกลายเป็นจุดเด่นขึ้นมานะครับการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมโยงกันเนี่ยสามารถทำให้จุดนั้นเด่นขึ้นมาได้ทันทีการเน้นไม่จำเป็นต้องมีความเด่นชัดเจนมากเกินไปนะครับแต่ต้องระลึกถึงว่าเมื่อวางจุดสนใจแล้วเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการให้สิ่งอื่นมาดึงความมาดึงทำลายจุดสนใจนั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนกับผู้ชมนะครับการเน้นเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพราะช่วยให้มันผลงานมีชีวิตชีวาและก็มีความหมายที่ชัดเจนการทำให้จุดใดจุดหนึ่งเด่นชัดขึ้นมาเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีนะครับโดยศิลปินต้องเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารความคิดและอารมณ์ที่ต้องการจะถ่ายทอดออกมาทีนี้มาถึงส่วนสำคัญเลยนะครับก็เป็นส่วนที่5ก็คือเอกภาพนะครับเอกภาพนี่มีความสำคัญมากเลยสำหรับในงานศิลปะถ้างานชิ้นไหนที่ไม่มีเอกภาพแน่นอนนะครับว่าคุณค่าจะลดด้อยลงไปทันทีเอกภาพนี่หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์นะครับทั้งในด้านรูปลักษณะหรือเนื้อหาเรื่องราวโดยมีความประสานกันหรือจัดระเบียบส่วนต่างๆให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับผลงานศิลปะที่ดีเนี่ยต้องมีความเป็นเอกภาพต้องทำการจัดระเบียบให้ความยุ่งเหยิงนี่หมดไปนะครับเพื่อสร้างดุลยภาพให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันให้เกิดการเชื่อมโยงส่วนต่างๆได้สัมพันธ์กันอย่างดีนะครับเอกภาพในงานศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเอกภาพของการแสดงออกเอกภาพของการแสดงออกหมายถึงการแสดงออกที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเจนโดยต้องหลีกเลี่ยงการแสดงออกที่มีหลากหลายความคิดหรือหลากหลายอารมณ์ในงานชิ้นเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสนกับผู้ชมและผลงานชิ้นนั้นเนี่ยขาดความเป็นเอกภาพได้นะครับ2เอกภาพของรูปทรงเอกภาพของรูปทรงก็คือการรวมตัวกันของรูปทรงทางศิลปะอย่างมีระเบียบแล้วก็มีดุลยภาพเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่งที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปินได้อย่างชัดเจนเอกภาพของรูปทรงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อความงามและผลงานเพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้ในการสื่อสารในการแสดงออกถึงเรื่องราวและก็ความคิดของเขานะครับการสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นในศิลปะนี่มีการเรียกว่ากำหนดเกณฑ์ที่สำคัญไว้2ประการก็คือ1กฎเกณฑ์ของการขัดแย้งกฎเกณฑ์นี้เกี่ยวข้องกับลักษณะของการขัดแย้งขององค์ประกอบที่อยู่ในงานศิลปะโดยแบ่งออกเป็น4ลักษณะก็คือ 1.1 นะครับการขัดแย้งขององค์ประกอบหมายถึงความแตกต่างในส่วนต่างๆของงานศิลปะเช่นสีรูปทรงพื้นผิวสิ่งเหล่านี้นี่ทำให้ผลงานศิลปะดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับ 1.2 ความขัดแย้งของขนาดเป็นการใช้ขนาดที่แตกต่างกันระหว่างองค์ประกอบในงานศิลปะเช่นการวาดภาพที่มีวัตถุขนาดใหญ่คู่กับวัตถุขนาดเล็กเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างและทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ 1.3 ความขัดแย้งของทิศทางหมายถึงความแตกต่างกันในทิศทางที่องค์ประกอบต่างๆถูกวางในงานศิลปะเช่นอาจจะมีเส้นแนวนอนและแนวตั้งที่ตัดกันเพื่อเพิ่มความเคลื่อนไหวเกิดความน่าสนใจเกิดขึ้น 1.4 ความขัดแย้งที่ว่างหรือจังหวะหมายถึงการจัดการกับพื้นที่ว่างในงานศิลปะอย่างมีจังหวะเช่นการใช้พื้นที่ว่างรอบๆองค์ประกอบเพื่อทำให้เกิดความสมดุลและความน่าสนใจหรือการสร้างจังหวะให้กับสายตาของผู้ชมเมื่อมองไปที่งานนะครับ
ทีนี้มาดูส่วนที่2ก็คือกฎเกณฑ์ของการประสานกันนะครับหมายถึงการทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยในงานศิลปะเข้ากันได้อย่างกลมกลืนและสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันโดยมีวิธีการหลักๆในการประสานกัน2วิธีดังต่อไปนี้นะครับ 2.1 การเป็นตัวกลางเป็นการทำให้สิ่งขัดแย้งกันสามารถเข้ากันได้เช่นการใช้สีที่ตัดกันอย่างสีขาวแล้วก็สีดำและเพิ่มสีเทาเข้าไปเพื่อสร้างความกลมกลืนซึ่งทำให้ภาพเนี่ยดูแล้วนุ่มนวลและก็ลดความขัดแย้งลงไปได้นะครับ 2.2 การซ้ำคือการนำองค์ประกอบที่เหมือนกันมาใช้ซ้ำกันตั้งแต่2หน่วยขึ้นไปนะครับเช่นการใช้รูปทรงแบบเดียวกันหลายจุดเพื่อจะช่วยสร้างความเป็นเอกภาพให้กับงานแต่ถ้าใช้มากเกินไปอาจจะไม่น่าสนใจนะครับทำให้อาจจะดูแล้วมันลดความสำคัญลดความน่าสนใจลงไปได้นะครับนอกจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วยังมีกฎเกณฑ์รองอีก2ข้อก็คือ1ความเป็นเด่นนะครับหมายถึงการทำให้บางส่วนของงานศิลปะมีความสำคัญหรือเด่นชัดมากกว่าส่วนอื่นซึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะหลักๆก็คือความเป็นเด่นจากการขัดกันหรือเรียกว่าความเป็นเด่นจากการขัดแย้งนะครับนี่เป็นการทำให้หน่วย1มีความสำคัญมากขึ้นหรือน้อยลงโดยการสร้างความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบที่ขัดแย้งกันเช่นถ้ามีวัตถุ2ชิ้นที่มีสีและรูปทรงต่างกันเราสามารถทำให้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเด่นขึ้นมาโดยการปรับขนาดหรือสีให้มีความเด่นชัดมากขึ้นทำสีเข้มขึ้นทำสีแตกต่างขึ้นนะครับ 1.2 ความเป็นเด่นจากการประสานกันในกรณีนี้นะครับคือการทำให้หน่วยหนึ่งชัดเด่นขึ้นโดยไม่ขัดแย้งกับองค์ประกอบส่วนอื่นๆเช่นการใช้สีและรูปแบบที่เข้ากันทำให้เราสามารถเน้นสิ่งที่ต้องการให้เด่นในงานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันนะครับ 2. การเปลี่ยนแปลนะครับการเปลี่ยนแปลหมายถึงการเพิ่มความขัดแย้งในองค์ประกอบที่ซ้ำกันเพื่อหลีกเลี่ยงความน่าเบื่อหน่ายโดยแบ่งออกเป็น4ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ 2.1 การเปลี่ยนแปลในรูปลักษณะคือการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ขององค์ประกอบเช่นการใช้รูปทรงที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดสายตามากขึ้นนะครับ 2.2 การเปลี่ยนแปลงของขนาดหมายถึงการใช้ขนาดที่แตกต่างกันระหว่างองค์ประกอบเพื่อสร้างความหลากหลายและทำให้ภาพดูมีมิตินะครับเช่นการมีวัตถุใหญ่และเล็กในภาพเดียวกัน 2.3 การเปลี่ยนแปลงของทิศทางคือการปรับเปลี่ยนทิศทางที่องค์ประกอบถูกวางเช่นการใช้เส้นหรือรูปทรงที่มีทิศทางต่างกันเพื่อทำให้เกิดภาพนั้นดูแล้วมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความเคลื่อนไหวนะครับ 2.4การเปลี่ยนแปลงของจังหวะหมายถึงการสร้างจังหวะที่แตกต่างกันในงานศิลปะเช่นการเล่นกับความเร็วหรือจังหวะของการจัดวางองค์ประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจและทำให้ผู้ชมรู้สึกมีอารมณ์ร่วมเอกภาพเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อทำให้ผลงานมีความหมายที่ชัดเจนและน่าสนใจการสร้างเอกภาพต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและดุลยภาพในผลงานศิลปะเกิดขึ้นนะครับซึ่งทำให้ผลงานนั้นมีคุณค่าทางศิลปะอย่างแท้จริงเพื่อเห็นภาพและเข้าใจในการสร้างเอกภาพในผลงานศิลปะอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือตัวอย่างผลงานที่แสดงถึงเอกภาพในงานศิลปะนะครับชิ้นแรกก็เป็นของแวนโคนะครับงานชิ้นนี้นี่ในส่วนของเอกภาพของการแสดงออกงานชิ้นนี้แสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกที่เข้มข้นด้วยการใช้สีและลายเส้นที่เฉพาะจงสร้างเอกภาพจากจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการสื่อสารถึงความรู้สึกเหงาและหดหู่ที่เต็มที่เกิดขึ้นในใจของศิลปินนะครับในส่วนของเอกภาพของรูปทรงก็คือรูปทรงและการเคลื่อนไหวในภาพเช่นวงแหวนของดวงดาวและกระแสลมสร้างความเคลื่อนไหวและให้ความรู้สึกถึงการไหลเวียนของเวลาและก็อารมณ์นะครับทีนี้มาดูภาพนี้ของซัลวาดอร์ ดาลีนะครับซึ่งเรามาดูในส่วนของเอกภาพของการแสดงออกงานนี้มีสื่อถึงแนวคิดเรื่องเวลาและความจำนะครับโดยใช้สัญลักษณ์ของนาฬิกาอ่อนตัวได้สร้างเอกภาพด้วยแนวคิดเดียวกันนะครับว่ามีความคลุมเครือในเวลาที่เราเข้าใจนะครับเอกภาพของรูปทรงองค์ประกอบเอกภาพองค์ประกอบในภาพนี้ก็ได้แก่นาฬิกาที่ละลายหรือภูมิทัศน์ที่ดูลอยตัวสร้างความรู้สึกถึงความเป็นจริงและจินตนาการนะครับที่กลมกลืนกันนะครับที่มาดูงานของปิกัสโซกันบ้างนะครับเอกภาพของการแสดงออกผลงานชิ้นนี้แสดงถึงความเศร้าโศกและความเจ็บปวดจากสงครามนะครับ
โดยใช้ภาพที่สื่อความตึงเครียดและเต็มไปด้วยอารมณ์

ถ้ามาดูเอกภาพของรูปทรงนะครับการจัดวางรูปทรงองค์ประกอบอย่างมิดเปรียบทำให้ผู้ชมสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจนและสร้างแม้จะมีความซับซ้อนในรายละเอียดนะครับในส่วนงานชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเอกภาพของการแสดงออกงานชิ้นนี้ใช้รูปทรงเรขาคณิตและสีที่มีความหลากหลายเพื่อสร้างสื่อสารอารมณ์และก็ความรู้สึกโดยมีเอกภาพที่เกิดขึ้นจากการใช้สีและรูปทรงอย่างมีความหมายนะครับเอกภาพทางรูปทรงการจัดเรียงองค์ประกอบและการใช้สีสร้างความสมดุลและดุลยภาพในงานซึ่งทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกที่เรียกว่ากลมกลืนขึ้นมาได้นะครับในงานชิ้นนี้เรามาดูเอกภาพของการแสดงออกงานที่นี่มีจุดมุ่งหมายในการสื่อสารเรื่องราวทางศาสนาอย่างชัดเจนนะครับโดยแต่ละตัวละครมีอารมณ์มีความแตกต่างกันแต่ก็ยังคงอยู่ในบริบทเดียวกันนะครับเอกภาพของรูปทรงการจัดวางตำแหน่งของบุคคลในภาพและการใช้แสงเงาอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเน้นให้ผู้ชมนี่มองไปที่พระเยซูเป็นจุดสำคัญของผลงานนะครับผลงานเหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างให้แสดงเห็นถึงการสร้างเอกภาพผ่านกระบวนการและการจัดระเบียบขององค์ประกอบต่างๆเพื่อเกิดผลลัพธ์ที่น่าสนใจและก็มีความหมายการเข้าใจในเอกภาพของงานศิลปะช่วยให้เราสามารถชื่นชมและวิเคราะห์ผลงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ก็อย่างที่พูดมาแล้วนะก็คือการนำทัศนธาตุต่างๆทั้งสีเส้นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวพื้นที่ว่างเนี่ยมาจัดวางเรียงกันอย่างเหมาะสมเพื่อสื่อสารเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็คือศิลปินนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เกิดความสวยงามที่มีชีวิตชีวามีความน่าประทับใจและสามารถสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้กับผู้ชมซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของศิลปินนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นแขนงใดสาขาใดศิลปินจำเป็นต้องเรียนรู้หลักการของการจัดวางองค์ประกอบศิลป์นะครับประกอบไปด้วยทัศนะต่างๆนะครับที่ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติและการนำทัศนะมาใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อให้การสร้างสรรค์เนี่ยมีคุณภาพและตอบสนองต่อแนวคิดที่ศิลปินได้วางไว้แนวความคิดและอารมณ์ในงานศิลปะมักเกิดจากประสบการณ์และเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอารมณ์และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของศิลปินศิลปินจะใช้ทัศนธาตุเพื่อสื่อสารความคิดและเจตนาของตนนะครับออกมาเป็นผลงานศิลปะที่ให้ผู้ชมสามารถสัมผัสและก็เข้าใจได้ทัศนธาตุสามารถแสดงออกได้ทั้งในรูปแบบเหมือนจริงกึ่งเหมือนจริงและไม่เหมือนจริงนะครับโดยแต่ละชนิดนี่ให้ความหมายและอารมณ์ที่แตกต่างกันศิลปินต้องเลือกใช้ทัศนธาตุเหล่านี้ในการตอบสนองแนวความคิดและการสร้างสรรค์ความงามที่เป็นสากลนะครับเพราะความงามทางศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นความสำคัญของความงามในศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ช่วยเสริมให้งานศิลปะมีคุณค่าและมีคุณภาพความสมบูรณ์ของงานศิลปะเกิดขึ้นได้เมื่อผลงานสามารถถ่ายทอดความงามออกมาได้อย่างมีเหตุผลและสามารถอธิบายที่มาได้อย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อผลงานสามารถเมื่อผลงานออกนำแสดงเนี่ยและศิลปินสามารถตอบคำถามและก็กระตุ้นความคิดของผู้ชมได้อย่างครอบคลุมถือได้ว่าผลงานศิลปะนั้นมีคุณภาพและก็มีคุณค่าทางศิลปะอย่างแท้จริงนะครับทัศนธาตุในงานศิลปะเปรียบเสมือนภาษาที่จะแปลความคิดความรู้สึกของศิลปินออกมาให้ผู้ชมสามารถเห็นและเข้าถึงเนื้อหาและเจตนาที่แฝงอยู่การเรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์จึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อให้ผลงานสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมรายละเอียดและหลักการสำคัญในการจัดองค์ประกอบศิลป์นี่มีอยู่หลายอย่างเลยนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นก็เรียกว่าเป็นการพูดให้เห็นถึงภาพรวมนะครับซึ่งบางทีอาจจะงงๆไปบ้างนะครับเพราะว่าการเรียนการหลักการจัดภาพนี่จะต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องมีภาพตัวอย่างแล้วก็ชี้ให้เห็นเป็นจุดๆแล้วก็ต้องมีการตั้งคำถามมีการสื่อสารกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนนะครับซึ่งแน่นอนว่าการพูดให้เข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับในเรื่องของการจัดวางเรียกว่าในการในหลักของการจัดภาพเนี่ยจะต้องมีคำถามนะครับแล้วก็ต้องมีการอธิบายเสริมแล้วก็ต้องมีภาพประกอบมากมายเลยนะครับในการเรียนในชั่วโมงจริงๆซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถที่จะมาทำในชั่วโมงได้แต่สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยก็เป็นการอธิบายหลักการเบื้องต้นนะครับที่ให้เห็นให้ผู้ชมเนี่ยเห็นในภาพรวมทีนี้มาขอทบทวนรายละเอียดอีกสักครั้งนะครับ

ว่าเราต้องใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างเป็นการเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดของหลักเรียกว่าหลักสำคัญนะครับในการจัดองค์ประกอบศิลป์นี่ประกอบด้วยความเป็นหน่วยนะครับความเป็นหน่วยนี่หมายถึงการทำให้ส่วนต่างๆของภาพมีความเชื่อมโยงกันและกันไม่กระจัดกระจายไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่ทิศทางที่ต่างกันนะครับรูปทรง

ในการสร้างความน่าสนใจควรใช้ขนาดที่หลากหลายนะครับโดยเริ่มต้นจากขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ทำให้เกิดความหลากหลายแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้นะครับ3ก็คือจุดเด่นภาพไม่มีจุดเด่นไม่ได้เลยนะครับจุดเด่นคือส่วนสำคัญนะครับแล้วก็ดึงดูดสายตาลังในการสร้างจุดเด่นศิลปินควรใช้การเน้นส่วนประกอบและมีส่วนรองนะครับที่สนับสนุนเพื่อเสริมพลังให้กับจุดเด่นนั้นแน่นอนนะครับภาพเขียนที่ไม่มีจุดเด่นเนี่ยก็จะทำให้ขาดความน่าสนใจไปอย่างเรียกว่าหมดสภาพของการเป็นผลงานศิลปะที่ดีนะครับและก็จุดเด่นเนี่ยจะต้องมีอยู่จุดเดียวเท่านั้นนะครับจุดเด่นในการวางจุดเด่นในภาพเนี่ยเราอาจจะวางซ้ายสุดขวาสุดบนสุดล่างสุดก็แล้วแต่นะครับจะวางตรงไหนก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือต้องสร้างความเด่นให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับในงานบางชิ้นนี่เขาอาจจะวางจุดเด่นไว้ที่มุมล่างสุดก็มีหรือบางคนอาจจะวางไว้ตรงกลางหรืออาจจะวางเยอะมาข้างๆซึ่งเมื่อก่อนนี่เขาบอกว่าการวางจุดเด่นอาจจะวางในจุดตัด9เส้นแล้วก็วางในจุดไหนจุดใดจุดหนึ่งทำให้งานเนี่ยจะสมบูรณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยงานศิลปะเราสามารถวางได้ทุกจุดเลยนะครับที่สำคัญคือคุณสามารถที่ทำให้จุดนั้นเป็นจุดเด่นขึ้นมาได้หรือไม่และก็ภาพมีความสมดุลหรือไม่และในที่สุดภาพมีความกลมกลืนไหมความกลมกลืนก็ตามไปด้วยเอกภาพด้วยนะครับทุกอย่างมันจะอธิบายทีอย่างไม่ได้เพราะภาพหนึ่งภาพมันจะมีอยู่ทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับในส่วนที่4ก็คือความกลมกลืนที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับซึ่งมีส่วนสำคัญภาพถ้าไม่มีความกลมกลืนก็จะทำให้ผลงานนี้ด้อยคุณค่าไปนะครับการจัดองค์ประกอบสีจะต้องมีความกลมกลืนระหว่างทัศนธาตุแต่ละชนิดเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกันหรือการจัดวางอย่างสเปสปะนะครับความกลมกลืนจะทำให้ภาพเนี่ยมีความเป็นเอกภาพในการจัดวางต้องให้เกิดความสัมพันธ์และการประสานกันอย่างเหมาะสมนะครับความกลมกลืนของสีความกลมกลืนของรูปทรงความรูปกลมกลืนของค่าน้ำหนักความกลมกลืนของสัดส่วนอะไรต่างๆมันต้องมีความกลมกลืนนะครับแล้วถ้ากลมกลืนอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะถ้ากลมกลืนมากไปเขาจะให้ภาพนั้นนี่ขาดความน่าสนใจอีกมันต้องมีความขัดแย้งบางเทนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะสร้างงานศิลปะสักชิ้นหนึ่งให้เกิดความเขาเรียกว่าน่าสนใจขึ้นมาได้ต้องอาศัยหลักการต่างๆมากมายนะครับในส่วนที่5นี่ความสมดุลแน่นอนนะครับถ้าภาพขาดความสมดุลก็ทำให้ผู้ชมดูแล้วอาจจะรำคาญตาและไม่ก็ไม่น่าดูไปเลยนะครับดูแล้วเหมือนจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือน้ำหนักเน้นไปที่จุดเด่นจุดหนึ่งมากเกินไปทำให้ภาพนี้ทั้งหมดดูแล้วไม่มีความสมดุลมันก็ทำให้ลดความสำคัญลงไปในงานชิ้นนั้นนะครับภาพนี้จะต้องมีความสมดุลโดยต้องรู้สึกถึงความมั่นคงและการทรงตัวที่ดีนะครับไม่หนักใดข้างหนึ่งความสมดุลอาจจะใช้ทัศนธาตุในการแก้ปัญหาเช่นรูปทรงน้ำหนักอ่อนแก่สีพื้นที่ว่างแม้แต่พื้นผิวก็สร้างแก้ปัญหาในเพื่อเกิดความสมดุลที่ต้องการได้นะครับอย่างที่บอกมีความสมดุล2แบบก็คือแบบ2ข้างเท่ากันและก็แบบ2ข้างไม่เท่ากันเป็นเรื่องของเรียกว่าความสมดุลที่แบบต้องใช้ชั้นเชิงกันพอสมควรนะครับซึ่งแบบ2ข้างนี้แตกต่างกันนี่ก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วยนะครับกับ2ข้างที่เหมือนกันเรียกว่าสมมาตรกับอสมมาตรนั่นเองนะครับในส่วนที่6ที่ผมพูดไปแล้วก็เรื่องของจังหวะนะครับจังหวะก็สำคัญนะครับจังหวะคือการจัดวางรูปทรงอย่างมีจังหวะแล้วก็มีระเบียบซึ่งจะช่วยสร้างความงามและมีชีวิตชีวาให้กับภาพขึ้นมาได้นะครับการจัดวางรูปทรงซ้ำๆกันการใช้ระยะห่างที่แตกต่างกันก็ทำให้ภาพดูน่าสนใจแล้วก็มีความมีชีวิตชีวานะครับจังหวะนี้ไม่ใช่เหมือนดนตรีก็ต้องมีจังหวะเร็วจังหวะช้าในภาพเขียนก็เช่นกันการจัดวางรูปทรงการจัดวางสีการจัดวางในส่วนต่างๆเนี่ยต้องเห็นภาพนะครับแล้วก็จึงจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นในส่วนของเรื่องของสัดส่วนนะครับสัดส่วนที่ผมพูดไปแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับมาสรุปอีกทีนึงสัดส่วนหมายถึงความสัมพันธ์ในขนาดและสัดส่วนของทัศนธาตุต่างๆซึ่งจะต้องมีความพอเหมาะพอดีมีความเหมาะสมนะครับขนาดของรูปทรงสีพื้นที่ว่างความเหมาะสมต่างๆมันต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับจึงทำให้เกิดสุนทรียภาพได้แล้วก็เกิดความสวยงามได้ใช้สีแดงมากไปใช้สีเขียวมากไปใช้ความมืดมากไปใช้รูปทรงที่เหมือนกันมากไปใช้รูปทรงแตกต่างกันเกินไปมันก็เกิดสัดส่วนที่ไ
เรียกว่าไม่ข่มขืนไม่สม

ดุลมันก็ไม่เกิดความงามได้นะครับเพราะงั้นต้องมีความพอดียากนะครับตรงนี้แล้วก็ที่สุดก็คือความแตกต่างเนี่ยก็ต้องใช้ด้วยนะครับความแตกต่างก็คือการนำทัศนะต่างมาใช้ร่วมกันก็อย่างเส้นสีรูปทรงรูปร่างสิ่งพวกนี้แหละครับสีเส้นรูปร่างรูปทรงเพื่อสร้างความสะดุดตาและการกระตุ้นประสาทให้ผู้ชมมีความตื่นตัวการใช้ความแตกต่างกันเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซากงามเรือนในให้เกิดขึ้นในงานศิลปะนะครับถ้าเราดูเรียกว่าความสีที่เหมือนกันทั้งรูปใส่เสื้อคนใส่เสื้อสีแดงทุกคนมันก็น่าเบื่อใช่ไหมมันต้องมีสีอื่นเข้ามาปะปนบ้างในส่วนของทิศทางนะครับทิศทางก็หมายถึงการใช้เส้นแล้วก็รูปทรงในการจัดวางให้เกิดแนวทางที่สามารถนําสายตาของผู้ชมให้เคลื่อนที่ไปตามในภาพเนี่ยอย่างมีชีวิตชีวาการจัดวางนี้จะสร้างความเคลื่อนไหวในงานศิลปะและทําให้ภาพดูมีเอกภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทิศทางอย่างไปดูงานศิลปะก็รูปทรงที่อยู่ในภาพหรือสีหรือแสงสว่างหรือน้ำหนักหรืออะไรก็ตามเส้นสิ่งเหล่านี้จะดึงพระตาเราให้ไปในจุดต่างๆของภาพนะครับซึ่งจะทําให้ตาเรานี้ได้เคลื่อนที่ไปนะครับแต่เคลื่อนที่ไปต้องไม่เลยขอบของกรอบภาพนะครับไงก็ต้องอยู่ในภาพบนอยู่ในภาพแล้วที่สุดก็จะมาหยุดที่จุดเด่นนะครับเพราะว่าถ้าไม่เป็นอย่างนี้นี่งานก็ขาดความเป็นเอกภาพมันต้องอยู่ในภาพมีความเป็นเอกภาพมีความไม่ชี้นำออกไปนอกเฟรมนั่นเองนะครับการเข้าใจและนำหลักการเหล่านี้มาใช้จะช่วยให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและสามารถสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับในการทำงานศิลปะนี่แน่นอนนะครับว่าในเรื่องของทฤษฎีอาจจะมีมากมายนะครับเพราะว่าทฤษฎีนี่มาหลังจากมีผลงานศิลปะแล้วนะครับซึ่งความคิดของผมเนี่ยทฤษฎีเนี่ยจะมาหลังจากที่ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีนักวิชาการหรือนักวิเคราะห์หรือผู้สนใจมาศึกษาว่าในผลงานหนึ่งของศิลปินท่านหนึ่งเนี่ยใช้อะไรบ้างอย่างสมมติยกภาพเขียนขึ้นมา1ชิ้นผลงานก็ศิลปินต้องใช้เส้นในการร่างภาพอันดับแรกสิ่งแรกที่ต้องใช้ก็คือวัสดุก่อนใช่มั้ยครับต้องทําเฟรมขึ้นมาต้องมีแผ่นผ้าต้องมีการทําพื้นสุดท้ายก็ต้องมีการร่างภาพขึ้นมาในภาพที่ร่างก็มาจากไหนแล้วก็มาจากความคิดจินตนาการของศิลปินนั่นแหละสิ่งนี้มันจะอยู่ในจินตนาการของเรานะครับเมื่อเรามีความคิดที่จะทำงานศิลปะมันก็จะเกิดภาพในจินตนาการเราก็ใช้การวาดภาพการใช้เส้นนั่นแหละแปลความหมายแปลงในสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เห็นอยู่ในสมองในความคิดของเราในจินตนาการของเราเนี่ยให้ออกมาเป็นรูปธรรมนะครับโดยผ่านการวาดการ drawing นะครับก็ใช้เส้นในการร่างภาพขึ้นมาในเฟรมนะครับเมื่อร่างภาพเสร็จแล้วอาจจะต้องเริ่มจากการทำสเก็ตก่อนก็ได้นะครับเป็นภาพชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็พอได้ภาพองค์ประกอบที่สำคัญก็อาจจะเริ่มจากเส้นที่เรียบง่ายก่อนรูปทรงที่เรียบง่ายแล้วก็พยายามนึกว่าในสมองเราเนี่ยเห็นรูปทรงอะไรนะครับแล้วก็ทำให้มันชัดเจนแน่นอนว่าการถ่ายทอดออกมาเนี่ยงานจินตนาการกับภาพที่เห็นปรากฏตรงหน้าไม่มีวันเหมือนกันนะครับเพราะว่าจินตนาการเป็นการเห็นภาพในใจเนี่ยเวลาถ่ายทอดออกมาแล้วภาพในใจเรามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็จะมีจุดหนึ่งจุดใดที่เราจับมาได้แล้วก็มาเป็นภาพพอจับเป็นภาพปุ๊บเนี่ยภาพในใจมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูภาพที่เราร่างขึ้นมาแหละพัฒนารูปนี้ให้มันสมบูรณ์ขึ้นก็มีการทำสเก็ตเริ่มจากสเก็ตเส้นหารูปทรงที่ชัดเจนสุดท้ายก็รับใบสีลงไปเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการที่ที่ว่าตรงกับความคิดณเวลานั้นที่มันผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ปรับโดยการใช้ทัศนธาตุนั่นแหละเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นที่ว่างน้ำหนักแสงเงาพื้นผิวอะไรเหล่านี้แหละครับมาจัดวางให้มันเกิดความงามตอบโต้กันระหว่างคนวาดกับงานเมื่อตอบโต้กันไปตอบโต้มาจนทั้งงานชิ้นนั้นเนี่ยโดนแก้ไขปรับปรุงนะครับแล้วก็ตรงตามที่ตัวเองต้องการตามเนื้อหาที่เราต้องการนะครับก็งานชิ้นนั้นไปขยายนะครับแน่นอนว่าพอไปขยายปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในงานที่เราร่างภาพขึ้นมามันก็ใช้หลักการใช้ทัศนธาตุเนี่ยแหละมาใช้ในการทำงานทัศนธาตุก็เป็นเรื่องของอิเลเมนต์ต่างๆที่ผมพูดถึงนั่นแหละครับสีเส้นรูปร่างรูปทรงพื้นผิวพื้นที่ว่างเหล่านี้เนี่ยแหละเราจะใช้รูปทรงอะไรเราจะใช้สีอะไรเราจะใช้เส้นแบบไหนเราจะใช้

พื้นผิวแบบไหนเราจะมีพื้นที่ว่างอย่างไรรูปทรงที่วางบนพื้นที่ว่างนั้นเนี่ยมากน้อยเพียงใดแต่ละส่วนสีใช้โทนสีโทนร้อนหรือสีโทนเย็นรูปทรงใช้รูปทรงแบบไหนรูปทรงเรขาคณิตรูปทรงธรรมชาติหรือรูปทรงอิสระหรือรูปทรงที่เราคิดขึ้นมาในความคิดของเราใช้พื้นที่ว่างประมาณไหนรูปทรงที่วางอย่างไรและพื้นที่ว่างที่เว้นไว้เพื่อจะสร้างมิติเพื่อจะให้มันเกิดจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยขนาดไหนก็เป็นการตอบโต้กันระหว่างศิลปินกับผลงานนะครับซึ่งต้องหาความพอดีให้มันเกิดขึ้นแน่นอนว่าตรงเนี้ยมันก็เข้าสู่ในเรื่องของหลักการจัดภาพนั่นเองนะครับหลักการจัดภาพก็ต้องมีความสมดุลนะครับไม่ใช่วาดแล้วภาพไม่สมดุลหักข้างไปข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่กระจายสีให้มันกลมกลืนไปทั้งภาพบางทีก็ต้องแก้ไขกันนะครับหรือไม่ก็ภาพนี่เรียกว่าต้องให้มันมีความกลมกลืนต้องให้มีการขัดแย้งกันด้วยนะครับถ้ากลมกลืนมากไปภาพก็ไม่น่าสนใจนะครับต้องให้มีความขัดแย้งกันที่มีเรียกว่ามีการตัดกันนะครับใช้สีขาวมากเกินไปก็ต้องมีสีเทาต้องมีสีดำมาเชื่อมโยงใช้สีตาผู้ชมใช้สีร้อนก็ต้องมีสีเย็นมามีส่วนผสมนะครับแต่อย่างไรก็ตามงานศิลปะที่ดีเนี่ยภาพเขียนที่ดีจะต้องมีสีใดสีหนึ่งนี่คุมโทนอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้นี่จะเป็นต้องเรียนรู้นะครับจะต้องทำให้ภาพเนี่ยมีความเป็นเอกภาพได้ไม่ใช่ว่าพอทำงานออกมาแล้วเนี่ยเอกภาพหายไปนะครับรูปทรงเท่ากันไปการซ้ําที่เรียกว่าซ้ําจนกระทั่งกลายเป็นซ้ําซากน่าจําเจนะครับไม่มีทิศทางไม่มีจังหวะไม่มีการชักนําสายตาให้ไปสู่จุดที่เห็นก็ไม่ป่ะก็ต้องคํานึงถึงจุดเด่นด้วยสําคัญมากนะครับมีจุดเด่นก็ต้องมีจุดรองถ้าจุดรองเนี่ยต้องไปซัพพอร์ตจุดเด่นหมายถึงว่าต้องไปขับให้จุดเด่นมันเด่นมากขึ้นนะครับถ้าเราทำงานศิลปะไม่มีจุดรองเนี่ยจุดเด่นตั้งอยู่โดดๆในงานเนี่ยมันก็ไม่น่าสนใจอีกก็ต้องมีส่วนอื่นการทำงานศิลปะเนี่ยมันต้องมีชั้นเชิงนะครับวางองค์ประกอบศิลป์จุดเด่นวางตรงไหนเราจะวางอย่างไรให้น่าสนใจสำคัญก็คือกับเนื้อหาที่จะนำเสนอมันสอดคล้องกันหรือไม่รูปทรงสีทุกอย่างที่อยู่ในงานของเรามันสอดคล้องกับมันตอบสนองความคิดของเราหรือไม่เราเขียนเรื่องความสงบแต่ภาพสื่อถึงความวุ่นวายมันก็ไม่ใช่นะครับเราเขียนความเงียบความมืดอย่างเนี้ยแต่กลายเป็นระบายสีอ่อนทำให้ภาพมันสว่างมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีความคิดอย่างไรความหมายที่จะสื่อไปก็ต้องให้รูปทรงเหล่านั้นเนี่ยสื่อความหมายเราให้ได้ด้วยนะครับจึงจะเป็นงานศิลปะที่สมบูรณ์นะครับซึ่งหลักการจัดภาพนี้นี่มันมีรายละเอียดซับซ้อนมากมายนะครับเราต้องมันไปดูงานศิลปะบ่อยๆอย่างที่ผมบอกนะครับการจะศึกษาองค์ประกอบศิลป์เนี่ยต้องไปดูงานศิลปะบ่อยๆเมื่อไปดูงานศิลปะแล้วต้องไปวิเคราะห์ว่าศิลปินใช้เส้นอย่างไรใช้สีอย่างไรใช้รูปทรงอะไรพื้นที่ว่างเขาใช้แบบไหนน้ำหนักที่ใช้ในงานจุดเด่นจุดรองภาพเขาทำอย่างไรภาพมีความสมดุลเขาทำอย่างไรภาพนี่รู้สึกว่ามีความน่าสนใจมีการซ้ำกันแบบไหนนะครับแล้วเป้าหมายที่ศิลปินวางก็คือตรงกับที่เขาอธิบายไว้หรือไม่นะครับแม้แต่การตั้งชื่อภาพก็ต้องสอดคล้องเพราะชื่อภาพนี่ก็คือบทสรุปของงานทั้งหมดนะครับมาอยู่บนชื่อภาพนะครับซึ่งแน่นอนว่าศิลปินนี่อาจจะไม่ต้องการให้มีเรื่องราวเนื้อหาอะไรเลยก็ได้เขาก็อาจจะสร้างงานขึ้นมาอาจจะเอาสีสาดลงไปเพื่อที่จะให้เกิดพื้นผิวแล้วก็ให้มันหยุดแค่นั้นก็เป็นไปได้หมดนะครับในงานศิลปะซึ่งแน่นอนว่าหลักการหลักเกณฑ์ทฤษฎีต่างๆเนี่ยมีความสำคัญในการเรียนรู้ในการศึกษาแต่เมื่อถึงเวลาลงมือทำงานจริงๆเนี่ยเราต้องลืมทฤษฎีนะครับเพราะศิลปะนี่มันสื่อสารกันด้วยอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆนะครับถ้ามาโมแต่พะวงในการพูดถึงทฤษฎีว่าภาพอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นี่จะทำงานศิลปะมันก็จะไม่สนุกและก็จะติดขัดนะครับศึกษาทฤษฎีนี่เพื่อให้เป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็เวลาเราทำงานจริงก็ต้องลืมทฤษฎีนะครับแล้วทฤษฎีที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันก็จะประมวลให้เราทำออกมามันจะไม่หนีไปไหนนะครับเพราะทฤษฎีมันก็เป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญแต่ถ้าไปพะวงกับทฤษฎี
มันก็จะทำให้งานนี้ออกมาอาจจะขาดชีวิตชีวาได้นะครับเพราะฉะนั้นศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของหลักการจัดภาพศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของหลักการองค์ประกอบของศิลปะเวลาทำงานศิลปะให้ใช้จินตนาการเป็นหลักความรู้สึกเป็นหลักนะครับแล้วก็การตอบโต้ระหว่างเราอันนี้มันมากไปอันนี้น้อยไปตรงนี้มันโดนกลบมากไปอะไรประมาณนี้มันไม่ตรงกับเนื้อหาที่เราต้องการไม่ว่าเราต้องการให้ตื่นเต้นเราจะวางลักษณะของสีรูปร่างรูปทรงอย่างไรอะไรประมาณนี้ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาสุดท้ายแล้วมันก็จะเข้าหลักทฤษฎีของมันโดยอัตโนมัตินะครับในบางทีการทำงานศิลปะของศิลปินหลายท่านเลยนะครับก็อาจจะทำให้เกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันก็การสร้างสรรค์มันจะเดินหน้าไปเรื่อยนะครับแน่นอนนะครับว่าทุกอย่างมันก็ต้องผ่านประสบการณ์นะครับจึงจะเกิดอะไรขึ้นมาดีๆได้ต้องมีการเห็นต้องมีความเข้าใจแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโอเคครับวันนี้ผมพูดมาก็หวังว่าเนื้อหาสาระที่ผมพูดฟังในวันนี้นี่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจศิลปะเนี่ยที่พอช่างวิทยาลัยพอช่างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครโกสินทร์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะเข้าไปเรียนนะครับซึ่งมีทั้งเรียนรับปริญญาหรือหลักสูตรระยะสั้นก็มีหมดนะครับหรืออยากเรียนอะไรเข้าไปที่พอช่างเพราะพอช่างเนี่ยเป็นวิทยาลัยทางด้านศิลปะแห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งที่นั่นจะมีแต่ศิลปะล้วนๆไม่มีวิชาสาขาอื่นมาเจือปนนะครับทั้งหมด14สาขาเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนได้นะครับหวังว่าการบรรยายในวันนี้นี่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับว่างานศิลปะเนี่ยเราต้องดูมันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝึกฝนเยอะๆวาดเส้นเยอะๆนะครับดูเยอะๆทุกอย่างก็จะทำให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วเราสามารถสร้างงานศิลปะที่ดีได้นะครับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งประสบการณ์การเห็นมีความสำคัญทั้งหมดนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครโกสินทร์วันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาแบบที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พบกันอีกนะคะกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ทาถูนวดจากสมุนไพรไทยนะคะเพื่อเอามาดูแลตัวเองนะคะสุขภาพตัวเองนะคะตอนนี้เป็นตอนที่นะคะตอนที่3ใช่ไหมคะแต่ว่าสูตรของตอนนี้นะคะก็จะแตกต่างจากที่ผ่านมาที่ผ่านมามักจะในลักษณะผสมผสานระหว่างธรรมชาตินะคะกับเคมีบางส่วนแต่สูตรนี้จะเป็นเคมีทั้งสูตรเลยนะคะก็นำเสนอโดยดิฉันกัญญาณ หนองคายและ
1: พรวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้สูตรที่เราจะทำเรียกว่าเป็นสูตรอะไรนะคะ
1: เป็นครีมทาถูนวดค่ะ
0: เป็นครีมทาถูนวดจากสารสกัด
1: ลำไยและก็สารสกัดไพรค
0: ่
1: ะ
0: นะคะก็เป็นเทรนใหม่เนาะโดยเฉพาะสารสกัดเมล็ดลำไย
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งมีเป็นงานวิจัยจากรู้สึกว่าจะเป็นมหาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะแจงรายละเอียดว่าความเป็นมาของสารสกัดจากเมล็ดลำไยเนี่ยมายังไงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นสารสกัดไพรเนี่ยทุกท่านก็คงจะพอจะมีข้อมูลรู้จักกันบ้างเพราะว่าไพรเป็นสมุนไพรไทยที่เราใช้มากันแต่โบราณนะคะนะวันนี้นะคะ เราทำครีมนะคะที่จากสารสกัดเมล็ดลำไยกับไพรเนี่ยนะคะซึ่งท่านเห็นว่าในท้องตลาดเนี่ย

0: มีบริษัทหลายบริษัทเนี่ยทำออกมาใช้กันเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ทำออกมาขายกันเยอะไม่ใช่ใช้ออกมาขายกันเยอะนะคะจากเมล็ดลำไยนะคะเคยสงสัยไหมคะว่าเมล็ดลำไยเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะคะมีสรรพคุณยังไงนะเราเคยกินแต่เนื้อลำไยแต่เม็ดเราทิ้งใช่ไหมคะ
1: ทิ้งค่ะ
0: แต่ต่อไปนี้นะคะเมล็ดเนี่ยมีคุณค่านะคะในเรื่องของการรักษาอาการเจ็บปวดนะคะของข้อนะคะแล้วก็ช่วยนะคะช่วยลดความเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ยืดอายุของกระดูกอ่อนด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีสารโพลีฟีนอลนะในเมล็ดลำไยเนี่ยมีสารโพลีฟีนอลนะคะซึ่งมีสรรพคุณในการลดความเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ยืดอายุของกระดูกอ่อนให้ยาวนานขึ้นนะคะซึ่งจุดนี้เองซึ่งทำให้หลายบริษัทนะคะนะออกมาผลิตครีมจากสารสกัดเมล็ดลำไยนะคะเพื่อใช้รักษาข้ออักเสบนะคะซึ่ง เห็นเขาบอกว่าสรรพคุณดีเทียบเท่ากับยาที่ใช้รักษาอาการข้อเสื่อมเลยนะคะเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันนะที่รักษาอาการข้อเสื่อมที่ใช้กันอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะชื่อว่าไดอาเซียลนะคะตัวนี้นะคะก็นิยมใช้กันอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะลงถึงสูตรนะคะเราก็จะโปรยให้ผู้ชมเนี่ยสนใจก่อนการทำสูตรนั้นไม่ยากเลยนะคะสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในสูตรเนี่ยหาซื้อได้ง่ายนะคะจากร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไปนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ไอทีระบบไอทีเจริญก้าวหน้านะสามารถที่จะสั่งทางเน็ตได้นะคะแล้วก็ส่งถึงบ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแล้วสูตรนี้รับรองว่าส่วนประกอบของสูตรเนี่ยเป็นสารเคมีพื้น
1: ๆค่ะใช่ค่ะ
0: มีขายทุกร้านนะคะนะแล้วก็สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในสูตรนี้โอกาสที่จะระคายเคืองโอกาสแพ้เนี่ยน้อยมากนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยก่อนจะลงถึงสูตรเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะ
1: อุปกรณ
0: ์อุปกรณ์ก่อนนะว่าท่านเห็นว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ง่าย
1: ๆค่ะใช่ค่ะ
0: นะมามองอุ๊ยอะไรเนี่ยนะบางท่านอ๋ออุ๊ยทำครีมมันต้องมีเครื่องปั่นเครื่องตีนะไฮเทคโนโลยีอะไรประมาณนี้นะคะนะไม่เลยนะคะอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องปั่นเครื่องตีนะคือตัวนี้นะคะตัวนี้นะเครื่องตีไข
1: ่
0: ใช่ไหมคะอันนี้สามารถใช้ได้ตัวนี้ท่านเชื่อไหมคะว่าถ้าท่านผลิตครีมไม่เยอะนะประมาณสักไม่เกินกี่กิโลอาจารย์โจ
1: ตัวนี้ทำได้ประมาณสัก10โลอะค่ะอาจารย
0: ์ตัวนี้เหรอ
1: ใช
0: ่นะคะถ้าประมาณนี้สามารถที่จะปั่นได้เนื้อใกล้เคียงกับเครื่องโฮโมเจเนเซอร์เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับประมาณ
1: อยู่2,000-3,000 บาทนะคะ
0: 2-3,000 บาทคือมันเป็นรุ่นที่ดีนะเนาะรุ่นที่ดีเราไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาเป็นรุ่นที่ดีนะคะแต่ถามว่าราคาเบากว่านี้มีไหมก็
1: ม
0: ีราคาเบากว่านี้ที่อยู่ประมาณสัก400-600บาทเนี่ยมีแต่นั้นมันอาจจะทำได้ประมาณสัก 1-2 กิโล
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าถ้าท่านทำใช้เองไม่ได้ทำจำหน่ายก็สามารถใช้เครื่องตีไข่ระดับนั้นได้นะคะที่เป็นเครื่องที่เป็นมือถือบางอันเนี่ยมีอันนี้เดี๋ยวก็ใช้ได้นะใช้ได้ถ้าตีแค่1กิโลเนา
1: ะ
0: นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ใช้ตีไข่ใช้ตีผสมขนมแต่เราสามารถเอามาทำเป็นครีมได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเป็นอะไรคะ
1: เป็นหม้อสเตเลตค่ะ
0: นะคะตัวนี้เนี่ยเรามี2หม้อเพราะอะไรเพราะว่าสูตรของครีมเรานั้นน่ะจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะคือพาร์ทน้ำมันกับพาร์ทน้ำใช่มั้ยคะเหมือนผสมพวกครีมโลชั่นทั่วไปอ่ะเนาะอันนึงก็เป็นพาร์ทน้ำอันนึงก็เป็นพาร์ทน้ำมันนะคะนะเพราะนั้นต้องมี2หม้อ2เตานะเตานี่เราใช้
1: เตาเขาเรียกว่าเตาอินฟราเรดค่ะหรือว่าเตาไฟฟ้าร
0: ายละเอียดเป็นไงคะอาจารย์โจเราจะปรับอุณหภูมิยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เตานี้นะคะสามารถที่จะปรับเรื่องของอุณหภูมิได้นะคะคือถ้าเราไปโดนเหมือนถ้าเราใช้พวกเตาแก๊สนะคะอันนั้นเนี่ยมันไม่สามารถโดนความร้อนได้โดยตรงนะคะอาจจะต้องมีน้ำมาหล่อแต่เครื่องนี้นะคะเตาแบบนี้นะคะสามารถที่จะโดนความร้อนได้โดยตรงนะคะ
0: นะคะตัวนี้นะคะเราสามารถปรับได้เพราะนั้นเนี่ยอุณหภูมิที่เราใช้ในการละลายสารเนี่ยนะคะเราจะใช้อยู่ในช่วงของ 70-75
1: ใช่
0: ไหมคะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะทำให้อุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ได้เนี่ยมันต้องใช้เตาที่สามารถควบคุมอุณห

0: ภูมิได้นะคะก็คือเตาแม่เหล็กไฟฟ้านี่เองนะคะแต่ถ้าเป็นเตาแก๊สได้ไหมเตาแก๊สก็50 50มาได้อยู่ถ้ามันไม่มีจริงๆอ่
1: ะ
0: แต่ให้ท่านปรับความร้อนปรับเปลวไฟอ่ะ
1: ใช
0: ่ให้อ่อนที่สุดแล้วก็ใช้เทอร์โมมิเตอร์
1: ในการวัด
0: เรื่อยๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรื่อยๆเลยควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงนั้นให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มภาระให้ท่านนะนิดนึงนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เตาถ่านได้ไหมเตาถ่านนี่ห้ามเลยเพราะเตาถ่านเนี่ยไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะคะแล้วถ้าหากว่าอุณหภูมิสูงกว่า80องศานะคะพวกสารเคมีทั้งหลายเนี่ยก็คือจะเสียเลย
1: ใช่
0: คือเสียไปเลยอ่ะนะคะไม่สามารถที่จะขึ้นเป็นเนื้อสูตรได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญอุณหภูมิเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะอ่ะเราใช้หม้อสแตนเลส2หม้อหม้อต้องเป็นหม้อสแตนเลสเท่านั้นนะคะห้ามเป็นอลูมิเนียมนะคะสแตนเลสเท่านั้นแล้วก็เตาแม่เหล็กไฟฟ้า2เตานะคะนะทีนี้เรามาดูอันนี้ใช้ทำอะไรคะอาจารย์โต
1: อันนี้นะคะก็เอาไว้สำหรับการกวนช่วงของการละลายอะค่ะทั้ง2พาร์ทเลยนะคะ
0: ทั้งเป็นการละลายแล้วคนให้เนื้อเข้ากัน
1: ช่วงของการผสม
0: ช่วงการผสม
1: นะคะก่อนที่จะใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
0: ไปท่านผู้ชมดูแล้วก็จะโอ้ยมีขายตามห้างตามร้านนะ20 60นะมีเยอะนะคะไม่ได้ขอให้เป็นสแตนเลสเท่านั้นนะคะนะเสร็จแล้วอันนี้เป็น
1: ตะกร้อค่ะ
0: อัน
1: ไม่ใช่ค่ะตะแกรงร่อนค่ะ
0: ตะแกรงร่อนอันนี้ใช้เพื่อ
1: สำหรับร่อนในส่วนที่เป็นสารสร้างเนื้อค่ะ
0: นะคะในสูตรนี้เราจะมีสารสร้างเนื้อที่เป็นในรูปแบบของ
1: เจล
0: สร้างเนื้อเจลซึ่งส่วนใหญ่แล้วสารสร้างเนื้อเจลเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการโปรยทีนี้โปรยใช้มือโปรยมันก็ไม่ทั่ว
1: ค
0: ือมันไม่กระจายเราก็จะต้องใช้ตะแกรงเล็กๆนะคะช่วยโปรยน
1: ะ
0: ช่วยอย่างนี้โปรยให้มันทั่วเพราะว่าตัวที่เป็นสารก่อเจลเนี่ยถ้ามันไปกระจุกอยู่ที่เดียวไม่โปรยนะคะมันก็จะเป็นเนื้อก้อนๆ นะ
1: ใช่
0: ไม่กระจายนะคะแล้วถามว่ามันจะเสียไหมไม่เสียหรอกแต่มันเสียเวลาเรา
1: ใช่เลยค่ะ
0: เสียเวลาเรามากนะคะเพราะนั้นเราก็เลยมาใช้เป็นตัวโปรยสารที่เป็นตัวก่อเนื้อเจลนะคะต่อมาตัวนี้นะคะ
1: เรียกว่าพายซิลิโคน
0: พายซิลิโคนเนี่ยอันนี้เป็นเกรดของการทำอาหารนะคะแต่ว่าทนความร้อนนะคะตัวนี้ทนความร้อนตัวนี้จะใช้ในการที่ว่าเราใช้เกลี่ยนะข้างๆหม้อนะอาจจะคนด้วยผสมได้เกลี่ยข้างๆหม้อเพื่อไม่ให้เนื้อครีมไปติดอยู่ข้างๆหม้อนะคะนะใช้ผสมก็ได้ด้วยตัวนี้นะคะต่อมาช้อนนะช้อนเนี่ยเราใช้ตักสารเคมีออกจากนะออกจากขวดนะคะก็คือไปเคี่ยวๆออกมาให้มันหมดนั่นเองเราใช้ช้อนสแตนเลสนะคะต่อมานะคะเทอร์โมมิเตอร์อันนี้สุดท้ายเลยนะอันนี้ก็มีขายทั่วไปเลยนะคะสเกลมันอยู่ที่100นะคะ100องศา
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอุณหภูมิที่เราควบคุมนั้นจะอยู่ที่70ถึง75นะคะเพราะฉะนั้นใช้สเกลที่100องศาเนี่ยดีที่สุดนะบางอันเนี่ย200มันถี่ไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะ200มันถี่ไปบางทีอย่างตัวอาจารย์เนี่ยนะคะก็คือสายตายาวสายตาสั้นอะไรแล้วคือจะดูไม่ชัดนะอะไรประมาณนั้นหรือว่าถ้ามี50ก็มีนะ
1: มีค่ะ
0: แต่50นี่คือเราใช้เกินนั้นน่ะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีสุดคือใช้สเกลที่100นะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิงแบบย
1: ิ
0: งก็ได้แบบยิงใช้ได้ไหมกันโตใช้ได้เทียบเท่าประสิทธิภาพเท่ากันไหม
1: เท่ากันเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวขออธิบายเครื่องตัวเทอร์โมมิเตอร์หน่อยนะคะคือเครื่องนั้นนะคะสำหรับถ้าเราใช้เป็นประจำอะค่ะเหมาะสมที่จะซื้อเอามาไว้ใช้งานได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างทนทานกับการใช้งานคือถ้าอย่างเมื่อกี้ค่ะเวลาล่วงแตะนี่ก็คือก็จบเลยนะคะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้แต่เทอร์โมมิเตอร์ที่เป็นแบบดิจิตอลนะคะอันนั้นนะคะเราสามารถเอามาใช้งานได้ตลอดเลยนะคะเพียงแค่เติมถ่านนะคะลงไปก็ใช้งานได้แล้วนะคะแล้วก็ความละเอียดนะคะจะละเอียดตรงมีจุดทศนิยมที่ชัดกดตัวนี้นะคะ
0: แต่ที่นี่เราไม่ได้เอามาด้วย
1: ค่ะ
0: นะเราไม่ได้มาด้วยเราเอามาในลักษณะนี้เพราะว่าเผื่อว่าทางบ้านจะดูแบบง่ายๆเพราะอันนี้มันมีขายเยอะกว่าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวนั้นมันต้องสั่งพิเศษบางทีราคามันก็สูงนะคะนะอันนี้อุปกรณ์ก็ครบหมดแล้ว

0: นี้เรามาสาธิตการทำความสะอาดอุปกรณ์เพราะว่าบางท่านเนี่ยพอทำครีมใช้กับตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้ขั้นตอนมันสะอาดบางคนก็เป็นนางสาวสะอาดนายสะอาดเงี้ยใช่ไหมคะนะแต่บางท่านก็แค่ล้างเนาะล้างเช็ดอะไรประมาณนี้ประมาณนี้พอละนะคะนะก็คือไม่ได้เกี่ยงเพราะว่าทำใช้เองอะไรประมาณนั้นอันนี้เราเผื่อไว
1: ้
0: เผื่อบางคนอยากจะทำความสะอาดหรืออาจจะทำเพื่อแจกจ่ายนะคะให้ผู้อื่นใช้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะไปได้ว่าขั้นตอนการทำของเรานั้นมีการควบคุมความสะอาดนะคะวิธีการทำความสะอาดนี่คือเราใช้อาจารย์จูเชิญเลยค่ะ
1: เอทิลแอลกอฮอล์ 70% นะคะสำหรับการทำความสะอาดนะคะ
0: อันนี้ซื้อตามร้านขายยาทั่วไปได้
1: ใช่ค่ะมีตามร้านขายยานะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อีกตัวนึงก็คือเป็นกระดาษทิชชู่นะคะที่เกตสำหรับไว้สำหรับเช็ดทำความสะอาดนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ทนนะคะเพราะว่าถ้าเกตที่ไม่ดีค่ะเวลาเช็ดแล้วมันจะเป็นขุยๆเนื้อมันจะยุ่ยๆนะคะอันนี้ก็ต้องเลือกเกตของตัวกระดาษทิชชู่ด้วยนะคะแล้วอีกตัวนึงที่สามารถใช้ได้ก็คือผ้าขนหนูนะคะ
0: ก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระดาษทิชชู่กับผ้าขนหนูที่เราใช้เราต้องเลือกเกรดที่ไม่มีขน
1: ใช่
0: นะคะจะเป็นสำลีก็ได้นะคะแต่สำลีก็ต้องเป็นแบบที่ไม่ทิ้งร่องรอยของขนเอาไว
1: ้
0: นะคะนะทีนี้สาธิตนิดนึงนะคะจันจู
1: เมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะคะเราก็จะเริ่มการทำความสะอาดนะคะเราก็จะฉีดนะคะเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดด้านนอกได้เลยค่ะนะคะเราสามารถที่จะเช็ดนะคะโดยที่ไม่ต้องแห้งจนเกินไปนะคะซับๆหน่อยนึงนะคะโดยเช็ดด้านในก่อนแบบนี้นะคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้รีบเราจะฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็ทิ้งให้เขาแห้งเองก็ได้เพราะว่าการที่เขาแห้งไปเองเนี่ยช่วงที่เขาแห้งเนี่ยมันจะมีการฆ่าเชื้อโรคได้ดีที่สุดนะคะที่อาจารย์โจเช็ดนี่คือเช็ดพอหมาดๆนะคะคือปล่อยให้เขาระเหยไปด้วยได้นะคะนะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราจะเช็ดแบบนี้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตีตะกร้อหรือว่าช้อนนะคะอันนี้เราทำความสะอาดมาแล้วนะคะทีนี้ก่อนจะทำบางทีบางคนแหมสะอาดมากใส่ถุงมือได้ไหมใส่ได้ค่ะนะหรือถ้าไม่ใส่ถุงมือก็เอาแอลกอฮอล์นะมาฉีดที่มือนะคะมาฉีดที่มือนะอย่างนี้นะคะเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะนะคะผสมนะปล่อยให้แห้งก่อนนะคะนะแล้วลงมือผสมได้นะคะนะแม้กระทั่งแพ็กเกจจิ้งนะพวกนี้เนี่ยนะเราก็ต้องทำความสะอาดค่ะก็คือฉีดเข้าไปเลยหรือถ้าไม่ฉีดนะคะก็เอาสำลีชุบแล้วก็เช็ดทั้งฝาด้วยนะคะเช็ดนะคะอันนี้เราเช็ดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะสะอาดแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์นะคะนะครบทุกขั้นตอนแล้วนะคะทีนี้เราก็มาลงถึงสูตรที่เราจะทำในวันนี้ก็คือสูตรการทำครีมนวดจากสารสกัดเมล็ดลำไยและไพรนะคะนะทีนี้เราจะแบ่งส่วนประกอบของสูตรนะคะเป็นทั้งหมด5ส่วนเนาะ5ส่วนเริ่มจากตรงนั้นนะคะอาจารย์โจไล่มาเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเสริมนะคะช่วยกันเสริมนะคะตัวแรกนะคะอาจารย์โจ
1: เป็นน้ำนะคะซึ่งน้ำที่เราใช้อ่ะค่ะสามารถใช้เป็นน้ำดื่มนะคะได้นะคะจนไปถึงน้ำกลั่นน้ำดีไอวอเตอร
0: ์
1: นะคะน้ำกรองอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได
0: ้นะคะเขาส่วนใหญ่ในสูตรเขาจะเขียนกับดีไอวอเตอร์
1: ใช่ค่ะ
0: หมายถึงว่าน้ำที่ไม่มีประจุซึ่งเขาก็นิยมใช้ในห้องแลบกันเนา
1: ะ
0: นะคะซึ่งมันก็จะทำให้การผสมเนี่ยเป็นไปได้ดีนะคะแต่ในยุคปัจจุบันนี้นะเราใช้น้ำกรองนะจากเครื่องกรองที่บ้านเราก็ได้นะคะใช้น้ำดื่มที่เราซื้อตามห้างได้นะคะน้ำกลั่นที่เราซื้อจากปั๊มที่เอามาใส่รถเนี่ยอย่างนั้นก็ได้นะนะคะแต่เขาไม่ให้ใช้น้ำแร
1: ่
0: น
1: ะ
0: หรือบาดาลพวกนี้มันจะมีแร่ธาตุไงนะทำไมไม่ใช้เนื่องจากว่าพวกนี้มันจะมีพวกสารเจือปนพวกเกลือแร่เจือปนซึ่งอาจจะมีปฏิกิริยากับสารเคมีนะคะในสูตรได้นะเขาก็เลยห้ามไม่ให้ใช้นะคะทีนี้ปริมาณของน้ำในสูตรนี้ก็อยู่ที่68.7 นะคะต่อไปนะคะ
1: ตัวต่อไปก็คือตัวอารันโทอินนะคะ

0: ค่ะตัวนี้เป็นสารกันเสียยังไงคะ
1: ตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันการระคายเคืองการแพ้นะคะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวบำรุงต่างๆนะคะ
0: ตัวนี้เป็นธรรมชาติด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นธรรมชาติด้วย
0: ท่านผู้ชมสังเกตดูนะผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเนา
1: ะ
0: ยี่ห้อชั้นนำหลายยี่ห้อเลยจะมีออร์แกนิกอินเกือบจะทุกสูตรเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะป้องกันการระคายเคืองกันแพ้ได้ดีมากนะคะแล้วก็เป็นสารมาจากธรรมชาติด้วยนะคะปริมาณการใช้ในสูตรก็อยู่ที่ 0.3 ค่ะนะคะตัวต่อไปเลยนะคะ
1: ตัวต่อไปก็คืออะมิโนโค้ดค่ะ
0: อะมิโนโค้ดนะคะ
1: ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะดึงน้ำเนี่ยค่ะกักเก็บน้ำให้กับผิวเราน
0: ะคะนะคะก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว
1: กิซ
0: าลีนนะก็คือตัวนี้นะคะกิซาลีนนะคะตัวนี้สรรพคุณนะคะ
1: ก็ให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันนะคะตัวนี
0: ้อะมิโนโค้ดกับกิซาลีนเนี่ยให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันคือเก็บกักความชุ่มชื้นเนี่ยอย่างที่ว่าดึงดูดความชุ่มชื้นในบรรยากาศเนี่ยมาไว้ที่ผิวแต่อะมิโนโค้ดเนี่ยมันจะมีความที่อะไรนะควบคุมความชุ่มชื้นได้ดีกว่ากิซาลีน
1: ใช่ค่ะ
0: ราคาก็เลยแพงกว่านะคะแต่อะมิโนโค้ดเนี่ยถ้าเป็นสูตรครีมที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวพวกรักษาผิวแห้งหรือว่าคนที่ค่อนข้างมีอายุแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยมักจะใช้อะมิโนโค้ดนะคะแต่ถ้าทั่วๆไปเนาะทั่วๆไปเป็นโลชั่นทาให้ความชุ่มชื้นทั่วๆไปไม่ได้หวังว่าให้อบอุ้มน้ำอะไรเยอะมากมายนะคะให้ความชุ่มชื้นมาเนี่ยใช้กิซาลีนได้เพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะลดต้นทุนนะอาจจะใช้กิซาลีนไม่ต้องใช้อะมิโนโค้ดก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้ประสิทธิภาพของความชุ่มชื้นการเก็บกักนะความชุ่มชื้นต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะนะก็ส่วนที่หนึ่งก็ผ่านไปแล้วนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะส่วนที่หนึ่งต่อมาเป็นส่วนที่2คือตัวนี้นะคะนะก็คืออ
1: ะลิโทเฟก AVC ค่ะตัวนี้จะเป็นสารสร้างเนื้อเจลนะคะในพวกผลิตภัณฑ์เนื้อครีมต่างๆนะคะที่เราต้องการทำให้เนื้อเนี่ยมีความข้นขึ้นมานะคะเราก็จะใช้ตัวสารสร้างเนื้อเจลนะคะซึ่งอะลิโทเฟก AVC นะคะจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกนึงนะคะจริงๆมันมีหลายตัวมากนะคะในท้องตลาดนะคะ
0: ที่เป็นสารสร้างเนื้อเจลมีเยอะมากนะคะ
1: ถ้าไปดูตามฉลากต่างๆเราจะเห็นมีทั้งคาร์โบพอลก็มีนะคะบางยี่ห้อมีตัว AVC คาร์โบเมอร์ตระกูลต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้แต่ถ้าเป็น AVC ข้อดีของเขาอะค่ะละลายแล้วเขาเกิดเนื้อเจลเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตระกูลคาร์โบพอลอะค่ะตัวนั้นเนี่ยต้องอาศัยตัว
0: ด่าง
1: ใช่ค่ะเพื่อปรับความหนึบ
0: นะคะเพราะนั้นเราใช้ AVC เนี่ยจะสะดวกกว่าเพราะใช้ตัวเดียวแล้วตัว AVC ก็จะใช้ตะแกรงตัวนี้ค่ะในการนะโปรยนะคะเดี๋ยวพอถึงขั้นตอนการทำแล้วติดตามดูนะคะว่าอาจารย์โจใช้ยังไงนะคะ
1: ค่ะ
0: นะฮะต่อไปนะคะส่วนที่3นะคะคือส่วนนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นตัว AP Wax 80นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ตัวนี้ AP Wax 80ก็จะเป็นมาได้จากพวกกลุ่มกรดไขมันนะคะการทำหน้าที่ของเขาก็คือทั้งสร้างเนื้อด้วยแล้วก็เป็นอิมัลซิฟายเออร์ไปในตัวด้วยนะคะก็คือเชื่อมระหว่างน้ำกับน้ำมันนะคะให้เข้ากันนะคะ
0: AP Wax ก็มันอย่างว่าแล้วชื่อ Wax เขาคือเป็น Wax นะอยู่ในกลุ่มพวกออยล์นะคะเป็นตัวสร้างเนื้อที่เป็นออยล์แต่ตัว AVC ที่อาจารย์โจที่เป็นส่วนที่2เนี่ยเป็นตัวสร้างเนื้อเหมือนกันแต่ในรูปของคือเจลเนี่ยจะละลายในน้ำไงใช่ไหมคะส่วนของน้ำกับของออยล์น
1: ะ
0: ก็คือสร้างเนื้อทั้ง2ส่วนแล้วมารวมกันนะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว IPM ตัวนี้นะคะอาจารย์โจ IPM
1: ตัวนี้เป็นน้ำมันชนิดที่เบานะคะสามารถทำละลายกับกลุ่มน้ำมันที่มีความหนืดความข้นได้ดีนะคะ
0: แล้วมันจะซึมดีด้วยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะทำให้ซึมสู่ผิวได้ดีด้วยนะคะ
0: ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว KL 340D ค่ะตัวนี้ค่ะ
1: KL 340D นี่ก็เป็นทำหน้าที่หลักๆเลยก็คือการเชื่อมระหว่างน้ำกับน้ำมันหรือว่า Emulsifier นะคะให้เข้ากันได้ดีขึ้นนะคะไม่เกิดการแยกชั้นของเนื้อครีม
0: แล้วช่วยป้องกันเรื่องตะกอนด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ด้วยนะคะนะต่อไปตัวสุดท้ายของส่วนที่3ก็คือ DC นะคะ345คือตัวนี้นะคะ
1: ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ปรับความนุ่มลื่นให้กับผิวเราหรือว่าเวลาเราเกลี่ยเนื้อครีมต่างๆเนี่ยค่ะมันจะทำให้การเกลี่ยของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะเกลี่ยแล้วไม่ฝืดผิวนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนใหญ่พวกครีมหรือโลชั่นนะคะเขาก็จะใช้ตัว

0: ใช้ตัวนี้เป็นส่วนใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวนี้มันก็คือซิลิโคนนะ DC เนี่ยรหัส DC ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรหัสของซิลิโคนนะคะซึ่งมันก็ทำให้ครีมมีความนุ่มแล้วก็เวลาทาลงที่ผิวนะมันมีความลื่นนะคะและตัว DC 345หรือ344ถ้าไม่มี345ใช้344ได้ไหมจันทร์ใช้ได้เนาะ2ตัวนี้เนี่ยมันจะซึมเร็วด้วยน
1: ะ
0: มันทำให้การซึมเนี่ยง่ายขึ้นและเร็วขึ้นด้วยนะคะนะต่อไปนะคะส่วนต่อมาก็เป็นส่วนที่4นะคะคือส่วนนี้นะคะนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสารสกัดก
1: ับ
0: การแต่งกลิ่นนะคะนะตัวแรกอะค่ะอันนี้สารสกัดเมล็ดลำไยนะคะตัวนี้นะคะก็อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของลดการเสื่อมนะคะของกระดูกอ่อนแล้วก็ยืดอายุของกระดูกอ่อนให้ยาวขึ้นนะคะมันมีสารโพลีฟีนอลนะคะอยู่ในตัวมันนะคะเพราะนั้นสรรพคุณที่เด่นๆของมันตรงนี้ถึงทำให้คนนำมาใช้ผลิตครีมน่ะรักษาข้ออักเสบเยอะนะคะน
1: ะ
0: และมีสรรพคุณดีเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันเลยนะคะนะเพราะนั้นวันนี้เราก็จะใช้ตัวนี้นะคะในสูตรด้วยซึ่งเราใช้ถึง 5%
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปนะคะสารสกัดไพรนะคะสารสกัดไพรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วสรรพคุณก็คือต้านการอักเสบลดการอักเสบลดอาการปวดบวมนะคะนะอันนี้เราก็ใช้อยู่ 5% ที่เดียวกันนะคะต่อมานะคะก็เป็นพีโนสแตทต้องขอความรู้จากอาจารย์โจหน่อยพีโนสแตทอาจารย์โจใช้เยอะค่ะตัวนี
1: ้ตัวนี้นะคะก็เป็นสารกันเสียนะคะที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นะคะของเราอยู่ได้นานขึ้นนะคะทีนี้สารกันเสียตัวนี้นะคะจะไม่มีกลุ่มพาราเบนอยู่เลยนะคะเราจะเคยได้ยินคำว่าบางยี่ห้อหรือว่าบางแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะเขาจะเคลมว่าปราศจากพาราเบนนะคะบางทีพาราเบนก็ในปริมาณที่เยอะก็มีผลต่อร่างกายเราได้เหมือนกันนะคะต่อผิวหนังเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงการใช้กลุ่มพาราเบนนะคะอย่างฟีโนสเตตเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกนึงนะคะที่นิยมใช้กันนะคะ
0: ซึ่งเห็นเขาบอกว่าประสิทธิภาพนี้ก็ดีไม่แพ้พาราเบนใช่ไหม
1: คือ
0: คุมเชื้อได้ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะคะนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นน้ำหอมค่ะ
1: ค
0: ่ะตัวนี้เชื่อว่าอาจารย์โจต้องเลือกกลิ่นที่หอมถูกใจผู้ชมทางบ้านแน่ๆนะคะ
1: น้ำหอมเนี่ยนะคะ ก็เป็นตัวที่แล้วแต่ความชอบนะคะที่เราจะเลือกเอามาลงในผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เราจะเลือกซื้อเวลาไปซื้อก็ตามร้านพวกเคมีภัณฑ์นะคะเขาจะขายกันส่วนใหญ่ถ้าเราเลือกใช้ก็เป็นเนี่ยพวกฝันนะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากได้กลุ่มฟาแกนนะคะก็เป็นพวกกลุ่ม Essential Oil ก็ได้
0: พวกน้ำหอมนี้ต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าเอากลิ่นที่คนส่วนใหญ่ชอบนะถ้าใครอยากจะทำขายเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอย่าเอากลิ่นที่ตัวเองชอบนะเพราะว่าบางทีเราชอบแต่คนอื่นไม่ชอบนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นว่าบริษัทชั้นนำหลายบริษัทเนี่ยเวลาจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยนะบางทีไปเปิดตัวที่ห้างอย่างเงี้ยให้คนดมคนเดินแบบว่าช่วยดมหน่อยเนี่ยไปเก็บข้อมูลงานวิจัยถึงขนาดนั้นเขาลงทุนถึงขนาดนั้นนะคะนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยติดเรื่องกลิ่น
1: ใช่ค่ะ
0: คนไทยนี่ขอให้กลิ่นหอมอ่ะนะใช้นะแต่ถ้ากลิ่นไม่หอมถึงจะดีแค่ไหนนะคือไม่ใช้ไม่ยอมใช้นะคะแต่ถ้ากลิ่นหอมนี่ขายดีมากนะคะนะโอเคนะคะต่อไปสุดท้ายค่ะส่วนที่5น้ำมันละกำ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: น้ำมันละกำก็เป็นตัวที่ให้ความรู้สึกถ้าเวลาเราทานนะคะก็จะให้ความรู้สึกออกรู้สึกร้อนๆนะคะเวลาทาก็ช่วยลดอาการอักเสบอาการปวดได้เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมด5ส่วนนะคะเดี๋ยวตัวดิฉันเองก็จะทบทวนปริมาณกรัมให้นะคะนะส่วนที่1คือส่วนนี้นะคะนะส่วนนี้ส่วนที่1นะน้ำนะคะซึ่งเป็นตัวทำละลายเนี่ยเราใช้ 68.7 กรัมที่เราเขียนว่า DL water นะคือน้ำนะคะออเรนโทอินนะคะนะ 0.3 กรัมนะคะอะมิโนโค้ดนะคะ1กรัมนะคะตัวกิซาลีน2กรัมนะคะต่อมาส่วนที่2คือ AVC นะคะ1กรัมนะคะส่วนที่3นะคะมี APVAC 5กรัม IPM 5กรัมนะคะ KL340D 1กรัมนะคะ DC 345 3กรัมนะคะต่อมาส่วนที่4สารสกัดเมล็ดลำไย5กรัมสารสกัดไพร5กรัมพีโนสแตทคือสารกันเสียนะคะ1กรัมน้ำหอม1กรัมนะคะและส่วนที่5ส่วนสุดท้ายก็คือน้ำมันละกำ1กรัมค่ะอันนี้คือปริมาณของถูกทั้งหมดนะคะต่อไปคือเป็นขั้นตอนการทำ

0: ต้องให้อาจารย์โจนะสาธิตให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นนะคะค่ะ
1: ทีนี้วิธีการผสมนะคะจะเห็นว่าเราจะแยกเป็น2ส่วนใช่ไหมคะก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่1นะคะกับส่วนที่เป็นส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3นะคะที่เราจะต้องให้ความร้อนทั้ง3ส่วนเลยนะคะส่วนที่1กับส่วนที่2นะคะจะอยู่รวมกันนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็จะอยู่อีกหม้อนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเตรียมในส่วนที่1ก่อนนะคะ
0: 2ก่อน
1: ใช่ค่ะทีนี้การเตรียมอ่ะค่ะจะเห็นว่าเรายังจะไม่ใช้ความร้อนนะคะเรายังไม่เปิดนะคะเราจะต้องมีการเตรียมสารให้ครบก่อนนะคะเราถึงจะใช้ความร้อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเทสารในส่วนที่1นะคะลงไปก่อนเลย
0: ให้ขยับ
1: เห็นไหมคะโอเคค่ะเทลงไปเลยนะคะอันนี้ก็ค
0: ือนี่คือส่วนที่1
1: นะคะตัวแรก
0: เดี๋ยวจะยังไม่เอาตะกร้อลงนะคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านน่ะมองเห็นก่อนนะคะเอาช้อนมั้ย
1: ช้อนได้ค่ะเนี่ยค่ะช้อนมาแล้วนะคะอุปกรณ์ช้อนก็เนี่ยค่ะมีหน้าที่ในการเคลียร์อันเนี้ย
0: ตัวแรกที่ลงไปนี้ก็คืออาแลนโทอินนะคะตัวนี้ที่บอกว่าลดอาการระคายเคืองนะคะป้องกันอาการแพ้การระคายเคือง
1: ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว
0: อะมิโนโค้ดนะคะตัวนี้เห็นว่าจะเป็นผงๆเห็นไหมคะขาวๆในน้ำนะอาจารย์โจเขาจะคนจนกระทั่งทั้งหมดนี้ละลายหมดเป็นน้ำใสๆเลยนะคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านคอยดูนะคะนะว่าใสขนาดไหนนะคะเพราะว่าเผื่อไปทำเองจะได้รู้นะคะ
1: ตัวสุดท้ายของในส่วนที่หนึ่งนะคะก็คือกีซารีนนะคะ
0: ตัวนี้คือกีซารีนนะคะ
1: เดี๋ยวสามารถเอาน้ำนะคะ
0: บางทีสารบางอย่างมันจะข้นนะคะมันก็ติดเนาะเราก็เสียดายนะคะแล้วกลัวว่าสัดส่วนที่เราชั่งมามันจะไม่สมดุล นะเราก็ต้องเอาน้ำเข้าไปละลายนิดนึงนะคะ
1: อันนี้ก็คือส่วนที่1นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเอาส่วนที่2ลงไปนะคะเดี๋ยวเราเตรียมส่วนที่3นะคะไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราเท
0: เดี๋ยวกันเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอันนี้ส่วนที่3นะคะเริ่มต้นที่ AP Wax นะคะส่วนนี้เป็นส่วนของน้ำมันนะคะตัวนี้ก็คือ IPM นะคะเมื่อกี้เป็นส่วนที่เป็นส่วนของน้ำแล้วก็เป็นสารเคมีที่ละลายในน้ำทั้งหมดนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนของน้ำมัน
1: เดี๋ยวนะครับพอดี KL มีความหนืดนะคะอาจจะต้องเอา DC
0: ตัวนี้ก็คือ KL 340นะแล้วก็เอา DC 345เทลงไปเลยนะจริงๆเมื่อกี้ถ้ายังไม่ได้เท IPM ก็สามารถเทรวมกันได้เลยนะคะมันก็จะช่วย
1: นะคะทีนี้เราก็เตรียมตอนนี้นะคะในหม้อนี้ก็จะมีเป็นส่วนที่1นะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะทีนี้เราก็จะกลับมาส่วนที่1นะคะส่วนที่1นะคะเราจะเริ่มให้ความร้อนค่ะเอาเป็นผัดแล้วกันค่ะ
0: อาจารย์โจเริ่มที่ความร้อนที่ร้อนก่อนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆลดลง
1: จริงๆความร้อนอันนี้ค่ะมันไม่สามารถระบุเป็นองศาได้นะคะอาจจะต้องอาศัยตัวเทอร์โมมิเตอร์มาวัด
0: มาวัดดูเนาะว่าไม่ให้มันเกินนะคะในอุณหภูมิที่เรากำหนด
1: ค่ะทีนี้ในการเตรียมในส่วนที่หนึ่งอะค่ะเราจะต้องละลายส่วนที่1นะคะให้ใสแบบเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะคะซึ่งความร้อนก็จะช่วยเร่งการละลายนะคะ
0: ท่านผู้ชมดูนะคะให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่าเห็นไหมคะมันจะละลายหมดเลยที่เป็นผงขาวที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะหายไปหมดเลยใสเลยนะคะพอมันใสอย่างนี้แล้วก็ค่อยเอาส่วนที่2ลงทีละทีนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จันโจปิดเตาแล้วนะคะคือจันโจเนี่ยให้ความร้อนเพื่อที่จะให้สารเคมีในส่วนที่1เนี่ยละลายจนใสแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ปิดเตาแล้วตอนนี้นะคะ
1: นะคะต่อไปเราจะเริ่มโปรยตัวส่วน ABC นะคะเหตุผลที่เราโปรยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะจะเห็นว่าจับตัวกันเป็นก้อนเดี๋ยวอาจารย์ช่วย
0: ระหว่างโปรยนะคะถ้าเราทำคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนช่วยนะคะช่วยคอยกวนให้เราแล้วเราก็เป็นคนโปรยนะคะลักษณะการโปรยคือแบบนี้ค่ะนะคะอย่าให้กระจุกเป็นก้อนนะก็คือให้เขาคนจนกระทั่งผงเนี่ยมันกระจายก่อนนะคะแล้วค่อยลอดลงนะคะลอดลงพอรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะแล้วเราก็หยุดนิดนึงนะคะให้คนเขาคนให้ผงเนี่ยมันไปทั่วๆก่อนนะคะ
1: ตอนนี้ในตะแกรงร่อนจะเห็นว่าจะมีส่วนที่เป็นก้อนอยู่นะคะนี่คือส่วนที่เราจะต้องจัดการเขาก็คือทำให้เขาแตกตัวนะคะเดี๋ยวรบกวน
0: เอาช้อนนะคะ
1: นี่แหละค่ะถ้าเราโปรยลงไปโดยไม่ผ่านตะแกรงร่อนนะคะตัวนี้จะจับตัวกันเป็นก้อนเราจะทำให้เราต้องใช้เวลากวนไปอีกนานเลยค่ะกว่าเขาจะแบบแตกตัวได้ดีนะคะ
0: จะเห็นว่านะคะเนื้อเริ่มข้นขึ้นนะคะซึ่งแรกก็จะเป็นน้ำใสๆแล้วก็ไม่เหนียวนะ
1: ค่ะ
0: เป็นเหมือนน้ำนะแต่ตอนนี้พอผงเจลลงไป AVC นี่คือผงเจลนะคะลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อเนี่ยข้นขึ้นนะคะเป็นเนื้อเจลละตอนนี้นะคะค่ะ
1: ทีนี้พอเราเติมนะคะในส่วนที่1กับ2อยู่ในหม้อใบนี้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนที่3นะคะก็คือให้ความร้อนนะคะ
0: อันนี้ปิดไหม
1: อันนี้ปิดไว้ก่อนก็ได
0: ้นะคะทีนี้เราก็มาเตรียมมาละลายในส่วนที่เป็นน้ำมันนะคะ
1: คือถ้าเราคิดว่าอุณหภูมิค่ะมันจะสูงเกินไปเราสามารถปิดเตาได้เลยนะคะแล้วถ้ายังไม่ถึงก็ค่อยมาเปิดเตาใหม่ก็ได้ค่ะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเปิดเตาทิ้งไว้ตลอดเวลานะคะการควบคุมเรื่องของอุณหภูมินะคะทีนี้ส่วนที่1กับส่วนที่2อ่ะค่ะละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะโดยความร้อนนะคะก็จะต้องอยู่ประมาณช่วง70ถึง75อยู่นะคะทีนี้พอเขาละลายในส่วนที่1กับส่วนที่2เข้ากันแล้วอะค่ะเราก็เช็คเรื่องของอุณหภูมิอะค่ะตามที่เขากำหนดนะคะ
0: ตัวนี้นะคะพอดีถ้าก่อนหน้านี้เราสามารถที่จะบี้ให้เขาเป็นก้อนเล็กๆได้นะมันจะเร็วขึ้นนะคะที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆลอยอยู่เนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาเสียเวลาทีนึงที่จะกำจัดก้อนใหญ่ๆที่ให้เล็กลงนะคะ
1: ให้เทอร์โมมิเตอร์นะคะไปอยู่ประมาณเลข7นะคะอันนี้ก็ถือว่าได้แล้ว
0: ตอนนี้นะคะในส่วนที่3นี่นะคะคือส่วนของน้ำมันเนี่ยก็ละลายหมดแล้วเป็นน้ำมันใสๆแล้วเห็นไหมคะนะคะแบ็คอะไรก็ละลายหมดแล้วนะคะ
1: ถ้าละลายแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถปิดไฟไว้ก่อนได้เลยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็
0: วัดนิดนึงค่ะ
1: ความร้อนอีกทีนึงนะคะ
0: กระเป๋าของอุณหภูมินี้เราไม่ให้ไปชนหม้อนะคะเพราะจะทำให้ระดับอุณหภูมิเนี่ยมันเออร์เลอร์ได้นะคะ
1: ถึงแล้วนะคะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเทเมื่ออุณหภูมิค่ะอยู่ในช่วง70ถึง75ทั้ง2ส่วนแล้วนะคะทั้ง2หม้อแล้วนะคะเราก็จะเติมส่วนที่เป็นออยล์อะค่ะลงไปนะคะเดี๋ยวรบกวนขอพายซิลิโคนนะคะ
0: นะคะเราเทส่วนที่3ที่เป็นน้ำมันนะคะลงในส่วนที่1ที่ผสมกับส่วนที่2ไว้แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: เราเทลงไปแล้วนะคะตอนนี้
1: บางท่านสงสัยนะคะว่าจะเอาส่วนที่1หรือส่วนที่2นะคะเทลงคือเลือกวิธีการก็คือเลือกดูค่ะอะไรที่เทง่ายอะค่ะก็เทลงไปนะคะในส่วนนี้จะเห็นว่าออยจะเทง่ายสุดก็เลยเติมลงไปในส่วนที่1แบบนี้นะคะแล้วก็กวนนะคะ
0: ก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นว่าเจลก็จะเริ่มขึ้นขาวเนาะทีแรกเป็นเนื้อเจลแต่พอเอาส่วนของน้ำมันที่มีแว็กละลายอยู่ลงไปแล้วนะคะก็จะเริ่มเป็นสีขาวเป็นเหมือนสีครีมเป็นเหมือนครีมทั่วไปอ่ะนะคะเป็นเหมือนเนื้อทั่วไปนะ ตอนนี้เราก็แค่คนให้มันเข้ากันก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะเดี๋ยวสุดท้ายเราค่อยใช้เครื่องตีเพื่อให้เนื้อมันดูละเอียดขึ้นนะคะเนื้อสวยขึ้นนะคะ
1: จะเห็นว่า2ขั้นตอนนี้นะคะเราจะไม่ให้ความร้อนแล้วนะคะทีนี้เราก็จะกวนเมื่อส่วนที่1กับ1 2 3อ่ะค่
0: ะ
1: รวมกันแล้วได้เนื้อแบบนี้นะคะสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือกวนไป

0: ลงไปในทางเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะจินว่าเนื้อเป็นเนื้อครีมแล้วนะคะตอนนี้สวยด้วยนะคะนะฮะเดี๋ยวจะขอเลื่อนเตาตัวนี้ออกนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันเหลือภาชนะเดียวแล้วนะคะเพราะว่าผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นชัดขึ้นเอาลงจากเตาเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: ตอนนี้เป็นส่วนที่เราไม่ต้องใช้ความร้อน
0: นะคะเราก็ขยับไปนิดนึงจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะเป็นเนื้อครีมสวยแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนการใส่สารสกัดเมล็ดลำไยสารสกัดพลายนะคะแต่งกลิ่นเนาะ
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็เติมน้ำมันละกำนิดนึงเพื่อให้รู้สึกร้อนๆแต่เราไม่ได้ใส่เยอะนะคะน้ำมันละกำใส่นิดนึงนะคะ
1: ขั้นตอนนี้นะคะความร้อนนะคะเรากวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะให้อุณหภูมิต่ำอยู่ประมาณ40องศานะคะแล้วเราก็ใส่ส่วนที่4กับส่วนที่5นะคะลงไปได้เลย
0: อันนี้ใส่ลงได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เราจะใส่สารสกัดเมล็ดลำไยก่อนนะคะสีของครีมมันก็จะเปลี่ยนไปตามสารสกัดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะอันนี้มันเป็นสารสกัดธรรมชาติเลยนะเราไม่ได้แยกสารออกมานะ
1: ค่ะ
0: เป็นตัวที่เขาเรียกว่าสารสกัดหยาบอะไรประมาณนี้ค่ะนะอันนี้เป็นสารสกัดพลายนะคะซึ่งสีก็จะได้สีตามชนิดของสมุนไพรเลยนะคะไม่มีอะไรเหนียวเลยเนาะเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องอะไรกับอะไรตัวนี้นะคะเป็นสารกันเสียนะคะกิโนแตกนะคะตัวนี้คือกลิ่นนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะกลิ่นหอมค่ะหอมนุ่มๆ
1: หอมไหมคะ
0: หอมนุ่มๆนะคะนะอันนี้เป็นน้ำมันละกำนะคะเราใส่ไปตัวสุดท้ายอันนี้จะทำให้รู้สึกร้อนๆนะคะแล้วตัวน้ำมันละกำนี้ลดอาการปวดได้ดีลดการอักเสบได้ดีนะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะทีนี้ถ้าทำในกรณีน้อยๆอย่างเงี้ยเราสามารถใช้แค่ตัวของตะกร้อได้นะคะแต่ถ้าทำเยอะแล้วไม่สามารถกวนได้ทั่ว
0: ได้ทั่ว
1: เราสามารถ
0: เนื้อมันจะไม่สวย
1: ใช่ค่ะ
0: นะแต่ตอนนี้ให้ท่านผู้ชมลองสังเกตนะคะว่าเนื้อตอนนี้เป็นอย่างนี้นะแต่พอเครื่องตีลงไปแล้วเนี่ยเนื้อจะเปลี่ยนสวยขึ้นไหมนะคะอาจารย์
1: ทีนี
0: ้ค่ะ
1: ทิกเล็กๆนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำจะเห็นว่ามันเครื่องนี้นะคะมันเสียบได้ทั้งสองเลยนะคะทีนี้ถ้าทำนิดเดียวทำน้อยๆอะค่ะเหลือแค่อันเดียวก็พอนะคะให้เหลือแบบนี้อันเดียวนะคะทีนี้จุ่มลงไปแบบนี้นะคะแล้วการเปิดเครื่องนะคะให้เปิดระดับหนึ่งก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปกดในระดับที่มันเป็นระดับเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเกิดเป็นเนื้อมันจะฟูนะคะดูไม่สวยงามนะคะนั้นนะคะเราจะต้องใช้ความเร็วรอดต่ำๆค่ะแล้วก็ค่อยมาปรับระดับเอาตอนที่เนื้อเขาเริ่มข้นขึ้นมานะคะสามารถปรับได้ตอนนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเนื้อเยอะนะคะเราก็สามารถที่จะปรับความเร็วรอดได้อยู่แล้วนะคะอันนี้จะเห็นว่าอยู่ระดับ1นะคะอาจลองดูระดับ2นะคะเห็นไหมคะก็ยังพอได้อยู่นะคะในระดับเนื้อประมาณนี้นะคะแต่ถ้าระดับ3นี้อาจจะดูปั่นแรงไปหน่อยอาจจะเกิดฟองได้นะคะ

0: คะทีนี้เดี๋ยวเราใช้พายซิลิโคนสักนิดนึงค่ะอาจารย์
1: เอา
0: เก็บตามขอบ
1: โอเคนะคะตามขอบเนาะตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะแต่เราก็จะพยายามให้ท่านได้เห็นขั้นตอนอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
0: เนี่ยค่ะเก็บตามขอบ
1: นะคะเป็นไงบ้างคะสวยไหมเนื้อสวยไหมคะแต่ถ้าเราตีอีกก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะจะตีก็ได้นะคะจะเพิ่มอีกก็ได้เนื้อก็จะสวยขึ้นตีอีกสัก 2-3 นาทีก็ได้นะแต่

0: อันนี้เนื้อมันยังอุ่นอยู่อ่
1: ะ
0: ตัวผิดพันธุ์ยังอุ่นอยู่หลังจากที่เย็นลงเนี่ยตัวผิดพันธุ์จะข้นขึ้นกว่าน
1: ี
0: ้เล็กน้อยอันนี้ยังเป็นประมาณนี้น
1: ะ
0: แต่ถ้าเย็นสนิทเมื่อไหร่เนี่ยจะข้นกว่านี้ค่ะเดี๋ยวอันนี้เราบรรจุนะคะให้ท่านผู้ชมดูเนาะ
1: เนื้อแบบนี้นะคะสามารถใส่กระปุกได้นะคะใส่เป็นหลอด
0: อันนี้เราจดทะเบียนเป็นอะไรคะยาหรือเครื่องสำอาง
1: จริงๆเราสามารถจดเป็นเครื่องสำอางได้แต่ต้องเป็นกลุ่มบำรุงอะค่ะอาจารย
0: ์อ๋อค่ะคืออย่างนี้นะคะ เราสามารถที่จะจดในอย.เครื่องสำอางได้แต่เราไม่สามารถที่จะใส่สรรพคุณว่าลดอาการปวดหรือการอักเสบได้ค่ะนะคะนะเพราะว่าเขาห้ามนะว่าผิดพันธุ์เครื่องสำอางนี้ห้ามใช้สรรพคุณที่สอไปเรื่องของการรักษานะคะ
1: คือถ้าจะต้องการสื่อไปถึงการอย่างนั้นก็ต้องเป็นเกี่ยวกับยานะคะ
0: ต้องเกี่ยวกับยานะคะแต่ทำใช้เองเนี่ยสบายนะคะ
1: ค่ะ
0: นะจานสกัดลำไยตอนนี้เม็ดลำไยเนี่ยมีขายอยู่ทั่วไปไหมคะจันโจ
1: มีขายทั่วไปค่ะ
0: นะคะสารสกัดไพรก็มีขายทั่วไปนะคะอยู่ที่ว่าท่านจะซื้อจากที่ไหนที่ให้มันมีประสิทธิภาพนะคะที่ช่วยเรื่องนี้ได้จริงๆนะคะก็ต้องหาข้อมูลดูนะคะ
1: แล้วเวลาไปซื้อนะคะอย่างไพรยกตัวอย่างไพรอะค่ะไพรมีทั้งไพรแห้งไพรผงแล้วก็ไพรในรูปแบบที่เป็นเนื้อลิควิดนะคะอันนี้ก็ต้องเลือกดูด้วยนะคะเผื่อไปหยิบสั่งมาผิดเป็นไพรผงนะคะอันนี้ก็ต้องดูรูปแบบของการสกัดของเขาด้วยนะคะที่เราใช้จะเห็นว่าเราใช้ในรูปแบบที่เป็นของเหลวนะคะละลายกับพวกปอปเปอรินไกลโคลนะคะ
0: แต่อันนี้อาจารย์เขาสกัดเองนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เราสกัดเอง
1: ใช่ค
0: ่ะเราสกัดมากันเองนะคะซึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะมีข้อมูลในการสกัดอยู่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะครีมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้กินโอเคเลยนะคะดิฉันว่าไม่ได้แรงจนฉุนมากจนเกินไปนะคะแล้วก็น้ำหอมผสมกับน้ำมันละกำเนี่ยมันลงตัวกันพอดีนะกลิ่นน้ำหอมมันก็ตัดกลิ่นน้ำมันละกำลงทำให้ดูเบาบางนะคะวิธีการใช้ก็ทานะคะลงในบริเวณที่มีการอักเสบหรือเจ็บนะคะโดยเฉพาะข้ออักเสบนะคะตรงนี้จะช่วยได้ดีลดอาการปวดบวมได้ด้วยนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างนะคะตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาจนถึงบัดนี้เนี่ยนะคะเราก็พยายามอธิบายแล้วก็ขั้นตอนการทำนะก็ค่อนข้างที่ไปอย่างช้าๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือวัตถุดิบหาง่ายนะคะเบสของสูตรเนี่ยมีทุกร้านเลยและสารสกัดเมล็ดลำไยกับสารสกัดไพรก็มีขายอยู่ทั่วไปนะคะท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้นะคะโดยง่ายคือค้น Google ได้เลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านนะคะซึ่งนำไปดูแลทาถูนวดตัวเองได้แล้วก็คนในครอบครัวได้หรืออาจจะทำแจกนะคะแต่ไม่จำหน่ายนะถ้าจำหน่ายต้องผ่านอย.นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะคะเราก็คงต้องลาไปก่อนนะแต่ว่าเรายังมีตอนอื่นๆให้ท่านผู้ชมติดตามนะคะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยา

อะไรซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้างคะ
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
3: ฟกช้ำ
2: ฟกช้ำได้เลย
4: ก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช่ครับ
1: ก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ที่ไอ้มันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับอันนี้ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนพวกเราเนี่ยเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีก

0: อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ๋มกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
2: ้
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะจะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรวมถึงน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่กำลังชมรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญกันเป็นประจำนะครับแน่นอนว่าเจอกับผมนะครับก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์นะครับเราจะได้พูดคุยถึงเรื่องราวของศาสนาพุทธนะครับคำสอนต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราหรือว่าสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับทั้งการเรียนนะเด็กๆจะต้องเรียนนะครับรวมถึงการทำงานด้วยนะครับวันนี้ผมว่ายิ่งใกล้ตัวเข้าไปอีกเลยนะฮะอยู่กับตัวเรานี่แหละเราเชื่อว่าทุกคนต้องมีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ลองดูซิว่าพระพุทธศาสนานั้นสอนอย่างไรนานอย่างไรและเรากำลังเป็นแบบนั้นอยู่หรือไม่นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรม8นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับวันนี้แน่นอนนะครับอยู่กับท่านพระอาจารย์นะครับท่านพระครูวินัยธรนะครับเจ้าวาดวัดวชิรธรรมวัดนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: ครับนะครับสัปดาห์นี้อยู่เหมือนหัวข้อจวบไปเหมือนเรื่องของเรา
1: เรื่องของเราเรียกว่า
0: เรื่องของเรา
1: โลกธรรม
0: โลกธรรม
1: เป็นของทุกคน
0: เอาเป็นของทุกคนแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็เคยแหละต้องมีนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: มีอะไรบ้างเป็นอย่างไรนะพระอาจารย์นะครับ
1: คำว่าโลกธรรม
0: โลกธรรม
1: มีทั้งหมด8อย่าง
0: ครับ
1: ต้องเกริ่นหัวไว้ก่อนคือมีลาภก็จะเสื่อมลาภ
0: ครับ
1: มียศก็จะเสื่อมยศ
0: เสื่อม
1: มีสุขก็จะมีทุกข
0: ์ใช
1: ่มีสรรเสริญก็จะมีนินทา
0: อัน
1: นี้ก็คือเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้เราจะเกิดมาหรือไม่เกิดมา
0: ครับ
1: ก
0: ็โลกใบนี
1: ้มีแบบนี
0: ้มีแบบนี้
1: ยกตัวอย่างเช่น
0: ครับ
1: โลกใบนี้มันมีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก
0: ครับ
1: มีดำมีขาว
0: ใช่
1: มีมืดมีสว่างเราจะเกิดมาหรือไม่เกิดมาโลกใบนี้มันก็เป็นแบบ

0: นี้อันนี้คือต้องทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนว่านี่คือโลกใบน
1: ี้
0: นะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจคำว่าโลกกระทำก่อนโลกนี้ก็คือโลกที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ในจักรวาลนี่แหละนะแล้วก็ทำธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละ
1: คือ
0: ธรรมชาตินี่แหละโลกกับธรรมมาบวกกันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกใบนี้คือธรรมชาติของโลกใบนี
1: ้
0: ธรรมชาติของโลกใบนี้จึงเป็นเรื่องปกติมากสำหรับเราท่านๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอาตมาก็ดีไม่ว่าจะเป็นครูก็ปี้ก็ดีหรือว่าจะเป็นน้องๆที่อยู่ที่บ้านก็ดีถ้าเรามีสติมีความคิดมองเห็นถึงสิ่งที่มันเป็นอยู่ในโลกใบนี
1: ้
0: เรียกว่าธรรมชาติของโลกใบนี้เราจะเข้าใจว่าบางครั้งเราร้องไห้บางครั้งเราดีใจเราเสียใจบางครั้งเราตื่นเต้นเพราะได้ของเล่นใหม
1: ่ๆ
0: บางครั้งเราเสียใจเพราะของเล่นเราหายไป อะไรอย่างนี้มีหลากหลายก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนแต่ละโอกาสแต่ละเวลาช่วงจังหวะของแต่ละคนนั้นมันเจออะไรไม่เหมือนกันสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าครูก๊อปปี้เนี่ยยกตัวอย่างครูก๊อปปี้เคยเสียใจ
1: ครับ
0: ครูก๊อปปี้เคยดีใจ
1: ใช
0: ่ครูก๊อปปี้เคยรัก
1: ครับ
0: ครูก๊อปปี้เคยเกลียด
1: ครับ
0: แน่นอนคนอื่นก็เช่นกัน
1: เออ
0: จะครูก๊อปปี้จะเกิดมาหรือครูก๊อปปี้ไม่เกิดมาโลกใบนี้ก็เป็นอารมณ์นี้เหมือนกันนะอันนี้ก็ขอให้พวกเราเข้าใจในจุดนี้ก่อนแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขในโลกใบนี
1: ้เออถือว่ามันก็เออใช่อันนี้มันเป็นเรื่องที่พอฟังปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วเข้าใจง่ายเลยเนาะว่าโลกก็ส่วนโลกธรรมก็ส่วนธรรมพอเอามาอยู่ในคำสอนของพระพุทธศาสนาอ้าวมันก็เป็นเรื่องของที่มันโลกใบนี้มันมีอยู่แล้วนี่นา
0: ของทุกคน
1: ของทุกคนเออแต่ผมชอบที่พระอาจารย์บอกว่าเออคุณไม่เกิดมาคุณก็มีเรื่องน
0: ี้ก็มีเรื่องนี
1: ้เออ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมา
1: เ
0: ราต้องมาคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เท่านั้นอย่าไปคิดว่าเราเป็นเจ้าของโลกถ้าเราคิดว่าเป็นเจ้าของโลกใบนี้เราจะเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนิดเดียวของโลกใบนี้แล้วเราจะเข้าใจมันแล้วเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเห็นบางครั้งบางเวลาเราร้องไห้เพราะเราทุกข์นะแต่คนที่มีความทุกข์ถ้ามีธรรมะจะสามารถสุขได
1: ้
0: สุขได้เพราะเขามองว่าอ๋อนี่คือความทุกข์อยากให้เห็นโอกาสว่าบางครั้งบางเวลาความทุกข์เป็นโอกาสให้เป็นความสุขได้ยกตัวอย่างครูก๊อปปี้มีนางคนหนึ่งนางแต่งงานกับสามีแล้วนางก็ไปอยู่เมืองของสามีเนาะแล้วนางก็มีลูกคนที่หนึ่งลูกคนที่สองพอนางจะคลอดลูกคนที่สามนางก็บอกกับสามีว่าขอกลับไปคลอดคนที่สามที่บ้านของตัวเองเพราะว่าคิดถึงพ่อคิดถึงแม
1: ่
0: ปรากฏว่าในระหว่างการเดินทางนั้นนางก็น้ำปัจจุบันเนี่ยคือพูดเรื่องน้ำน้ำกำลังมาจากเมืองเหนืออาตมาก็เลยอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นเรื่องน้ำน้ำที่กำลังไหลหลากมาอย่างแรงตอนนี้เหมือนเมืองเหนือเนี่ยนางคนนี้ก็อุ้มลูกคนที่สองนะ คนที่หนึ่งนี่วางไว้ก่อนคนที่หนึ่งวางไว้ริมน้ำย้อนกลับไปก่อนสามีแกไปหาของในป่าแล้วก็โดนสัตว์กัดตายสามีตายไปแล้วนางก็เหลือแต่ลูกสองคนนางก็วางลูกคนโตวางไว้ที่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนางก็อุ้มลูกคนที่สองจะพาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจะข้ามน้ำไปเสร็จแล้วลูกของนางอีกฝั่งหนึ่งเห็นแม่น้ำกำลังไหลมาแล้วนางก็ชูมือลูกคนที่สองขึ้นไปข้างบนไอ้ลูกคนแรกนึกว่าแม่เรียก
1: แม่เรียกอ่าใช่
0: นึกว่าแม่เรียกนางก็ชูมือขึ้นเพื่อไม่ให้น้ำโดนลูกนะลูกคนที่หนึ่งก็เดินไปหาแม่นึกว่าแม่เรียกสุดท้ายลูกคนที่หนึ่งก็โดนน้ำพัดตายพอนางจะมาหาลูกคนที่หนึ่งลูกของนางคนที่สองก็ตายไปอีกสุดท้ายเหลือนางคนเดียวที่ได้ข้ามฝั่งครูก๊อปปี้รู้ไหมที่อาตมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าน้ำมันกำลังมาทางเมืองเหนืออาตมาอยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าครั้งพุทธกาลเนี่ยก็คงจะมีน้ำแบบนี้แหละที่น้ำไหลหลากแบบนี
1: ้
0: แล้วนางก็ข้ามไปคนเดียวนางร้องห่มร้องไห
1: ้
0: เป็นบ้าเลยนางเป็นบ้าพอไปเจอพระพุทธเจ้าความโชคดีของนางก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าจะช่วยจะหายแล้วจะหายจากสิ่งที่เรากำลังทุกข์อยู
1: ่
0: ทุกพระสามีตายทุกพระลูกตายนางก็ได้รับการช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าจะช่วยให้ไปบ้านไปขอเม็ดผักกาด
1: เม็ดผักกาด
0: เม็ดผักกาดแต่มีเงื่อนไขว่าบ้านนั้นต้องไม่มีคนตายแล้วเอาเม็ดผักกาดนั้นมาถวายพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ถึงจะช่วยนางก็เชื่อนางก็ไปขอแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านมีเม็ดผักกาดหมดเลยนะแต่สุดท้ายนางถามว่าบ้านนี้มีคนตายไหมนางบอกว่ามีคนตายก็เอาเม็ดผักกาดไปไม่ได้คืนไปคืนไปสุดท้ายนางเดินหาเกือบทุกบ้านไปแล้วไม่มีบ้านไหนไม่ตายได้สติได้สติโอ้ทุกคนต้องตายทุกคนต้องตาย
1: ทุกคนต้องตาย
0: ทุกคนต้องตายนางก็เลยรอดจากการเศร้าโศกร้องห่มร้องไห้เป็นว่ากลับกลายมาเป็นบวชแล้วก็ได้เป็นภิกษุณีแล้วก็เป็นอริยะบุคคลในการต่อมาเรื่องนี้แต่มาพูดให้โยมก๊อปปี้เข้าใจน้องๆเข้าใจก็เพราะว่าช่วงนี้น้ำมันกำลังมาจากน้ำป่าน้ำที่ทางเหนือนะ
1: ครับ
0: ทุกคนก็อาจจะคุ้นเคยกับน้ำตอนนี้ก็เลยถือโอกาสพูดถึงเรื่องนี้อีกอย่างครั้งหนึ่งเพราะว่าคนที่เสียใจเนี่ยคนที่ร้องไห้บางครั้งบางเวลาอาจจะเป็นโอกาสดีที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาส
1: วิกฤตเป็นโอกาสอ๋อนี่ไงนะฮะทีนี้นั่นก็เป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาลงมาดูซิว่าโลกธรรม8ที่อยู่กับตัวเราที่บอกไปตอนต้นนะครับนะเราจะมาได้มาขยายความกันว่าบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างอ่ะเริ่มกันเลยนะฮะ
0: ลาภเสริมลาภ
1: ลาภเสริมลาภ
0: คู่ที่1แล้วทั้งหมดเรามี4คู่นะ
1: มี4คู
0: ่4คู่อันที่1คู่ที่1คือ
1: ลาภ
0: มีลาภเสริมลาภ
1: ครับ
0: คู่ก๊อปปี้เคยมีโชคมีลาภเคยถูกหวยมั้ย
1: เคย
0: เคยมีใครสักคนหนึ่งเอาของขวัญวันเกิดมาให้แบบชิ้นใหญ่ๆถูกใจ อะไรเงี้ยนั่นก็คือลาภสักการะลาภสักการะก
1: ็
0: คือของที่เราได้มาด้วยเสน่หาก็ดีด้วยอะไรก็ตาม
1: ค
0: ือลาภสักการะที่เราได้มาอันเนี้ยทีนี้ครูก๊อปปี้เคยเสียของเหล่านี้ไป
1: ครับ
0: เช่นซื้อหวยไม่ถูกอะไรเนี้ยก็เสียลาภ
1: ก็เสียไป
0: เสียลาภไปอะไรเงี้ยหรือว่าของที่มันจะได้เป็นของเร
1: าม
0: ันก็พลาดมันก็ไม่ได้ไปเป็นของคนอื่นเนี่ยก็เสียลาภไปละเพราะฉะนั้นเรามองว่าสิ่งที่เราได้มาบางครั้งมันก็หายไปสิ่งที่มันเสียไปบางครั้งเราก็ได้มา
1: อัน
0: นี้เป็นต้นยกตัวอย่างครั้งพุทธกาลอีกก็ได้มีนางอยู่คนหนึ่งเนี่ยมีแจกันมีแจกันสวยงามเป็นเบญจรงค์ในยุคนั้นนะแล้วนางก็รักแจกันอันนี้มากเพราะว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสามีนางและให้มานางก็รักของนางแกปรากฏว่าสาวใช้เอาแจกันไปล้างแล้วก็แตก
1: แตก
0: เป้งออกมาร
1: ักแตกเลย
0: แทนที่แกจะเสียใจแกมีธรรมะแกบอกหมดทุกข์สักที
1: โอ้ไม่ต้องระมัดระวัง
0: ไม่ต้องระมัดระวัง
1: ไม่ต้องเครียดว่ามันจะแตกเมื่อไหร่อย่างไรนะ
0: เป็นต้นเห็นไหมมีลาบเสื่อมลาบแจกันใบนี้มันคือลาบของแกลาบสักการะของแกแต่พอมันหายไปเสร็จปั๊บแตกเสร็จปั๊บสาวใช้ทำแจกันแตก
1: นี่ไงอ๋อแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้พูดถึงเรื่องมีลาบเสื่อมลาบเนาะสิ่งที่เราสามารถที่จะเห็นภาพได้ชัดเลยพระอาจารย์พระอาจารย์ก็พูดมาแล้วด้วยเมื่อกี้นี้อย่างสลากกินแบ่งต่างๆหรือว่าตัวเลขต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนมีลาภเนาะเช่นถูกรางวัลที่1เอ่ยเช่นได้รางวัลที่1หลายใบหลาย10ล้านบาทอะไรเงี้ยสักพักเสื่อมลาภ
0: เสื่อมลาภ
1: มีคนเข้ามาใช้เงินไม่ถูกต้องใช้ไปสู้รุ่ยสู้ร่ายทุกข์เสื่อมลาภ
0: แป๊บเดียว
1: มันมาพร้อมกันเลยเนาะ
0: ถูกต้อง
1: นะมีลาภเสื่อมลาภมียศยังไม่มียศมีลาภเสื่อมลาภก่อนทีนี้ถ้าเกิดเรามีแล้วเรามีลาภแต่เราใช้ไม่ถูก
0: ก็หมดอยู่
1: มันก็หมดอยู่ดีเออมันมาคู่กันนะมันเป็นของคู่กันเนี่ยพระอาจารย
0: ์ถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็เป็นแค่ทางผ่าน
1: อุ้ยเหรอแต่เราได้นะ
0: แล้วมันก็ได้ช่วงหนึ่งได้ช่วงหนึ่งสุดท้ายมันก็ไปเป็นของคนอื่น
1: อันนี้เราก็สบายคิดแบบนี
0: ้คิดแบบนี้ก็สบายใจแล้วก็ไปหาใหม่ยกตัวอย่างแจกันแตกใช่ไหมแตกแล้วก็แตกไปแล้วก็หาใหม่อะไร
1: มันก็ประกอบไม่ได้นะ
0: ประกอบไม่ได้แตกแล้วก็จบหรือว่าสามีภรรยาก็แล้วกันบางทีอาจจะมีการเลิกลากันไปก็อย่าไปทุกข์มากเพราะว่าจริงๆแล้วสามีภรรยาถ้าเรารักกันเป็นคนคนเดียวกันมันก็ดีเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเหตุการณ์ที่จะต้องแยกย้ายกันเลิกลากันก็อย่าไปจริงๆถึงกับต้องกูจะเป็นจะตายให้ได้เพราะสุดท้ายชีวิตเราลมหายใจของเรา ก็อยู่ได้ลำแข้ง
1: ก็อยู่ตัวเราเองเนี่ยมีลาภเสื่อมลาภนะครับผู้ชมครับถ้าเกิดเราฟังมาตรงนี้นะครับว่าโลกุตระโลกธรรม8นะฮะโลกธรรม8เนี่ยนะครับมันจะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศเนี่ยมันก็จะดูแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับชัดเจนนะฮะ

0: ฝั่งนึงเนี่ยมันก็คือเป็นความพอใจของเรา
1: เรียกว่าอิทธารม
0: อิทธารมคือความพอใจของเราแล้วเราพอใจแบบนี้เราได้แบบนี้นะเราได้ลาภแบบนี้มาเราได้ยศแบบนี้มาเราได้การสรรเสริญแบบนี้ก็เราพอใจอีกทางด้านหนึ่งนะทางพุทธศาสนาก็จะเป็น
1: อนิจฐารม
0: อนิจฐารมนะฮะก็คือ
1: เสียใจ
0: คือการไม่สมหวังนี่นะฮะ
1: ไม่สมหวัง
0: แบบนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นวันนี้นะที่เป็นสองฝั่งทางด้านพุทธศาสนานะฮะทีนี้มาฝั่งนี้มาคุยต่อได้อะไรลาภเสื่อมลาภมียศ
1: มียศ
0: เนี่ยตกพุทธศาสนาตอนลี
1: คำว่ายศนี่ก็หมายถึงยศฐานบรรดาศักดิ์อะเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าเอาเห็นชัดเห็นภาพเช่นยศใน10ยศในจ่
0: าย
1: ศใน100ยศในพันยศในพล
0: ครับ
1: หรือไม่ก็ถ้าเป็นข้าราชการส่วนอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องของ45 46 47 48 49
0: เรื่องขั้นยศบรรดาศักดิ์เลยก็ว่าไป
1: หรือถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเงินเดือน
0: ครับ
1: เป็นลูกน้องแล้วก็เป็นหัวหน้าแผนก
0: ครับ
1: มาเป็นผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยก็จะขั้นตอนก็จะมีผู้บังคับบัญชาม
0: ียศมียศ
1: มีใต้บังคับบัญชา
0: ครับ
1: นะทำงานไปเวลาผ่านไปเงินเดือนขึ้นมียศฐานบรรดาศักดิ์มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นก็จะกลายมาเป็นผู้บังคับบัญชาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามเวลา
0: ใช่
1: ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายศฐานบรรดาศักดิ
0: ์มียศ
1: ตรงนี้ครูก๊อปปี้อยากจะให้มองว่าอย่าเหลืองมันขึ้นได้มันก็ลงได
0: ้เชื่อมยศ
1: ครูก๊อปปี้ได้ยินคำนี้ไหมสูงสุด
0: ครับ
1: โซ
0: สู่สามัญก็พออย่าลงต่ำสุดเลย
1: มันมีให้เราเห็นเยอะแยะนะ
0: ใช่ใช่
1: มันขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ข
0: ณ
1: ะเดียวกันมันก็ลงได้เช่นกันครูก๊อปปี้เห็นภาพเครื่องบินกันแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: เครื่องบินเนี่ยมันจะบินฟื้นขึ้นไปอย่าคิดว่าเครื่องบินมันจะไม่มีวันลง
0: ครับ
1: เพราะถึงเราไม่ลงเองต่อให้เราบินอยู่ตรงนั้นน้ำมันมันก็หมดแน่ๆไม่วันใดวันหนึ่งต
0: ่
1: อให้เราบินค้างฟ้าอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องลง
0: มันก็ต้องลงใช่
1: เพราะน้ำมันหมด
0: ครับ
1: ฉะนั้นอาตมาคิดว่าเรื่องยศฐานบรรดาศักดิ์ก็เช่นกันอย่าไปหลงระเริงอย่าไปยินดีใจอย่าไปเสียใจมันขึ้นได้ลงได้เรามองว่าโลกใบนี
0: ้
1: มันเป็นแบบนี้ของมันยกตัวอย่างหลายๆคนที่เราเห็นตามสื่อต่างๆก็จะเห็นยศฐานบรรดาศักดิ์ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นสุดท้ายก็ลงลงลงพูดถึงเรื่องนี้นึกขึ้นได้คนใกล้ตัว
0: ครับ
1: เป็นกัปตันขับเครื่องบินนะ อยู่สายการบินหนึ่งก็แล้วกัน
0: ขับเครื่องบิน
1: ก่อนหน้านี้โควิดโควิดสมัยหนึ่ง
0: การบินก็ลดลง
1: เงินเดือนนี่เป็น 2-3 แสนนะ
0: ครับ
1: เงินเดือนเดือนหนึ่ง 2-3 แสนนักบินพอมาเจอโควิดเสร็จปั๊บสุดท้ายเปลี่ยนจากขับเครื่องบินมาเป็นขับแท็กซี่มาเป็นขับแท็กซี่แทนเพราะไม่มีเครื่องจะบินช่วงนั้นโควิดที่ไม่บินเพราะว่าโควิด
0: โควิด
1: ไม่บินเพราะโควิดทุกวันนี้ก็กลับไปเหมือนเดิมละสิ่งนี้อาตมากำลังจะบอกว่าสมัยก่อนเคยเป็นนักบินสุดท้ายมาเป็นนักขับแท็กซี
0: ่
1: ปัจจุบันนี้กลับมาบินอีกใหม่อีกละกลับมาบินใหม่อีกละเพราะโควิดหายไปอันนี้ก็เช่นกันเป็นตัวอย่างเอาอุทาหรณ์สอนใจของคนใกล้ตัวอาตมาเนี่ยมาบอกครูก๊อปปี้ว่าขนาดคนที่เขาทำงานดีๆเป็นนักบินเงินเดือน 2-3 แสนนะเขายังต้องมาขับแท็กซี่เลยเขาบอกว่าอาจารย์ผมรับไม่ได้เลยแต่ผมต้องทำเพราะผมต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียลูกเขาส่งไปเรียนโรงเรียนเอกชนค่าใช้จ่ายเดือนเดือนหนึ่งก็เยอะแต่เขาก็ยอมเพราะเขามีเงินเดือนสูงเขาก็ยอมส่งลูกให้เขาไปเรียนเงินโรงเรียน
0: โรงเรียนดี
1: ๆใช
0: ่
1: เขาก็ยอมจ่าย
0: ครับ
1: พอตัวเองมาขับแท็กซี่เขาก็เครียดพอลูกก็ต้องทำให้ดีไม่อยากให้ลูก
0: ใช่ๆต้องออกจากโรงเรียนหรืออะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ปัจจุ
0: บ
1: ันเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถามข่าวผมดีขึ้นแล้วครับเจอภรรยาเข
0: า
1: เป็นไงว่าโยมผู้ชายดีขึ้นแล้วไปขับเครื่องบินเดิมแล้วอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศเพราะฉะนั้นการที่เรามียศฐานบรรดาศักดิ์มีหน้าที่การงานดีๆมีเจ้านายดีมีลูกน้องดีสิ่งเหล่านี้มันขึ้นมันลงได้ตลอดวันนี้เราอาจจะเป็นลูกน้องวันหน้าเราอาจจะเป็นเจ้านาย
0: ครับ
1: วันนี้เราเป็นเจ้านายวันหน้าเราจะเป็นลูกน้อง
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ
0: แต่พอเราฟังตรงนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะมียศหรือว่ามียศฐานบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เหมือนกับเราจะเขาเรียกว่าอะไรฮะมันก็เหมือนกับที่เรามีหัวโขนอย่างนี้เนาะเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน
0: เนาะเหมือนเรามีหัวโขนที่วันนี้ฉันต้องออกงานนี้ด้วยยศฐานบรรดาศักดิ์แบบนี้

0: แบบนี้
1: อะไรแบบนี้แต่พอกลับบ้านฉันก็เป็นไม่มีอะไร
0: หัวขน
1: เงี้ยนะ
0: คุกกี้ปิ้งคงจะเคยเห็น
1: มันก็หมดไป
0: ถ้าคนที่เป็นใหญ่ๆหน่อยเนาะอาจจะไปนั่งแล้วก็เป็นนั่งเก้าอี้ประธานอย่างเงี้ยไปนั่งเก้าอี้ประธานอย่างเง
1: ี้
0: ยพอถึงเวลาก็เป็นหัวโขนให้ตัวเองไปนั่งเก้าอี้ตัวที่หนึ่งพอกลับบ้านเสร็จก็ต้องกลายเป็น
1: ก็ไปคุณพ่อไปคุณปู่ไปคุณตาแล้วก็ว่า
0: แล้วก็ว่าไปอะไรเงี้ยก็หัวโขนอีกหัวโขนหนึ่งฉะนั้นอย่าไปยึดติดมากมายเลย
1: น
0: ั่
1: นไง
0: เขาเรียกว่าละครแล้วโลกใบนี้คือละคร
1: โลกคือละครทุกตอนต้องแสดงก็ว่ากันไปอย่างงี
0: ้ถูกต้อง
1: คือถ้าเกิดพูดถึงตรงนี้นะมันก็มองเห็นภาพที่ชัดนะเหมือนว่าโอเคเราถ้าเกิดว่าเป็นทางข้าราชการอะไรอย่างงี้นะพอเราใส่เครื่องแบบปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีชุดอะไรไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยนะเราก็ต้องทำให้มัน
0: มีดาว
1: แล้วก็ไม่รู้เต็มไปหมด
0: อะไรเต็ม
1: อยู่กับชุด
0: อยู่กับชุด
1: ใช่ไหมพอเรากลับไปเราไม่รู้เราถอดชุดออกเราก็ไม่มีอะไรนะ
0: เป็นพ่อแก่ๆคนหนึ่งปู่แก่ๆคนหนึ่ง
1: นั่นแสดงว่า มนุษย์ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มียศไม่ได้มีอะไร
0: คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเห็น
1: ครับ
0: ท่านเห็นสิ่งเหล่านี้มาหมดแล้วพระพุทธเจ้าถึงได้นำมาม
1: ันเป็นทุกข
0: ์สอนมาบอกมากล่าวมาเตือนกับพวกเราว่าถ้าใครเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะออกจากความทุกข์ได้เร็ว
1: ผมว่ามันดูเป็นทุกข์อ่ะพอเรามียศปุ๊บมันก็สุขแต่ในสุขนั้นมันมีทุกข์เหมือนเนาะ
0: แน่นอน
1: เราจะบริหารงานอย่างไรเราจะทำยังไงเราจะอะไรไม่รู้โอ้ยเต็มไปหมดนั้นตามมาเน
0: า
1: ะ
0: มันคือหน้าที่นะแล้วก็ว่าหน้าที
1: ่ใหม่
0: ถ้าเราทำหน้าที่ตรงนั้นดีก็ถือว่ายกตัวอย่างเมื่อกี้ครูก๊อปปี้ได้พูดถึงใส่ชุดทหารยกตัวอย่างเน
1: า
0: ะใส่ชุดทหารเสร็จแล้วไปกลางวันไปทำงานก็ต้องเป็นทหารพอกลับมาบ้านถอดชุดทหารก็เป็นคุณพ่อก็เป็นหน้าที่คุณพ่อถ้าก็ว่าวันหนึ่งเขาทำหน้าที่สองอย่างไปที่ทำงานเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชากลับมาบ้านกลายเป็นคุณพ่อกลายเป็นคุณปู
1: ่
0: เห็นไหมก็หัวโขนอีก
1: มียศเสื่อมยศนั่นหมายความว่าคือถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามระบบระเบียบเนี่ยมันก็โอเคแต่ทีนี้ไอ้เสื่อมยศในพระอาจารย
0: ์
1: มันก็จะมีอีกว่าโอเคคุณมียศแล้วแต่คุณใช้ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปในทางที่ผิดมันก็จะเสื่อมไว
0: แน่นอน
1: เช่นคุณไปเอาเปรียบผู้อื่นคุณไปใช้อำนาจหน้าที่ในการผิดต่างๆนานาอะไรเงี้ย
0: ถูกต้องเรียกว่าก
1: รรม
0: วันหนึ่งจะตามทันช้าหรือกรรมตามทันเร็วก็อยู่ที่กรรมของแต่ละคนบางคนทำดีมาตลอดก็ยังไม่รับผลดีเพราะยังไม่ถึงเวลาบางคนทำกรรมชั่วมาก
1: ๆ
0: แต่ก็ยังได้ดีมาตลอดเพราะกรรมที่ทำเรื่องเร็วๆเอาไว้ยังไม่ส่งผลฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าเราก็อยู่ในจุดที่เห็นสิ่งเหล่านี้เราทำอย่างไรถึงจะเข้าใจแล้วมีความสุขกับโลกใบนี้ท่านนั่นเอง
1: เพราะฉะนั้นสุดท้ายผมว่าม ันคือมนุษย์เนาะมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ก็คือโลกธรรมโลกกับธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
1: มาแล้วก็จากหายไป
0: ถูกต้อง
1: นะฮะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนะฮะ
0: ถูกต้อง
1: มีอะไรฮะตัดไป
0: เรามาไปพร้อมๆกันนะมีลาภก็เสื่อมลาภคู่ที่1
1: ครับ
0: มียศก็เสื่อมยศ
1: ครับมีสรรเสริญ
0: ถ้
1: ามีนินทา
0: ก็มีนินทาอันนี้ครูก๊อปปี้เคยมีใครชมครูก๊อปปี้ว่าอุ้ยดูดีจังเลยเคยใช่ไห
1: ม
0: แล้วในขณะเดียวกันมีคนไปทำอะไรมาทำไมดูไม่ดีเลยในวันเดียวกันไหม
1: ใช่
0: ครูก๊อปปี้จะเชื่อใคร
1: บางทีในคนเดียวกันนั่นแหละ
0: จะเชื่อใครอ่
1: ะคนเดียวกันนั่นแหละมาเจอหน้าอุ้ยวันนี้ดีจังเลยเสื้อผ้าสวยเดี๋ยวไปพอมาไปคุยกับอีกคนนึงก็เปลี่ยนคนคุยด้วยมันก็บอกโหแต่งตัวอะไรมาไม่ได้ดูตัวเองเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ตอนหน้าเราเขาชมเราเนาะพอรับหลังเราปั๊บกลายเป็นนินทา
1: เรา
0: ตอนหน้าเราบอกแต่งตัวดีจังเลยพอรับหลังเสร็จดูแต่งอะไรมา
1: ก็คือคนเดียวกันนี่แหละที่มันพูดไม่ต้องข้ามวันหรอก
0: อันนี้คือธรรมะของจริงในสังคมเราเลยแหละ
1: ใช่ไง
0: ถ้าใครทำอย่างนั้นได้หมายความว่าทำได้ก็คือหมายว่าเป็นผู้โดนกระทำนะ
1: uh-huh.
0: แล้วเข้าใจนะ
1: uh-huh.
0: จะไม่มีความทุกข์กับมันเลย
1: ใช่ไ
0: ม
1: ่มีความทุกข์เลยจริงๆถ้าเกิดว่าใครไม่พูดถึงเราอะ
0: ่
1: ะแสดงว่าเราอ่ะไม่ดัง
0: จริง
1: อ๋อใครพูดถึงเราบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าเรามีความสนใจกับผู้อื่นเราคิดแบบนี้
0: พยายามทำตัวให้มีความสุขกับสิ่งที่เราได้เห็น
1: เ
0: ขาจะนินทาเราก็เฉย
1: ๆมนุษย์ต้องมีการนินทา
0: เขาจะนินทายังไงก็ปล่อยเขาจะเกลียดเรารักเรา ก็เป็น

0: ปกติของเขา
1: ก็เป็นเรื่องของเขา
0: เรื่องของเขา
1: ใครจะสรรเสริญก็ว่ากันไปจริงๆการสรรเสริญคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะสรรเสริญซึ่งกันและกันอะไรเงี้ย
0: เรื่องนี้จะมามีตัวอย่างให้ฟังเรื่องนึง
1: ครับ
0: อันนี้ของจริงเลย
1: ฮะ
0: เจอกับอาตมาเอง
1: ครับ
0: มีอยู่คนนึงมาทักอาตมาว่าอันนี้เมื่อเร็วๆนี้นะ
1: ครับ
0: ไปทำอะไรมาทำไมดำจังอาตมาเครียดไอ้เราก็ตากแดดเกือบทุกวันมาทักเราว่าไปทำอะไรมาทำไมดำจังเสียเซลเลยพอดำเสร็จปั๊บเรารู้สึกขาดความมั่นใจว่าเฮ้ยเราดำเหรอวะเราก็ตากแดดเกือบทุกวันแล้วก็ดำ
1: เพราะทำงานนะ
0: แต่พอเรามีสติเสร็จปั๊บเฮ้ยเราดำเพราะเราทำงานนะเราดำเพราะเราได้ประโยชน์จากการไปทำงาน
1: จากการทำงาน
0: เราไม่ได้ประโยชน์ถ้าเราอยู่ในห้องแอร์อยู่แต่ในห้องร่มๆไม่โดนแดดไม่โดนแดดอะไรเลยประโยชน์มันก็ไม่มีจากที่เราไปทำ
1: ใช่
0: แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาทักเราว่าเราดำก็ปล่อยเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเราดำเพราะเราโดนแดดเราไปทำงานอยู่เป็นประจำปรากฏว่าอาจารย์มาก็ทำยังไงถึงจะขาววะไม่โดนแดดก็ได
1: ้
0: ปรากฏว่าผ่านไปประมาณสักเนี่ยหนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์พยายามไม่โดนแดดว่าจะมีคนมาทักว่าขาวไหมก็ต้องรออยู่เพราะก่อนนั้นมันมีคนมาทักว่าดำไหมเราก็เลยบอกว่าอาจจะมีคนมาทักเราว่าขาวขึ้นไหม
1: ผมก็คิดตามไปผมก็หายไปไม่นะพระอาจารย์ไม่เห็นออกมาทำงานทำการอะไรเลยผมกลัวจะมาทักงี้นี่หายไปอย่างนี้เนี่ยนี่มันก็คือความพอใจกับความไม่พออะไรอย่างนี้เนาะนะฮะมันก็อยู่ที่สุดท้ายมันคือเรื่องของมนุษย์จริงๆเนาะไม่น่าเชื่อเลยว่าธรรมะกับมนุษย์นี่มันคือเป็นของคู่กันเห็นเขาบอกว่าเคยมีบอกว่าขนาดพระเจ้าเนี่ยพุทธรูปนี่ยังโดนนินทาเลย
0: จริงทำไมหน้าเล็กไปทำไมหน้าใหญ่ไปทำไมตาเล็กทำไมตาใหญ่ทำไมยิ้มไม่ยิ้มอะไรพระพุทธรูปหนึ่งที
1: ่ใช่พุทธรูปยังโดนนินทาเขาว่าอย่างนั้นมันจะไปมีอะไรกับมนุษย์เราทุกคน
0: บางคนก็บอกว่าทำไมไม่สมส่วนยังดูองค์เล็กดูขาใหญ่อะไร
1: ใช่
0: มันก็มีพระพุทธเจ้านั่งเฉยๆยังโดนนินทาและภาษาอะไรกับมนุษย์เดินดินแบบพวกเรา
1: เออนี่ไงนะฮะ
0: เอาละทีนี้มันเรื่องที่สี่เมื่อกี้เราเร
1: ื่อง
0: ที
1: ่สี่มีทุก
0: มีสุขก็มีทุก
1: ครับ
0: อันนี้ความสุขกับความทุกข์เน
1: ี่
0: ยอันนี้เป็นของใกล้ตัวมากๆเลยนะความสุขยกตัวอย่างก็แล้วกันแม่เนี่ยแม่อุ้มท้องความสุขของแม่ได้คลอดลูกขึ้นมาเหตุผลที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเพิ่งผ่านมาเรื่องวันแม่เนาะอันนี้ก็เอาชีวิตจริงมาคุยแม่ท่านหนึ่งมาหาอาตมาให้ตั้งชื่อลูกในความคิดอาตมาเนี่ยแม่ดีใจแหวขึ้นมาก็ตั้งชื่อลูกบอกว่าให้ไปบอกคุณหม
1: ออ
0: ยากคลอดให้เป็นวันแม่เลยทีนี้หมอก็ไปดูตารางก็บอกว่าวันนั้นคิวหมอไม่ว่าง12สิงหาก็ขอขยับมาเป็น13ทางหมอก็ว่าง13แม่ก็เตรียมดีใจมหาอาตมาก่อนหน้านั้นบอกท่านได้วันแล้วหมอนัดวันที่13จะพา
1: ตั้งชื่อต่างๆ
0: ตั้งชื่อมหาอาตมาอาตมารู้เลยว่าถามนู่นถามนี่เอาอะไรบ้างเนี่ยคือแบบเขามีความสุข
1: มีความสุข
0: มีความสุขอุ้มท้องมา9เดือนด
1: ี
0: ใจรอรับลูกที่จะเกิด
1: ครับ
0: นี่ขนาดลูกยังไม่เกิดยังดีใจแล้วทีนี้ย้อนกลับมาความทุกข์ในครอบครัวเดียวกันในครอบครัวเดียวกันพอผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งมีคนตายมีเกิดมีความสุขใช่ไหม
1: ใช
0: ่มีตาย
1: ตายก็เป็นความทุกข
0: ์ในเนี่ยในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันเร็วเนี้ยมีทั้งเกิดมีทั้งตายในครอบครัวเนี่ยอาตมาก็เอาเรื่องนี้มาคุยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสุขกับทุกข์เนี่ยเราต้องรีบปรับนะอย่าไปจมอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นความทุกข์นานเกินไปสุขหรือทุกข์สติเท่านั้นที่จะประคองเอาไว้ให้เราอยู่ในโลกใบนี้ได้ถ้าเราเข้าใจคำว่าโลกธรรม8เราก็จะรู้ว่าสิ่งนี้มันทุกข์อยู
1: ่
0: เราจะออกจากทุกข์อย่างไรสิ่งนี้มันสุขอยู่เราจะอยู่กับความสุขนี้ได้อย่างไรครูก๊อปปี้ตัวครูก๊อปปี้เองเคยทุกข์อะไรมากๆไหมทุกข์แบบร้องห่มร้องไห้เป็นวันเป็นเดือนเลย
1: ไม่มี
0: คิดแล้วคิดอีกเอานานสุดเท่าไหร
1: ่นานสุดก็วันเดียวแล้วก็สวัสดีแล้ว
0: เอาเรื่องนั้นเป็นเรื่องของอะไร
1: โอ้โหจำไม่ได้แล้วเป็นหลายเรื่องรวมๆกัน
0: รวมกัน
1: มันเหมือนว่ามันเหมือนเกิดเรื่องนึงแล้วมัน
0: ต่อ
1: โอ้มันสติมันเป็นเรื่องมันก็เอาหลายเรื่องมารวมกัน
0: เขาคือวันนั้นทั้งวันเลยเครียดทั้งวันเลยเป็นทุกข์เลย
1: ทั้งวันเป็นทุกข
0: ์ทีนี้ครูก๊อปปี้เคยมีความสุขแบบยาวๆบ้างไหม
1: ก็มีความสุขแบบยาว
0: แบบเป็นวันก็ยังมีความสุข
1: เป็นวันก็มีความสุข
0: เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็

0: อยากจะให้เห็นภาพว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเนี่ยมันอยู่กับเราไม่นาน
1: ใช
0: ่สุขก็แป๊บเดียวเต็มที่ก็วันเดียว
1: ทุกข์ก็แป๊บเดียว
0: ทุกข์ก็แป๊บเดียวเต็มที่ก็วันเดียว
1: ใช
0: ่ก็ฝากเอาไว้ถึงน้องๆทุกคนว่าช่วงไหนมีสุขก็พยายามให้สุขอยู่กับเรานาน
1: ๆ
0: เพราะมันอยู่กับเราไม่หมดหรอกไม่ถึงที่สุดหรอกทุกข์ก็พยายามออกจากความทุกข์ให้เร็วเพราะว่าทุกข์นั้นมันก็ไม่อยู่กับทุกข์เราตลอดเลยเมื่อสักครู่ครูก็พี่ก็บอกไปแล้วว่าทุกข์เต็มที่ก็1วันสุขเต็มที่ก็1วัน
1: ก็1วัน
0: นะอีกมีอีกอารมณ์นึงนะฝากไว้ไม่สุขไม่ทุกข
1: ์เออไม่สุขไม่ทุกข์
0: เพราะฉะนั้นสรุปแล้วคนเราก็จะมี3อารมณ์เนาะสุขทุกข์
1: ครับ
0: อารมณ์ก็คือไม่สุขไม่ทุกข์
1: ไม่สุขไม่ท
0: ุกข์ใครที่อยู่ในอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเจ๋งละ
1: ไม่รับรู้อะไรสิ
0: ไม่ต้องรับรู้หรอก
1: ก็เลยลอยสิ
0: ลอย
1: มองลอย
0: สุขก็คิดว่ามันผ่านแล้วมันก็ผ่านไปทุกข์ก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ถ้าเกิดเราอยู่แล้วแบบไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้คือทางสายกลางพระพุทธเจ้าท่านก็ทางสายกลางนะ
1: ครับ
0: ท่านถึงได้ตรัสรู้ครูก็ปี้ย้อนกลับไปพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้
1: ครับ
0: ท่านได้ยินเสียงพิณนะเสียงพินนะพินเนี่ยเวลาดีดสายพินมันตึงไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ดีดมันก็จะขาด
1: ใช่
0: ดีดมันก็จะขาดเพราะมันตึงถ้าสายพินเนี่ยมันเรียกว่ามันหย่อนเกินไปพอดีดมันก็จะไม่เพราะตึงตึงมันก็จะเสียงมันก็จะอีกแบบก็สายพินก็มาปรับใหม
1: ่
0: ให้เป็นไม่ตึงไปไม่หย่อนไปสายพินก็เพราะพระพุทธเจ้าก็ยึดทางสายกลางแบบนี้แหละ
1: ครับ
0: ว่าการปฏิบัติก็เช่นกันทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของสุขทุกข์ก็เหมือนกันถ้าเราไปทางสุขเกินไปนานเกินไปสุขเกินไปก็ไม่ดีทุกข์เกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันก็ต้องอยู่ตรงกลางเหมือนกันไม่สุขไม่ทุกข
1: ์
0: คืออารมณ์กลางๆถ้าจะว่าไปตามภาษาปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าอุเบกขา
1: อุเบกขา
0: ครับอารมณ์ของสมาธิมี5อย่างนะ
1: ฮะ
0: วิตก
1: วิตก
0: วิจารณ์
1: ปิติ
0: สุขเอกคตาอันที่5เนี่ยคือเอกคตาคือการวางเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นใครที่นั่งสมาธิแล้วไปถึงอารมณ์ที่5ได้อารมณ์วางเฉยไม่สุขไม่ทุกข์คืออารมณ์ที่สุดยอดมันก็จะไปตรงกับพระพุทธเจ้าที่บอกว่าให้เดินทางสายกลางไม่หย่อนไปไม่ตึงไป
1: อ
0: ารมณ์ของสมาธิก็เหมือนกันที่พวกเรานั่งสมาธิพุทโธหรือว่าสัมมาอรหังก็ดีหรือว่ายุบหนอพองหนอหรืออะไรก็ตามส
1: ุ
0: ดท้ายแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งคำภาวนาทั้งหมดนั้นมันจะหายไปมันก็จะเหลือเฉพาะตัวรู้ตัวนิ่งก็คือไม่สุขไม่ทุกข์มันจะอยู่ในอารมณ์เดียวคือปล่อยวาง
1: เออนะมันก็เหมือนเท่านี้นี่เองนะเด็กๆก็เลยบอกว่าว้าวันนี้วันจันทร์ไปเรียนอีกแล้วทุกข์ขึ้นมา
0: ทุกข์ขึ้นมา
1: แต่ทำไงให้มันสุข
0: บอกวันนี้วันศุกร์แล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็ได้หยุดแล้ว
1: เอออันนี้ทำไมนี่สุขอ่ะ
0: นั่นน่ะสิเออแปลกนะคนตั้งชื่อเนี่ยวันศุกร์ก็คือวันหยุดว่าเกือบจะวันหยุด
1: ฮะ
0: เออ
1: ใช่
0: ต้องไปดูละว่าใครเป็นคนตั้งวันจันทร์อังคารพุธหันศุกร
1: ์เนี่ยแล้วพอจะวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหในโซเชียลตอนนี้นะมากันแล้วพรุ่งนี้วันจันทร์อีกแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: เออ
0: พอเข้าสู่วันศุกร์เริ่มจะมีความสุขเพราะจะได้วันหยุดพอวันอาทิตย์เริ่มจะมีความทุกข
1: ์
0: เพราะจะไปทำงานหร
1: ือ
0: จะไปเรียนก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นวัฏจักรเป็นวงเวียนของชีวิตที่เราจะต้องเจอครูกับปี้ก็ทำงาน
1: ครับ
0: เช้าเย็นแล้วก็มืดแล้วก็เช้า
1: ใหม่อ
0: ย่างเงี้ยมันก็เช้าใหม่มีวันหยุดบ้างไหม
1: มีนอนเฉยก็มีมันก็ใหม่มันก็วันใหม่ละมีทั้งสุขทั้งทุกข์เพราะฉะนั้นจริงแล้วเราก็อยู่ที่เราบริหารจัดการตัวเองด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันน้องๆเองวันนี้ที่ตื่นมาเนี่ยเราก็อยากจะไปเรียนเนาะเราก็อยากจะแบบเราคิดว่ามันสุขเราก็ไปเรียนไปเรียนแบบมีความสุขได้ไปเจอเพื่อนได้ไปคุยกับเพื่อนได้ไปเล่นได้ไปอันนี้นู่นมันก็สุข
0: กิจกรรม
1: แต่จริงคิดสุขดีกว่าคิดทุกข์ถูกไหมฮะคิดสุขดีกว่าคิดทุกข์นะฮะมีลาภมียศนะครับมีการสรรเสริญทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความพอใจมันเป็นความพอดี
0: ถูก
1: นะฮะเราก็พูดแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆนี่ไง
0: โลกธรรม
1: ครับ
0: บอกไปแล้วแต่แรกว่าโลกธรร
1: ม
0: มีอยู่8อย่าง
1: ครับ
0: 4คู่8อย่างจะสุขจะทุกข์นั้นมันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ผ่านมาผ่านไปเรียกว่าอิทธารมแล้วก็อนิจจารมนั้นก็เชื่อว่า

0: ถ้าพวกเราทุกคนรู้จักการที่จะใช้ชีวิตในโลกใบนี
1: ้
0: อย่างมีความสุขก็คือการไม่ยึดติดในโลกกระทำนี้เราจะเกิดมาหรือไม่เกิดมาสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในโลกนี้อยู่แล้วนะก็ขอฝากให้ครูก๊อปปี้แล้วก็น้องๆที่กำลังติดตามรายการของเราอยู่นี้ให้รู้จักว่าเราเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในโลกใบนี้เท่านั้นนะโลกใบนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจเขาว่าเขาเป็นเรื่องปกติเราจะเกิดมาหรือไม่เกิดมาโรคใบนี้แบบนี้สิ่งนี้มันก็เป็นเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว
1: นะฮะนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับนะที่เราได้รู้จักกับโลกธรรมนะมันอยู่ใกล้ตัวเราเป็นเรื่องที่เราทุกคนนั้นต้องเจอนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เกิดมาก็มีเรื่องของโลกธรรมเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเราก็ต้องอยู่กับโลกธรรมให้ได้อยู่อย่างมีความสุขเลือกความสุขนะฮะ

เรื่องโลกธรรมนะครับก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราอย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับแต่นอกจากนั้นเองเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่มันสอดแทรกอยู่ในนั้นเนี่ยก็คือเราจะได้ยินกันบ่อยๆเลยนั่นก็คือคำว่ากาลเทศะมนุษย์เรามีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขนะครับมีเสื่อมลาภเสื่อมยศมีนินทา

0: เนี่ยถ้ารู้จักบุคคลรู้จักสถานที
1: ่ฮะ
0: รู้จักเวลา
1: อืม
0: รวมว่าทั้งหมดเนี่ยคือกาลเทศะก็จะเขาเรียกว่าพอดีนะถ้าเราพอดี
1: พอดีโอเคโอเค
0: ถ้าเรารู้บุคคลว่าบุคคลเนี้ยเราจะวางตัวยังไง
1: ครับ
0: ถ้าเรารู้เวลาว่าเวลานี้เราจะวางตัวยังไงจะพูดยังไงถ้าเรารู้สถานที
1: ่
0: เราจะทํายังไงกับสถานที่เหล่าน
1: ี้ใช่
0: นะทั้ง3อย่างเนี่ยเรียกว่ากาลเทศะการรู้คนยกตัวอย่างครูก๊อปปี้อาจจะไปเคยเห็นบางคนเนาะพอไปอยู่ในสังคมแบบไฮโซก็ได้อ่ะอยู่ในสังคมไฮโซแต่ตัวเองทำตัวโลโซ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าไม่กลมกลืน
1: ไม่
0: เรียกว่าสถานที่ผิดละ
1: ครับ
0: เพราะว่าสถานที่ตอนนั้นมันคือเหมาะสำหรับคนที่ไฮโซในเมื่อตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นคนโลโซก็ไม่ควรจะไปอยู่ในกลุ่มนั้นเพราะว่ากลุ่มนั้นคือกลุ่มไฮโซอันนี้คือเรื่องของบุคคลก็ได้หรือเรื่องของสถานที่แบบนี้ก็ได้นะอันนี้เรื่องของเวลาเวลาก็เช่นกันถ้าหากว่าเรารู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องพูดอย่างไรต
1: ้
0: องทำอย่างไรให้ฝั่งตรงข้ามเขาสุขหรือเขาทุกข์นะเพราะฉะนั้นรู้ว่าพูดอย่างนี้ออกไปเขาต้องเป็นทุกข์เราก็ไม่พูดทำแบบนี้ออกไปเขาจะเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ทำ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเรื่องของกาลเทศะนั่นเองที่สุดแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเราจะหยิบยกเรื่องไหนเข้ามาก็ตามมันโยงหากันได้หมดเลยเรื่องโลกธรรม8ก็เช่นกันทั้งหลายทั้งปวงที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จักบุคคลรู้จักสถานที
1: ่
0: รู้จักเวลา
1: ครับ
0: สรุปคือรู้จักกาลเทศะ
1: รู้จักกาลเทศะ
0: ก็จะเป็นผู้ดีนั่นเองผู้ดีนั่นเอง
1: ผู้ดีเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้นะเด็กๆเนาะอย่างเช่นเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะเช่นเราไปโรงเรียนสมมติเราไปโรงเรียนใช่ไหมฮะเราก็ต้องรู้ว่าสถานที่ของโรงเรียนนั้นเนี่ยเราควรจะแต่งกายแบบไหนหรือว่าระเบียบเขามีไว้อย่างไรแล้วก็ทำให้มันถูกกาลเทศะ
0: ถูก
1: ไหมฮะการเคารพครูบาอาจารย์ก็ต้องเคารพอย่างไรมีวิธีการยกมือไหว้อย่างไรเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะ
0: อัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคนนี่แหละนะครับนะกาลเทศะอย่างเช่นสมมุติว่าโอเคมีลาภเสื่อมลาภอย่างนี้นะโอเคมีลาภพอโอ้ยินดีด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหถูกรางวัลดีใจด้วยพอเขาเสื่อมลาภปุ๊บเป็นไงฉันบอกแล้วบอกให้ใช้ให้ดีไปใช้อย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ไปล่ะมนุษย์เป็นอย่าง
0: น
1: ี้เนาะ
0: เป็นอย่างนั้นซึ่งเราก็ต้องเข้าใจ
1: ไม่มีกาลเทศะไม่ได้เลยหรือไง
0: ถูกต้อง
1: ก็ช่วยกัน
0: เรียกว่าเราจะวางตัวอย่างไรในช่วงนั้นถ้าเราไปทำอะไรไปพูดอะไรให้อีกฝั่งตรงข้ามเขารู้สึกว่าไม่ดีเป็นทุกข์เราก็จะไปทำ
1: นั่นสิเราก็อยู่ทำให้ทุกอย่างมันมีความสุขด้วย
0: อย่างเช่นยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี
1: ้
0: มีข่าวไฟไหม้ใช่ไห
1: ม
0: มีข่าวไฟไหม
1: ้ข่าวไฟไหม
0: ้บางคนเนี่ยไปเห็นข่าวไฟไหม้แล้วมีความสุขไปถ่ายรูปแล้วก็ไปมีความสุขไปเต้นไปอะไรทำให้ตัวเองมีความสุขในบนกองทุกข์ของคนอื่นคนอื่นนี่มีความทุกข์ทรมานว่าโอ้โหเนี่ยต้องไฟต้องไหม้บ้านไฟต้อง
1: ของตึกเจ้าของห้องเลยนะ
0: เจ้าของห้องเสียทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ตัวเองไปยืนเต้นไปยืนร้องเพลงไปมีความสุขอันนี้เรียกว่าผิดกาลเทศะ
1: ที
0: ่ผิดทางแล้วแทนที่จะไปแสดงความเสียใจกับเขาไปช่วยเขาทำยังไงให้มันไฟดับเร็วขึ้นไม่ทำกลับกลายเป็นไปเป็นมีความสุขบนกองทุกข์ของคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าผิดกาลเทศะที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเพิ่งเกิดไงก็อยากจะยกตัวอย่างให้ครูก๊อปปี้ดูว่าถ้าเรามีกาลเทศะมากกว่านั้นเราก็คงจะไม่ไปเต้นไปร้องไปทำอาการกิริยาที่ไม่เหมาะตรงนั้น
1: นะฮะอย่างเช่นหรือว่าไปแสดงความยินดีกับผู้บ่าวสาวอะไรงี้นะแหมเพื่อนเจ้าบ่าว
0: อันนั้นเต้นได
1: ้อันนั้นเต้นได้นะแต่ว่าเพื่อนเจ้าบ่าวไปแล้วบอกโอ้ยเฮ้ยเพื่อนยินดีด้วยอ้าวแล้วคนก่อนนี้ไม่มาหรออย่างเงี้ย
0: อันนั้นเต้นได้คือเรียกว่า
1: คนก่อนนี้ไม่มาเจ้าสาวยืนอยู่อย่างเง
0: ี้ยผิดเวลาผิดจังหวะ
1: ผิดจังหวะอย่างเงี้ย
0: ไปเต้นต่อหน้าคนที่กำลังเดือดร้อนไฟไหม
1: ้
0: เป็นต้นอีกเรื่องนึงน้ำมาด้วยตอนนี้แต่มาเห็นข่าวน้ำน้ำเหนือกำลังมาเยอะๆเนี่ยมันก็มีคนสนุกสนานไปด้วยก็มีเช่นเอาของไปแจกไปพายเรือเขาก็มีความสุขในรูปแบบของเขาก็คือเขาได้ไปช่วยอย่างเงี้ยสุขแบบนี้สุขได
1: ้
0: คนรักเรื่องกันคำว่ากาลเทศะนี่ก็ต้องดูเลยว่าท ทำตอนไหนตอนไหนคือเวลาไหน

0: อย่างเช่นคนพายเรือเนี่ยยกตัวอย่างคนพายเรือเขามีความสุขที่เขาได้เอาข้าวเอาอาหารแห้งอาหารสดก็แล้วแต่ไปมอบให้กับคนที่ประสบภัยพิบัติเสร็จแล้วการที่เขาได้พายเรือหรือว่าการที่เขาได้หิ้วของไปเป็นผู้ให้ไปเป็นผู้บริจาคอันนี้เขามีความสุขเขาอาจจะมีอาการกิริยาที่ดีใจที่เขาได้ไปทำบุญตรงนี้ได้ไปช่วยเหลือสังคมตรงนี
1: ้
0: ได้มีจิตอาสาตรงนี
1: ้
0: อันนี้ถือว่าไม่ผิดเพราะเขาไปแล้วเขามีความสุข
1: ใช่ไปแล้วมีความสุข
0: เพราะเขาได้ช่วยอันนี้คนละเคสกันกับเรื่องไฟไหม
1: ้
0: ที่ไฟไหม้นั่นคือเราพูดถึงว่าเขาไปเต้นไปแสดงกิริยาที่มีความสุขใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเราไปช่วย
1: ไปช่วยอย่างมี
0: ความสุขกิริยาแบบมีความสุขเหมือนกันแต่ว่าเป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ของคนอื่นแต่ว่าการแสดงความสุขเนี่ยมันคนละช่วงกัน
1: เป็นเนาะมันต้องใช้เรื่องราวต่างๆให้มันถูกต้องกาลเทศะสำคัญมากเพราะว่าเราอยู่ในสังคมเดียวกันพอสังคมเดียวกันปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีกาลเทศะที่ดีนะครับใครมียศเราก็ต้องอวยอํานวยอวยชัยการสรรเสริญใช่มั้ยฮะแม้ว่าเขาจะเสื่อมไปแล้วแต่ว่าเราก็ต้องพูดเรื่องราวดีๆกันอะไรเงี้ยให้กำลังใจซึ่งกันและกันจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็การให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยนะพระอาจารย์เนาะนะฮะการที่เราโอเคนินทาอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยให้กำลังใจกัน
0: ถูกต้อง
1: เนาะบางทีบางท่านกำลังเดือดร้อนกำลังอะไรอย่างนี้เราอาจจะสุดท้ายดีที่สุดคือการให้กำลังใจอะไรอย่างนี้นะ
0: ถูกต้องพูดถึงเรื่องกำลังใจ
1: ครับ
0: ก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่มีใครอยากเจอเรื่องร้ายๆหรอกน้ำท่วมก็ดีไฟไหม้ก็ดีหรือเรื่องอื่นๆก็ดีไม่มีใครอยากจะเจอเรื่องร้ายๆหรอกแต่ถ้าเกิดมันเลือกไม่ได้มันเจอแล้วก็อยากให้พวกเราในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกัน
1: ครับ
0: เป็นชาวพุทธด้วยกันเป็นมนุษย์ด้วยกันมีจิตเอื้อเฟื้อต่อกัน
1: อ
0: าตมาเห็นหลายคนแสดงความช่วยเหลือบริจาคเงินบ้างบริจาคของบ้างทำโรงทานบ้างช่วยกันเห็นแล้วก็แฮปปี้ไปด้วยเราเห็นแล้วก็อนุโมทนาสาธุไป
1: ใช่อย่างนี้แหละนะฮะสุดท้ายมนุษย์ก็ต้องช่วยเหลือกันโลกธรรม8มันก็เป็นเรื่องของพวกเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราใช้อย่างถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกทางที่ดีเนี่ยเราใช้โลกมันใบนี้มันก็จะดีขึ้นนะนะฮะพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปที่อยู่ข้างหลังแหมเรายังเดินไม่ถึงไหนเลยแล้วก็เมามอยแล้วนะปั้นมาได้ยังไง
0: เอ๊
1: ะทำไมทำท่านหน้าตาแบบนี้อะไรอย่างนี้ขนาดนี้แล้วท่านไม่ตอบโต้เป็นมนุษย
0: ์
1: เราก็ต้องมีเขาเรียกอะไรนะสงบ
0: มี
1: สติในการที่จะพูดมีอะไรอย่างนี้และที่สำคัญที่สุดเราต้องรู้จักกาลเทศะคือไม่ควรพูดเลย
0: มีคำพูดอยู่อันหนึ่งที่บอกว่าพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่เฉยๆเนี่ยยังมีมนทินนะย
1: ัง
0: ม
1: ี
0: ม
1: น
0: ท
1: ิน
0: นับภาษาอะไรกับพวกเรามนุษย์เดินดินเนี่ยจะรอด
1: ถูกต้อง
0: คำโลกกระทำ
1: โลกติดหินนินท
0: าน
1: ะฮะก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ช่วยกันที่จะดูแลนะครับเรื่องของพระพุทธศาสนาให้ดีที่สุดนี่แหละนะครับนะฮะทั้งหมดในคำสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราและที่สำคัญน้องๆเองนะครับก็สามารถที่จะเอาคำสอนที่พระอาจารย์ได้บอกมาตลอดระยะเวลาที่เรามีรายการหลวงแพ่งบางบุญมาเอาไปใช้ดูเล่นๆน้อยๆวันนี้เราขี้เกียจไปเรียนแต่ถ้าเกิดเราคิดถึงอนาคตล่ะเราจะทำอะไรดีเราจะเป็นเราอยากเป็นตำรวจเราอยากเป็นทหารเราจะเป็นคุณหมอไหมเราอยากเป็นวิศวะเฮ้ยเราต้องขยันนะพระอาจารย์นะเราก็ต้องตื่นเราต้องมีความสุขในการไปเรียนนี
0: ้ถูกต้อง
1: ส
0: ิ่งนี้พูดถึงเรื่องความขยันมันก็วกกับคำว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนเดิม
1: โอ้มีอ่ะ
0: ความขยันเนี่ยความอดทนขยันกับอดทนเนี่ยมันก็จะนำไปถึงความสำเร็จได
1: ้
0: เพราะว่าไม่มีสิ่งไหนที่ไม่ขยันไม่อดทนมันก็ไม่สำเร็จถ้าอยากสำเร็จก็ต้องขยันแล้วก็อดทนเมื่อสักครู่ครูก๊อปปี้ได้พูดเรื่องของความขยันก็นึกถึงคำว่าอดทนมาคู่กันเพราะว่าอดทนกับขยันนี่คู่กันอยู่แล้วขันติเขาเรียกขันติ
1: ขันติ
0: ขันติคือความอดทนฉะนั้นว่าถ้าเรามีขันติมีความอดทนก็จะเชื่อมไปถึงความขยันเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าน้องๆทุกคนที่ติดตามรายการเนี่ยถ้าเรามีขยันเหมือนกี้นะแล้วมีอดทนเมื่อกี้นะก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้าอีกข้อหนึ่งเข้าไปเสริ
1: ม
0: ก็เรื่องของโลกธรรมนี่แหละก็จะอยู่อย่างมีความสุข
1: เออนี่ไงนะครับนะสุดท้ายเนี่ยมันวนไปวนมาวนไป ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลย
0: ถูกต้อง
1: คำสอนที่พระพุทธเจ้านั้นได้สอนน่ะก็คือเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าก็นำมาจากสิ่งที่มันอยู่บนโลกมนุษย์นี่แหละนะครับแล้วเราก็เอามาใช้ได้ในปัจจุบัน
0: ถูกต้อง
1: นะฮะอยู่กับตัวเราเด็กๆเองนะน้องๆเองก็ต้องคิดถึงอนาคตนะครับนะฮะอย่าคิดว่าพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วเฮ้ยนะเราลองเอาบรรยากาศที่เราคิดว่าพรุ่งนี้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่เราหยุดเนี่ยมาใช้ดูมันอาจจะ
0: ถูกต้อง
1: มีความสุขแล้วก็เป็นอีกรูปแบบนึงก็ได้เนี่ย
0: แล้วใช้ชีวิตให้เป็นปกติ
1: จะใช้ชีวิตเป็นปกติ
0: จะมีจะวันไหนก็ปกติวันหยุดก็หยุดเต็มที
1: ่
0: วันเรียนก็เรียนเต็มที
1: ่
0: วันทำงานก็ทำงานเต็มที
1: ่
0: แล้วก็จะมีใช้ชีวิตอย่างปกติพอปกติเสร็จปั๊บแล้วก็จะไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์ไปกับสิ่งที่เราเห็นแต่ละวันแต่ละวันอันนี้ก็ครูก๊อปปี้เคยมีอารมณ์แบบบางวันตื่นเช้าบางวันตื่นสายเชื่อว่างานของครูก๊อปปี้ก็ต้องตื่นเช้าบ้างตื่นสายบ้างก็แล้วแต่อันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบปกติน
1: ะ
0: ให้เรารู้ว่าชีวิตของเราเป็นปกติ
1: แบบนี้ปกติ
0: บางทีตื่นเช้าเพราะเราต้องไปงาน
1: ครับ
0: บางทีตื่นสายเพราะเราว่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะงานเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงใช้ชีวิตแบบนี้ให้เป็นปกติแล้วก็จะไม่เดือดร้อน
1: นะน้องๆไปเรียนตอนเช้าก็ปกติน้องๆที่เรียนทางไกลดูรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญอยู่รู้เวลาที่จะมาเราก็มาเปิดเวลาเปิดดูก็เป็นปกติแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นปกตินะฮะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในครั้งนี้นะฮะกับรายการหลวงแห่งแบ่งบุญนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราโลกธรรมพระอาจารย์หรือว่าในสัปดาห์นี้จะฝากอะไรถึงทุกๆคนฮะ
0: ก็ขอฝากถึงน้องๆที่ติดตามรายการของเราอยู่ว่าโลกใบนี้เราจะเกิดมาหรือไม่เกิดมาก็ตามคำว่าโลกกระทำ8อย่างของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าธรรมะที่อยู่ในโลกใบนี้เป็นแบบนี้ขอให้เราคิดว่าเราคือเศษเสี้ยวเล็กๆอันหนึ่งในอนุของโลกใบนี้ก็ขอให้พวกเราคิดว่าเรามาเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เราจะเกิดมาหรือไม่เกิดมาความสุขความทุกข์ในโลกใบนี้ความรักความสรรเสริญมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์เหล่านี้เป็นต้นก็ขอให้พวกเราน้องๆทุกคนจงมีสติในการใช้ชีวิตทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็รักษาความสุขอยู่กับตัวเองนั้นให้นานๆขอเจริญพร
1: นะครับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงไปแล้วครับคุณผู้ชมครับนะฮะกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้นะครับขอให้ทุกคนลาพระอาจารย์พร้อมกันนะครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียนซึ่ง

0: มันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่วิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกันอย่างนี้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
2: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
2: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้มาดคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบัน

การเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำทศบารมีพระเจ้าสิบชาติมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะพระเจ้าสิบชาติค่ะพระชาติที่หนึ่งพระเตมีพระชาติที่สองพระมหาชนกพระชาติที่สามพระสุวรรณสามพระชาติที่สี่พระเนมิราชพระชาติที่ห้าพระมโหสถพระชาติที่หกพระภูริทัตพระชาติที่เจ็ดพระจันทกุมารพระชาติที่แปดพระนารอดพรหมพระชาติที่เก้าพระวิทูลบัณฑิตพระชาติที่สิบพระเวสสันดรนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสืออันนำมาซึ่งเหตุการณ์ในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงบารมีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่เสด็จมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเมตตาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและหาความจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้มีทั้งทางบุญและทางบาปทางดีและทางไม่ดีทางกุศลและทางอกุศลอันเป็นโลกธรรมที่อยู่คู่โลกที่ทุกชีวิตจักต้องพบพากับสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทุกคนทศบารมีหรือพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอันจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้รับประโยชน์อันจะนำข้อคิดคติธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งจะบังเกิดกุศลแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างอย่างแน่นอนท่านที่บำเพ็ญบารมีตามรอยของนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเล่มนี้เปรียบเสมือนดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปแก่ชาวโลกทั้งหลาย

หลายธรรมสภานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะจะหน่วยประโยชน์แก่ท่านที่สนใจและขออนุโมทนาแด่ท่านที่จะนำไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมตลอดกาลนานนะคะวันนี้ค่ะจะเริ่มเรื่องทศบารมีพระจันทกุมารนะคะจากเรื่องที่แล้วเกี่ยวกับพระภูริทัตนะคะสอนให้รู้ว่าเป็นคตินะคะคนที่ทำความดีนั้นตอนแรกมักมีอุปสรรคมาทดสอบแต่สุดท้ายก็ประสบชัยชนะส่วนเรื่องพระจันทกุมารนะคะจะให้คติอย่างไรลองฟังนะคะครั้งเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายจันทกุมารพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญขันติบารมีขั้นสูงสุดคืออดทนไม่โกรธตอบกันทหาละผู้ประทุษร้ายถึงขั้นให้พระองค์จะถูกประหารชีวิตเจ้าชายผู้ยุติธรรมเจ้าชายจันทกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าเอกราชแห่งเมืองปุพพวดีพระบิดาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอุปราชทำหน้าที่ว่าราชการแทนพระเจ้าเอกราชมีปุโรหิตอยู่คนหนึ่งชื่อกันทหาละนอกจากทำหน้าที่ถวายคำแนะนำแล้วกันทหาละยังทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาคดีความเขาทำงานดีในตอนแรกแต่ต่อมากลายเป็นคนโกงเพราะถูกติดสินบนลูกความคนใดให้สินบนแม้จะเป็นคนผิดก็จะตัดสินให้เป็นคนถูกเจ้าชายจันทกุมารทรงทราบเรื่องนี้อยู่วันหนึ่งทรงพบชายคนหนึ่งเดินร้องไห้เสียใจออกจากศาลาว่าความจึงตัดถามถึงเรื่องราวคันนะคะที่ทรงทราบว่าเขาคือผู้ชนะคดีแต่ถูกตัดสินให้แพ้เพราะสินบนจึงเสด็จไปศาลาว่าความแล้วส่งรับสั่งให้ลื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่หลังจากทรงสอบสวนด้วยพระองค์เองและพิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็ตัดสินให้ชายคนนั้นเป็นผู้ชนะประชาชนยกการตัดสินต่างแซ่ซ้องสรรเสริญกันอึงมี่ปุโรหิตแค้นพระเจ้าเอกราชค่ะทรงทราบความจริงจึงตั้งเจ้าชายจันทกุมารให้เป็นผู้พิพากษาคดีความแทนกันทหาระกันทหาระนะคะรู้สึกอับอายและแค้นเจ้าชายมากจึงหาทางแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาคืนวันหนึ่งพระเจ้าเอกราชทรงฝันเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ว่าสวยงามเห็นพระอินทร์ค่ะอยู่ในปราสาทมีนางฟ้าห้อมล้อมโปรยดอกไม้ส่งกลิ่นหอมอบอวลความฝันนั้นทำให้พระองค์อยากเสด็จไปเที่ยวสวรรค์ชั้นนั้นรุ่งเช้ากันทหาระมาเฝ้าจึงตรัสถามทางไปสวรรค์กันทหาระนะคะเห็นเป็นโอกาสจะได้แก้แค้นจึงทูลแนะนำให้ทำการบูชายัญด้วยการฆ่าพระมเหสีพระโอรสพระธิดาถวายเทพเจ้าพระเจ้าเอกราชทรงเห็นด้วยจึงมีรับสั่งให้อำมาตย์นำความไปทูลให้พระมเหสีพระโอรสพระธิดาทุกพระองค์ได้ทราบความจริงนะคะแล้วกันทหาระประสงค์จะให้ฆ่าเจ้าชายจันทกุมารพระองค์เดียวแต่เกรงจะถูกกล่าวหาว่าทำเพราะแค้นจึงกลบเกลื่อนด้วยการให้ฆ่าคนอื่นๆด้วยบูชายัญพระเจ้าเอกราชมีพระมเหสีสี่พระองค์คือพระนางวิชยาพระนางเอราวดีพระนางเกสินีพระนางสุนันทามีพระโอรส5พระองค์คื

เจ้าชายจันทกุมารเจ้าชายสุริยกุมารเจ้าชายพัทธเสนกุมารเจ้าชายสุรกุมารและเจ้าชายรามโคตรกุมารมีพระธิดาสี่พระองค์คือเจ้าหญิงอุปเสนาเจ้าหญิงโกริกาโกกิลานะคะเจ้าหญิงมุทิตาและเจ้าหญิงนันทาพระองค์ค่ะรับสั่งให้อมาตย์ไปนำบุคคลทั้งหมดนี้มารวมอยู่ในที่เดียวกันจากนั้นทรงรับสั่งให้อมาตย์ไปนำตัวเศรษฐีประจำแคว้นทั้ง4คนมารวมไว้ในที่เดียวกันเศรษฐีทั้ง4คือเศรษฐีปุณณมุขะเศรษฐีพัทยะเศรษฐีสิงคาละและเศรษฐีวัฏฏะเวลาที่ทรงรับสั่งให้นำตัวพระมเหสีพระโอรสพระธิดามานั้นคะไม่มีชาวเมืองคนใดคัดค้านแต่เวลาที่ทรงรับสั่งให้นำตัวเศรษฐีใหญ่ทั้ง4คนนั้นมาชาวเมืองค่ะเริ่มมีปฏิกิริยาคัดค้านและรุนแรงถึงขั้นมารวมตัวกันถวายฎีกาขอชีวิตเศรษฐีแต่พระเจ้าเอกราชหาทรงฟังเสียงคัดค้านไม่คำเตือนนอกจากทรงมีรับสั่งให้นำคนมาแล้วพระเจ้าเอกราชยังทรงรับสั่งให้นำสัตว์พาหนะที่สำคัญมาร่วมเป็นเครื่องสังเวยในพิธีบูชายัญด้วยซึ่งมีทั้งช้างม้าและโคอุสุภราชคือวัวตัวผู้มีลักษณะดีนะคะขณะนั้นทั่วทั้งเมืองบุพพวดีมีแต่ความหวาดกลัวพระบิดาพระมารดาของพระเจ้าเอกราชทรงทราบความจากคนหนึ่งจึงตกพระทัยมากรีบเสด็จมาหาพระโอรสแล้วตัดขอร้องไม่ให้ฆ่าคนและสัตว์บูชายัญเพราะการฆ่านั้นมีแต่จะทำให้ตกนรกถ่ายเดียวทรงแนะนำให้ทำบุญคือให้ทานรักษาศีลไม่เบียดเบียนชีวิตใส่นะคะไม่เบียดเบียนชีวิตของใครนะคะเพราะวิธีการนี้เท่านั้นจะทำให้ได้ไปสวรรค์ตามที่ปรารถนาพระเจ้าเอกราชทรงหาเชื่อฟังไม่พระองค์ทรงให้เหตุผลว่าพระองค์เชื่อคำพูดของกันทหาละเพราะมีเหตุผลน่าเชื่อถือพระบิดาพระมารดาเมื่อเห็นว่าพระโอรสไม่เชื่อฟังก็จำใจเสด็จกลับที่ประทับด้วยความเสียพระทัยคำวิงวอนพระเจ้าเอกราชประทับยืนมองดูคนและสัตว์ที่ถูกจับมาไว้รวมกันด้วยความกระหิ่มพระทัยฝ่ายเจ้าชายจันทกุมารคิดขึ้นได้ว่าคนและสัตว์จำนวนมากต้องมาได้รับทุกข์ครั้งนี้ก็เพราะพระองค์เป็นเหตุที่ไปขัดแย้งกับปุโรหิตกันทหาระจึงเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะต้องเข้าแก้ไขพระเจ้าชายนะคะทูลวิงวอนพระบิดาไม่ให้ฆ่าคนและสัตว์โดยทรงเสนอเงื่อนไขให้มอบทุกคนเป็นทาสรับใช้ปุโรหิตกันทหาระไปชั่วชีวิตขณะที่เจ้าชายกำลังทูลวิงวอนพระบิดาอยู่นั้นพระโอรสพระธิดาพระองค์อื่นๆก็ทรงร้องไห้คร่ำครวญปิ้มว่าจะวายชนพระเจ้าเอกราชทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ทำให้ไม่สบายพระทัยพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วตรัสปลอบว่าเมื่อพวกเจ้าเป็นทุกข์เพราะรักชีวิตพ่อก็เป็นทุกข์เพราะรักพวกเจ้าครั้นแล้วพระองค์ก็ตัดสั่งอมาตย์ให้ปล่อยคนและสัตว์ทั้งหมดกลับคำปุโรหิตกันทะหาละกำลังสั่งให้คนตกแต่งหลุมบูชายัญอยู่นอกเมืองพอได้ทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงสั่งให้ปล่อยคนและสัตว์ที่เตรียมไว้บูชายัญทั้งหมดก็ไม่พอใจรีบกลับมาเฝ้าทันทีเขาทูลเกลี้ยกล่อมให้พระเจ้าแผ่นดินเปลี่ยนพระทัยจับคนและสัตว์ทั้งหมดมารวมไว้ได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งโดยยกสวรรค์เข้ามาล่อขณะที่ทุกคนกำลังเศร้าโศกอยู่นั้น
เจ้าชายจันทกุมารก็กราบทูลพระบิดาขึ้นอีกว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกก็หวังจะให้ลูกมีอายุยืนไม่มีใครอยากให้ลูกตายเมื่อก่อนพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นแต่มาบัดนี้ฉะไหนกลับให้ข้าพวกข้าพระบาทเสียเล่าหากทรงประสงค์จะให้พวกข้าพระบาทตายก็ควรให้ตายอย่างมีเกียรติในสนามรบจะดีกว่าพระเจ้าเอกราชฟังพระโอรสกราบทูลแล้วก็เริ่มลังเลพระทัยเจ้าชายจันทกุมารเห็นเป็นโอกาสจึงกราบทูลอีกว่าเมื่อปุโรหิตกันทหารละสั่งพระองค์ให้ฆ่าพวกข้าพระบาทซึ่งเป็นลูกของพระองค์ได้ภายหลังเขาก็คงสั่งคนอื่นให้ฆ่าพระองค์ด้วยเช่นกันพระเจ้าเอกราชทรงเห็นด้วยกับคำกราบทูลจึงตัดสั่งให้ปล่อยคนและสัตว์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามปุโรหิตกหาละรีบไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินให้จับคนและสัตว์มารวมกันไว้อีกพระเจ้าเอกราชเป็นคนหูเบาเมื่อได้ฟังเหตุผลของเขาก็เปลี่ยนพระทัยพระมเหสีพระโอรสพระธิดาและเศรษฐีขันถูกจับมาเป็นครั้งที่สามก็ทุกข์ทรมานใจหนักเจ้าชายจันทกุมารก็เป็นเช่นครั้งก่อนๆคือกราบทูลวิงวอนพระบิดาให้เห็นว่าถูกผิดเป็นอย่างไรพระองค์ทูลให้พระบิดานึกถึงเหตุผลที่เป็นจริงว่าหากฆ่าลูกฆ่าเมียและญาติพี่น้องแล้วได้ไปสวรรค์จริงฉไหนปุโรหิตกันทหาละจึงไม่ฆ่าลูกเมียและญาติพี่น้องของเขาเล่าคราวนี้พระเจ้าเอกราชไม่ทรงฟังพระโอรสกราบทูลเหมือนเมื่อครั้งก่อนๆเจ้าชายจันทกุมารจึงทรงขอร้องให้พระโอรสพระธิดาพระองค์อื่นๆช่วยกันกราบทูลบ้างแต่ก็ไร้ผลจนเมื่อเจ้าชายวสูนกุมารโอรสของเจ้าชายจันทกุมารไปกราบทูลพระเจ้าเอกราชจึงทรงยอมฟังเพราะทรงโปรดปรานพระเจ้าหลานพระองค์นี้มากซึ่งในที่สุดก็ทรงมีรับสั่งให้ปล่อยคนและสัตว์เป็นครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้นแล้วพระเจ้าเอกราชก็เปลี่ยนพระทัยให้จับคนและสัตว์ที่ปล่อยไปนั้นมาอีกครั้งหนึ่งตามคำกราบทูลของปุโรหิตกันทหาละคราวนี้เมื่อจับได้แล้วให้รีบนำตัวไปไว้ใกล้หลุมบูชายันทันทีหลุมบูชายันเป็นหลุมใหญ่และลึกจุคนและสัตว์ได้เป็นร้อยขณะที่เจ้าหน้าที่คุมตัวคนและสัตว์ไปนั้นพระบิดาพระมารดาของพระเจ้าเอกราชทรงสะเทือนพระทัยอย่างหนักพระมารดาถึงกับกันแสงร่ำไห้ฝ่ายเหล่านางสนมของเจ้าชายทั้งสี่พระองค์ก็คร่ำครวญดูหน้าเวทนาเจ้าชายจันทกุมารและทุกคนเดินด้วยพระบาทเปล่าเหมือนนักโทษเดินเข้าหลักประหารเสียงร้องไห้คร่ำครวญของนางสนมเหล่านั้นดังอึงมี่ชาวเมืองซึ่งแต่ก่อนไม่สู้จะสนใจนักมาบัดนี้เริ่มรู้สึกสะเทือนใจที่จะต้องมาเห็นพระเจ้าแผ่นดินของพวกตนข้าพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาก็พากันเดินตามไปด้วยเมื่อขบวนคนและสัตว์ที่จะใช้บูชายัญออกพ้นประตูเมืองไปแล้วพระเจ้าเอกราชก็ทรงรับสั่งให้ปิดประตูเมืองทันทีทำให้ชาวเมืองออกไปด้วยไม่ได้ชาวเมืองออกไปไม่ได้เมื่อไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรก็ได้แต่ร่ำไห้เสียงดังลั่นจนกระทั่งฝูงนกกาแตกตื่นบินหนีเสียงคร่ำครวญของชาววังชาววังทั้งหลายเมื่อเจ้านายของพวกตนถูกจับไปไว้ที่หลุมบูชายัญก็แน่ใจว่าอีกไม่ช้าคงถูกฆ่าบูชายัญหมดเห็นว่าไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ก็ได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญคล้ายลูกน้อยคร่ำครวญหาพ่อและแม่โอ้พระทูลกระหม่อมต่อนี้ไปจะไม่มีให้เห็นอีกแล้ว
พระสุรเสียงที่เคยตรัสก็จะไม่มีให้ได้ยินรอยยิ้มบนพระพักก็จะไม่มีให้ใครได้ยินคนทวารีที่เคยทรงสนานก็จะไม่ไหลรินกลิ่นสุคนทชาติจากพระวรกายก็จะไม่มีให้อบอวนมวลเครื่องประดับพระองค์ที่เคยทรงให้เล่นแสงวูบวาบก็จะไม่มีใครทรงให้เคลื่อนไหวโอ้พระทูลกระหม่อมเวรกรรมแต่ปางไหนมาส่งผลให้ต้องพลัดพรากจากเวียงวังทั้งที่ไม่มีความผิดเลยแม้แต่น้อยเวรกรรมแต่ปางไหนมาส่งผลให้ต้องมาเป็นข้าบาทของพระเจ้าแผ่นดินผู้ไร้ปัญญาทั่วทุกพระตำหนักมีเสียงคร่ำครวญอึ่งมี่เสียงคร่ำครวญของชาวเมืองฝูงนกที่จับอยู่ตามต้นไม้ต่างตกใจเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญของชาวเมืองจึงพากันบินว่อนฝ่ายพวกชาวเมืองเมื่อไม่ทราบจะระบายความโศกเศร้าเสียใจออกมาอย่างไรจึงแหงหน้าขึ้นร้องบอกฝูงนกว่านกเอ๋ยหากพวกเจ้าต้องการจะกินเนื้อก็ขอให้บินไปทางทิศตะวันออกของเมืองปุพพวดีนี้เถิดวันนี้พระเจ้าเอกราชผู้โง่เขลาจะจัดให้มีพิธีฆ่าอย่างขนานใหญ่คนและสัตว์จำนวนมากจะต้องล้มตายถวายชีวิตให้พระเจ้าแผ่นดินได้อาศัยไปลงนรกพวกชาวเมืองร้องบอกพลางสะอื้นพลางจากนั้นจึงพร้อมใจกันเดินไปยังพระราชวังยืนมองดูพระตำหนักของเหยื่อบูชายัญทุกพระองค์แล้วก็คร่ำครวญถึงด้วยความอาลัยอาวรณ์วันนี้เมืองบุพพวดีไม่เงียบแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าท้องฟ้าอึมครึมดูน่ากลัววอนอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศอันหดหู่นั้นเจ้าชายจันทกุมารประทับยืนอยู่ปากหลุมบูชายัญท่อสายพระเนตรมองดูพระบิดาอย่างวิงวอนพลางกราบทูลว่าข้าแต่พระบิดาพ่อแม่ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมอยากได้ลูกแม้จะยากจนสักเพียงใดก็ไม่หวั่นยังสู้อ้อนวอนขอลูกจากเทวดาครั้นได้สมปรารถนาแล้วก็สู้กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูด้วยความรักแต่พระองค์เป็นถึงกษัตริย์ผู้ประเสริฐพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สิงคานแต่เหตุไฉนได้ลูกมาแล้วกลับจะฆ่าทิ้งเสียเล่าพระเจ้าเอกราชทรงมองดูพระโอรสด้วยสายพระเนตรชาเย็นพระนางจันทาชายาของเจ้าชายจันทกุมารเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็เข้าไปช่วยพระสวามีกราบทูลไว้ชีวิตพระสวามีพระเจ้าเอกราชทรงมองดูทั้งพระโอรสและพระสุนิสาคือลูกสะใภ้แล้วตัดเสียงดังว่าเรารักทั้งลูกตัวและลูกสะใภ้ถึงเมียเราก็รักแต่เราอยากไปสวรรค์ยิ่งนักจึงจะฆ่าคนเหล่านี้บูชายัญถึงลูกเมียของเราตายแล้วก็จะได้ไปอยู่กับเราในสวรรค์โน้นน้ำใจลูกสะใภ้เมื่อเห็นว่าพระบิดาพระสวามีของพระสวามีนะคะไม่ยอมเปลี่ยนพระทัยพระนางจันทาจึงทูลวิงวอนพระเจ้าเอกราชให้ฆ่าพระนางแทนพระเจ้าเอกราชจึงตัดปลอบพระนางให้เลิกล้มความตั้งใจโดยทรงให้เหตุผลว่าแม้เจ้าชายจันทกุมารจะสิ้นพระชนไปแล้วญาติมิตรที่อยู่ข้างหลังก็จะช่วยกันดูแลพระนางให้มีความสุขต่อไปได้ฝ่ายพระนางจันทาได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งเสียพระทัยหนักขึ้นทรงจูงพระโอรสไปหาพระสวามีแล้วยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ใกล้เจ้าชายจันทกุมารแม้จะทรงเข้มแข็งแต่เมื่อนึกถึงว่าจะต้องจากพระชายาและพระโอรสไปโดยไม่มีวันกลับก็ให้รู้สึกหดหู่พระทัยจันทาเอ๋ย
พระองค์ตรัสพลางยื่น

เครื่องประดับองค์ให้พระชายาเมื่อก่อนนี้พี่มีเครื่องประดับให้น้องมากมายแต่วันนี้และขณะนี้พี่มีเพียงสองวานเส้นนี้เส้นเดียวที่จะมอบให้น้องเก็บไว้ให้ดีเพราะต่อแต่นี้พี่จะไม่มีโอกาสได้หยิบยื่นให้อีกแล้วพระนางจันทารับมาด้วยพระหัตถ์สั่นเทาพระอินทร์มาช่วยขณะที่พระนางจันทาทรงโศกาอาดูลอยู่นั้นการทำพิธีในหลุมบูชายันก็เสร็จพอดีอำมาตย์จึงจับพระกุมารให้เข้าไปนั่งก้มพระศอกคือก้มคอรอคมมีดอยู่ที่ปากหลุมฝ่ายปุโรหิตกันทหาระมองดูเจ้าชายด้วยสายตาแสดงความสมแค้นเขากำดาบไว้แน่นอีกมือหนึ่งถือถาดทองคำเดินเข้าไปใกล้หมายจะบั่นพระศอกของเจ้าชายให้กระเด็นให้สมแค้นแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงตวาดดังลั่นมาจากอากาศเบื้องบนอย่านะอย่าแตะต้องเจ้าชายจันทกุมารผู้เป็นที่รักของข้าถ้าเจ้าขืนขัดคำสั่งข้าข้าจะตีหัวเจ้าให้แหลกละเอียดพระอินทร์ถือตะบองเหล็กกวัดแกว่งอยู่กลางอากาศทรงมองดูปุโรหิตกันทหาระด้วยสายพระเนตรแข็งกร้าวพางหันมาทางพระเจ้าเอกราชแล้วตรัสสำทับว่าท่านเองเป็นถึงพระราชาแต่ก็ชั่วช้าและโง่เง่าหลงเชื่อคำยุแย่ถึงจะยอมฆ่าลูกฆ่าเมียของตนเองด้วยหวังจะได้ไปสวรรค์แต่ไม่มีทางไปได้หรอกนอกจากจะไปนรกเสียเท่านั้นพระเจ้าเอกราชตกพระทัยกลัวสุดขีดต่อคำขู่แล้วท่าทางของพระอินทร์รีบจลีจลานสั่งให้ปล่อยเจ้าชายจันทกุมารและทุกคนรวมทั้งสัตว์ทั้งหลายฝันร้ายกลายดีเมื่อพระอินทร์มาช่วยพวกชาวเมืองก็ได้โอกาสกรูเข้าทุบตีปุโรหิตกันทหาระถึงตายจากนั้นก็กรูกันมาหมายจะปรงพระชนพระเจ้าเอกราชเจ้าชายจันทกุมารรีบเข้าขัดขวางและวอนขอชีวิตพระบิดาพวกชาวเมืองยอมยกให้แต่ไม่ยอมรับพระเจ้าเอกราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินของตนอีกต่อไปพวกเขาพร้อมกันเนรเทศพระองค์ให้ไปอยู่ในหมู่บ้านคนจันทานแล้วพร้อมใจกันอภิเษกเจ้าชายจันทกุมารขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนเจ้าชายจันทกุมารไม่สามารถขัดมติของมหาชนได้พระองค์จำใจให้พระบิดาถูกเนรเทศและจำใจรับราชสมบัติหลังจากทรงจัดการปกครองบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เสด็จออกไปเยี่ยมพระบิดาเนืองๆทรงสั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลและจัดให้หาสิ่งที่พระบิดาต้องการมาให้เมื่อปุพพวดีกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งผู้คนแจ่มใสเบิกบานฝูงนกกาจับอยู่ตามต้นไม้อย่างสุขสบายสุขสงบไม่ต้องตกใจกับเสียงร่ำไห้ของชาวเมืองอีกต่อไปชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าความโลภแม้จะเป็นความโลภอยากทำความดีบางทีอาจทำให้คนมืดบอดได้ทศบารมีพระนารอดพรมศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบไว้ให้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนพระนารอดนะคะคันเสวยพระชาติเป็นนารอดพรหมพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีขั้นสูงสุดคือใช้ปัญญาที่ลึกซึ้งกลับพระทัยพระเจ้าอังคติราช
ให้มีความเห็นถูกเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆคืนเดือนหงายในเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะมีกษัตริย์ครองราชสมบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วรัชกาลจนมาถึงรัชกาลของพระเจ้าอังคติราชพระเจ้าอังคติราชเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมมีพระราชธิดาแสนสวยอยู่พระองค์หนึ่งพระนามว่ารุจาและมีอมาตย์ผู้ใหญ่ที่คอยรับใช้ใกล้ชิดอยู่สามท่านคือวิชัยอมาตย์สุนามะอมาตย์และอาลาตะอมาตย์ในคืนวันเพ็ญเดือน12คืนหนึ่งท้องฟ้าแจ่มใสขณะที่พวกชาวเมืองกำลังสนุกสนานคึกครื้นอยู่กับการเล่นมหรสพพระเจ้าอังคติราชเสด็จออกประทับอยู่กลางท้องพระโรงมีข้าราชบริพารเฝ้าแหนอยู่เนืองแน่นอำมาตย์ผู้ใหญ่สามท่านก็เฝ้าอยู่ด้วยหลังจากตรัสทักทายบรรดาข้าราชบริพารที่เฝ้ารับเสด็จแล้วพระเจ้าอังคติราชก็หันมาตรัสถามเป็นเชิงปรึกษาอำมาตย์ผู้ใหญ่ทั้งสามท่านนั้นว่าคืนเดือนหงายเช่นนี้ควรจะทำอะไรกันดีจึงจะเป็นประโยชน์ข้อเสนอของอมาตย์อาลาตะอมาตย์กราบทูลขึ้นเป็นคนแรกว่าขอเดชะพระองค์ควรจะยกทัพไปตีเอาบ้านเมืองที่ยังไม่ขึ้นแก่พระองค์ขอเดชะสุนามะอมาตย์คัดค้านขึ้นข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องทำเช่นนั้นเพราะบัดนี้ไม่มีบ้านเมืองที่ไหนที่ไม่สวามิภักดิ์ต่อพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าขอเสนอว่าคืนเดือนหงายอย่างนี้ควรจะมีการเลี้ยงดูอวยชัยให้พรและมีการฟ้อนรำขับร้องดีสีตีเป่าดนตรีกันให้สนุกสนานคลึกครื้นจะเป็นประโยชน์กว่าพระเจ้าค่ะไม่มีประโยชน์พระเจ้าค่ะวิชัยอมาตย์คัดค้านบ้างความสนุกสนานบันเทิงเป็นของหาง่ายข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระองค์ควรเสด็จเข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลแล้วตรัสถามถึงข้อธรรมจะเป็นประโยชน์กว่าพระเจ้าอังคติราชทรงเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของวิชัยอมาตย์จึงตรัสสั่งให้พวกเจ้าพนักงานเตรียมจัดขบวนเสด็จเสด็จพบคุณาชีวกบรรดาสมณพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นคุณาชีวกเป็นผู้หนึ่งที่มีผู้คนยกย่องนับถือมากขณะนี้อยู่ในป่ามิขทายวันพระเจ้าอังคติราชได้เสด็จไปที่นั้นพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากคุณาชีวกได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ถามถึงสารทุกข์สุขดิบของกันและกันแล้วพระเจ้าอคติราชได้ตรัสถามว่าคนเราทำอะไรจึงจะได้ไปสวรรค์และทำอะไรจึงจะไปนรกและยังมิทันที่คุณาชีวกจะตอบพระเจ้าอังคติราชได้ตรัสถามต่อไปว่าบุคคลควรจะประพฤติธรรมต่อบุคคลต่อไปนี้อย่างไรคือบิดามารดาครูอาจารย์บุตรภรรยาผู้เฒ่าผู้แก่สมณพราหมณ์และพลพาหนะรวมทั้งบ้านเมืองในที่ประชุมนอกจากพระเจ้าอังคติราชและข้าราชบริพารแล้วยังมีพราหมณ์และคหบดีซึ่งเป็นศิษย์ของคุณาชีวกนั่งอยู่ด้วยทุกคนฟังคำถามอย่างใจจดใจจ่อและรู้สึกหนักใจแทนอาจารย์ของตนคำตอบของคุณาชีวกคุณาชีวกได้ฟังคำถามของพระเจ้าอังคติราชแล้วนั่งสงบ

นิ่งอยู่ครู่หนึ่งทำนองครุ่นคิดจากนั้นจึงได้ตอบไปตามความรู้ความเข้าใจของตนว่าบุญบาปไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มีบิดามารดาไม่มีคนเกิดทุกวันนี้เกิดตามกันมาเหมือนกับเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่จะว่าใครเป็นบิดามารดาใครไม่ได้สัตว์และคนเสมอกันหมดไม่มีใครประเสริฐกว่าใครการนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ไม่มีผลอันใดใครจะได้ดีได้ชั่วก็ได้เองไม่มีบาปบุญสิ่งใดตกแต่งให้ทานหรือผลทานไม่มีคนให้ทานคือคนโง่คนรับทานคือคนฉลาดพูดมาถึงตรงนี้คุณาชีวกก็หยุดเว้นระยะครู่หนึ่งเพื่อดูซิว่าพระเจ้าอังคติราชจะเข้าใจในคำสอนของตนหรือไม่คำตอบนะคะของคุณาชีวกเมื่อเห็นว่าพระเจ้าอังคติราชฟังด้วยความสนพระทัยคุณาชีวกก็ได้โอกาสกล่าวต่อไปตามความคิดของตนว่าร่างกายอันเป็นที่รวมของดินน้ำลมไฟทุกข์และชีวิตทั้งเจ็ดนี้เมื่อแยกจากกันแล้วไฟก็คงไปอยู่กับไฟดินก็คงไปอยู่กับดินน้ำก็คงไปอยู่กับน้ำลมก็คงไปอยู่กับลมส่วนสุขทุกข์และชีวิตก็ลอยไปตามลมใครฆ่าใครก็ไม่บาปกรรมอะไรดาบที่ฟันเข้าไปในเนื้อก็แทรกเข้าไปในช่องว่างจึงจัดว่าเป็นการฆ่าหรือทำลายไม่ได้หรือการทำร้ายนะคะไม่ได้เมื่อบาปไม่มีผลของบาปจะมีจากไหนสัตว์ทุกจำพวกเวียนว่ายตายเกิดไปได้64กับก็บริสุทธิ์ไปเองแต่ถ้ายังไม่ถึงกำหนดนั้นจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางบริสุทธิ์ได้แต่ถ้าถึงกำหนดแล้วแม้ทำความชั่วไว้มากก็บริสุทธิ์ไปเองพระเจ้าอังคติราชนั่งฟังคุณาชีวกด้วยความสนพระทัยและเริ่มคล้อยตามคำสอนของเขาพระองค์มองดูเขาด้วยความชื่นชมผู้สนับสนุนขันคุณาชีวกกล่าวจบแล้วอลาตะอมาตซึ่งตามเสด็จมาด้วยและเป็นศิษย์ของคุณาชีวกจึงกล่าวสนับสนุนว่าคำของคุณาชีวกถูกต้องทุกประการและเล่าเรื่องของตนเองเสริมว่าในชาติหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นคนฆ่าวัวได้ทำบาปกรรมไว้มากแต่ครั้นตายจากชาตินั้นแล้วก็ได้มาเกิดในตระกูลขุนนางของพระองค์ซึ่งร่ำรวยด้วยเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงเชื่อแน่ว่าบาปไม่มีแน่เพราะถ้ามีข้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องไปตกนรกอลาตะอมาตระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวเลยจากนั้นไปเขาระลึกไม่ได้ความจริงแล้วการที่เขามาเกิดในตระกูลขุนนางในชาตินี้เป็นด้วยบุญที่ทำไว้ในชาติหนึ่งส่งผลคือในชาตินั้นเขาได้บูชาพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะด้วยดอกอังกาบตายจากชาตินั้นบุญนี้ยังไม่ได้ให้ผลเพราะมีบาปบางอย่างมาขัดขวางส่งผลให้เขาต้องไปเกิดในตระกูลคนฆ่าวัวต่อหลังจากชาตินั้นแล้วบุญจึงได้โอกาสส่งผลให้ได้มาเกิดในตระกูลขุนนางเขาระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวจึงทำให้เกิดความเห็นผิดไปว่าบาปไม่มีผลและกล่าวสนับสนุนความเห็นของคุณาชีวกหลังจากอลาตะอมาตกล่าวจบแล้วก็มีเสียงร้องไห้ดังขึ้นเมื่อทุกคนหันไปดูก็เห็นชายเข็นใจผู้หนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ชายคนนี้ชื่อวิชกะรำลึกชาติได้ชาติหนึ่งว่าเขาเคยเกิดเป็นเศรษฐีทำความดีไว้มากมีทั้งให้ทานรักษาศีลอยู่เป็นนิดแต่ขั้นตายจากชาตินั้นมากลับต้องมาเกิดเป็นลูกคนจนในชาตินี้และได้รับความยากจนเรื่อย

มาตั้งแต่เกิดจากการระลึกชาติในชาติหนึ่งนั้นเขาจึงสรุปเอาว่าความดีไม่มีผลเลยแล้วเกิดความเสียใจทำให้ต้องร้องไห้ออกมาความจริงแล้วการที่เขาต้องมาเกิดเป็นลูกคนจนต่ำต้อยเช่นนี้ก็เพราะในชาติก่อนเกิดเป็นเศรษฐีเขาเกิดเป็นเด็กเลี้ยงวัวหวังขณะเที่ยวตามหาวัวอยู่ในป่ามีพระ

นี้ยังไม่ได้ให้ผลเพราะมีบุญบางอย่างมาขัดขวางส่งผลให้เกิดในตระกูลเศรษฐีต่อหลังจากชาตินั้นบาปจึงมีโอกาสให้ผลให้มาเกิดเป็นลูกคนยากจนเขาระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวจึงทำให้พระเจ้าอังคติราชพอพระทัยเมื่อได้ฟังคุณาชีวกกล่าวสอนและได้ฟังอลาตะอมาตกับวิชกะชายเข็นใจกล่าวสนับสนุนแล้วพระเจ้าอังคติราชก็สรุปคล้อยตามคำสอนของคุณาชีวกได้ว่านรกสวรรค์ไม่มีบุญบาปไม่มีสุขทุกข์เกิดขึ้นเองสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดก็เพียง64กับเท่านั้นก็จะบริสุทธิ์ได้เองไม่ต้องขนขวายทำความดีอะไรคั้นสรุปได้ดังนี้จึงตัดขึ้นมาว่าตัวเราสู้หลงผิดทำความดีไว้มากสงเคราะห์สมณพราหมณ์สอนผู้อื่นให้ละชั่วทำดีไม่แสวงหาความสุขจากกามต่อไปนี้เราจะเลิกทำความดีทั้งหมดหันมาใช้ชีวิตอย่างสำราญและเลิกศึกษาข้อธรรมะอย่างเด็ดขาดพระเจ้าอังคติราชครั้นเสด็จกลับวังแล้วก็ทำอย่างที่พระองค์ประกาศไว้คือใช้ชีวิตอย่างสำราญแสวงหาความสุขจากกามคุณอย่างเต็มที่ทรงละทิ้งพระราชกิจต่างๆไม่สนใจในการบริหารบ้านเมืองและไพ่ฟ้าประชาชนอีกต่อไปพระนางรุจาพระเจ้าอังคติราชมีพระธิดาอยู่หนึ่งพระองค์คือพระนางรุจาพระองค์โปรดปรานพระธิดามากทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้ต้องลำบากตามปกติพระธิดาจะเสด็จมาเฝ้าพระบิดาทุกวัน14ค่ำแล้วพระบิดาก็จะพระราชทานทรัพย์ให้ทุกครั้งเพื่อพระธิดาจะได้นำไปบริจาคทานพระนางรุจาทรงทราบข่าวเรื่องพระบิดากลายมามีความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมจากพี่เลี้ยงนางหนึ่งพระนางทราบด้วยว่าขณะนี้พระบิดารับสั่งให้รื้อโรงทานทั้งหมดทิ้งก็สลดพระทัยและคิดอยู่เสมอว่าวันเข้าเฝ้าจะต้องกราบทูลถึงเรื่องนี้ว่าเท็จจริงประการใดและแล้วเมื่อถึงวัน14ค่ำพระนางก็ได้เข้าเฝ้าพระบิดาก่อนเสด็จกลับก็ทวงถามถึงเงินที่เคยให้เพื่อบริจาคทานพระเจ้าอังคติราชทรงมองพระธิดาแล้วตรัสว่าลูกทำลายทรัพย์สมบัติของพ่อมามากต่อมากแล้วต่อไปนี้เลิกเสียทีเมื่อได้ยินดังนั้นพระนางก็แน่พระทัยว่าพระบิดาเดินทางผิดเสียแล้วสอนพระบิดาพระนางรุจาทรงทราบดีบิดาได้มาหลงผิดไปเพราะอลาตะอมาตกับคุณาชีวกเป็นต้นเหตุข้าแต่พระบิดาพระนางกลับทูลแต่ก่อนพระองค์เคยเป็นคนฉลาดหลักแหลมแต่บัดนี้ฉไหนกลายเป็นคนหลงผิดไปได้ลูกหญิงพระเจ้าอังคติราชตัดเรียกเมื่อก่อนต่างหากที่พ่อหลงผิดแต่บัดนี้สี่พ่อกลายมาเป็นคนฉลาดเรื่องนี้ต้องยกให้เป็นความดีของอลาตะอมาตกับท่านคุณาชีวกที่สอนพ่อให้เข้าใจถึงหลักความจริงข้าแต่พระบิดาพระนางรู้สึกสงสารพระบิดาคุณาชีวกเคยบอกใช่ไหมว่าสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ได้เองเมื่อถึงเวลาไม่ต้องบำเพ็ญเพียรแต่อย่างใดถ้าอย่างนั้นการที่คุณาชีวกออกบวชก็ไร้ผลมิได้ช่วยให้เกิดความดีอันใดแล้วทำไมผู้คนจึงไปหลงบวชตามอยู่ได้เล่าพระเจ้าอังคติราชเมื่อถูกถามอย่างนี้ก็จนปัญญาจะตอบได้จึงได้แต่ประทับนั่งนิ่งอาจารย์เลวศิษย์ก็เลว

นะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องนารอดพระนารอดฤาษีจะเป็นยังไงต่อไปนะคะรายการพระเจ้าสิบชาติของเราวันนี้หมดเวลาลงค่ะก่อนจากนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมค่ะได้ติดตามดูซิว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงไหมหรือทำดีได้ชั่วหรือทำชั่วได้ดีจากเรื่องนี้ในตอนต่อไปนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 0พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทย

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค40เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกร

0: ำตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
2: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
2: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
2: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
2: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
2: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
7: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
8: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับ ทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการออกอากาศภาษาญี่ปุ่นจากข่าวครับนิฮงนิวส์เดมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชาคายโนริไคนะครับซึ่งเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับนำเสนอเนื้อหาจำนวน9ตอนนะครับนำเรื่องราวนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจากข่าวของ NHK นะครับมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ศึกษาคำศัพท์นะครับที่ปรากฏขึ้นอยู่ในข่าวนะครับรวมไปถึงพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์สภาพการต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมของประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่3แล้วนะครับเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับข่าวนะครับจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาแล้วก็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของญี่ปุ่นนะครับที่ปฏิเสธการไปเรียนที่โรงเรียนนะครับโดยที่จำนวนของเด็กเหล่านี้นะครับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื้อหาของข่าวจะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับจะเน้นนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับควบคู่ไปกับการที่จะทำความเข้าใจสังคมญี่ปุ่นนะครับในปัจจุบันนะครับรวมไปถึงทัศนคติของคนญี่ปุ่นนะครับที่มีต่อเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะพูดกันเกี่ยวกับข่าวจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ไปเรียนที่โรงเรียนนะครับมีจำนวนสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับเนื้อหาของข่าวนะครับที่นำมาเสนอในรายการวิชานี้นะครับตลอดภาคการศึกษานี้เนี่ยก็จะนำมาจากข่าวของ NHK นะครับแล้วก็เป็นข่าวนะครับในส่วนที่ถูกเขียนขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆจากคอลัมน์นะครับ News Web Easy นะครับโดยที่วันนี้นะครับเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข่าวนี้นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้โดยที่ลิงก์นะครับมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเผื่อท่านผู้ชมหลายคนที่ติดตามข่าวจากรายการโทรศึกษาด้วยกันแล้วอยากจะไปอ่านนะครับเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมกับเกี่ยวกับรายละเอียดของประเด็นข่าวนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่ New Web Easy นะครับแล้วก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมดูได้นะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปศึกษาด้วยกันนะครับคำที่1 นะครับมีคำว่าฟุโตโกนะครับฟุโตโกนั้นนะครับให้ความหมายถึงการปฏิเสธที่ไม่ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะครับการที่นักเรียนเด็กๆนะครับอยู่ในวัยที่จะต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเนี่ยนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกที่ไม่พอใจนะครับไม่ชอบที่จะไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็รักลูกนะครับก็กังวลถ้าเกิดว่าลูกบอกว่าไม่อยากไปเนี่ยก็คิดไปต่างๆนานาว่าอาจจะมีเหตุผลที่ทำให้ลูกไม่สบายใจหรือว่าทำให้ลูกเดือดร้อนนะครับอย่างเช่นอาจจะถูกกลั่นแกล้งหรือว่าอาจจะถูกหรือว่าที่โรงเรียนอาจจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยก็